0: นที่ได้คำตอบยกมือคนแรกก็คือกลุ่มที่5เมื่อสักครู่คุณครูเห็นเป็นอิคิวนะคะนักเรียนส่งไมค์ไปให้กลุ่มที่5ค่ะนักเรียนปลายทางคนไหนที่ได้คำตอบก่อนเพื่อนนักเรียนนำเสนอคำตอบและแนวคิดให้คุณครูปลายทางก่อนได้เลยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบแนวคิดของนักเรียนด้วยว่าถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเรานะคะมาฟังคำตอบและแนวคิดจากเพื่อนกลุ่มที่5 EQ ค่ะ EQ คะระยะเวลา18นาทีอีกกี่นาทีถึงจะครบ30นาทีคะ
1: 12ครับ
0: 12อะไรลูก
1: 12นาที
0: 12นาทีหนูคิดได้จากอะไรคะคิดยังไงเอ่ย
1: บวกครับวิธีการบวก
0: นำอะไรมาบวกคะหนูคิดได้ยังไงลูกทำไมถึงได้12มา
1: ลบ
0: เอาใช้วิธีการลบเอาอะไรลบอะไรลูก
1: 30ลบ18ครับ
0: 30ลบด้วย18เหลือ12ใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะ12นาทีทุกคนปรบมือให้อีคิวหน่อยนะคะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูเห็นว่าเพื่อนกลุ่มที่4นะคะช่วยอีคิวด้วยใช่ไหมคะลูกเมื่อได้คะแนนได้ดาวเราได้ด้วยกันดังนั้นแต่ละกลุ่มสามารถปรึกษากันได้นะคะแล้วก็ยกมือตอบคำถามแสดงแนวคิดได้เลยอีคิวออกมารับดาวค่ะเป็นดาวของกลุ่มที่5นะคะออกมาเลยต่อไปเดี๋ยวจะให้อีคิวนะคะเปิดบัตรคำถามข้อต่อไปรับดาวก่อนเลือกเลยลูกเดี๋ยวก่อนค่ะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะอีคิวเลือกเลยค่ะมีกลุ่มที่2ยกมือได้อย่างรวดเร็วนะกลุ่ม2นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะบางคนยังไม่ทันเปิดป้ายแต่ยกมือแล้วคนที่ยกมือก่อนที่จะเปิดป้ายไม่นับนะคะแสดงว่ายังไม่ได้คำตอบนะทุกคนมือลงค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นกลุ่มที่2ที่ยกมือเร็วที่สุดนะคะนักเรียนปลายทางใครเร็วกว่ากลุ่มที่2และใครได้คำตอบก่อนตอบให้คุณครูปลายทางได้เลยกลุ่มที่2เป็นสแตมระยะเวลา27นาทีอีกกี่นาทีครบ30นาที
2: 3นาทีครับ
0: อีกเท่าไหร่นะคะลูก
2: 3นาทีครับอ
0: ีก3นาทีจึงจะครบ30นาทีคิดอย่างไรคะ
2: ใช้วิธีการนับต่อครับ
0: ใช้วิธีการนับต่อจากอะไรถึงอะไร
2: 27ไป30ครับ
0: นับต่อจาก27ไปถึง30แล้วนับได้3คำตอบเลยเป็น3นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2สแตมป์ออกมารับดาวเลยและใบสุดท้ายสแตมป์ต้องเลือกอีกไหมไม่เลือกแล้วนะใบสุดท้ายเดี๋ยวจะให้สแตมป์นะคะเปิดรอให้บัตรเปิดก่อนนะคะจึงจะยกมือนะสแตมป์รับดาวก่อนและเปิดเลยค่ะใครเอ่ยกลุ่มที่3เมื่อสักครู่ครูหันไปเจอกลุ่มที่3ยกก่อนนะคะกล้านะคะหลังจากเปิดแล้วกลุ่มไหนยกคุณครูก็จะเลือกกลุ่มนั้นนะคะระยะเวลา30นาทีอีกกี่นาทีครบ60นาทีคะ
3: อีก30นาทีครับ
0: อีก30นาทีคิดอย่างไร
3: 60ลบ30ครับ
0: 60ลบด้วย30แล้วเหลือ30ดังนั้นคำตอบจึงเป็น30นาทีเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้กับกล้านะคะและกลุ่มที่3เดี๋ยวกล้าออกมารับดาวนะคะได้ดาวแล้วนะคะตอนนี้นะคะกลุ่มที่2 3 4และ5ได้ดาวกลุ่มนั้น1ดวงแล้วนะเหลือกลุ่ม1ที่ยังไม่ได้ดาวใช่มั้ยคะไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าคิดไม่ได้เมื่อสักครู่คุณครูก็เห็นยกมืออยู่แต่ว่าอาจจะยกเพื่อนดังนั้นเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราทำกิจกรรมต่อไปแล้วคุณครูนะคะก็จะแจกดาวในการทำกิจกรรมในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือเด็กๆสามารถหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้นะคะสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ ต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมในวันนี้ก็คือการหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเด็กๆคะในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นนะคะเวลาคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดมีใครไปตลาดกับคุณแม่บ้างไหมคะเวลาคุณแม่ไปเลือกซื้อของใช้เวลานานไหมคะลูกบางคนนะคะคุณแม่อาจจะใช้เวลานานเพื่อที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับเด็กๆใช่ไหมเด็กๆมือลงค่ะคุณครูนะคะก็มีตัวอย่างคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดค่ะอันนี้คุณแม่ไปซื้อของในตอนเช้าหรือตอนเย็นคะลูกตอนเช้านะคะไปซื้อของในตลาดตั้งแต่เวลาเท่าไหร่คะจนถึงเวลา9:52 น.คุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดนานไหมคะลูกใช้เวลานานไหมนะคะแม่ซื้อของในตลาดเป็นระยะเวลาเท่าไรใครพอได้คำตอบแล้วมีคนได้คำตอบแล้วกลุ่มที่2ใช้เวลาเท่าไรปิ่นได้คำตอบแล้วเดี๋ยวปิ่นตอบเลยค่ะว่าใช้เวลาเท่าไหร่
2: 22นาทีค่ะ
0: ใช้เวลา22นาทีคนอื่นๆตอบเหมือนปิ่นไหมคะคุณครูขอแนวคิดของปิ่นหน่อยปิ่นคิดยังไงคะลูก
2: นํา30นํา52มาบวกอีก30ค่ะ
0: นํา52มาทําอะไรนะ
2: อีก30
0: ถ้าบวกอีก30จะได้82แล้วลูกนํามาทําอะไร
2: ลบ
0: นํา52มาลบด้วย30ใช่มั้ยคะทำไมเราถึงไม่นำจำนวนชั่วโมงมาลบด้วยล่ะคะทำไมไม่ทำนำ9นาฬิกามาลบทำไมถึงนำนาทีมาลบคะเพราะว่าอะไร
2: 9ลบ9เท่ากับ0ค่ะ
0: อ๋อนำมาลบแล้วใช่ไหมลูก9ชั่วโมงกับ9ชั่วโมงนำมาลบแล้วแล้วเหลือ0เราจึงนำนาทีมาลบด้วยนาทีใช่ไหมคะถูกต้องเลยปรบมือให้ปิ่นและปรบมือให้ตัวเองด้วยเมื่อสักครู่คุณครูเห็นคนอื่นๆก็ช่วยปิ่นตอบเหมือนกันนะก็คือใช้วิธีการลบใช่ไหมคะนอกจากใช้วิธีการลบแล้วเราใช้วิธีอะไรได้อีกใช้วิธีการนับต่อได้เหมือนกันหรือนับจากหน้าปัดนาฬิกาได้ไหมลูกหน้าปัดนาฬิกาเริ่มตั้งแต่9:30 น.ใช่ไหมคะเวลาที่หน้าปัดนาฬิกาก็จะเป็นแบบนี้เวลาเริ่มต้น9:30 น.นะหลังจากนั้นไปซื้อของที่ตลาดไปจนถึง9:52 น.นะคะดังนั้นเวลาสิ้นสุดคือเท่าไหร่9:52 น.นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาของคุณแม่เริ่มต้นก็คือ9:30 น.นะคะเริ่มต้นคือ9:30 น.ก็จะเป็นเวลานี้นะหลังจากนั้นคุณแม่ไปซื้อของที่ตลาดเวลาผ่านไปเด็กๆอยู่ที่บ้านใช่ไหมเวลาผ่านไปนาฬิกาก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเข็มยาวเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนเลยเลข10มา2ช่องแบบนี้จนถึงเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะเดี๋ยวครูหมุนให้ถึงเวลาสิ้นสุดนะนี่จนถึงเวลาสิ้นสุดก็คือ9:12 น.คุณครูหมุนจนถึงเวลาสิ้นสุดแล้วนะคะคุณแม่ใช้เวลา22 นาทีเหมือนที่ปิ่นนำเสนอหรือไม่เมื่อสักครู่ใช้วิธีการนับต่อและวิธีการลบได้คำตอบเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเราใช้วิธีการนับเราก็ต้องนับตั้งแต่เวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นคือตรงนี้ใช่ไหมลูกและเวลานับเรานับที่เข็มยาวเคลื่อนที่หรือเข็มสั้นเคลื่อนที่คะเข็มยาวสิใช่ไหมเพราะนับเวลาเป็นนาทีใช่ไหมคะถ้าหากว่าเข็มสั้นนะคะเคลื่อนที่ครบ1ช่องจะเป็น1ชั่วโมงนะคะแต่ว่าของเรายังไม่ถึง1ชั่วโมงเราก็ต้องนับเข็มยาวตอนนี้เข็มยาวชี้ที่เลข6ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ผ่านไป1ช่องใหญ่แสดงว่าผ่านไป5นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข8ก็จะเป็นเวลา10นาทีไปเรื่อยๆถึงเลข9จะเป็น15ไปอีกจนถึงเลข10จะเป็น20แล้วเรานับต่อไปถึง11ไหมคะลูกไม่ถึงนะเพราะเข็มยาวในเวลาสิ้นสุดไม่ถึง11เห็นไหมคะดังนั้นเราก็เลยต้องนับต่อไปอีกกี่ช่อง2ช่องช่องเล็กนะคะเมื่อเรานับช่องเล็กเราก็จะนับทีละ1นาทีนะ1ช่องเล็ก

20เพิ่มขึ้นอีก1ก็เป็น21 1ช่องเล็ก21เพิ่มอีก1นาทีก็เป็น22ใช้เวลา22นาทีเหมือนที่ปิ่นนำเสนอเมื่อสักครู่เลยใช้วิธีการลบก็ได้ใช้วิธีการนับต่อก็ได้หรือใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาก็ได้เหมือนกันนะคะเด็กๆชอบใช้วิธีไหนกันคะใช้วิธีการนับต่อบางคนใช้วิธีการลบมีใครชอบใช้วิธีการนับต่อที่หน้าปัดนาฬิกาไหมคะเรานะคะสามารถใช้วิธีนี้ได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะเด็กๆต่อไปเป็นกิจกรรมที่เด็กๆน่าจะได้ทำทุกวันหลังกลับบ้านก็คือการทำการบ้านนั่นเองนะคะพิมพ์เริ่มทำการบ้านเวลาใดคะ18นาฬิกา15นาทีเสร็จเวลาเท่าไหร่คะ18นาฬิกา48นาทีพิมพ์ทำการบ้านเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่โอ้มีคนได้คำตอบแล้วกลุ่มที่2อีกแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมคะกลุ่มที่3ได้ไหมลูกมีแนวคิดอย่างไรเดี๋ยวเด็กๆช่วยกันตอบก็ได้ค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคุณครูคิดว่าน่าจะได้คำตอบแล้วเช่นเดียวกันพิมพ์เริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีเสร็จเวลา18นาฬิกา48นาทีใช้เวลาในการทำการบ้านทั้งหมดกี่นาทีคะลูกใช้เวลาทั้งหมด33นาทีเด็กๆใช้วิธีการอะไรใช้วิธีการอะไรคะลบบางคนใช้วิธีการลบนำจำนวนชั่วโมงที่ผ่านมาในแต่ละวันใช่ไหมคะมาลบกันแล้วก็นำจำนวนที่เป็นนาทีมาลบกันนั่นเองซึ่งเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็คือนับต่อที่หน้าปัดนาฬิกาเด็กๆเริ่มต้นทำเวลา18นาฬิกา15นาทีเด็กๆเริ่มทำการบ้านเวลานี้กันไหมคะเด็กๆทำการบ้านเวลาไหนกันบางคนนะคะเลิกเรียนเสร็จปุ๊บ ก็ทำการบ้านเลยบางคนนะคะก็ทำการบ้านตอนที่รอผู้ปกครองมารับใช่ไหมคะลูกแต่ว่าพิมพ์เขาเริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีพิมพ์เริ่มทำการบ้านเวลา18นาฬิกา15นาทีก็จะเป็นเวลานี้นะคะแล้วหลังจากนั้นเขาทำไปเรื่อยจนเวลาผ่านไปเขาหันไปมองนาฬิกานะคะตอนนี้เป็นเวลา18นาฬิกา15นาทีนะแล้วเขาก็ไปเรื่อยจนนาฬิกาของเขานะคะเข็มยาวก็เคลื่อนที่ไปเรื่อยจนถึง18นาฬิกา48นาทีคุณครูชี้ที่เลข9ถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกต้องเลยเลข9ไปกี่ช่องคะเลยเลข9ไป3ช่องเล็กใช่ไหมคะลูกเพราะชี้ที่เลข9คือ45นาทีนี่คือเวลาสิ้นสุดนะคะที่พิมพ์เขาทำการบ้านนี่เลยนะเลยเลข9ไป3ช่องเล็กคือเวลา18นาฬิกา48นาทีดังนั้นเวลาเรานับเวลาเราจะนับที่เข็มยาวเขาเคลื่อนที่ใช่ไหมคะลูกเพราะเข็มสั้นเขาเคลื่อนที่ยังไม่ครบ1ช่องเวลานับเด็กๆช่วยคุณครูนับค่ะเข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านไป1ช่องใหญ่ไปชี้เลข4เป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ5นาทีต่อไปเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข5เป็นระยะเวลา10นาทีเคลื่อนที่ผ่านไปจนถึงเลข6เป็นระยะเวลาไปจนถึงเลข7เป็นระยะเวลา20นาทีไปจนถึงเลข8เป็นระยะเวลา15นาทีไปจนถึงเลข9ค่ะ30เป็น30นาทีเด็กๆไปจนถึงเลข10มั้ยไม่เข็มยาวเคลื่อนที่ผ่านไปช่องที่1เป็นระยะเวลา31ช่องที่2 32ช่องที่3 30เป็นระยะเวลา33นาทีพิมพ์เขาก็เลิกทำการบ้านเขาจะเลิกทำการบ้านตอนที่เขาทำการบ้านเสร็จแล้วนะคะแสดงว่าพิมพ์ใช้เวลาในการทำการบ้านเป็นระยะเวลานานเท่าไหร่คะลูก33นาทีเหมือนที่นักเรียนต้นทางและปลายทางตอบเมื่อสักครู่ไหมคะลูกเหมือนเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมพ์นะคะทำการบ้านเป็นระยะเวลานาน33นาทีนอกจากใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกาแล้วเรานับบนเส้นจำนวนได้ด้วยนะเด็กๆจำได้ไหมการบ้านของเด็กๆใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนด้วยใช่ไหมคะถ้าใช้วิธีการนับบนเส้นจำนวนของเรานะคะเด็กๆจะต้องมีเวลาเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นทำการบ้านคือ18นาฬิกา

15นาทีใช่ไหมคะลูก18นาฬิกา15นาทีและเวลาสุดท้ายคือ18นาฬิกา48นาทีเพราะฉะนั้นเวลาเรานับเด็กๆนับทีละเท่าไหร่ดีถ้าใช้วิธีการนับต่อเรานับต่อทีละเท่าไหร่ดีคะทีละ10ก็ได้ทีละ15ก็ได้ทีละ5นาทีก็ได้คุณครูขอนับทีละ5ก่อนเลยดี

0: 18นาฬิกา20นาทีต่อไปก็จะเป็น25 30 35 40 45แล้วก็สิ้นสุดที่48ใช่ไหมคะอ่ะมาช่วยกันนับทีละ5ลูกจาก18นาฬิกา15นาทีถึง18นาฬิกา20นาทีผ่านไป5นาทีอันนี้ก็ผ่านไปอีก5 5 5 5 5และสุดท้ายกี่นาทีคะลูกสุดท้ายแค่3นาทีนั่นเองนะคะเมื่อเราจะนับระยะเวลาทั้งหมดเด็กๆต้องนำมาทำอะไรกันนำเวลาเหล่านี้มาบวกกันหรือจะนับทีละ5ก็ได้นะคะซึ่งเมื่อเรานำมาบวกกันแล้วเราก็จะได้แบบนี้นะคะนี่บวกกันกี่ตัวนะคะเนี่ย1 2 3 4 5 6บวกกัน6ตัวแล้วก็บวกด้วย3นะคะนักเรียน5บวกกัน6ตัวเราใช้วิธีอะไรมาช่วยในการใช้วิธีการคูณมาช่วยใช่ไหมคะการบวกจำนวนเดียวกัน6ตัวนำอะไรมาคูณ5นำ6มาคูณด้วย5เท่ากับ30แล้วบวกเพิ่มอีก3นาทีก็จะเป็น33นาทีไม่ว่าเด็กๆจะใช้วิธีไหนคำตอบที่ได้จะต้องเป็นคำตอบที่เท่ากันนั่นเองนะคะต่อไปวิธีการลบที่นักเรียนชอบทำเด็กๆคะเด็กๆบางคนตอบคุณครูว่านักเรียนใช้วิธีการลบในการหาคำตอบใช่ไหมลูกในการลบนะคะเราสามารถคิดในใจได้ใช่ไหมคะแต่การเขียนแสดงวิธีทำหรือเขียนแสดงแนวคิดเด็กๆต้องเขียนให้ถูกต้องเพื่อที่คนที่อ่านแนวคิดของเด็กๆจะได้เข้าใจเวลาเริ่มต้นที่พิมพ์ทำการบ้านพิมพ์เริ่มทำการบ้าน18นาฬิกา15นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมงลูก18ชั่วโมงกับอีก15นาทีนั่นเองนะคะแล้วพิมพ์ทำการบ้านเสร็จเวลา18นาฬิกา48นาทีแสดงว่าขึ้นวันใหม่มาแล้วกี่ชั่วโมง18ชั่วโมง48นาทีนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราจะมาหาระยะเวลาที่พิมพ์ทำการบ้านถ้าเด็กๆจะแสดงวิธีทำโดยการลบเด็กๆก็ต้องนำจำนวนชั่วโมงมาลบกับจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีมาลบกับจำนวนนาทีมีชั่วโมงมีนาทีใช่ไหมคะลูกเรานำระยะเวลาที่เขาสิ้นสุดกิจกรรมก็คือ18นาฬิกา48นาทีนี้เป็นเวลา18ชั่วโมง48นาทีใช่ไหมคะลูกบรรทัดแรกเราก็เลยเขียน18ชั่วโมง48นาทีต่อไปก็เขียน18ชั่วโมง15นาทีไว้ที่บรรทัดที่2จากนั้นจึงนำมาลบกันซึ่ง48ลบด้วย15เหลือ48ลบด้วย15เหลือ33นั่นเองเมื่อสักครู่ลบเร็วมากนะคะ18ลบด้วย18ก็เหลือ0นะคะเราก็สรุปได้ว่าพิมพ์ทำการบ้านเป็นระยะเวลานาน33นาทีเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างต่อไปซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เพื่อนนะคะใช้ในการออกกำลังกายเด็กๆออกกำลังกายด้วยวิธีใดกันบ้างบางคนใช้วิธีการวิ่งนะคะซึ่งเหมือนกับเพชรเลยเพชรนะคะเขาก็ออกกำลังกายด้วยวิธีการวิ่งโดยเริ่มวิ่งในเวลา6นาฬิกา47นาทีจนถึงเวลา7นาฬิกา50นาทีเด็กๆคิดว่าเพชรวิ่งในวันอะไรคะน่าจะวิ่งในวันหยุดใช่ไหมคะลูกเพราะถ้าหากว่าวิ่งในวันที่มาโรงเรียนเวลานี้เพชรน่าจะทำอะไรเพชรน่าจะเตรียมตัวมาโรงเรียนใช่ไหมคะลูกแต่ว่าคำถามของคุณครูคือเพชรใช้เวลาในการวิ่งนานเท่าใดได้คำตอบแล้วใครเดี๋ยวให้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่หนึ่งตอบบ้างเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่หนึ่งยังไม่ได้ดาวเลยใช่ไหมคะลูกกลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิเดี๋ยวหนูยืนตรงก่อนนะคะเพชรใช้เวลาในการวิ่งนานเท่าไหร่คะลูก
1: 1ชั่วโมง3นาทีครับ
0: 1ชั่วโมง3นาทีหนูคิดยังไงคะหนูคิดยังไงเอ่ย
1: 7ใช้วิธีการนับต่อครับ
0: ใช้วิธีการนับต่อจากอะไรถึงอะไรลูก
1: 6นาฬิกา47นาที

0: นาฬิกา50นาทีครับ
1: อ๋อใช้วิธีการนับต่อจาก6นาฬิกา47นาทีจนถึง7นาฬิกา50นาทีหนูนับต่อโดยใช้นับบนหน้าปัดนาฬิกาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: หรือนับบนเส้นจำนวน
0: บนหน้าปัดนาฬิกา
1: อ๋อนับบนหน้าปัดนาฬิกาเราอาจจะจินตนาการหน้าปัดนาฬิกาแล้วใช้วิธีการนับใช่ไหมคะลูก
0: ครับ
1: เมื่อเข็มยาหมุนครบ1รอบแสดงว่าเป็นระยะเวลา
0: 1ชั่วโมง
1: 1ชั่วโมงหมุนครบ1รอบถ้าเข็มยาวชี้อยู่ที่47นาทีหมุนครบ1รอบก็จะมาที่47นาทีเหมือนเดิมใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรานะคะมาดูแนวคิดของนโมกันทุกคนปรบมือให้นโมหน่อยค่ะบางคนอาจจะมีวิธีการคิดที่แตกต่างจากนี้ใช่ไหมคะมีคนบอกมาว่าใช้วิธีการลบนักเรียนปลายทางใช้วิธีการใดในการหาคำตอบคะถ้าเป็นวิธีของนโมนโมนับทีละ1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเขาบอกว่านับบนหน้าปัดนาฬิกาเมื่อหมุนครบ1รอบจะใช้เวลา1ชั่วโมงใช่ไหมหรือเราสามารถนับบนเส้นจำนวนได้ค่ะเริ่มต้นที่6นาฬิกา47นาทีไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเมื่อครบ1ชั่วโมงจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ7นาฬิกา47นาทีใช่ไหมคะลูกเริ่มต้นที่6นาฬิกา47นาทีผ่านไป1ชั่วโมงก็จะเป็นเวลา7นาฬิกา47นาทีอันนี้เราก็นับได้1ชั่วโมงใช่ไหมคะนโมหนูคิดแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วจากนั้นเราก็นับต่อจาก7นาฬิกา47นาทีไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นเวลากี่นาที3นาทีเพราะฉะนั้นเพชรก็ใช้เวลาวิ่งนาน1ชั่วโมงกับอีก3นาทีนั่นเองมีใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมไม่นับ1ชั่วโมงใช้วิธีการอะไรคะลูกใช้วิธีการลบก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครจะนับบนเส้นจำนวนแบบนี้เหมือนกันก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่ได้นับทีละ1ชั่วโมงเราจะนับให้ครบเราจะนับให้ครบจำนวนชั่วโมงก่อนเช่น6นาฬิกา47นาทีนับต่อไปให้ครบถึง7นาฬิกาเด็กๆคะอีกกี่นาทีถึงจะครบ7นาฬิกาอีกกี่นาทีคะลูกอีกกี่นาทีคะอีก13นาทีเราก็คิดได้จาก47ใช่ไหมลูก47อีกกี่นาทีถึงจะครบ60เพื่อนๆ เขาก็บอกว่าได้13นาทีก็จะได้7นาฬิกาแล้วเราก็นับต่อจาก7นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นเวลากี่นาทีจาก7นาฬิกาไปจนถึง7นาฬิกา50นาทีเป็นกี่นาทีคะลูก50นาทีเราก็นำเวลาทั้ง2ช่วงนี้มารวมกันก็จะเป็น13นาทีบวกด้วย50นาทีเท่ากับ63นาทีเอ๊ะ63นาทีเท่ากับกี่ชั่วโมงนะ1ชั่วโมงกับอีก3นาทีนั่นเองนะคะหรือ1ชั่วโมงกับอีก3นาทีต่อไปวิธีนี้ก็ได้ใช้วิธีนับแบบนโมก็ได้คิดว่าวิธีนับแบบนโมกับวิธีนี้อันไหนง่ายกว่ากันถ้าใครคิดว่าวิธีนี้ง่ายเราก็นับตามวิธีนี้ได้เลยแต่ว่า2สถานการณ์นี้2วิธีนี้อาจจะใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างกันก็ได้ต่อไปที่เด็กๆชอบมากที่สุดคือวิธีการลบใช่ไหมคะเวลาเริ่มต้นวิ่งคือขึ้นวันใหม่มาแล้ว6ชั่วโมง47นาทีเวลาวิ่งสิ้นสุดนะคะที่เพชรเขาวิ่งเสร็จนะคะก็จะเป็นเวลาหลังจากวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมง50นาทีเราก็นำมาตั้งลบนะคะโดยวิธีการนำจำนวนชั่วโมงลบด้วยจำนวนชั่วโมงนำจำนวนนาทีลบด้วยจำนวนนาทีเวลาสิ้นสุดคือ7นาฬิกา50นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้ว7ชั่วโมง50นาทีนะคะเวลา6นาฬิกา47นาทีขึ้นวันใหม่มาแล้ว6ชั่วโมง47นาทีเมื่อนำมาลบกันในหน่วยนาที50ลบด้วย47เหลือ3ในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6เหลือ1ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็จะเป็น1ชั่วโมง3นาทีนั่นเองดูจากวิธีการทำแล้วแนวคิดไหนที่เด็กๆชอบที่สุดคะใช้วิธีอะไรลูกใช้วิธีลบหรือใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนก็ได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด 4.4 ซึ่งแบบฝึกหัด 4.4 นี้นะคะก็จะเป็นการหา ระยะเวลาเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะหาระยะเวลาและแสดงแนวคิดโดยใช้เส้นจำนวนเด็กๆต้องใช้วิธีการนับต่อบนเส้นจำนวนนะให้นักเรียนเขียนแสดงแนวคิดและคำตอบลงในช่องว่างนำชุดกิจกรรมขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปหน้าที่แบบฝึกหัด 4.4 ได้เลย
2: หน้าที
1: ่102เพื่อนต้นทางบอกมาแล้วนักเรียนปลายทางเปิดไปหน้านี้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูขออธิบายขั้นตอนการทำก่อนได้ไหมลูกเด็กๆอ่านโจทย์พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะนักกีฬาเริ่มแข่งขันแบดมินตันเวลา10นาฬิกา45นาทีถึง11นาฬิกา35นาทีนักกีฬาใช้เวลาแข่งขันแบดมินตันนานเท่าใดใช่ไหมคะนักกีฬาใช้เวลาในการแข่งขันแบดมินตันเท่าไหร่นะคะก็จะมีวิธีการนะคะโดยให้นักเรียนแสดงแนวคิดโดยใช้เส้นจำนวนเริ่มต้นที่10นาฬิกา45นาทีผ่านไปจนถึง11นาฬิกา35นาทีถึง1ชั่วโมงไหมลูกถึงไหมคะถ้าถึง1ชั่วโมงจะต้องเป็น11นาฬิกาเท่าไหร่45นาทีแต่นี่ไม่ถึง1ชั่วโมงเราจะว่าแสดงแนวคิดได้อย่างไรเด็กๆนับทีละเท่าไหร่ดีนับทีละ10นาทีก็ได้นับทีละ5นาทีได้ไหมพอไหมเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางแผนแสดงแนวคิดด้วยตนเองนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะมีใครมีคำถามถามคุณครูไหมลูกนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนลงมือทำแบบฝึกหัด 4.4 ด้วยตนเองนะคะถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนสอบถามคุณครูสามารถอธิบายเพิ่มเติมได้เลยค่ะนักเรียนคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางลงมือทำได้เลยค่ะ

ตอนนี้นะคะมีนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทําเสร็จหรือยังคะนักเรียนต้นทางบางคนนะคะทําเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้ตัวแทนเพื่อน1คนออกมานําเสนอแนวคิดนะคะใครที่มีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเราสามารถแสดงแนวคิดได้อย่างหลากหลายส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ต้นทางออกมานําเสนอแนวคิด1คนค่ะเดี๋ยวอีคิวออกมาเลยค่ะลูกเขียนแสดงแนวคิดได้เลยค่ะลูกเขียนหัวลูกศรด้วยนะคะเขียนเวลาก็เวลาตรงนี้ลูกเขียนตรงนี้เลยเด็กๆมาดูที่ EQ เฉลย EQ ทําเหมือนเด็กๆไหมคะไหน EQ ทําเหมือนใครบ้างนักเรียนปลายทางใครทําเหมือน EQ บ้างคะคิดว่าของ EQ ที่ออกมานําเสนอถูกต้องไหมเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันเริ่มต้นที่เวลา10:45ใช่ไหมคะEQ ลืมเขียนอะไรนะจาก10:45มา11:00ตรงเป็นเวลากี่นาทีคะ15 นาที EQ ยังไม่ได้เขียนจำนวนนาทีใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูเขียนให้นะ15 นาทีนะคะจากนั้นจาก11:00 EQ ไม่ได้ใช้วิธีการนับทีละ15นะลูกเขานับข้ามไปเลยเป็น11:30แบบนี้ได้ไหมคะได้เหมือนกันเขาข้ามขีดนี้มาใช่ไหมคะลูกถ้านับขีดนี้ก็จะเป็น11:15แต่ข้ามขีดนี้มานับถึงนี่ก็จะเป็น11:30เป็นระยะเวลากี่นาทีคะลูก30 นาทีนะคะและสุดท้ายจาก11:30ไปจนถึง11:35เป็นระยะเวลากี่นาทีคะลูก5 นาทีนะคะ5 นาทีเพราะฉะนั้นนักกีฬานะคะใช้เวลาในการแข่งขันแบดมินตันทั้งหมดกี่นาทีเด็กๆก็นำเวลามารวมกัน15 นาทีบวกด้วย30นาที

0: ทีบวกด้วย5นาทีเท่ากับเท่าไหร่คะ15นาทีบวกด้วย30นาทีบวกด้วย5นาทีเท่ากับ50นาทีนั่นเองนะคะเนื่องจากว่าเวลาเราใกล้จะหมดแล้วคุณครูก็เลยไม่ได้ให้ EQ นะคะเขียนแสดงวิธีทำทั้งหมดแต่เพียงแค่มานำเสนอแนวคิดของ EQ เท่านั้นเพราะฉะนั้นตาเด็กๆนะคะมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้เด็กๆสามารถนำเสนอให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องได้นะคะจากที่คุณครูสังเกตของนักเรียนต้นทางนะคะบางคนใช้วิธีการนับทีละ10นาทีบางคนใช้วิธีการนับทีละ15นาทีหรือบางคนอาจจะใช้วิธีการนับทีละ5นาทีแต่ก็จะมีลูกศรแบบนี้หลายลูกเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะไม่พอเราก็สามารถใช้วิธีการนับได้อย่างหลากหลายนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนค่ะเด็กๆในวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีใช่ไหมคะซึ่งเรานะคะจะนับเวลาตั้งแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดนั่นเองใช้วิธีการใดในการนับเวลาบ้างอาจทำได้โดยใช้วิธีการนับบนหน้าปัดนาฬิกานับบนเส้นจำนวนหรือใช้วิธีการลบก็ได้ใช้วิธีการนับต่อทีละ5นาที10นาทีก็ได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปแบบฝึกหัดที่ 4.4 จะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4และข้อที่5ให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะอาจจะจับเวลาในการทำการบ้านด้วยว่าใช้ระยะเวลาในการทำการบ้านนานเท่าไหร่นะคะเหมือนที่พิมพ์เขาจับเวลานั่นเองนะคะบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเพิ่มเติมเป็นชั่วโมงที่3นะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 4.2 และแบบฝึกหัด 4.5 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์ป.3 หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: น
0: ัก
1: เรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียน

0: ่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียน

0: ู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เซฟตี้ 4O
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด PE
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คะ
1: ใช่แล้วจ้ะตอนปู่เด็กๆนะปู่ได้ไปเที่ยวที่วัดอรุณกับครอบครัวปู่อะ
0: แม่น้ำแม่แค่นี้ก็ไม่ให้
1: เกิดอะไรขึ้นล่ะเมฆ
0: ก็แม่น่ะสิครับไม่ยอมให้เมฆซื้อเกมใหม่ที่ออกวันนี้ทั้งๆที่ไม่กี่บาทเองนะเดี๋ยวเมฆก็เล่นไม่ทันคนอื่น
1: ไม่เอาหน้าเมฆอย่าพูดอย่างนั้นสิที่แม่ก็ทำแบบนั้นเพราะว่ารักและเป็นห่วงเมฆนะไม่อยากให้เสียการเรียนเพราะติดเกมเมฆรู้ไหมขนาดพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าประสาททองยังรู้ว่าแม่รักและห่วงมากแค่ไหนและพระองค์ยังทรงแสดงออกถึงความกตัญญูนี้ให้พวกเราได้เห็นกันด้วยนะ
2: พระเจ้าประสาททองเนี่ยอยู่ในสมัยอยุธยาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วจ้ะพระองค์เป็นผู้มีความกตัญญูมากเมื่อพระราชชนนีหรือแม่ของท่านสิ้นพระชนท่านจึงโปรดให้สร้างวัดชัยวัฒนารามณที่ดินที่พระราชชนนีเคยประทับในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะ
2: แปลว่าท่านทรงสร้างวัดชัยขึ้นมาเพื่อเป็นที่ระลึกถึงและอุทิศบุญกุศลให้แม่ของท่านใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องวัดชัยจึงเป็นอนุสรณ์แห่งความกตัญญูและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาที่ต่อมากลายเป็นต้นแบบของวัดอรุณยังไงล่ะ
2: โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะนี่เมฆเราไปดูวัดกันเถอะนะ
3: ก็ได้เอานี่ไปทำเองแล้วกัน
4: พุทธศักราช2164รัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
2: ทำไมที่นี่มันโครงแครงไปมาอย่างกับอยู่บนเรือเลย
3: โอ้โหบ้านใหญ่เบ้อเร่อ
2: เราไปดูกันเถอะ
5: ยาสมุนไพรจ้ะแม่กินซะหน่อยตามที่หมอเขาว่ามา
6: ข้าไม่ได้เจ็บป่วยอะไรร้ายแรงนี
5: ่กินพอมีเรี่ยวแรงยังไงล่ะจ๊ะช่วงที่ข้าไปออกศึกที่กัมพูชาประเทศเนี่ยแม่จะได้ไม่เจ็บป่วย
3: โหยตะวันพี่เขาจะไปออกรบด้วยเจ๋งมากๆเลย
5: ก็ข้ามีแม่อยู่คนเดียวจะไปรบแต่ละทีข้าก็ได้แต่เป็นห่วง
6: จะไปรบเพื่อบ้านเมืองนั่นก็ถือว่าเป็น

0: หรือว่าแม่ลูกคู่นั้นจะเป็นพระเจ้าประสาททองและแม่ของท่าน
1: ใจเย็นลงหรือยังล่ะเมฆ
0: ปู่เมฆไม่น่าพูดแบบนั้นออกไปเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ไว้เมฆโทรไปขอโทษแม่นะปู่ว่าแม่คงเข้าใจ
0: แม่ครับแม่ขอโทษที่เอาแต่ใจตัวเองทำให้แม่เสียใจเมฆรักแม่นะครับวันนี้เราพูดไม่ดีกับแม่แต่ยังดีที่แม่ยังอยู่ให้เราขอโทษต่อไปนี้เราจะทำดีกับแม่ให้บ่อยๆให้เหมือนพระเจ้าประสาททองที่ท่านทรงดูแลพระมารดาและทรงสร้างวัดชัยวัฒนารามไว้เป็นอนุสรณ์และเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของสมัยอยุธยาเราเป็นเด็กคงสร้างวัดไม่ได้แต่เราบอกรักและเป็นเด็กดีให้แม่ได้ทุกวัน

0: เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
1: ไปเที่ยวไหนหรออ
0: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับ
1: ปุ๊บนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้
2: แย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่แก้ว

สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูเช่นกันวันนี้เด็กๆต้นทางและปลายทางคนใดที่ยังเป็นเด็กไม่น่ารักขอให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองซะให้เป็นเด็กดีน่ารักเชื่อฟังคุณครูเวลาคุณครูพูดอะไรก็ต้องเชื่อฟังไม่เกเรไม่ดื้อแค่นี้ไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือเก่งเลยแต่หนูเป็นเด็กดีเป็นเด็กน่ารักของคุณครูเชื่อว่าคุณครูทุกท่านจะรักไหมรักแน่นอนพ่อแม่จะรักไหมรักแน่นอนนะครับงั้นเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะครับฝากไว้ด้วยวันนี้เรื่องราวของเราเป็นเรื่องเกี่ยวกับมาตราในภาษาไทยแต่เป็นมาตราอะไรเอ่ยมาตราอะไรลูกนะเด็กๆไปทางตอบได้ก็คือมาตรากบมาตรากบรูปร่างหน้าตาของมาตรากบแล้วลักษณะจะเป็นอย่างไรแน่นอนวันนี้คุณครูกันก็มาพร้อมกับของฝากอีกแล้วของฝากอีกแล้วของคุณครูวันนี้คุณครูมีภาพของอะไรเนี่ยดูสิอะไรนะลูกเด็กๆปลายทางตอบซิว่าภาพของอะไรห้องครัวต้นทางบอกห้องครัวมีตู้เย็นมีไมโครเวฟมีซิงค์ล้างจานมีหม้อใช่ไหมแน่นอนวันนี้คุณครูก็ต้องมีอาหารมาเสิร์ฟแต่อาหารจะเป็นอะไรนั้นครูจะเปิดร้านอาหารได้จะเป็นพ่อครัวได้จะเป็นพนักงานเสิร์ฟได้ก็ต้องมีลูกค้าอาสาสมัครมาเลยเมทันยกมือก่อนเมทันรู้แล้วต้องอาสาสมัครแน่นอนเชิญเลยลูกค้าบริการทุกระดับประทับอ้อมฝั่งนู้นเชิญเลยจ้าเชิญนั่งเลยจ้านั่งเลยจ้าพร้อมไหมที่เหลือหลับตาคุณต้องเตรียมเมนูอาหารก่อน

0: เด็กปลายทางดูเด็กหญิงเมทันไปก่อนนะว่าครูจะเสิร์ฟอะไรโอเคพร้อมนะอย่าแอบดูนะจ๊ะเมนูแรกกำลังจะไปอ่ะลืมตาได้มาแล้วจ้าหยิบซีคืออะไรลูกโอ๊ยเดี๋ยวคุณครูลืมเป็นร้านค้ามือใหม่ลืมช้อนซ่อมมาทานซ่อมนะจ้าคุณลูกค้าลูกค้าชิมซีคืออะไรเนี่ยต้องยองหยิบสิลูกจานแรกมันคืออะไรจ้าเอาไม้หน่อยสิลูกเอาไม้ของไม้หน่อยจ้าซูชิอะไรเนี่ยบนจานนี่คืออะไรมันคืออะไรคะ
1: ตะเกียบค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: ตะเกียบค่ะ
0: ตะเกียบเด็กปลายทางก็ตอบว่าตะเกียบสะกดคำว่าเกียบสิลูกหนึ่งสองสามแน่นอนตะเกียบทานเสร็จแล้วกลับโต๊ะได้จ้าเอาเกียบไปด้วยคนที่สองขอเชิญแบมนะจ้าคุณลูกค้าเชิญนั่งเลยจ้าคุณลูกค้าจ๋าที่เหลือหลับตาเชฟกำลังจะไปปรุงอาหารแล้วนะใครลืมตาอดออกมาชิมอาหารแน่มองไม่เห็นอะไรเลยลืมตาได้เมนูต่อไปพร้อมไหมจ๊ะเชิญทานได้เลยจ้าเอาหยิบจับหน่อยจับหน่อยมันคืออะไรเนี่ยมีชิ้นเล็กด้วยเด็กปลายทางดูซิมันคืออะไรเนี่ยมันคืออะไรลูกตอบเพื่อนสิ
1: กบเหลาค่ะ
0: กบเหลาค่ะเพื่อนๆปลายทางคิดเหมือนกันไหมเพื่อนในห้องคิดเหมือนกันไหมกบเหลาอร่อยไหมกบเหลา
2: อร่อย
0: เธอเคยกินเหรอไม่เคยกินถ้าอร่อยอย่างนี้เอากลับบ้านได้ไปปิดตาเดี๋ยวจะเลือกเองคนต่อไปเซอร์กิตเชิญครับน่ามาลูกค้านั่งค่ะคุณลูกค้าโอ้มหาเศรษฐีมานั่งแล้วรวยแล้วปิดตาลูกปิดตาเด็กๆไปทางเตรียมตัวดูนะว่าเซอร์กิตจะได้กินเมนูอะไรแป๊บนึงเมนูนี้ก็มันปรุงยากนิดนึงลูกปรุงยากอย่าแอบดูปรุงยากเด็กไปทางรอแป๊บนึงนะปรุงยากลูกปรุงยากลืมตาได้พร้อมไหมครับพร้อมนะดูซิมีอะไรบ้างดูซิมีอะไรบ้างลูกไหนลองหยิบจับดูซิอาหารของเรามีสีแล้วหนึ่งอย่างแล้วมีอะไรอีกมีสีสองแล้วมีอะไรอีกลูกลองทายซิมันต้องเป็นคำว่าอะไรไปทางลองทายซิลูกมีอะไรด้วยเนี่ยนี่หยิบขึ้นมาดูซิลูกเนี่ยแผ่นอะไรนะครับกระดาษแล้วก็มีอะไรอีกลองคิดซิเพื่อนๆช่วยคิดเด็กปลายทางช่วยคิดลูกอะไรนะมีแผ่นกระดาษ1แผ่นแล้วก็มีดินสอด้วยแล้วก็มีสีด้วยทำยังไงลูกมันคือคำว่าอะไรนะเซอร์กิตคิดว่าได้เป็นคำว่าอะไร
1: วาดรูปครับ
0: วาดรูปถูกต้องจ้าเอากลับไปกินที่บ้านด้วยยกไปต่อไปเมนูต่อไปคนปิดตาก่อนนั่นก็คือสแตมครูให้คนที่รู้หน้าที่ปิดตาแล้วรู้หน้าที่มาเชิญที่ละปิดตาลูกปิดตาเมนูนี้เสิร์ฟง่ายๆเสิร์ฟง่ายมากไปแล้วนะเมนูนี้จ้าลืมตาได้เมนูนี้ เมนูนี้ทำนานมากใช้ความประณีตชิมอะไรครับ
1: ยางลบครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
1: ยางลบครับ
0: ยางลบโอเคอร่อยมากเอาไปด้วยปิดตาต่อไปสุ่มเด็กปลายทางสักหนึ่งคนมากินอาหารเอาเป็นยาย่าจ้าเชิญที่เหลือปิดตาเมนูนี้พิเศษหน่อยมันใหญ่มากเลยอย่าเพิ่งแอบดูสิลูกมันใหญ่มากเป็นเมนูที่กินยาย่ากินแล้วน่าจะกินไม่หมดเพราะแยกตัวนิดเดียวใช่ไหมพร้อมแล้วจ้าเปิดตาได้จ้าอาหารมาเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้หญิงชาดำอะไรนะลูกคิดว่าเมนูขึ้นนี้คืออะไรคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: กระสอบค่ะ
0: กระสอบแสดงว่าชอบจับได้เอาไปกินได้เลยเอากลับบ้านเลยกลับบ้านต่อไปขอเชิญพีจ้าที่เหลือปิดตารอไว้เมนูนี้ต้องเสิร์ฟนะปิดตาปิดตาลูกปิดตาปิดตาเมนูนี้ต้องใช้เวลาเสิร์ฟเสิร์ฟนานปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาปิดตาใครไม่ปิดตานะดูไว้เดี๋ยวรอบหน้าจะไม่มาแล้วเด็กๆปลายทางดูเด็กหญิงพีทไปก่อนนะจ๊ะเมนูนี้คืออะไรอุ้ยไม่ใช่ปิดไม่ได้เปิดตาได้จ้า1 2 3อะไรจ้าอะไรลูกเป็นเมนูอะไรคะยาจับไมค์เลยลูกเดี๋ยวฟังลูกค้าลูกค้าตอบว่า
1: ลาบค่ะ
0: ลาบค่ะโอ้ยเอากลับบ้านได้จ้าเอาถือไว้ผักด้วยสิเอาผักไปกินด้วยเอาถือไปดีๆนะผักด้วยสิเอาไปจ้าลูกค้าบอกร้านนี้ไม่มีถุงหุงให้จ้าร้านนี้ใส่มือกลับบ้านปิดตาเมนูสุดท้ายขอเชิญกล้าเมนูนี้ไม่มีใครกินได้ยกเว้นกล้าปิดตาปิดตาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพร้อมไหม เปิดตา อะไรเนี่ย
2: จาน
0: าลูกปากกู อะไรนะ อะไรกล้าตอบสิ ตอบสิ เมื่อไหร่จะตอบไม่ปากแล้ว เมนูนี้คืออะไร เอาตอบยังเมื่อยปากก็ตอบไปเร็วอะไรคำว่าอะไร
1: จูบครับ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเยี่ยมมากและแน่นอนถือจูบกลับไปด้วยสิและแน่นอนเวลาที่คุณครูมาเขาเรียกว่าทำอะไรเสิร์ฟใช่ไหมลองสังเกตคำทั้งหมดสิลูกว่าคำที่ครูนำมาให้เด็กได้ลองทายกันนี้เป็นคำที่มีลักษณะอย่างไรโดยคำทั้งหมดมีดังนี้เด็กปลายทางและต้นทางอย่าเพิ่งลูกลองอ่านคำบนกระดานพร้อมๆกันก่อนเดี๋ยวสนิวจะได้ตอบแน่นอนนะคำแรกคือคำว่าอะไรดีมากคำที่สองคำที่สามคำที่4คำที่5กระสอบคำที่6แซ่บอีหลีเด้อคำที่7เสิร์ฟและคำที่8คือคำว่าวาดรูปดังนั้นคำถามมีอยู่ว่าถ้าคำทั้ง8คำมีลักษณะใดที่เหมือนกันครูให้เมื่อกี้สเนลเขายกมือก่อนเลยลูกให้สเนลนะจ๊ะขอไมค์หน่อยจ้า
2: ไกลก
0: เด็กชายสนิลจะตอบแล้วตอบว่าม
1: ีบอใบไม้เป็นตัวสะกดครับ
0: เฮ้ยจำได้ไหมชั่วโมงที่ผ่านมาที่ปิ่นต่อ

0: สเนลตอบไหมสเนลตอบไหมดีลูกดี
1: มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดครับ
0: ลองฟังเสียงทั้งหมดลูกอย่าเพิ่งสเนลสู้ๆเราอย่าเพิ่งท้อดูสิคำไหนที่ไม่มีบอใบไม้เช่นปอปลาเป็นตัวสะกดฟอฟันเป็นตัวสะกดมันมี
1: เสียงเหมือนกันครับ
0: เสียงคือเสียงอะไรลูก
1: คล้ายกันครับ

0: ผมไม่ให้กับสนิลหน่อยครับเด็กปลายทางตอบได้ไหมคำทั้ง8คำนี้เหมือนมีเสียงบอใบไม้เป็นตัวสะกดเช่นคำว่าเสิร์ฟเห็นไหมครับมีฟอฟันแต่เราเขียนว่าสอเออบอเสิร์ฟวอรออูบอรูเวลาที่เราไปเขียนคำอ่านใช่ไหมลูกมีเสียงบอใบไม้เป็นตัวมีเสียงใบไม้เป็นตัวสะกดหมดเลยดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับมาตรากบโดยอธิบายความหมายของมาตรากบได้2เขียนคำในมาตรากบได้และ3มีมารยาทในการอ่านแต่ก่อนอื่นมาอ่านความรู้มาตรากบกันก่อนที่เราไปทำกิจกรรมข้อตกลงคือตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีครูก็มีรางวัลให้แน่นอนอ่ะนั่งตัวตรงปลายทางด้วยนะครับอ่ะแล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันมาตรากบ
1: มาตรากบ
0: คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: คือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: ตรงตามมาตรา
1: ตรงตามมาตรา
0: และปอปลาพอพานฟอฟันพอสำเภาเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ซึ่งออกเสียงเหมือนบอใบไม้เป็นตัวสะกด
0: เสียงแบบนี้รางวัลไม่มีแน่นอนมาดูตัวอย่างคำแรกคำนี้อ่านว่าอะไรอ่านเองเก่งจังมีเพศชนะตัวใดเป็นตัวสะกดเวลาเขียนคำอ่านก็ยังเป็นบอใบไม้เราก็ดูออกว่าคือคำในมาตรากบแน่นอนแต่คำนี้อ่านว่ามีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด
1: ปอปลา
0: แต่พอเขียนคำอ่านเสียงอ่านมันกลายเป็นเสียงบอใบไม้ดังนั้นคำว่าบาปที่มีปอปลาเป็นตัวสะกดจะเป็นคำอยู่ในมาตราใดมาตราใดพูดคำว่ามาตราด้วยมาตราใดแน่นอนเด็กเก่งๆมากครับถึงเก่งมากครับเก่งมากครับเด็กปลายทางและต้นทางต่อไปคำนี้ล่ะอ่านเองเก่งจังมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดแต่เมื่อเราอ่านออกเสียงมันจะออกเสียงเหมือนตัวบอใบไม้เป็น
1: ตัวสะกด
0: ดังนั้นคำว่าเคารพที่มีพอพานคำที่มีพอพานเป็นตัวสะกดจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราใด
1: มาตราใด
0: มาตรากบต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดและเมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวเป็น
1: ต
0: ั
1: วสะกด
0: เป็นคำอยู่ในมาตราใด
1: มาตราก
0: บตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างอีกหนึ่งคำขอโทษครับอีกหนึ่งคำคำว่าอะไร
1: โชคลาภ
0: อ่านว่าโชคลาภมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกด
1: พ
0: อสำเภาเวลาอ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนตัวดังนั้นคำที่มีพอสำเภาเป็นตัวสะกดจะเป็นคำที่อยู่ในมาตราใด
1: มาตราก
0: บตัวอย่างคำเช่นคำว่าอะไรบ้างเด็กๆเป็นคุณครูเป็นนักเรียนเด็กๆอ่านนำกับเพื่อนๆปลายทางนะช่วยกันลูกอ่านนำแล้วคุณครูจะอ่านตามนะจ๊ะถ้าพร้อมแล้วคำแรกเสียงดังฟังชัดไม่นั่งขาเท้าคางลูกนั่งตัวตรงตามองมาที่หน้าจอโทรทัศน์หรือทีวีของหนูคำแรก
1: กระเจ
0: ี๊ยบขอบ
1: คว
0: บ
1: เง
0: ียบ
1: จ
0: ูบ
1: ด
0: ิบ
1: แถ
0: บทุบ
1: ประกอบ
0: แสบ
1: ขี
0: ้เล็
1: บ
0: คำตอบ
1: ทดสอบ
0: ยาสูบ
1: แกลบ
0: เปรียบต่อไป
1: ทะเล
0: สาบ
1: ลาบ
0: บาป
1: สร
0: ุ
1: ป
0: เสิร์ฟ
1: เคาร
0: พวาดรูป
1: สุขภาพ
0: อักเสบ
1: ล
0: ู
1: กสู
0: บสภาพ
1: โชคลาภ
0: จ้าปรบมือกับตัวเองหน่อยครับวันนี้อ่านเก่งขึ้นแล้วเด็กปลายทางก็ยอดเยี่ยมมากๆเลยดังนั้นรางวัลของคนดีคนเก่งคุณครูก็นำกิจกรรมที่มีชื่อว่าคิดว่าเป็นเกี่ยวกับกิจกรรมอะไร
1: เออ

0: ใช่บิงโกก็ต้องชื่อว่าบิงโกสิเออกิจกรรมอะไรตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเรียกว่าอะไรปะปะปะปะปริดปริดปริดปริศนาภาพนั่นเองอ่ะขอตัวแทนกลุ่ม1 1คนกลุ่ม2 1คนมาเร็วมาเร็วมาเร็วใครก็ได้กลุ่ม1อ่ะสเนลมาแล้วมาเลยลูกสเนลมากลุ่ม1ใครอ่ะอยู่คนละฝั่งมาจ้าอยู่ฝั่งไหนก็ได้เอามือจับขอบโต๊ะครูจะเปิดแผ่นป้ายพร้อมมั้ยครูเปิดแผ่นป้ายนะขออนุญาตเอาใหม่ครูจะเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นป้ายหรือใช้เพื่อนๆเลือกกลุ่ม3เลือก1แผ่นป้ายเร็ว5ใครตอบได้กดก่อนเลยกลุ่ม4 1แผ่นป้าย1กลุ่ม5 4กลุ่ม1 7 7ตอบใช่ไหมเลยลูกหันมาหากล้องคำว่า
1: จุจุ
0: จุจุจุจุจุจุจุจุตืดตืดยังไม่ใช่เอาไม่วางเริ่มไปต่อสเนลตอบได้เลยสิทธิ์อยู่ที่สเนลแล้วคำว่า
1: จุบครับ
0: ฮะ
1: จุบ
0: มันไม่ใช่จุบลูกวันนี้กลุ่มสองหนึ่งแผ่นป้ายอะไรนะ
2: หก
0: ถ้าตอบไม่ได้ครูจะเฉลยแล้วนะคำนี้กดกระดิ่งถ้าจะตอบกดกระดิ่ง
1: เงียบครับ
0: สะกดคำว่าเงียบ1 2 3
2: งอเงียบงอเงียบ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้า1ดาวสะสมไปส่งกลับขึ้นฟ้าเลยเอามั้ยมาเร็วกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4 1คนออกมามาเร็วลูกกลุ่ม3 1คนกลุ่มที่2 1แผ่นป้าย5จับขอบโต๊ะไว้หันหากล้องคำว่า
1: จูบครับ
0: จูบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปจ้าสะกดคำว่าจูบพร้อมกันสะกดว่าจูบพร้อมกัน1 2 3กลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่1 1คนเชิญคนไม่ซ้ำนะจ๊ะเอามือจับขอบโต๊ะไว้เลยกลุ่มที่3 1แผ่นป้าย5นโมก่อนทานหักกล้องลูกคำว่า
1: ดิบครับ
0: ดิบเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากลูกไปต่อไปกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนเชิญเลยจ้ากลุ่มที่4 1แผ่นป้าย3กลุ่มที่5 1แผ่นป้าย5คำว่าอะไรลูก
1: ทุบค่ะ
0: ทุบทุบให้มันหักหักแตกๆไปทุบเป็นคำตอบที
2: ่
0: ถูกต้องจ้าเก่งมากแตงกวาช้าไปนิดต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่5 1คนมาคนเอาคนไม่3กลุ่มที่5เตรียมตัวเลือกแผ่นป้ายจ้ากลุ่มที่5เตรียมตัวเลือกแผ่นป้ายจ้ากลุ่ม5 1แผ่นป้ายกลุ่ม5เมื่อกี้เธอเลือกไปยังยังเหรอห้าหากล้องลูกคำว่าอะไร
1: ทูบครับ
0: ถามว่าทูบครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าอาอีคิวไปนั่งที่ได้ต่อไปกลุ่มที่1 1คนกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่1เลือกเธอเลือกไปยังเมื่อกี้ยังนะเด็กๆไปทางไทยพร้อมๆเพื่อนนะลูก5กลุ่มที่2อ้าวรู้แล้วอ้าวคำว่าอะไรตอบก่อน
1: จุดค่ะ
0: จุดสังเกตคำที่ผ่านๆมาสิลูกไม่ต้องมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: ไม่ใช่ดิ
0: แล้วก็เหมือนออกเสียงเหมือนตัวอะไรเป็นตัวสะกดยังไม่ใช่สิ

0: ไปที่เซอร์กิตตอบต่อไปลูกตอบมาก่อนเอาไม่จะตอบตอบเถอะรักษาสิทธิ์ตัวเองลูกหนึ่งคำคำว่าตอบให้คนฟัง
1: ดูแล้ว
0: เอาที่เพื่อนคิดเอาที่เพื่อนคิดหนูคิดว่าอะไรลูกเหลือคิดไม่ออกคิดไม่ออกงั้นครูไปนะงั้นครูข้ามนะถือว่าเธอสละสิทธิ์นะโอเคอ่ะหนึ่งพึ่งหนึ่งแผ่นป้ายกลุ่มที่สามแปดเอามือจับขอบโต๊ะสี่รีบรีบเลย
2: เรียบค่ะ
0: อะไรนะลูก
2: เรียบค่ะ
0: เรียบเธอดูไงเป็นเรียกนะยังไม่ใช่จ้าหาเรียบยังไม่ใช่ยังไม่ใช่อ่ะคำตอบไปที่เซอร์กิตงั้นครูข้ามนะอ่ะตอบตอบตอบตอบสลักษณะสิทธิ
2: ์กรอบครับ
0: กรอบยังไม่ใช่ครับอืมเปิดหนึ่งแผ่นป้ายเจ็ดทุกคนจับจับโต๊ะจับโต๊ะกล้องลูก
2: ไมโครเวฟครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
2: ไมโครเวฟ
0: ไมโครเวฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ามีคนช่วยคิดแทนเพื่อนด้วยอ่ะเดี๋ยวไปทางเก่งมากต่อไปกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4 1คนแล้วคนไม่ซ้ำลูกเชิญเชิญปริศนานี้คือคำว่าอะไรเอากลุ่มที่5 1แผ่นป้าย6ครับอายก่อนอายก่อนตอบว่าอะไรลูก
2: ลิฟค่ะ
0: ลิฟเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากอันดาต่อไปกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่1 1คนเขาคนไม่ซ้ำคนไม่ซ้ำเชิญเลยกลุ่มที่1เลือก1แผ่นป้าย5ครับคำนี้ยากครูให้2ดาวกลุ่มที่2 1 1 1แผ่นป้าย8กลุ่มที่3 1แผ่นป้าย4 4ครับกลุ่มที่4 1แผ่นป้ายใครรู้กดเลยนะ3กลุ่มที่5 1แผ่นป้ายไม่มีรู้หรออ่ะก็ลงลูก
2: สาบค่ะ
0: สาบยังไม่ใช่สิทธิ์ตกไปที่นาวานาวาจะตอบว่าอะไรตอบได้ไหมถ้าไม่ตอบถือว่าสละสิทธิ์นะ3 2ยังให้ตอบก่อนจะตอบว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของเราแล้วตอบว่าอะไรลูกไม่รู้ครูข้ามนะสละสิทธิ์เปล่า
2: เทพครับ
0: เทพยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ใครเคยอ่านนิทานเรื่องเทพารักกับคนตัดไม้บ้างมีความอะไรความอะไรครูเปิดให้มันเลยถ้างั้นความอะไรอะไรมากและลาภหายตอบว่า
2: ซื่อสัตย์
0: ยังไม่ใช่เฉลยนะเฉลยเด็กไปทางตอบหนูตอบได้ไหมลูกความอะไรเนี่ยตัวเองไม่รู้จักพอเนี่ยเขาเรียกว่าความอะไรโลภจ้าเอาผมให้คู่นี้หน่อยนั่งที่ได้ไปนั่งที่ต่อไปกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนพร้อมไหมจ๊ะกลุ่มที่2ใช่ไหมเมื่อกี้ถึง2แล้วนะเปิดหนึ่งแผ่นป้าย8เอาอะไรกันแน่ทำมือขึ้นมา8
2: ขอบคุณ
0: ขอบคุณยังไม่ใช่มี2พยางค์ยาตอบว่าอย่าบอกให้คิดเองคำว่าอะไรคำว่าอะไรลูกให้เพื่อนคิดเองคำว่าอะไรลูก
2: เคารพค่ะ
0: เคารพเป็นคำตอบที่เปิดแล้วดูที่

0: มีนักเรียนหญิงด้วยที่ถูกต้องจ้าเก่งมากมาลีลูกเยี่ยมเอ้ยพูดจีบอยากเยี่ยมต่อไปคู่สุดท้ายกลุ่มที่สามกับสี่เชิญสามไปแล้วสี่กับห้าสี่กับห้ามาครูสุดท้ายลูกคำนี้ยากครูให้สองดาวเหมือนกันแต่ต้องตอบโดยที่เพื่อนในห้องไม่มีใครใบ้นะทุกคนต้องเงียบต้องได้ด้วยตัวของเพื่อนเองนะคำนี้ครูจะเปิดไปเรื่อยๆเพราะว่ามันยากถ้ารู้กดกระดิ่งได้เลยอุ้ยตายแล้วไม่ใช่ตกกระใจเอาคิดว่าจะเฉลยไปมีสามพยางจับไม่ตอบลูกมีสามพยาง
1: อพยพค่ะ
0: อพยพเป็นคำตอบที่ถูกต้องสองดาวว้าวว้าวว้าวเก่งจังอ่ะเรียบร้อยแล้วคำทั้งหมดที่เราได้เล่นกิจกรรมไปฉันคือใครมีคำว่าอะไรบ้างปรบมือห้าครั้งห้าครั้งปลายทางและต้นทางปรบมือห้าครั้งอ่านคำบนกระดานอ่านเองเก่งจังเด็กๆอ่านเองนะลูกคำแรก
2: เง
0: ีย
2: บอ
0: ่
2: านว
0: ่
2: าเง
0: ีย
2: บ
0: เงียบอ่านว
2: ่
0: าเง
2: ีย
0: บสอง
2: จูบอ่านว่าจูบ
0: จูบอ่านว่าจูบสาม
2: ดิบอ่านว่าด
0: ิบอ่านว่าดิบสี
2: ่ทุบอ่านว่าทุบ
0: ทุบอ่านว่าทุบห้า
2: ทุบอ่านว่าท
0: ุบอ่านว่าทุบหกไมโครเวฟอ่านว่าไมโครเวฟต่อไป
2: ลิฟต์อ่านว่าล
0: ิฟต์อ่านว่าลิฟต์ต่อไป
2: โลภอ่านว่าโลภ
0: โลภอ่านว่าโลภต่อไป
2: เคารพอ่านว่าเคารพ
0: เคารพอ่านว่าเคารพต่อไป
2: อพยพอ่านว่าอพยพ
0: อพยพอ่านว่าอพยพและแน่นอนคนเก่งคนดีของคุณครูกิจกรรมนี้เด็กปลายทางน่าจะมีแล้วใช่ไหมลูกเป็นตารางบิงโกที่คุณครูได้เตรียมไว้ให้นะครับตอนนี้หยิบขึ้นมาได้เลยเดี๋ยวระหว่างที่เด็กๆหยิบขึ้นมาครูขออนุญาตแจกฝาบิงโกแต่ว่าก่อนที่คุณครูจะแจกฝาคุณครูมีคำให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้เลือกมาทั้งหมด9คำโดยแต่ละคำมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามคุณครูกูกันก่อนมองมาที่หน้าจอลูกคำแรกเงียบ
2: ด
0: ิ
2: บ
0: ลิฟ
2: เ
0: คารพ
2: อพยพ
0: โลภ
2: กระเจ
0: ี๊
2: ยบ
0: สุขภา
2: พ
0: วาดรู
2: ป
0: โชคลาภ
2: ทู
0: บเสิร์ฟ
2: คำตอบ
0: เปรีย
2: บ
0: จู
2: บ
0: สภาพ
2: สร
0: ุ
2: ป
0: ทะเลสาบ
2: ลา
0: บบาปเขียนไปเลยลูก9คำเด็กปลายทางดูด้วยเลยบนหน้าจอเรียกมา9คำลูกเมื่อกี้ครูหยิบดินสอของใครมาแล้วนะเมื่อกี้ใครได้อยู่ที่นะเอามาให้เพื่อนขนุนแท่งไหนลูกนี่สกิทแท่งนี
3: ้
0: นี่ของขนุนแท่งในลปินแล้วก็แตงกวาไม่คู่ยืมใครไปคนหนึ่ง

0: ก้าวคำลูกรวดเร็วเลยเด็กปลายทางเขียนลายมือให้สวยงามด้วยนะลูกต้นทางด้วยนะจ๊ะใครเสร็จแล้วทำแฮปปี้รอไว้แฮปปี้ทำคำมาเลยตอนนี้ยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จเลยยังไม่มีกลุ่มไหนเสร็จมีเป็นบางคนเก้าคำเร็วเก้าคำกลุ่มหนึ่งเหลือเสร็จยังลูกกลุ่มหนึ่งเสร็จแล้วกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งเสร็จเรียบร้อยกลุ่มสี่เสร็จเรียบร้อยกลุ่มไหนสุดท้ายนะเด็กปลายทางเสร็จหรือยังครับลูกเอามือลงเตรียมตัวคำที่หนึ่งได้แก่คำว่าฟังดีๆนะสภาพสภาพสภาพเร่งมือเร่งมือเด็กปลายทางพร้อมนะเด็กต้นทางพร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: พร้อมไม่พร้อม
1: พร
0: ้
1: อม
0: คำที่สองลาบลาบใครรอแล้วบ้างเด็กต้นทางและปลายทางยกมือให้ดูหน่อยสิลูกใครรอแล้วว้าวรอคำว่าอะไรคำที่สามคำว่าสรุปสรุปเด็กปลายทางรอหรือยังหรือใครบิงโกแล้วนะต่อไปคำว่าเปรียบอะไรนะลูกบิงโกแล้วครับอาไม้ให้นาวานาวาบิงโกคำว่าอะไรบ้าง
2: สรุปครับ
0: สรุปครับ
2: ลาบครับ
0: ลาบครับ
2: เปรียบครับ
0: เปรียบครับเนี่ยนี่นะ3คำเดี๋ยวกลุ่ม5รับไป1ดาวที่เหลือเราเล่นต่อเราเล่นต่อเงียบมีไหมคำต่อไปทูบทูบคำต่อไปทะเลสาบจูบโลบโลบอบพยพเคารพคำตอบดิบวาดรูปสุขภาพบาปลิฟเสิร์ฟโชคลาภคำสุดท้ายกระเจี๊ยบเขียนใหม่อีก9คำจ้าเขียนใหม่อีก9คำเริ่มเขียนได้เลยอีก9คำเด็กๆไปทางเขียนนะลูกใหม่เขียนใหม่อีก9คำจ้าแฮปปี้แล้วพีทบอกหนูพร้อมแล้วค่ะครูใช่ไหมเด็กปลายทางเสร็จหรือยังลูกเพื่อนๆปลายทางเพื่อนๆต้นทางใกล้เสร็จแล้วอ เสร็จแล้วทำแฮปปี้ค้างไว้คุณได้รู้ว่าใครเสร็จแล้วลูกไม่ต้องเลือกเยอะถ้าคำไหนมันเป็นดวงของเราเราก็จะบิงโกนั่นแหละนะเมย์นั่งเขียนดีๆลูกกลุ่มที่2เสร็จแล้ว

0: ก็หอมเสร็จยังลูกรอบนี้เสร็จแล้วนะคำที่หนึ่งได้แก่เด็กๆปลายทางเตรียมตัวต้นทางเตรียมตัวลูกคำแรกบาปบาปคำที่สองอบพยพรอคำว่าอะไรคำที่สามวาดรูปให้บิงโกยกมือบิงโกคำว่าอะไรบ้างไม้ลูกเอาไม้ให้เพื่อนหน่อยจ้าดวงดีจังเลยคำว่าอะไรบ้างลูก
1: วาดรูปครับอบพยพครับ
0: อบพยพครับ
1: บาปครับ
0: บาปครับที่เหลือเราเล่นต่อเดี๋ยวกลุ่ม2มาเอาดาวนะลูกต่อไปเสิร์ฟเด็กไปทางเราเล่นต่อลูกเสิร์ฟเงียบเงียบต่อไปกระเจี๊ยบจูบใครรอคำว่าจูบสรุปต่อไปสภาพต่อไปเคารพต่อไปสุขภาพต่อไปทูบเด็กๆไปทางบิงโกเยอะไม่เยอะอ่างต่อไปทะเลสาบต่อไปคำตอบต่อไปลาบต่อไปโลบดิบดิบเปรียบโชคลาบและคำสุดท้ายคือคำว่าลิฟเอาละแน่นอนเอาปรบมือกับตัวเองหน่อยจ้าเด็กๆต้นทางและปลายทางเก่งมากๆยอดเยี่ยมและแน่นอนรางวัลของคนที่ตั้งใจทำกิจกรรมคุณครูก็จะมีใบงานที่7อยู่ในชุดกิจกรรมมาให้ก็คือสำรวจคำในมาตรากบซึ่งการสำรวจคำนั้นคุณครูมีตัวอย่างมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้ดูว่าเพื่อนของเรานี่นะเพื่อนของเราทำงานมาให้คุณครูสวยงามดีไหมลูกดูสิสวยไหมลูกดูสิสวยงามมากเพื่อนคนนี้ของจินนิพาแบมแบมใช่ไหมแบมแบมได้มาทั้งหมด81คำโอ้แต่ยังไม่ส่งใช่ไหมแล้วก็เขียนลายมือสวยตกแต่งสวยงามปรบมือให้กับแบมแบมหน่อยจ้านะต่อไปตัวอย่างที่สองช่วยหน่อยย่าๆมาอันนี้ก็คือของนัทธิดาอยู่ในลูกนัทธิดาของอันดานะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ตกแต่งมาแต่ว่าครูให้ดูวิธีการลูกเพื่อนตีเส้นแบ่งช่องตรงเท่ากันเรียบร้อยและเขียนตัวเลขเป็นช่องไว้อย่างนี้งานเป็นระเบียบเรียบร้อยดีไหมดีมากแล้วลายมือก็สวยปรบมือให้กับอันดาหน่อยจ้านะได้ทั้งหมด56คำต่อไปแบบนี้ของวรันนัทลูกอยู่ไหนจ๊ะของมิลินตกแต่งมาให้ครูสวยงามมากๆเลยนะครับได้มาทั้งหมด36คำนะต่อไปแบบนี้ก็เรียบร้อยนะครับทำงานเรียบร้อยแบ่ง3ช่องได้42คำของนภรดานะอยู่ไหนลูกนภรดาของไอติมและคนสุดท้ายของยาย่าได้มา18คำคุณครูคิดว่าด้านหลังน่าจะเขียนเพิ่มได้ครูก็เลยยังไม่ตรวจนะนี่คือตัวอย่างพอเป็นไอเดียให้กับเด็กๆต้นทางและปลายทางทำงานครั้งนี้ให้ดีขึ้นเริ่มลงมือทำงานได้เลยครับลงมือทำงานได้เลยจ้าแล้วครูแจกให้วรันนัทอยู่นี่ปิ่นจะช่วยครูแจกให้เพื่อนลูกนัทธิดานภรดาเดี๋ยวครูเก็บคืนลูกแบมแบมนะชยานินนัทธิดาอินสวัสดอินสุวรรณนะครูช่วยนโมอยู่ไหนนโมหน้าที่140ลูกข้าวหอมวันวิสา

ลูกปัดเดี๋ยวระหว่างหนูทำงานครูขอเดินเก็บฝานะลูกมาลิไอ้พูดจีบฉันเรียกชื่อเธอพี่เธอตลอดเลยเก็บฝากันดีกว่าอาทิตย์เหลือทำงานไป

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมเวลาของเรามีน้อยมากเพราะว่าเราทำกิจกรรมแต่หวังว่าใบงานนี้เด็กๆทำเองที่บ้านได้ไหม

0: อบว่าได้หรือไม่ได้ได้เพราะว่าเราทํามา1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแล้วเป็นการสํารวจคําในมาตราต่างๆแน่นอนเด็กๆดูวิธีการของเพื่อนๆแล้วด้วยว่าทําแบบไหนถึงจะสวยงามแบบไหนเรียบร้อยก็ขอให้กลับไปปรับใช้กับงานของตนเองนะครับเมื่อเราดูจากตัวอย่างที่ดีแล้วดังนั้นมาดูบทเรียนวันนี้ที่เราได้เรียนไปเราเรียนในเรื่องของอะไรไปลูกมาตราอะไรตอบพร้อมกันต้นทางและปลายทางมาตรากบมาตรากบคือคําที่มีตัวพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดตรงมาตราบอใบไม้และตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตราคือปอปลาพอพานพอฟันพอสำเภาเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกดเยี่ยมมากๆเลยนี่คือในเรื่องของมาตรากบและสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่6เรื่องมาตราในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นมาตรากลบ้างและใบงานที่8เรื่องสำรวจคำในมาตรากลรวมทั้งเรื่องของมาตรากลจะเป็นอย่างไรคุณครูก็ขอให้เด็กปลายทางและต้นทางกลับไปอ่านทบทวนความรู้มาล่วงหน้าแล้วก็ทำงานเก่าที่ค้างคาให้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกคนสุขภาพแข็งแรงและนักเรียนทุกคนต้นทางและปลายทางโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดขอความเคารพ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: ติดตามชมการเรียนการสอนดูการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิเอาละค่ะนักเรียนในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะได้เรียนรู้กันนะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพทางกายในครั้งที่ผ่านมานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายกันไปแล้วนะคะมีใครไหมที่ได้นำวิธีการหรือว่าวิธีที่เราได้ออกแบบกิจกรรมที่เราได้ออกแบบกันในครั้งที่แล้วเนี่ยไปลองฝึกปฏิบัติมีบ้างไหมเอ่ยมีหลายคนนะคะมีหลายคนในครั้งที่แล้วเนี่ยเด็กๆก็ได้มีการออกแบบนะคะกิจกรรมที่จะเป็นการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะคะเพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้มีการฝึกร่างกายกันก่อนนะคะเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายนั่นเองทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะเราจะมีการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถบอกวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆได้และนักเรียนนะคะจะได้ทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะในด้านต่างๆและรวมไปถึงนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยนะคะวันนี้เนี่ยนักเรียนทุกคนนะคะได้เตรียมตัวมาพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมไหมเอ่ย
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมค่ะตอนนี้ทุกคนเนี่ยนะคะแต่งกายด้วยชุดพละศึกษานะคะพร้อมที่จะทดสอบสมรรถภาพกันแล้วนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปทดสอบสมรรถภาพกันนั้นคุณครูสกินะคะอยากจะให้นักเรียนเนี่ยนะคะได้รู้ถึงความหมายกันก่อนว่าการทดสอบสมรรถภาพทางกายนั้นเนี่ยนะคะคืออะไรนะการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือเป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกายนั่นเองเพื่อที่จะประเมินตัวเองได้ว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมีความสามารถเป็นอย่างไรนะคะร่างกายของเราตอนนี้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆเนี่ยมีความแข็งแรงหรือเปล่านะและรวมไปถึงนะจะทำให้เราได้ทราบว่าตอนนี้ร่างกายของเราถ้าหากว่ามีการบาดเจ็บหรือมีสิ่งไหนที่มันบกพร่องเนี่ยเราจะได้สามารถดูแลรักษาได้นะคะทีนี้ค่ะในการที่เราจะทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะเด็กๆเราจะต้องมีสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะทดสอบเลย1เลยนะคะนั่นก็คือเราควรที่จะงดรับประทานอาหารนะคะก่อนการทดสอบอย่างน้อย 1-2 ชั่วโมงมีใครทราบไหมว่าทำไมเราต้องงดอาหารด้วยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเราอาจจะเกิดการจุกได้นะคะและอีกอย่างนึงนะคะถ้าหากว่าเด็กๆเนี่ยทานอาหารมาปุ๊บทานอาหารมาจนอิ่มเลยแล้วมาออกกำลังกายเลยหรือมาออกแรงมาเคลื่อนไหวเลยเนี่ยอาจจะทำให้เด็กๆเนี่ยเกิดอาเจียนได้หรือว่าอาหารไม่ย่อยได้นั่นเองนะทีนี้ค่ะต่อมาในข้อที่2นั่นก็คือการงดออกกำลังกายอย่างหนักถ้าหากว่าเราไปออกกำลังกายไปวิ่งเล่นมาอย่างหนักอย่างเหนื่อยเลยนะคะเราจะไม่มีแรงในการทดสอบสมรรถภาพนะดังนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะทดสอบสมรรถภาพทุกครั้งเราจะต้องเป็นไงเตรียมร่างกายมาให้พร้อมไม่ควรไปทำกิจกรรมอะไรที่มันใช้แรงเยอะออกแรงเยอะๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือเราควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอนั่นเองนะการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมร่างกายของเรานะคะไหนห้องนี้เมื่อคืนมีใครที่นอนดึกบ้างมีไหมโอ้รีบยกมือเลยนะมีหลายคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณครูซากิเชื่อว่าหลายคนตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราน่าจะเตรียมพร้อมนะคะเราได้ทานอาหารกลางวันมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นไงได้เว้นช่วงเวลามาแล้ว 1-2 ชั่วโมงมาแล้วตอนนี้ร่างกายเราพร้อมที่จะทำการทดสอบสมรรถภาพกันแล้วใช่ไหมคะนะในการทดสอบสมรรถภาพนะคะเดี๋ยวคุณครูซากิเนี่ยก็จะมีเป็นใบงานเพื่อจะให้นักเรียนเนี่ยได้บันทึกข้อมูลลง

0: ไปนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพของร่างกายกันก่อนเลยนะคะในกิจกรรมของเรานะคะเรื่องการทดสอบสมรรถภาพของร่างกายนะคะสมรรถภาพทางกายคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนะคะจะให้นักเรียนนะคะทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆแล้วบันทึกผลลงในแบบบันทึกผลซึ่งตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้มีแบบบันทึกไว้ที่ตัวเองแล้วนะคะซึ่งแบบบันทึกจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือในใบงานที่4นั่นเองนะคะเป็นแบบบันทึกการทดสอบสมรรถภาพทางกายซึ่งคุณครูปลายทางเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแบบบันทึกนี้นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในส่วนของบทบาทนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยฟังคำชี้แจงแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพทางกายพร้อมกับบันทึกผลลงในใบงานได้เลยส่วนของคุณครูกลางค่ะคุณครูปลายทางนะคะชี้แจงการทดสอบสมรรถภาพทางกายแล้วก็ดูแลความเรียบร้อยในระหว่างที่นักเรียนทดสอบนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะพร้อมแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมแบบบันทึกขึ้นมาได้เลยค่ะใบที่จะเราจะเอาไว้บันทึกเตรียมขึ้นมาได้เลยนะคะเตรียมเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมแล้ว
0: พร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งเฮ้เบามากเลยไม่เป็นไรนะคะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายกันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยที่เราจะทำการทดสอบกันจะมีทั้งหมด4อย่างด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยนั่นก็คือการดันพื้นนะคะ30วินาที2ค่ะการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีและ3นะคะการนั่งงอตัวนะคะไปข้างหน้าเพื่อทดสอบความอ่อนตัวนะคะแล้วก็4การกระโดดไกลนั่นเองทีนี้นะคะก็จะมีอีก2อย่างที่เราไม่ได้ทดสอบในวันนี้เพราะว่าเนื่องจากสถานที่ของเราไม่พร้อมนะคะนั่นก็คือการวิ่งนะคะการวิ่ง50เมตรแล้วก็การวิ่งเก็บของนั่นเองเดี๋ยวเราจะไปทำการทดสอบกันในนอกเวลาเรียนนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในการทดสอบดันพื้นนะคะในท่าแรกการดันพื้นนะคะก็จะแบ่งกันนะคะระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยก็จะมีท่าที่ไม่เหมือนกันนะการดันพื้นถ้าเราเคยเห็นนะคะเราจะเป็นไงใช้มือใช่ไหมคะดันลงพื้นลงไปนะถ้าเป็นผู้ชายเดี๋ยวคุณครูสกิจะสาธิตให้นักเรียนดูก่อนในท่าแรกนะการดันพื้นนะคะเราจะนั่งลงไปแบบนี้อันนี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะเป็นไงอย่างนี้นะคะแล้วก็ดันลงไปแล้วก็ขึ้นมานะประมาณนี้แต่ถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยเราจะใช้เป็นไงเราจะตั้งเข่าลงไปที่พื้นเลยแบบนี้นะดูนะผู้หญิงนะโดยมือที่เราวางเนี่ยก็คือเป็นไงกางแขนออกมาอยู่ระหว่างช่วงไหล่ของเราไม่ต้องกางเยอะจนเกินไปแบบนี้นะคะหรือว่าแคบจนเกินไปนะคะให้พอดีกับไหล่ของเรานะคะผู้หญิงวางเข่าลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ลงไปแบบนี้นับ1ครั้ง2ครั้งแบบนี้นะคะแต่ผู้ชายเป็นไงผู้ชายเนื่องจากว่าร่างกายของผู้ชายนั้นจะแข็งแรงกว่าผู้หญิงก็เลยอาจจะใช้ท่าในการทดสอบเนี่ยที่อาจจะยากกว่านะแต่ครูสกิจเชื่อว่าพวกเราน่าจะทำได้ทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ทำได้ใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบนะคะการดันพื้นไปพร้อมๆกันเลยโดยตอนนี้คุณครูสกิจได้แบ่งเด็กๆแล้วใช่ไหมคะให้เด็กจับคู่กันนะคะตามแถวของเราเลยนะเดี๋ยวจะให้แถวนี้นะคะเป็นแถวแรกนะแถวนี้แถวแรกนะคะจะเป็นคนปฏิบัติก่อน

นะแถวแรกเป็นคนปฏิบัติก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำไปแถวดีกว่าเพราะว่าเนื่องจากพื้นที่ของเรานะคะอาจจะแคบนิดนึงนะเดี๋ยวให้แถวนี้ทำก่อนแถวนี้เป็นคนนับนะคะแถวนี้ทำแถวนี้เป็นคนนับแถวนี้ปฏิบัติก่อนแล้วแถวนี้เป็นคนนับเหมือนกันค่ะแถวนี้ปฏิบัติก่อนนะแล้วแถวนี้เป็นคนนับให้เพื่อนนะคะทีนี้ค่ะอ่ะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะยืนขึ้นค่ะยืนขึ้นยืนขึ้นหยิบใบบันทึกของเราด้วยหยิบใบบันทึกของเราด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะกระจายนะคะให้มีพื้นที่นิดนึงเดี๋ยวเราต้องใช้พื้นที่ใช่ไหมคะอ่ะแถวนี้ขยับมานิดนึงค่ะนี่ตรงนี้นะคะเวลาเราทำนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะหันหน้าไปทางฝั่งนี้นะหันหน้าไปทางฝั่งนี้นะคะไปทางขวามือของคุณครูนะคะหรือว่าซ้ายมือของเรานั่นเองนะคะนะเดี๋ยวเราหันหน้าไปทางนี้นะคะเราเป็นคนนับนะเดี๋ยวกระจายกันก่อนนะคะประมาณนี้ผู้ชายขยับนิดนึงค่ะขยับมานิดนึงขยับมานิดนึงทีนี้ค่ะตอนนี้นะคะให้ทุกคนซ้ายหันค่ะซ้ายหันซ้ายหันทางไหนซ้ายหันนะคะซ้ายหันนะคะทีนี้ค่ะแถวคนที่เป็นคนนับค่ะแถวคนที่เป็นคนที่เป็นคนนับนะคะหันหน้าไปหาเพื่อนกับหลังหันหันหน้าไปหาเพื่อนคนที่เป็นคนนับนะถ้าพร้อมแล้วนะคะตอนนี้ให้คนที่เป็นผู้ฝึกปฏิบัติก่อนนะคะอยู่ในท่าเตรียมค่ะอยู่ในท่าเตรียมทำยังไงท่าเตรียมทำยังไงส่วนเพื่อนคนที่เป็นคนนับนะคะนั่งลงไปเลยค่ะนั่งลงไปเลยคนที่เป็นคนนับนั่งลงไปเลยขาจะชนกันหรือเปล่าเดี๋ยวคุณครูสกิดูก่อนนะแถวนี้ได้ไหมคะผู้ชายฝั่งนี้ผู้ชายฝั่งนี้ขยับขึ้นมานิดนึงค่ะขยับขึ้นมานิดนึงผู้ชายแถวนี้ขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาอีกนิดนึงผู้หญิงขยับขึ้นมาหน่อยค่ะขยับขึ้นมาหน่อยขยับขึ้นมาหน่อยชนไหมชนไหมชนเปล่าระวังชนเพื่อนระวังชนเพื่อนระวังชนเพื่อนนะทีนี้นะเด็กๆแบบบันทึกของเพื่อนนะคะแบบบันทึกของเพื่อนคนที่เป็นผู้ทดสอบก่อนเนี่ยให้คนที่เป็นคนนับนะมาถือไว้เลยหยิบมาถือไว้เพื่อจะได้จดให้เพื่อนนะคะผู้หญิงขยับลงมาหน่อยแถวนี้ขยับลงมานิดนึงแต่ระวังอย่าให้ชนเพื่อนด้านหลังนะตอนนี้นะคะทุกคนพร้อมแล้วนะพร้อมแล้วนะคะเอาเท่าที่ได้นะเอาเท่าที่ได้นะคะถ้าหากว่าทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะทำไม่ไหวไม่เป็นไรนะเอาเท่าที่เราทำไหวนะคะตอนนี้ทุกคนอยู่ในท่าเตรียมค่ะท่าเตรียมผู้ชายพร้อมนะคะฟังสัญญาณนะคะถ้าพร้อมแล้วได้ไหมได้ไหมลงอีกลงอีกลงอีกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกหมดเวลาค่ะหมดเวลานะหมดเวลานะได้ไหมคะอย่าลืมจดบันทึกข้อมูลลงไปให้เพื่อนด้วยนะจดบันทึกข้อมูลลงไปให้เพื่อนด้วยเมื่อบันทึกข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเด็กๆให้เด็กๆสลับกันเลยค่ะสลับกับเพื่อนเลยสลับกับเพื่อนเลยหยิบแบบบันทึกให้เพื่อนได้เลยค่ะ

0: ทำดีๆทำดีๆทำดี
1: ๆพร้อมนะพร้อมนะ
0: อ่ะเราทำยังเมื่อกี้ทำยังทำแล้วใช่ไหมโอเคพร้อมนะคะถ้าเตรียมนะถ้าพร้อมแล้วเริ่มค่ะ
2: 2 3 4 5 6
0: ก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกก้นไม่กระดกยกสะโพกหน่อยกางแขนออกนิดนึงทำอะไรเนี่ยหมดเวลาข้อมูลเรียบร้อยแล้วทีนี้เด็กๆฟังนะคะให้เด็กๆหันหน้ามาทางคุซากิค่ะหันหน้ามาทางคุซากิเร็วหันหน้ามาทางคุซากิค่ะในท่าแรกนะคะที่เราได้ฝึกปฏิบัติกันการดันพื้นนะคะจะสังเกตเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยนะคะท่าที่เราทดสอบเนี่ยอาจจะบางคนก็อาจจะมีทำไม่ถูกต้องนะคะก็มีหรือบางคนเนี่ยอาจจะทำถูกต้องนะคะก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าเด็กๆอาจจะไม่ได้ฝึกกันมาใช่ไหมคะไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็มีหลายคนนะคะที่ทำได้เยอะเลยใช่ไหมคะทีนี้ค่ะในการทดสอบในท่าต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบลุกนั่งการทดสอบลุกนั่งนะคะเดี๋ยวขอตัวแทนในการสาธิตนะคะขอเป็นผู้ชายข้างหน้าดีกว่าขอเป็นผู้ชายข้างหน้าเป็นผู้ชายข้างหน้าดีกว่านะคะเวลาที่เราทดสอบการลุกนั่งนะเด็กๆก็จะต้องทำกัน2คนนะคะ1คนเนี่ยเป็นคนทดสอบและอีก1คนเนี่ยเป็นคนนับแล้วก็จับขาให้เพื่อนนะโดยวิธีการค่ะผู้ที่ทำการทดสอบสมมุติว่าเราเป็นผู้ทำการทดสอบให้เรานอนลงไปเลยลูกนอนลงไปชันเข่าขึ้นชันเข่าขึ้นแบบนี้นะคะมือคลองศีรษะนะคะมือเราแค่คอยประคองศีรษะเอาไว้เฉยๆนะคะไม่ได้แบบว่ากดแบบนี้นะคะแค่ประคองเอาไว้นะประคองเอาไว้นะคะทีนี้ค่ะคนที่เป็นคนนับดูนะคนที่เป็นคนนับนะคะก็จับบริเวณเท้าของเพื่อนนะคะจับให้แน่นเลยนะจับให้แน่นเลยอย่าให้เป็นไงอย่าให้เพื่อนเนี่ยเขาเตะเท้าขึ้นมาได้นะและทีนี้นะคะเมื่อจับเรียบร้อยแล้วพอครูให้สัญญาณเป่านกหวีดนะคะเมื่อเพื่อนขึ้นมาปุ๊บให้เข่าไม่ใช่ค่ะให้ข้อศอกกับเข่านะชนกันแบบนี้นับ1ครั้งนะชนกันแบบนี้นับ1ครั้งลงไปปึ๊บขึ้นมาอีกนับ2ครั้งเข่าไม่แยกนะคะขึ้นใหม่ขึ้นใหม่แบบนี้2ขึ้นมา3แบบนี้นะคะให้ข้อศอกกับเข่านะมาชนกันนะคะคนที่จับขาเพื่อนนะจับให้แน่นๆเลยนะคะจับให้แน่นๆเลยนะขอบคุณมากเลยค่ะตอนนี้เชื่อว่าเด็กๆน่าจะพร้อมกับการทดสอบนะคะลุกนั่งกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบลุกนั่ง30วินาทีโดยจะให้จับคู่กันเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ให้ทุกคนนะคะเตรียมพร้อมได้เลยค่ะเตรียมพร้อมได้เลยเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเดิมเลยค่ะเหมือนเดิมเลยระวังชน

ถอยหลังถอยหลังลงไปหน่อยค่ะถอยหลังลงไปหน่อยถอยหลังลงไปนิดนึงได้ตอนนี้อยู่ในท่าเตรียม

0: นะถ้าขึ้นมาไม่ถึงก็ไม่นับนะคะขึ้นมาไม่ถึงไม่นับนะทุกคนพร้อมค่ะขึ้นมาอีก3 4บันทึกข้อมูลลงไปนะบันทึกข้อมูลลงไปได้เลยเมื่อบันทึกข้อมูลลงเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะให้คนต่อไปเตรียมพร้อมได้เลยค่ะสลับฝั่งการเตรียมพร้อมได้เลยตอนนี้นะในห้องเด็กๆตั้งใจกันมากนะคะไม่เสียงดังเลยนะไม่เสียงดังเลยถ้าเตรียมพร้อมค่ะยังไม่ทำนะยังไม่ทำได้ยินเสียงมาจากใครเอ่ยไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมคะไม่มีใครพูดเลยใช่ไหมห้องนี้เตรียมพร้อมจะทดสอบแล้วใช่ไหมคนที่ใส่หน้ากากหายใจออกไหมลูกหายใจออกนะเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมถ้าพร้อมแล้ว
1: 1 2 3 4 5
0: ขึ้นมาไม่ขึ้นเลยเหรออึ๊บหน่อยอึ๊บหน่อย ไม่เป็นไรนะคะบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆหันหน้ากลับมาหาคุซากิค่ะหันหน้ากลับมาหาคุซากิหันหน้ากลับมาทางนี้เลยมีใครคุยหรือเปล่ามีใครคุยหรือเปล่าเด็กๆในห้องนี้เก่งมากเลยไม่มีใครคุยเลยนะคะเงียบมากเลยตั้งใจฟังกันทุกคนเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเราผ่านการทดสอบสมรรถภาพนะคะมาทั้งหมด2ท่าแล้วนะคะการดันพื้นแล้วก็การลุกนั่งนะทีนี้ต่อไปนะคะเราจะทำการทดสอบการนั่งงอตัวเพื่อเป็นการวัดความอ่อนตัวนั่นเองโดยการนั่งงอตัวนะคะก็จะมีอุปกรณ์นะจะมีอุปกรณ์ในการใช้ในการวัดนะคะอุปกรณ์ของเรานะคะก็คืออันนี้เลยเราจะเรียกว่าเก้าอี้นั่งงอตัวนะคะเก้าอี้นั่งงอตัวนะโดยการทดสอบอันนี้นะคะเวลาที่ทดสอบนะให้เราทําแค่ครั้งเดียวนะคะครั้งเดียวยืดมือไปให้สุดแขนนะคะทําให้ที่สุดเลยนะคะจนกว่าจะทำไม่ได้เดี๋ยวทีนี้คุณครูสกิจะขอตัวแทนนะคะเพื่อมาสาธิตให้เพื่อนๆดูนะคะ1คนเชิญได้เลยค่ะลูกเชิญได้เลยการทดสอบการนั่งงอตัวนะคะเมื่อผู้ทดสอบมาแล้วนะคะให้นั่งยืดขานะคะไปด้านหน้านะคะให้ชิดกับตัวเก้าอี้เลยนะคะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าขาเขาจะชิดกับเก้าอี้นะคะด้านล่างเลยนะคะทีนี้เวลาที่เราทำการทดสอบนะคะให้เรายืดแขนวางแขนตรงเก้าอี้นะคะแล้วก็ยืดไปให้สุดเลยค่ะยืดไปเลยยืดไปเลยยืดให้สุดเลยสุดแล้วใช่ไหมคะ

เมื่อสุดแล้วทำค้างไว้แป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็ออกได้นะคะทีนี้นะข้อสังเกตนะคะเด็กๆเวลาที่เราทำการทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะเราต้องระวังอย่าให้เข่าของเราเนี่ยยกขึ้นมานะถ้ายกขึ้นมาแบบนี้เนี่ยถือว่าการทดสอบไม่สำเร็จนะคะเราจะต้องนั่งยืดขาตรงๆแบบนี้เลยห้ามยกขาขึ้นมานะคะห้ามงอเข่าขึ้นมานั่นเองนะแล้วยืดแขนไปให้สุดนะคะยืดแขนดันไม้นี้ไปให้สุดเลยนะคะเอาเท่าที่เราไหวถ้ารู้สึกว่าแล้วนะคะหลังเราอาจจะเกิดอาการตึงหรือเจ็บนะคะหยุดทำได้เลยนะคะเพราะว่าเด็กๆอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้นะคะเดี๋ยวมีอาการบาดเจ็บตรงหลังได้อันนี้จะอันตรายนะคะขอบคุณมากเลยค่ะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆเนี่ยทำการทดสอบนะคะการนั่งงอตัวไปด้านหน้าเดี๋ยวคุณครูสกิจะต้องเอาเก้าอี้นะคะไว้ฝั่งผนังฝั่งนี้นะเดี๋ยวขอให้แถวนี้นะคะแถวนี้ขยับมานิดนึงค่ะขยับมาฝั่งนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำการทดสอบนะคะครั้งละ3คนนะคะเพราะว่าตอนนี้เรามีเก้าอี้3ตัวนะเด็กๆขยับมาอีกค่ะขยับมาอีกเริ่มอีกค่ะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะขอเริ่มจากแถวแรกนี้ก่อนนะคะมาครั้งละ3คนนะคะลุกขึ้นมาครั้งละ3คนนะคะเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยนั่งเลยนั่งเลยค่ะนั่งเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะปฏิบัติได้เลยแล้วทำค้างไว้นะคะเอาโอเคทำค้างไว้ได้ค่ะปล่อยเดี๋ยวคุณครูสกิจะอ่านค่าให้นะคะอันนี้ของเรานะคะได้1 2 3ได้3นะคะของเราได้1 2 3ได้3เหมือนกันไปเขียนได้เลยค่ะไปเขียนได้เลยและของเราได้6ค่ะคนต่อไปเลยค่ะคนต่อไปเลยคนต่อไปเลยค่ะนั่งให้เต็มเลยถ้าพร้อมแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วเลื่อนไม้เข้ามาค่ะเลื่อนไม้เข้ามาเลื่อนไม้เข้ามาถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะของเราได้0ของเรา4ไปเขียนได้เลยค่ะและของเราลบ3ไปเขียนได้เลยคนต่อไปค่ะ3คนต่อไปเชิญเลยเร็วเชิญเลยค่ะนั่งเลยเด็กๆอย่าลืมบันทึกด้วยนะคะบันทึกค่าที่ได้ด้วยนะคะที่ครูสกิบอกนะเรื่องเข้ามาถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะของเรา5ค่ะไปของเรา15ของเรา3ไปบันทึกได้เลย3คนต่อไปลุกเลยค่ะ3คนต่อไปลุกเลยมาเลยค่ะเลื่อนไม้เข้ามาเลยลูกเลื่อนไม้เข้ามาเลยเลื่อนไม้เข้ามายืดขาตึงถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยของเราได้4ค่ะไปบันทึกได้เลยขาตึงได้1ค่ะไปบันทึกได้เลยของเราลบ4ค่ะไปเขียนบันทึกได้เลยมาเลยค่ะคนต่อไปมาเลยอ่ะ
ถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยค่ะหนึ่งค่ะลบหกค่ะไม่ลบห้าลบห้าของเราห้าค่ะไปสามคนต่อไปใครหมดแล้วยังคะตรงนี้ยังไม่ได้ไปเอ้าตรงนี้ยังไม่ได้มาเหรอเชิญค่ะไปตัวตรงนะคะไม่งอเข่าขึ้นมานะไม่งอเข่าขึ้นมานะเลื่อนไม้เข้ามาใกล้ๆตัวก่อนถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลย0ค่ะ2ค่ะไปได้เลยของเรา8ค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยเข่าตรงนะคะเลื่อนไม้มาใกล้ๆเลื่อนไม้มาใกล้ๆก่อนเลื่อนไม้มาใกล้ๆนะคะพร้อมแล้วปฏิบัติได้เลยของเราลบหนึ่งของเราศูนย์ของเราเท่าไหร่คะเก้าสามคนต่อไปเลยถ้าพร้อมแล้วปฏิบัติของเรา6ของเรา7ค่ะของเรา10ไปเขียนได้เลยเหลืออีก2คนใช่ไหมคะเลื่อนมาถ้าพร้อมแล้วนะคะขาตึงนะคะปฏิบัติได้เลยค่ะทำเท่าที่เราไหวทำเท่าที่เราไหว5ค่ะ5ของเราลบ6ค่ะของเราลบ10ไปเขียนเลยอย่าลืมนะใครที่ครูบอกว่าลบนะต้องมีลบอยู่ข้างหน้าด้วยนะคะยืดขาพร้อมปฏิบัติได้เลยค่ะทำเท่าที่เราไหวของเรา8ค่ะของเรา4ค่ะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทำการทดสอบการนั่งงอตัวไปข้างหน้านะคะเพื่อเป็นการทดสอบความอ่อนตัวของเราไปแล้วจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้นะคะของแต่ละคนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนะคะบางคนได้เป็นเลขที่เป็นเลขจำนวนเต็มบวกใช่ไหมหรือบางคนเป็นเลขลบเป็นเลขจำนวนเต็มลบนะแล้วแต่นะคะบางคนอาจจะได้0หรือบางคนได้2ได้3ได้5หรือบางคนได้ลบ5นะคะอันนี้เนี่ยเด็กๆไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์กันนะเดี๋ยวเราจะมีเกณฑ์ไปดูกันว่าเลขที่เราได้นะคะหรือว่าจำนวนที่เราได้ทำได้ในวันนี้เนี่ยนะคะผ่านเกณฑ์กันหรือเปล่าทีนี้ค่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะมีทดสอบอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการทดสอบการกระโดดไกลนั่นเองเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะทำการทดสอบนะคะในท่าสุดท้ายนะคะนั่นก็คือการยืนกระโดดไกลนั่นเองนะคะการยืนกระโดดไกลก็จะมีอุปกรณ์นะคะที่เด็กๆเห็นตอนนี้เลยนะคะนั่นก็คือแผ่นยางนะคะยืนกระโดดไกลเดี๋ยวคุณครูสกิจจะทำการสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะคะตอนที่เด็กๆมาทำการทดสอบการยืนกระโดดไกลนะคะให้เรายืนตรงบริเวณจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีเส้นสีขาวอยู่นะที่เด็กๆเห็นนะจะมีเส้นสีขาวอยู่นะคะเวลาที่เรายืนให้เรานะคะยืนโดยที่ปลายเท้าเนี่ยห้ามเลยเส้นถ้ายืนแบบนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะหรือยืนอย่างนี้ได้ไหมก็ไม่ได้นะคะ

0: ลยเส้นเลยนะคะให้ยืนแบบนี้เวลาที่เด็กยืนนะคะอาจจะกางขาออกนิดนึงนะคะให้เท่ากับขนาดหัวไหล่ของเรานะคะยืนนะแล้วก็ทำการย่อย่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับแกว่งแขนนะคะพร้อมกับแกว่งแขนแบบนี้เพื่อที่จะเป็นการส่งแรงของเรานั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวคุณครูสกิจจะสาธิตให้เราดูนะคะเมื่อเรามาถึงบริเวณจุดเริ่มต้นแล้วนะคะยืนย่อเข่าลงเล็กน้อยพร้อมกับแกว่งแขนแล้วโยกตัวไปด้านหน้าแบบนี้นะคะแกว่งแขนและโยกตัวไปด้านหน้าเมื่อเราพร้อมแล้วนะคะให้เรากระโดดไปได้เลยเมื่อกระโดดไปแล้วนะคะให้ยืนอยู่กับที่ก่อนนะคะให้ยืนอยู่กับที่ก่อนนะคะอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวเพื่อที่จะคุณครูไซกิเนี่ยจะได้อ่านค่าให้เราได้นั่นเองเมื่อเราฟังค่าเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินไปบันทึกลงในใบงานของเราได้เลยนะคะทุกคนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: พร้อมนะเข้าใจแล้วนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการนะคะทดสอบการยืนกระโดดไกลเดี๋ยวเราจะเริ่มจากผู้ชายก่อนแล้วกันนะคะเชิญได้เลยค่ะเวลาที่เรายืนนะคะยืนเชือกรองเท้าผูกเชือกรองเท้าเรียบร้อยผูกเชือกรองเท้าเรียบร้อยค่ะเด็กๆ ดูเชือกรองเท้าของตัวเองด้วยนะว่าเราผูกเรียบร้อยหรือเปล่านะคะผูกเชือกรองเท้าให้เรียบร้อยเลยเพื่อนเราพร้อมแล้วนะคะมายืนแล้วนะคะยืนพร้อมค่ะทำท่าเหมือนที่ครูสกิสอนเมื่อกี้แกว่งแขนนิดนึงแล้วกระโดดเลยยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนยืนไว้ก่อนนะคะตอนนี้เราได้95ไปเขียนได้เลยไปเขียนได้เลยคนต่อไปค่ะพร้อมค่ะเตรียมพร้อมเลยกระโดดให้ไกลที่สุดนะคะกระโดดให้ไกลที่สุดเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะยืนไว้ก่อนตรงนี้นะ119ค่ะไปคนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยพร้อมแล้วกระโดดได้เลย20ค่ะมาคนต่อไปยืนเลยค่ะคนต่อไปใครถอยหลังหน่อยกางขาออกเล็กน้อยย่อย่อเข่าย่อเข่าแกว่งแขนแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลย90ค่ะไปคนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนแกว่งแขน85ไปคนต่อไปกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะพร้อมแล้วกระโดดได้เลย95คนต่อไปค่ะย่อเข่าย่อเข่าแกว่งแขน110คนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อเข่าแกว่งแขนถ้าพร้อมแล้วกระโดดได้เลยกระโดดให้ไกลที่สุด115คนต่อไปค่ะกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกย่อตัวหน่อยแกว่งแขนหน่อยถ้าพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะ120ไปใครคะใครต่อกางขาออกเล็กน้อยกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนพร้อมแล้วกระโดดได้เลยค่ะ80ค่ะไปใครต่อเร็วมาเร็วกางขาออกกางขาออก

95กางขาออกกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนปึ๊บแปดสิบใครต่อเร็วยืนเลยค่ะกางขาออกหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยค่ะกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงอย่าให้เลยเส้นขาโอเคย่อเข่าแกว่งแขนหนึ่งร้อยค่ะไปขายต่อถอยหลังหน่อยกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนแกว่งแขนถ้าพร้อมแล้วกระโดดเลยถอยหลังหน่อยแป๊บนึงแป๊บนึงหกสิบห้าค่ะไปขายต่อหนึ่งร้อยห้าไปมาค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนเก้าสิบไปค่ะมากางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนหนึ่งร้อยค่ะมาใครต่อย่อตัวแกว่งแขนพร้อมแล้วไปเก้าสิบมาค่ะแปดสิบห้าเก้าสิบแปดใครต่อเดินไปทางนู้นลูกเดินไปทางนู้นค่ะกางขาออกเล็กน้อยย่อตัวแกว่งแขนหนึ่งร้อยสามคลายคลายต่อมาเร็วกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงอย่าเลยเส้นขาวกระโดดให้แรงเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยถอยหลังไปเก้าสิบห้าคลายต่อคะมาเร็วกางขาออกเล็กน้อยถอยหลังนิดนึงกระโดดให้ไกลเลยออกเร็วเจ็ดสิบได้มากางขาออกเล็กน้อยค่ะกางขาออกย่อตัวแกว่งแขนเก้าสิบเจ็ดมาเหลือสามคนใช่ไหมคะพร้อมแล้วกระโดดได้เลยเก้าสิบแปดมาถอยหลังนิดนึงถอยหลังนิดนึงระวังขาอย่าเลยกระโดดให้ไกลเลย106มาค่ะ

0: กลางขาออกเล็กน้อยแกว่งแขนแกว่งแขน100 109มาค่ะให้ไกลที่สุดเลยพร้อมแล้วกระโดดได้เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ออกก่อนออกก่อนเดินออกได้90นะคะหมดแล้วนะทุกคนตอนนี้นะคะเด็กๆได้ทำการทดสอบนะคะสมรรถภาพในเรื่องของการยืนกระโดดไกลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆกรอกข้อมูลนะคะลงไปในใบงานของเราได้เลยนะกรอกข้อมูลให้ครบนะคะซึ่งนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ทำการทดสอบทั้งหมด4อย่างด้วยกันใช่ไหมคะทำการทดสอบไปทั้งหมด4อย่างก็จะมีการดันพื้นการลุกนั่งการนั่งงอตัวไปด้านหน้าแล้วก็การยืนกระโดดไกลนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าที่เด็กๆได้ทำการทดสอบกันนั้นนะคะผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรเราจะผ่านเกณฑ์กันหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปดูเกณฑ์กันพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนนะคะได้ไปทำการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายกันมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเกณฑ์การทดสอบกันว่าที่เราได้ไปทดสอบสมรรถภาพในร่างกายกันมานั้นเรามีเกณฑ์เป็นอย่างไรนะคะผ่านเกณฑ์กันหรือเปล่าโดยเกณฑ์นะคะก็จะแบ่งออกเป็นเพศชายและเพศหญิงนั่นเองตามในตารางนี้เลยนะคะในตารางนี้นะคะคุณครูก็ได้แนบลงในแผนการจัดการเรียนรู้แล้วนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดมาดูได้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตารางนะคะแสดงเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะของเพศชายนั่นเองนะคะก็จะมีเกณฑ์ตามนี้เลยและในเกณฑ์ของเพศหญิงค่ะเพศหญิงและเพศชายนะคะจะมีเกณฑ์ที่แตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่นักเรียนดูเกณฑ์นะคะจะต้องดูให้ถูกนะว่าตัวเองเนี่ยนะคะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแล้วต้องดูให้ถูกเกณฑ์นะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปกิจกรรมในวันนี้กันนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยเด็กๆก็ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพทางกายกันไปแล้วนะคะโดยการทดสอบสมรรถภาพทางกายนะคะก็คือเป็นการวัดระดับความสามารถของร่างกายของเรานั่นเองเพื่อที่จะทำให้นักเรียนเนี่ยได้ทราบว่าตอนนี้ร่างกายของเราเป็นอย่างไรมีความสามารถเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้นำผลที่ได้ในวันนี้เนี่ยนะคะไปปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยให้มีสมรรถภาพทางกายได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะคะโดยครั้งต่อไปนะคะบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายให้เหมาะสมกับวัยสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบประเมินตนเองนะคะแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้นั่นเองค่ะซึ่งแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้นะคะคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลในเรื่องของสมรรถภาพร่างกายของตนเองแล้วนะคะหวังว่านักเรียนจะนำข้อมูลตรงนี้เนี่ยนะคะไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้คุณครูสกิขอตัวลาไปแล้วค่ะ
1: นักเรียน

0: 7มหัศจรรย์ที่มีภาระหนักอึ้งคือต้องทำความดีเพิ่มพลังขณะเดียวกันก็ต้องเดินทางไปให้ทันพระจันทร์เต็มดวงและต้องหนีคนร้ายที่จ้องจับตัวตอนนี้7มหัศจรรย์เดินทางมาถึงชายหาดอีกที่หนึ่งแล้วพระจันทร์ก็ใกล้จะเต็มดวงมากขึ้นทุกทีเร็วเข้ามีตัวอะไรนอนอยู่ที่นั่นแน่โอ้หัวอะไรใครรู้จักบ้างมันคือแมวน้ำที่อยู่แถบเกาะกรีนแลนด์นั่นเองแมวน้ำไม่ใช่แมวไม่ใช่ปลาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหายใจบนบกแต่อยู่ในน้ำได้นานพวกเขาช่างน่ารักดูสิไม่มีมือไม่มีเท้าแต่ใช้ครีบคล่องแคล่วยามอยู่บนบกและครีบนี้ช่วยให้ว่ายน้ำรวดเร็วด้วย
1: คลื่นที่เกิดจากพายุเมื่อคืนคงจะซัดมาที่นี
0: ่แต่ที่เนี่ยอากาศร้อนเกินไปสำหรับมันเราต้องช่วยพามันกลับบ้านนะแล้วจะช่วยมันยังไงล่ะบ้านเจ้านี่ก็อยู่ตั้งไกลใช่เกือบถึงขั้วโลกเหนือโน่นงั้นถ้าเราพาเจ้านี่ไปส่งถึงบ้านฉันกลัวว่าพวกเราอ่ะจะไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงเลยสิ
2: จริงด้วยแล้วพลังงานที่มีอยู่จะเหลือพอไปดวงจันทร์หรอ
0: ยุ่งละสิเกิดข้อขัดแย้งกันเองซะแล้วแต่ฉากฉายก็ยังยืนยันที่จะพาแมวน้ำน้อยกลับบ้านให้ได
1: ้แต่ถ้าเราปล่อยทิ้งไว้เจ้าแมวน้ำน้อยต้องแห้งตายอยู่ตรงนี้แน่ๆ
0: ถ้าพวกเราพาไปส่งให้เร็วที่สุดก็อาจจะไปทันก็ได้นะ
3: แต่เราไม่ควรเสี่ยงภารกิจที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทกันมาทั้งหมดอ่ะจะล้มเหลวนะ
4: แต่เจ้าแมวน้อมันน่าสงสารเนาะ
3: ไม่รู้ละฉันไปก่อนแล้วเราไปกันเถอะ
1: แต่การช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นภารกิจของเราเหมือนกัน
0: ดังนั้นเราต้องช่วยเจ้าตัวนี้ก่อน
2: จะเอายังไงกันดี
4: โธ่มาทะเลาะกันซะอย่างนี
5: ้แต่ถ้าเราแยกกันเราก็จะทำอะไรไม่ได้เลยตองตามอย่าใจร้อนนะเราควรจะฟังฉากกับฉายนะ
3: ก็ได้แต่ถ้าไปดวงจันทร์ไม่สำเร็จก็อย่าหาว่าเราไม่เตือนก็แล้วกัน
5: งั้นอย่ามัวรอช้าอยู่เลยพวกเรามารวมพลังกันเถอะ
0: มหัศจรรย์พลิก

0: ตอนที่หนูหลงทางอยู่ตัวเดียวคิดถึงเพื่อนๆมากยิ่งเห็นพวกท่านอยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ยิ่งคิดถึงเพื่อน
1: นั่นสิการได้อยู่กับเพื่อนๆมันดีกว่าแยกกันจริงๆนะ
2: ฉันก็ว่าอย่างนั้นล่ะ
3: เจ็ดมหัศจรรย์พาแมวน้ำน้อยไปส่งบ้านได้แล้ว

0: เพิ่มขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่ว่าเดินทางออกนอกเส้นทางมาไกลขนาดนี้พวกเขาจะไปทันเวลาหรือเปล่านะติดตามได้ในตอนต่อไปนะคะ
1: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
2: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะนักเรียนและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนครั้งที่แล้วนักเรียนจำได้ไหมเอ่ยว่าจากเงินเสียภาษีของประชาชนรัฐบาลเอาไปทำอะไรบ้างคะนักเรียนไหนใครจำได้บ้างเอ่ยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าจากเงินเสียภาษีของประชาชนรัฐบาลนำไปสร้างอะไรบ้างคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบค่ะยกตัวอย่างหน่อยสิคะสร้างอะไรบ้างเอ่ย
1: โรงพยาบาลค่ะ
0: โรงพยาบาลนอกจากโรงพยาบาลมีอะไรอีกคะขอกลุ่มที่2ค่ะ
2: สะพานครับ
0: สะพานขอกลุ่มที่1อีก1คำตอบค่ะ
3: โรงเรียนค่ะ
0: โรงเรียนได้เก่งมากนะคะแล้วสร้างเพื่อให้เกิดความอะไรคะนักเรียนใครตอบได้ขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะส่งไมค์ให้เพื่อนด้วยนะคะรัฐบาลนำเงินการเสียภาษีของประชาชนไปสร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความอะไรกับประชาชนคะ
4: สะดวกสบายครับ
0: เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับประชาชนเก่งมากนะคะเชิญนั่งค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะถ้ายังจำกันได้สามารถทบทวนคำตอบกับคุณครูปลายทางได้นะคะและจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียน1คือนักเรียนต้องสามารถที่จะบอกสินค้าและบริการที่รัฐจัดหาและให้บริการแก่ประชาชนได้นะคะในข้อที่2นักเรียนสามารถวิเคราะห์เกี่ยวกับสิทธิพื้นฐานที่ประชาชนควรได้รับจากการเสียภาษีได้และข้อที่3นะคะนักเรียนนักเรียนเห็นความสำคัญของการเสียภาษีเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะคะนักเรียนทบทวนก่อนเลยว่าภาษีมีด้วยกันกี่ประเภทตอบให้คุณครูฟังดังๆสิคะมีกี่ประเภทคะ2ประเภทแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบกันได้หรือเปล่ายังจำกันได้ไหมคะว่าภาษีมีด้วยกันกี่ประเภทประเภทที่1คือภาษีอะไรนะคะนักเรียนแล้วประเภทที่2ล่ะคะเก่งมากนะคะนักเรียนประเภทที่1คือภาษีทางตรงประเภทที่2คือภาษีทางอ้อมแล้วภาษีทางตรงประกอบด้วยภาษีอะไรบ้างคะนักเรียน1คือภาษีรายได้บุคคลธรรมดาอย่างเช่นอะไรคะจากเงินเดือนของประชาชนใช่ไหมคะ2ภาษีนิติบุคคล3ภาษีบำรุงท้องที่นะคะแล้วภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างไหนใครจำได้บ้างคะภาษีทางอ้อมมีอะไรบ้างเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าถ้านักเรียนจำได้สามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะภาษีทางอ้อมก็คือภาษีสรรพสามิตและมีอะไรอีกคะนักเรียนมีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเช่นอะไรคะนักเรียนไหนใครจำได้บ้างคะภาษีมูลค่าเพิ่มเราจะเห็นได้จากอะไรคะใบเสร็จที่เราไปซื้อของจากห้างสรรพสินค้านั่นเป็นการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่าภาษีทางอะไรคะนักเรียนเรียกว่าอะไรเอ่ยไหนตอบดังๆสิคะเรียกว่าภาษีทางอ้อมแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้หรือเปล่าว่าภาษีมูลค่าเพิ่มเรียกว่าเป็นภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะคุณครูจะมีคำถามสำหรับนักเรียนนะคะคำถามที่1นักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูกันเลยนะคะรัฐบาลมีการจัดเก็บภาษีเพื่อจุดประสงค์ใดคะนักเรียนจุดประสงค์ใดเอ่ยรัฐบาลจัดเก็บภาษีของประชาชนของพวกเราไปเพื่อเอาไปทำอะไรเอ่ยพัฒนาประเทศและนักเรียนปลายทางล่ะคะยังจำกันได้ไหมคะว่าการที่รัฐบาลเก็บเงินภาษีของประชาชนไปเพื่อจุดประสงค์ใดนะคะนักเรียนตอบว่าเพื่ออะไรนะคะนักเรียนเพื่อนำไปใช้ในการบริหารและพัฒนาประเทศในด้านต่างๆนะคะนักเรียนต ่อไปในคำถามข้อที่2นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยนะคะนักเรียนคิดว่าประชาชนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลคะเราในฐานะเป็นประชาชนจะได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้างคะนักเรียนจากการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลเพื่อนำไปสร้างถนนใช่ไหมคะน้ำประปาโรงเรียนโรงพยาบาลที่เราไปใช้บริการเราได้รับความอะไรคะนักเรียนเก่งมากนะคะเราได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตทำให้ทำไมคะคุณภาพชีวิตของพวกเราทำไมคะดีขึ้นนะคะเป็นการอำนวยความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะต่อไปเป็นคำถามสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับอยู่ในรูปแบบใดคะรูปแบบใดเอ่ยรูปแบบสินอะไรสินค้าและบริการนะคะสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนเราจะได้รับจากการเก็บเงินภาษีของประชาชนรัฐบาลนำไปสร้างประโยชน์แล้วสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับนั่นคืออะไรนะคะนักเรียนตอบดังๆสินค้าและบริการนั่นเองนะคะต่อไปนะคะสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนในด้านการศึกษานะคะนักเรียนวันนี้เราจะมาแบ่งกันเป็นด้านนะคะในด้านการศึกษาใกล้ตัวนักเรียนไหมคะนักเรียนใกล้ตัวนักเรียนแล้วในวันนี้เราอยู่ในสถานที่อะไรคะโรงเรียนแล้วรัฐบาลเป็นคนจัดให้เราไหมคะรัฐบาลเป็นคนจัดสร้างโรงเรียนให้เราได้ใช้บริการโดยไม่เสียภาษีนักเรียนยังไม่เสียภาษีแต่ใครเป็นผู้เสียภาษีคะต่อเมื่อเราต้องทำไมเราต้องทำงานแล้วมีอะไรคะแล้วมีเงินเดือนมีรายได้ใช่ไหมคะเราต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อรัฐบาลนำเงินภาษีไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนอย่างเช่นโรงเรียนที่เราเรียนหนังสือเพื่อให้เกิดความรู้ความสามารถต่างๆใช่ไหมคะแล้วก็โรงพยาบาลถนนสะพานไฟฟ้าน้ำประปาใช่ไหมคะทางด้านการศึกษาก็มีการจัดตั้งสถานศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาได้เรียนได้ศึกษาหาความรู้นะคะแล้วก็มีการสร้างอะไรคะนักเรียนสร้างห้องสมุดมีประโยชน์ไหมคะมีประโยชน์สำหรับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่ต้องการสืบค้นหาความรู้ใช่ไหมคะเราต้องไปสืบค้นหาความรู้ที่ไหนคะนักเรียนที่ห้องสมุดนั่นเองนะคะต่อไปจะเป็นในด้านของความปลอดภัยนะคะมีการสร้างอะไรคะนักเรียนสร้างโรงพยาบาลในเมื่อเราเจ็บป่วยเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเป็นการสร้างความปลอดภัยหรือความสะดวกสบายให้กับใครให้กับประชาชนให้กับตัวเราทุกคนนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปด้านอะไรคะนักเรียนด้านความสะดวกสบายก็คือรถประจำทางนั่นเองเหมือนอย่างเช่นตอนเช้าที่นักเรียนมาโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่ก็มาโดยรถอะไรคะรถประจำทางเป็นการสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชนหรืออาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่ต้องเดินทางไปทำงานใช่ไหมคะก็มีการใช้บริการรถประจำทางเพื่อสร้างความสะดวกสบายเช่นกันนะคะนักเรียนมาดูต่อไปนะคะภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลซึ่งจะนำไปใช้จ่ายให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมใช่ไหมคะอย่างที่นักเรียนทราบไปแล้วว่ารัฐบาลนำเงินภาษีไปสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับใครนะคะให้กับประชาชนต่อส่วนรวมนะคะเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นนะคะการเสียภาษีจึงเป็นหน้าที่ของใครคะนักเรียนกลุ่มที่1ขอตัวแทนตอบหน่อยค่ะการเสียภาษีจึงเป็นหน้าที่ของใครคะ
2: ประชาชนค่ะ
0: ของประชาชนนะคะเชิญนั่งค่ะเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายต้องมีการเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะนักเรียนต่อไปสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนอย่างเช่นอะไรเอ่ยไฟฟ้าน้ำประปานักเรียนสามารถยกตัวอย่างได้แล้วใช่ไหมคะนอกจากไฟฟ้าน้ำประปายังมีอย่างอื่นอีกใช่ไหมคะมีอะไรอีกนะคะนักเรียนโรงเรียนโรงพยาบาลอะไรอีกคะบ้านพักคนชราได้อะไรนะคะสถานีตำรวจได้ส่วนสาธารณะได้นะคะเพื่ออะไรคะเพื่อช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตนะคะก็มีการสร้างโรงเรียนให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้นะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างถนนสร้างสะพานในการเดินทางใช่ไหมคะให้เราทำไมมีการเดินทางที่สะดวกสบายแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะคะรวมถึงมีการติดตั้งแสงสว่างตามถนนนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเวลาเราขับรถบนถนนในช่วงมืดมีแสงสว่างไหมคะมีแล้วมีไฟฟ้าบริเวณบนถนนใช่ไหมคะนั่นคือเป็นการจัดสรรของรัฐบาลให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดความสะดวกสบายในการใช้ท้องถนนในเวลามืดนะคะนักเรียนต่อไปนะคะสินค้าและบริการใดบ้างที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนเรายกตัวอย่างกันไปเยอะมากแล้วไหนเราลองดูสิคะว่านักเรียนยังจำกันได้หรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสินค้าและบริการใดบ้างคะที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนวันนี้คุณครูขอสุ่มเลขที่เป็นเลขที่7ค่ะยกมือค่ะเลขที่7ค่ะสินค้าและบริการใดบ้างที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนค่ะ
1: ไฟฟ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไฟฟ้าได้ไหมคะนักเรียนได้เก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนเชิญนั่งค่ะต่อไปนะคะคุณครูขอเลขที่9ค่ะเพื่อนส่งไม้ให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนลองยกตัวอย่างสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนโดยไม่ซ้ำกับเพื่อนเพื่อนตอบอะไรไปแล้วคะไฟฟ้านักเรียนต้องตอบอะไรเอ่ย
1: โรงเรียนครับ
0: โรงเรียนได้ไหมคะนักเรียนได้ปรบมือให้เพื่อนต่อไปขอเลขที่10ค่ะใครเอ่ยนอกจากมีไฟฟ้าโรงเรียนมีอะไรอีกคะนักเรียน
2: สวนสาธารณะครับ
0: สวนสาธารณะนะคะเก่งมากค่ะเชิญนั่งนะคะมีไฟฟ้าแล้วโรงเรียนแล้วสวนสาธารณะแล้วแล้วมีอะไรอีกขอเลขที่20ค่ะเลขที่20ไม่มานะคะขอเป็นเลขที่23ค่ะใครเอ่ยเลขที่23คะนอกจากไฟฟ้าแล้วโรงเรียนแล้วสวนสาธารณะแล้วนักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกคะที่เป็นสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนอะไรคะ
1: น้ำประปาค่ะ
0: น้ำประปาได้ไหมคะนักเรียนได้เก่งมากนะคะเชิญนั่งนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางเหมือนกับนักเรียนต้นทางได้นะคะสินค้าและบริการที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนก็ได้แก่ไฟฟ้าถูกต้องไหมคะที่เพื่อนตอบถูกต้องมีอะไรอีกคะไหนอ่านดังๆพร้อมๆกัน
3: โรงเร
0: ีย
3: น
0: โรงเรียนต่อไปละคะ
3: สถาน
0: ี
3: ตำรวจ
0: สถานีตำรวจต่อไป
3: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลต่อไปค่ะ
3: น้ำประปา
0: น้ำประปาต่อไปค่ะถนนและ
3: ส
0: วนสาธารณะเก่งมากนะคะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองดังๆพร้อมกันค่ะค่ะต่อไปนะคะในฐานะที่นักเรียนเป็นผู้เสียภาษีสมมุติว่ากรณีที่นักเรียนโตขึ้นใช่ไหมคะมีงานทำแล้วมีอะไรคะแล้วมีเงินเดือนนักเรียนคาดหวังกับอำนวยความสะดวกของภาครัฐอย่างไรคะ ในวันที่เราโตขึ้นแล้วเรามีงานทำเราประกอบอาชีพที่สุจริตมีเงินเดือนใช่ไหมคะเราคาดหวังการอำนวยความสะดวกของภาครัฐอย่างไรไหนใครตอบได้บ้างคะเราจะให้รัฐบาลจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับประชาชนโดยต้องมีความอะไรนะคะนักเรียนมีความอะไรมีความเสมอภาคมีความเท่าเทียมกันไหมคะเท่าเทียมกันนะคะนั่นก็คือประชาชนต้องได้รับความอะไรคะ
3: เท่าเทียม
0: ต้องได้รับความเท่าเทียมกันในการเข้ารับบริการของภาครัฐทุกหน่วยงานและได้รับความสะดวกสบายในการดำเนินชีวิตในด้านต่างๆนะคะว่าจะเป็นด้านการศึกษาด้านความปลอดภัยด้านการอำนวยความสะดวกต่างๆอาจจะเป็นน้ำประปาไฟฟ้าถนนสะพานลอยรวมถึงไฟฟ้าบริเวณถนนใช่ไหมคะจะต้องได้รับความเท่าเทียมและเหมือนกันนะคะต่อไปสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนตัวอย่างคือถนนถนนใช่ไหมคะนักเรียนใช่ไหมภาครัฐจัดให้แก่ประชาชนใช่ไหมแล้วถนนมาจากเงินอะไรนะคะนักเรียนเงินภาษีของใครเก่งมากนะคะมาจากเงินภาษีของประชาชนโดยจ่ายให้กับใครคะรัฐบาลแล้วรัฐบาลนำมาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนคืออย่างเช่นอะไรคะถนนสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนตัวอย่างก็คือถนนแล้วคุณครูอยากทราบว่าประโยชน์ที่ประชาชนหรือที่นักเรียนได้รับจากการสร้างถนนคืออะไรคะทำให้เราทำไม
4: สะดวกสบาย
0: สะดวกสบายใช่ค่ะแล้วทำไมอีกคะเดินทางไปอย่าง
4: ปลอดภ
0: ัยแล้วก็รวดเร็วขึ้นสะดวกสบายขึ้นใช่ไหมคะประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับก็คือมีการสร้างอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางหรือการขนส่งสินค้าต่างๆหรืออาจจะเป็นการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงอย่างเช่นที่นักเรียนเห็นได้ชัดก็คือการที่นักเรียนเดินทางจากบ้านมาที่ไหนคะโรงเรียนเราต้องใช้เส้นทางถนนไหมคะใช้นะคะเราก็คือเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนโดยใช้ถนนเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของนักเรียนรวมถึงการขนส่งต่างๆด้วยนะคะลำดับต่อไปนะคะนักเรียนนักเรียนจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลสินค้าและบริการอย่างไรเอ่ยในความสามารถหรือความคิดของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ตัวน้อยๆนักเรียนคิดว่าตัวเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสินค้าและบริการอย่างเช่นบนท้องถนนได้อย่างไรคะนักเรียนเราต้องทำอะไรถือไม้แล้วตอบคำถามค่ะเราจะมีส่วนร่วมในด้านใดบ้างคะ
1: ร
0: ัก
1: ษาความสะอาดครับ
0: รักษาความสะอาดเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำตอบนอกเหนือจากนักเรียนต้นทางหรือเปล่าที่รักษาความสะอาดนะคะแล้วมาดูคำตอบของคุณครูสิคะว่าเราจะมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลรักษาสินค้าและบริการที่ครูยกตัวอย่างคือถนนอย่างไรนะคะก็คือไม่นำวัสดุอุปกรณ์ไปทุบหรือพังหรือนำสีไปขีดเขียนใช่ไหมคะหรือนำสีไปขีดเขียนให้พื้นถนนเนี่ยมีความสกปรกนะคะเหมือนกับที่เพื่อนตอบก็เช่นกันคือเราต้องรักษาความสะอาดไม่ทิ้งขยะบริเวณถนนใช่ไหมคะนักเรียนต่อไปวันนี้จะมีกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดนั่นชื่อกิจกรรมว่าอะไรไหนอ่านดังๆพร้อมกันสิคะ
3: ใครดูแล
0: กิจกรรมในวันนี้ชื่อว่าทายซิใครดูแลนักเรียนพร้อมไหมคะถ้าพร้อมต้องทำไมคะต้องเงียบเสียงไหมต้องเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงแล้วเงียบเสียงนะคะมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมพร้อมๆกันนะคะและนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะ กิจกรรมของเราในวันนี้ชื่อกิจกรรมว่าทายสิใครดูแลนะคะคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะคุณครูจะเป็นคนอ่านคำถามคำถามนั่นก็คือภาพต่อไปนี้เป็นภาพอะไรใครเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูแล้วก็จะให้นักเรียนทายสิว่าภาพที่ครูนำมาให้ดูใครเป็นคนดูแลเข้าใจไหมคะนักเรียนเข้าใจนะคะต่อไปในข้อที่2โดยจะมีกี่ตัวเลือกคะ

โดยจะมี2ตัวเลือกนั่นก็คือภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐเรามาดูกันสิคะว่ารูปภาพที่ครูให้ดูใครเป็นคนดูแลโดยมีคำตอบ2ตัวเลือกตัวเลือกที่1คือ

0: าพที่ครูยกตัวอย่างให้ดูใครเป็นคนดูแลกันแน่นะคะส่วนกติกาตั้งใจฟังนะคะนักเรียนกติกาในข้อที่4ใครตอบว่าภาครัฐเป็นผู้ดูแลให้ทำไมคะให้ยืนขึ้นใครตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้ทำอะไรให้นั่งลงไหนใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นไหนใครไม่เข้าใจยกมือขึ้นไม่มีนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะเข้าใจคำชี้แจงกิจกรรมของคุณครูหรือยังถ้าเข้าใจแล้วนักเรียนพร้อมไหมคะขอทบทวนอีกหนึ่งครั้งใครตอบว่าภาครัฐเป็นคนดูแลให้นั่งลงหรือยืนขึ้นคะตอบดังๆค่ะยืนขึ้นแล้วถ้าใครตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้นั่งลงหรือยืนขึ้นคะนั่งลงคุณครูขอซ้อมก่อน1รอบถ้าหากว่าเป็นภาพสะพานลอยนักเรียนนึกภาพนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะคะสะพานลอยนักเรียนนึกภาพสะพานลอยออกไหมคะรู้จักสะพานลอยไหมคะรู้จักนะคะนักเรียนปลายทางนึกภาพไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางนะคะสะพานลอยใครเป็นคนดูแลถ้าตอบว่าภาครัฐให้ทำไมคะยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนะคะพร้อมนะคะอันนี้เป็นการทดสอบก่อนนะคะนักเรียนว่านักเรียนเข้าใจกติกาของกิจกรรมของคุณครูหรือเปล่าพร้อมไหมคะพร้อมนะคะสะพานลอยใครเป็นคนดูแลตอบค่ะนักเรียนทุกคนยืนขึ้นถ้านักเรียนทุกคนยืนขึ้นไหนตัวแทนกลุ่มที่3ลองตอบสิคะการยืนขึ้นแปลว่าใครดูแลคะ
1: รัฐบาลค่ะ
0: ภาครัฐเป็นคนดูแลใช่ไหมคะแล้วส่วนคนที่นั่งมีไหมคะมีคนที่นั่งตอบว่าอะไรคะที่นั่งอยู่ถือไมค์แล้วตอบค่ะคนที่นั่งตอบว่า
2: ไม่ใช่ภาครัฐดูแลคร
0: ับ ไม่ใช่ภาครัฐดูแลแล้วนักเรียนลองสังเกตสิคะสะพานลอยที่ครูยกตัวอย่างใครเป็นคนดูแลคะรัฐบาลเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าภาครัฐเป็นคนดูแลแล้วต้องนั่งลงหรือยืนขึ้นคะยืนขึ้นเชิญนั่งปรบมือให้ตัวเองก่อนนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจกิจกรรมของคุณครูหรือยังเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วพร้อมไหมคะเงียบเสียงเงียบเสียงแล้วไปดูกันเลยนักเรียนตั้งสติดีๆนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะครูจะมีอะไรให้ดูนะคะมีภาพให้ดูใช่ไหมคะแล้วก็ถามว่าจากภาพใครเป็นคนดูแลใช่ไหมคะถ้าหากว่าตอบว่าภาครัฐดูแลให้ทำไมให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐดูแลให้ทำไมนั่งลงพร้อมนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมกับนักเรียนต้นทางได้นะคะภาพที่1ภาพต่อไปนี้เป็นภาพอะไรใครเป็นผู้ดูแลคะภาพที่1เป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบพร้อมๆกันดังๆค่ะเป็นภาพโรงพยาบาลตอนนี้นักเรียนทุกคนมีคำตอบอยู่ในใจหรือยังคะมีแล้วนั่งตัวตรงค่ะพร้อมไหมนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วโรงพยาบาลยังค่ะนักเรียนเอาเงียบเสียงค่ะโรงพยาบาลใครเป็นผู้ดูแลถ้าตอบว่าภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงโรงพยาบาลใครเป็นคนดูแลคะโรงพยาบาลใครเป็นคนดูแลนักเรียนได้คำตอบแล้วนักเรียนปลายทางละคะได้คำตอบกันหรือยังถ้าได้คำตอบแล้วมาดูเฉลยพร้อม

0: ันไหมคะนักเรียนภาพแรกเป็นภาพอะไรนะคะโรงพยาบาลแล้วใครเป็นผู้ดูแลคะภาครัฐถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากนะคะนั่งที่ให้เรียบร้อยพร้อมไปดูภาพต่อไปหรือยังคะพร้อมไหมภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบดังๆพร้อมกันสิคะ
1: ถนน
0: เป็นภาพถนนนักเรียนปลายทางเห็นไหมคะว่าเป็นภาพอะไรสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูปลายทางนะคะภาพต่อไปเป็นภาพถนนแล้วถนนใครเป็นผู้ดูแลคะระหว่างภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐนักเรียนคิดว่าถนนใครเป็นคนดูแลทุกคนมีคำตอบในใจหรือยัง
1: ม
0: ีแล้วมาดูกันเลยนะคะถนนใครเป็นผู้ดูแลถ้าตอบภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนักเรียนตอบค่ะนักเรียนคิดดีๆนะคะยืนตัวตรงค่ะยืนตัวตรงนะคะนักเรียนคิดดีๆนะคะว่าถนนใครเป็นคนดูแลก่อนอื่นเลยถนนใครเป็นคนสร้างมาคะรัฐบาลแล้วคุณครูถามว่าใครเป็นผู้ดูแลสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้คืออะไรถนนแล้วใครเป็นคนดูแลต้องตอบว่าภาครัฐหรือไม่ใช่ภาครัฐคะใครตอบภาครัฐคะมาดูเฉลยกันเลยว่าถูกต้องไหมข้อนี้ตอบใช่หรือไม่ใช่เงียบเสียงค่ะแล้วมาดูเฉลยพร้อมกันถนนคือภาครัฐเป็นคนดูแลเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งเชิญนั่งแล้วเงียบเสียงนะคะปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเงียบเสียงนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยนักเรียนคิดดีๆนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยภาพต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะเป็นภาพไฟฟ้าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าตอบเหมือนกันเรามาดูกันสิคะว่าไฟฟ้าใครเป็นคนดูแลถ้าตอบภาครัฐให้ยืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงพร้อมไหมคะตอบค่ะโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนยืนตัวตรงๆนะคะภาพนี้เป็นภาพไฟฟ้าแล้วใครเป็นคนดูแลมาดูเฉลยกันนะคะไฟฟ้าเอาเงียบเสียงค่ะภาครัฐเป็นคนดูแลเชิญนั่งค่ะเชิญนั่งให้เรียบร้อยเก่งมากนะคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะพร้อมไปข้อต่อไปไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งแล้วเงียบเสียงนะคะข้อต่อไปเป็นภาพอะไรคะร้านอะไรร้านอาหารเรามาดูสิคะว่าร้านอาหารใครเป็นผู้ดูแลนักเรียนคิดดีๆนะคะตั้งสติในการคิดว่าร้านอาหารใครเป็นคนดูแลถ้าตอบว่าภาครัฐให้ทำไมคะ
1: ย
0: ืนขึ้นถ้าตอบว่าไม่ใช่ภาครัฐให้นั่งลงนักเรียนพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะคะภาพอาหารตอบค่ะใครเป็นคนดูแลตอบค่ะ

0: ถ้านักเรียนทุกคนนั่งลงถ้านักเรียนทุกคนนั่งลงแสดงว่าต้องตอบว่าอะไรไม่ใช่ภาครัฐนั่นเองเก่งมากค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูข้อต่อไปกันพร้อมไหมคะนั่งตัวตรงเงียบเสียงนะคะตั้งใจดูนะคะมีสติในการเรียนด้วยต่อไปเป็นภาพอะไรคะนักเรียน
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: โรงเรียนโรงเรียนใครเป็นผู้ดูแลระหว่างภาครัฐและไม่ใช่ภาครัฐตอบค่ะนักเรียนตอบแล้วแล้วนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะถ้าเหมือนกันเรามาดูเฉลยนักเรียนฟังค่ะเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งโรงเรียนใครเป็นคนดูแลเฉลยคือเฉลยคือปรบมือให้ตัวเองด้วยแล้วนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยแล้วเงียบเสียงปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือสองครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปทำชุดกิจกรรมกันเลยให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนโดยไม่ใช้เสียงเรามาดูกันสิคะว่าวันนี้คุณครูจะให้ทำใบงานที่3นะคะนักเรียนพร้อมไหมคะเงียบเสียงนะคะมาฟังคำชี้แจงในใบงานที่3นะคะเรื่องสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่3ในชุดกิจกรรมอยู่ในหน้าที่25นะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะช่วยแนะนำการทำใบงานที่3ให้กับนักเรียนและช่วยเดินดูให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะนักเรียนลองมาดูคำชี้แจงดูคำชี้แจงพร้อมกันนะคะใบงานที่3ใบงานที่3คำชี้แจงนะคะให้นักเรียนทำเครื่องหมายอะไรคะทำเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่เป็นสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงค่ะลงมือทำเลยค่ะโดยไม่ใช้เสียงค่ะเดี๋ยวเราจะเฉลยพร้อมกันโดยไม่เสียงนะคะนักเรียนอยู่ในหน้าที่25นะคะถ้าใครทำงานเรียบร้อยแล้วหลับตานั่งสมาธิไปได้เลยค่ะหน้า25นะคะนักเรียนใช่ใครทำงานเรียบร้อยแล้วนั่งสมาธิได้เลยเรียบร้อยแล้วหรือยังเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม

ียบร้อยแล้วใช่ไหมใครทำงานเรียบร้อยแล้วคุณครูให้หลับตานั่งสมาธิไปเลยค่ะรถดับเพลิงใช่ไหมเรียบร้อยแล้วใช่ไหม

ได้ได้ทำงานเรียบ

พลิงใช่ไหมรถดับเพลิงเนี่ยรถดับเพลิงรัฐบาลเป็นคนจัดสรรให้ไหมจัดหาให้ไหมเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ที่อยู่อาศัยใช่ไหมไม่ใช่รถดับเพลิงถูกแล้วสถานีอนามัยถูกไหมสถานีอนามัยถูกไหมสถานีอนามัยรัฐบาลเป็นคนทำไมจัดให้กับประชาชนไหมคะแล้วเพราะฉะนั้นสถานีอนามัยใช่ไหมใช่นะคะนักเรียนเงียบเสียงค่ะเรียบร้อยหรือยังเดี๋ยวค่อยผูกมานั่งในกลุ่มไหนทำงานเรียบร้อยบ้างคะนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้ว

0: ียบร้อยแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งแล้วเงียบเสียงแล้วเราจะมาเฉลยพร้อมๆกันดีไหมคะ
1: ด
0: ีค่ะในใครยังทำงานไม่เรียบร้อยยกมือไม่มีถ้าไม่มีเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมไหมคะกลุ่มที่สองถ้าพร้อมแล้วหยิบชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วมาเฉลยพร้อมๆกันนะคะนักเรียนในข้อที่หนึ่งการสร้างถนนเป็นสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนไหมคะตอบดังๆสร้างถนนเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมเอ่ย
1: เป็น
0: ถูกต้องนะคะตรวจถูกไปได้เลยต่อไปสร้างสะพานลอยเป็นไหมคะ
1: เป
0: ็นไหมเอ่ยเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะคะต่อไปห้างสรรพสินค้าใช่ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ใช่หรือไม
1: ่
0: ไม่ใช่ต่อไปโรงพยาบาลใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ตอบดังๆสิคะ
1: ใช
0: ่โรงพยาบาลใช่ต่อไปโรงเรียนเอกชนใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: โรงเรียนเอกชนไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนนะคะต่อไปต่อไปโรงภาพยนตร์ใช่ไหมคะโรงภาพยนตร์ไม่ใช่นะคะต่อไปตลาดใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่ต่อไปสวนสาธารณะใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหมเอ่ย
1: ใช
0: ่สวนสาธารณะถูกต้องนะคะต่อไปห้องสมุดชุมชนใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ต่อไปร้านอาหารใช่ไหมคะ
1: ไม
0: ่ใช่ใช่ต่อไปเป็นอะไรสถานีตำรวจใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ไหมคะใช่นะคะสถานีตำรวจต่อไปรถแท็กซี่ใช่ไห
1: ม
0: ไม่ใช่แล้วต่อไปศูนย์อะไรคะ
1: ศ
0: ู
1: นย์การเร
0: ีย
1: นร
0: ู้
1: ช
0: ุ
1: มชน
0: ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใช่หรือไม่ใช่คะศูนย์การเรียนรู้ชุมชนใช่หรือไม่ใช่คะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนไหม
1: ใช
0: ่ใช่นั่นเองต่อไปต่อไปค่ะไฟฟ้าตอบดังๆสิคะ
1: ใช
0: ่ไฟฟ้าใช่นะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปเป็นอะไร
1: น
0: ้ำประปาใช่ไหมใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนไหม
1: ใช
0: ่ตอบดังๆสิคะใช่หรือไม่ใช
1: ่
0: ใช่นะคะแล้วต่อไปเงินเดือนของครูเอกชนใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ใช่ต่อไปต่อไปสถานีอนามัยนักเรียนลองคิดสิคะสถานีอนามัยใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนหรือเปล่าแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันใช่หรือไม่ใช่คะสถานีอนามัย
1: ใช
0: ่ในใครตอบใช่ยกมือขึ้นเอามือลงในใครตอบว่าไม่ใช่ยกมือขึ้นไม่มีอ่ะแต่ก็มีนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้สถานีอนามัยนะคะเป็นสิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายเกิดความปลอดภัยนะคะก็คือสถานีอนามัยนั่นเองต่อไปส่วนสนุกใช่ไหมคะนักเรียน
1: ไม่ใช่
0: ส่วนสนุกใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะแล้วต่อไปในข้อที่19รถดับเพลิงใช่ไหมเอ่ย
1: ใช่
0: รัฐบาลสร้างให้กับ ประชาชนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดความสะดวกสบายกับประชาชนในการรักษาความปลอดภัยอาจเกิดอุบัติเหตุรัฐบาลก็เลยสร้างรถดับเพลิงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชนเพราะฉะนั้นข้อ19ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่แล้วข้อสุดท้ายมาดูกันข้อสุดท้ายข้อ20ที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่ไหม
1: ไม
0: ่ใช่นะคะข้อ20ไม่ใช่สิ่งที่รัฐบาลสร้างให้กับประชาชนนะคะไหนใครตอบถูกหมดเลยยกมือขึ้นเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราไปดูสรุปบทเรียนของวันนี้กันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วมาดูสิคะว่าสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนเป็นภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บเป็นรายได้ที่สำคัญของรัฐบาลเพื่ออะไรคะ
2: ให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบาย
0: เพื่อนำไปใช้จ่ายให้มีประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายนั่นก็คือสินค้าและบริการที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้างนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยมีไฟฟ้าไหนอ่านดังๆพร้อมๆกันสิคะ
1: ไฟฟ้า
0: ไฟฟ้าต่อไปค่ะ
1: น
0: ้ำประปาต่อไปค่ะ
1: โรงเรียน
0: โรงเรียนต่อไปค่ะ
1: โรงพยาบาล
0: โรงพยาบาลต่อไปค่ะ
1: ถนน
0: ถนนสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลเก็บเงินจากภาษีของประชาชนเพื่อมาสร้างความอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินชีวิตนะคะเป็นการนำเงินภาษีมาใช้เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะคะแล้วสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะแล้วสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่4ค่ะในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดมีข้อสงสัยไหมคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนใดสงสัยไหมคะถ้าไม่มีนะคะเราไปพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะ
3: นักเรียนทั้งหมดทั้งวันเคารพ
0: สวัสดีค่ะนักเรียน
4: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเล ลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บ dltv.ac.th

0: ามกลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่าเมียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเย้าเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม
2: เป๊ะเป็ดน้อย
3: ตอนไม่ได้ตั้งใจ

Wow.

ความซนของเปเป้และเพื่อนๆทำให้ใครเดือดร้อนบ้างเจ้ากบหอยทากผีเสื้อเฉลยเจ้ากบนั่นเอง

0: 差不多。
1: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมนะครับเด็กๆบอกว่าไม่น่ารักไม่น่ารักเพราะว่าอะไรล่ะพฤติกรรมของเราดีแล้วหรือยังดีแล้วถ้าดีแล้วแสดงว่าเด็กๆเป็นคนดีมีน้ำใจไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่เถียงคุณครูเชื่อฟังคุณครูแค่นี้ก็ถือว่าเป็นเด็กดีหรือยังลูกเด็กดีและเด็กน่ารักแล้วเด็กๆปลายทางล่ะครับน่ารักไหมถ้าน่ารักก็ต้องน่ารักทั้งกายและใจใช่ไหมทั้งกายและใจต้องน่ารักแล้วใครที่สุขภาพร่างกายของเราไม่แข็งแรงหรือเจ็บป่วยตรงไหนก็ขอให้ดูแลสุขภาพของเราให้ดีๆนะครับเพราะว่าบทเรียนของเราตอนนี้เดินทางมาถึงในเรื่องของมาตราในภาษาไทยมาตราอะไรแล้วลูกเด็กๆไปทางจำได้ไหมในเรื่องของมาตรากลแล้วมาตรากลรูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไรวันนี้คุณครูการมีภาพมาฝากก่อนที่เราจะไปเรียนกันมาดูภาพนี้สิลูกเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครตอบได้ยกมือสิลูก

0: ภาพเกี่ยวกับอะไรน่าใครตอบจับไม้เลยใครก็ได้คนที่ยกมือเด็กปลายทางลูกภาพเกี่ยวกับอะไรนะใครก็ได้หยิบเลยลูกใครยืนก่อนได้ตอบก่อนคนนั้นแหละอาเมท่านยืนก่อนอาเมท่านตอบสิลูก
1: พระพุทธรูปค่ะ
0: พระพุทธรูปค่ะ อะไรอีกคะมีพระใช่ไหมมีพระสแตมมีพระ
1: พระพุทธศาสนาครับ
0: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาครับเห็นไหมมีเกี่ยวกับมีพระมีพระพุทธเจ้าแล้วก็มีพระภิกษุสงฆ์นะครับเด็กๆรู้ไหมว่าช่วงนี้มันจะใกล้วันอะไรวันขึ้นต้นด้วยออ่างวันอาอะไรวันนี้เขาเรียกว่าวันอะไรนะใครอ่านได้ใครอ่านได้บ้างยกมือขึ้นกล้ายกมือก่อนเด็กไปทางอ่านได้ไหมลูกวันนี้คือวันอะไรนะ
1: วันอาสาฬหบูชา
0: อีกหนึ่งครั้งด้วยความมั่นใจด้วยความมั่นใจอย่าฮาสิเธอรู้หรอว่าถูกหรือผิดใช่ไหมตอบด้วยความมั่นใจลูก
1: วันอาสาฬหบูชาครับ
0: วันอาสาฬหบูชาใครอ่านแบบอื่นบ้างยกมืออ่ะปีนอ่านแบบไหนคะเมื่อกี้กล้าอ่านว่าวันอาสาหบูชาใช่ไหมปีนล่ะ
2: วันอาสาละบูชาค่ะ
0: วันอาสาละบูชาใครอ่านแบบอื่นบ้างเด็กปลายทางต้นทางมีอีกคิวหนึ่งคนลูกมีหลายแบบแล้วให้เราฟังอ่านว่าอะไร
3: วันอาสาฬหบูชา
0: วันอาสาฬหบูชานั่งลงครับใครอ่านแบบอื่นด้างอีกไหมเด็กปลายทางไม่มีแล้วนะมาดูกันดูซิ3คนนี้มีทั้งคนที่ผิดและคนที่ถูกมาดูซิอ่านว่าอย่างไรวันนี้อ่านได้2แบบแบบที่1อ่านว่าวันอาสาฬหบูชาอ่านเองเก่งจัง1 2 3วันและอีกหนึ่งแบบเราอ่านว่าวันอาสาฬละหบูชาอีกหนึ่งครั้งอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านคำที่สองอ่านว่า
4: วันอาสาฬละหบูชา
0: อ่านได้สองแบบนะจ๊ะสรุปแล้วใครถูกเมื่อสักครู่นี้อีกคิวเอาผมให้อีกคิวหน่อยจ้านะวันอาสาฬหบูชาหรือวันอาสาฬหบูชาถ้าตามพจนานุกรมแบบอ่านแบบแรกคือแบบที่1นะครับแบบที่1แต่อ่าน2แบบนี้ก็อ่านได้ทั้งคู่ไม่ผิดนะครับแล้ววันอาสาฬหบูชานี่คือวันอะไรเอาความรู้วิชาสังคมออกมาลูกเด็กไปทางพอรู้มั้ยสแตมป์คือวันเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา
1: วันพระใหญ่ครับ
0: วันพระใหญ่ก็ถูกต้องใช่ไหมวันพระใหญ่แล้วเขาทำอะไรกันล่ะลูกทำไมถึงเกิดวันนี้ได้ถ้า
1: ไหว้พระครับ
0: ไหว้พระแน่นอนผมให้กันสแตมป์หน่อยใครอย่างอื่นรู้ไหมทำไมถึงเกิดวันอาสาฬหบูชาขึ้นได้ล่ะลูกถ้าไม่รู้มาดูกันวันอาสาฬหบูชาจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8คือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกและเกิดสาวกรูปแรกขึ้นถือเป็นวันแรกที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์รัตนตรัยนะครับนี่คือความสำคัญเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบในวันนี้และแน่นอนจะเกิดการเทศหนึ่งอย่างเราเรียกว่าเทศที่ชื่อว่าอะไรใครอ่านได้บ้างคำนี้คำยากสีฟ้าเด็กไปทางอ่านได้ไหมเอาละความรู้รอบตัวเมทัศน์หรืออีคิวใครจะอ่านก่อนอีคิวให้อีคิวอ่านเด็กไปทางอ่านได้ไหมลูกตัวสีฟ้าการเทศกันแรกนี้ชื่อว่าอะไรอ่านลูก
3: ธรรมจักรกับปะวัตตนสุด
0: เดี๋ยวไว้ให้กับอีคิวหน่อยใครอ่านแบบอื่นบ้างใครอ่านแบบอื่นบ้างยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมอีคิวเมทันสแตมอ่านว่าอะไรมาดูกันคำแรกคำที่คุณครูจะให้ดู พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอะไรนะการการอ่านว่าการอ่านเองเก่งจัง1 2 3นะคำนี้อ่านว่ากันมีนอเนเป็นตัวสะกดแต่อ่านออกเสียงเหมือนนอหนูใช่ไหมลูกและหมายถึงอะไรกันนี้หมายถึงข้อความที่แต่งเป็นคำเทศเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งที่จบลงตอนหนึ่งหนึ่งตอนหนึ่งตอนหนึ่งก็คือเป็นคำที่เราเคยฟังพระเทศไหมใครเคยไปวัดบ้างยกมือเด็กๆปลายทางแล้วใครเคยฟังพระเทศบ้างใครเคยฟังพระเทศบ้างยกมือเห็นไหมพระเทศเขาก็จะมีกันที่หนึ่งกันที่สองเขาก็เทศไปเรื่อยใช่ไหมลูกมือลงเยี่ยมมากความรู้ตัวคำนี้อ่านว่ากันนะต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไรมาดูกันสรุปแล้วคำนี้อ่านว่าอะไรนะธรรมจักกัปปวัตตนสูตรใช่ไหมมาดูคำอ่านของชื่อตรงนี้กันใครอ่านแบบอื่นบ้างมีไหมดูเด็กๆปลายทางอ่านว่าอะไรอ่านตามคุณครูกันธรรมจักกะ
4: ว
0: ั
4: ตตนส
0: ู
4: ตร
0: อ่านว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตร1 2 3อีกหนึ่งครั้งใครอ่านได้กล้าให้กล้ายกมือก่อนเด็กๆปลายทางฟังกล้าสิถูกไหม
5: ธรรมจ
0: ัก
5: ก
0: ั
5: ปปว
0: ั
5: ต
0: จะเย็นๆๆๆ1 2 3
1: ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
0: อีกหนึ่งครั้ง
1: ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร
0: อ่านว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรปรบมือให้กับกล้าหน่อยจ้าแน่นอนอ่านได้อ่านถูกอ่านคล่องแล้วทำไมครูกันถึงให้ต้องนำมาอ่านล่ะเพราะว่าช่วงนี้จะใกล้วันอาสาฬหบูชาเราก็ต้องมีความรู้รอบตัวเรื่องนี้และแน่นอนในเรื่องนี้คำที่คุณครูนำมาให้อ่านมีคำว่าอะไรบ้างคำที่หนึ่งอ่านว่
4: า
0: คำที่สองอ่านว่าอาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาต่อไปคำที่สามคำที่สี
4: ่
0: ปลายทางอ่านกับเพื่อนคำที่ห้าและคำสุดท้ายคือคำว่
4: า
0: ครูกันมีคำถามว่าอันนี้เห็นไหมครูขีดเส้นใต้ไว้ว่าคำนี้อ่านว่าอาสาฬนะตัวรอจุฬาทำหน้าที่เป็นตัวสะกดทั้งหกคำนี้ขีดเส้นใต้ไว้ให้ดูมีลักษณะใดที่เหมือนกันไอติมลูกให้ติมตอบทั้งหกคำนี้มีสิ่งใดมีลักษณะใดที่เหมือนกันเด็กปลายทางลองตอบคุณครูของหนูดูสิลูกมีลักษณะใดที่เหมือนกันเอ่ย
2: ตัวสะกดเหมือนกัน
0: ตัวสะกดเหมือนกันจริงเหรอนี่ก็นอหนูนี่รอจุฬานะนี่นอหนูนี่รอจุฬานี่ดอเด็กไม่ใช่นี่นอเนนนะ
2: ออกเสียงเหมือนกัน
0: ฟังไอติมลูกปริยัติของผู้ฟังตอบว่า
2: ออกเสียงเหมือนกันค
0: ่ะออกเสียงเหมือนอะไรที่เหมือนกัน
2: นอหนูค่ะ
0: ออกเสียงเหมือนนอหนูที่เหมือนกันแล้วนอหนูทำหน้าที่เป็นอะไร
2: ตัวสะกด
0: ตอบอีกหนึ่งครั้งมีลักษณะใดที่เหมือนกัน
2: ออกเสียงตัวสะกดเหมือนกัน
0: คือตัวอะไรล่ะลูก
2: ตัวนอหนูค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งลองรวบรวมคำของเราใหม่เก่งและอันหนึ่งสองสามลักษณะใดที่มีที่เหมือนกันของ6คำนี้คือ
2: ตัวสะกดเป็นนอหนูเหมือนกัน
0: ไม่เหมือนตัวสะกดไม่เหมือนกันแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือเสียงใช่ไหมอีกหนึ่งครั้งลูกไอติมจะตอบได้แล้วแต่ไอติมยังตื่นเต้นอยู่อีกหนึ่งครั้ง
2: ออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันค่ะ
0: ปรบมือให้ไอติมหน่อยจ้าออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดเหมือนกันทุกตัวเลยใช่หรือไม่ดังนั้นถ้าเกิดว่าออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดแบบนี้ก็เกี่ยวกับในเรื่องของมาตราใดมาตราโกนดังนั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ข้อที่1 นักเรียนต้องอธิบายความหมายของมาตราโกนได้ 2. เขียนคำในมาตราโกนได้และ 3. มีมารยาทในการอ่านแล้วความหมายของมาตราโกนใครกลับไปอ่านมาแล้วบ้างว่าคืออะไรใครทอตอบคุณครูกันได้บ้างลูกถ้ายังไม่รู้หรือรู้แล้วยังเขินอยู่ก็ต้องอ่านความรู้ตามครูกันนั่งตัวตรงเอาละ อ่านความรู้ตามคุณครูการต้นทางและปลายทางมาตรากล
4: มาตรากล
0: คือคำที่มีนอหนูเป็นตัวสะกดตรงตามมาตราและยอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงรอจุฬา
4: เป็นตัวสะกด
0: ไม่ตรงตามมาตราซึ่งออกเสียงเหมือนนอหนูเป็นตัวสะกดมาดูตัวอย่างกันสิคำแรกคือคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจังนี่ไงมีนอหนูเป็นตัวสะกดตรงนี้ตรงมาตราไหมลูกตรงเลยใช่ไหมลูกอยู่แม่กลต่อไปคำนี้ล่ะอ่านว่าอะไรอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
4: ปัญญาว่าปัญญา
0: คำว่าปันหรือคำว่ายาที่อยู่ในมาตรากล
4: ป
0: ันเพราะว่ามีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดแต่เมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมี
4: ตัว
0: ดังนั้นคำว่าปัญญาอยู่ในมาตรากลหนึ่งคำคำนี้อ่านว่าอะไร1 2 3
4: บุญคุณ
0: คำว่าบุญมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคำว่าคุณล่ะแต่เมื่ออ่านออกเสียงทั้งยอหญิงและนอเนนอ่านออกเสียงเหมือนมีเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าบุญคุณอยู่ในมาตราใด
4: มาตราก
0: ลนะคำว่าปัญญากับบุญคุณเป็นคำที่อยู่ในมาตรากลมีตัวสะกดตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราไม่ตรงมาตราแต่คำว่ากันนี่ตรงมาตราไหมตรงเพราะมีนอนหนูนะต่อไปอีก3คำมาดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3
4: ลำทานอ่านว่าลำทาน
0: แน่นอนคำว่าทานมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดตัวอะไรนะรอเรือถ้าตอบนอนหนูแสดงว่าถ้าไม่ตาบอดก็ไม่มีสมาธิแล้วแหละไม่ดูใช่ไหมรอเรือเมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดนอหนูจ้าดังนั้นคำว่าลำธารอยู่ในมาตราใดมาตรากลต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3
4: ทวินอ่านว่าทวิน
0: ทวินหรือทวิน
4: ทวิน
0: ดูคำอ่านสิทวินหรือว่าทวินลูก
4: ทว
0: ิน เด็กไปถามว่าทวินครับคุณครูอีก1ครั้งทวินอ่านว่าทวิน
4: ทวินอ่านว่าทวิน
0: มีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลอลิงแต่เมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นนวันทวินอยู่ในมาตราใดกลและคำสุดท้ายดูซิคำว่าอะไรอ่านเองเก่งจัง
4: วานว่า
0: วานตัวนี้ใช้พยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดลูก
4: ลอจ
0: ุฬาเมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดดังนั้นคำว่าวานหรือคำที่มีลอจุฬาเป็นตัวสะกดอยู่ในมาตราใดมาตราใดตื่นแล้วดังนั้นมาอ่านคำต่อไปนี้ให้คุณครูกันอ่านตามบ้างถ้าครูกันอ่านเบาแสดงว่าหนูอ่านไม่ดังใช่ไหมผัดกันอ่ะต้นทางและปลายทางเตรียมตัวอ่านความรู้อ่านคำที่อยู่ในมาตรากลให้คุณครูกันอ่านตามถ้าพร้อมแล้วคำแรก
4: ก
0: น
4: กัน
0: กัน
4: กำน
0: ันกำนัน
4: แกน
0: โกศล
4: ควร
0: คะแนน
4: โ
0: คน
4: ฉ
0: ุ
4: กเฉิน
0: ดำเนิน
4: เต
0: ือ
4: น
0: ขั้นตอน
4: แผ
0: ่
4: นด
0: ิน ยาสีฟัน
4: ขาดแคลน
0: การบ้าน
4: ปฏ
0: ิทินอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งสังเกตดีๆอะไรนะปิ่นจับไหมสิลูกอ่านให้เพื่อนอ่านตามเด็กปลายทางลองดูซิคำนี้อ่านว่าอะไรปิ่น
2: จักรยานค่ะอ
0: ีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: จักรยานค
0: ่
2: ะ
0: มีคำควบกล้ำใช่ไหมคำว่ากระเอาใหม่อ่านเองเก่งจังจักรยาน
4: จ
0: ัก
4: รยาน
0: จักรยาน
4: จักรยาน
0: ต่อไป

0: อ่อนหวานพระคุณ
1: บ
0: ุ
1: ญค
0: ุ
1: ณ
0: สูตรคูณ
1: บอ
0: นนคร
1: ก
0: ันดาร ลำธาร
1: ข
0: ่
1: าวสาร
0: เหรียญต่อไปคำนี้ล่ะบำเพ็ญ
1: ก
0: ิ
1: จการ
0: ข้าวสาร
1: ของ
0: ขวัญเพื่อนตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมจังเลยเด็กไปทางด้วยอ่านเก่งมากดังนั้นรางวัลของคนเก่งแน่นอนทายซิครูมีกิจกรรมอะไรมาฝากทุกครั้งที่จะได้ยินคือบิงโกตลอดเลยอย่าลืมกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้มีชื่อว่าอะไรลูกฉันขอคนที่ไม่เคยออกมาเล่นเลยบ้างนะแต่ละกลุ่มนะเรารู้วิธีการทำกิจกรรมแล้วใช่ไหมเปิดแผ่นป้ายทีละแผ่นแล้วก็ตอบว่าคือคำอะไรที่อยู่ในมาตรากลพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วกลุ่มที่1คนคนที่2กลุ่มที่2 1คนใครก็ได้มาที่เหลือเด็กๆไปทางต้นทางมาเหมือนเดิมมาสิลูกเอามือจับโต๊ะพร้อมไหมโอเคเอาละพร้อมไหมคนอื่นพร้อมไหมลูกไม่พร้อมไม่มีใครมองมาที่เพื่อนปรบมือ5ครั้งปรบมือ5ครั้งมองมาที่หน้ากระดานกลุ่มที่5เลือก1แผ่นป้ายบอกไหมลูกพูด5ถ้ารู้เธอรีบกดเลยนะออโต้ก่อนเธอกลัวกระดิ่งเหรอคำว่าอะไรลูกเพื่อนไปทางตอบได้ไหม
2: จักรยานครับ
0: ถ้าอ่านผิดครูไม่ให้ผ่านนะเมื่อกี้สอนแล้วอ่านว่า
2: จักรยานครับ
0: อีกหนึ่งครั้ง
2: จักรยานครับ
0: จักรยานเป็นคำตอบที่เอาไปเป็นป้ายดูสิใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากพูดจีบไป1ดาวกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่3 1คนกลุ่มที่4 1คนเรียกไว้เลยลูกจับมือจับโต๊ะเตรียมตัวเด็กๆไปทางพร้อมกลุ่มที่4เลือก1แผ่นป้าย6นะกลุ่มที่3 1แผ่นป้าย5เพื่อนเอา5หมดเธอดูสิประชาธิปไตยรู้จักป่ะอ้าวกลุ่มที่2กลุ่มที่2 1แผ่นป้าย2อย่าเอามือจับไปโต๊ะมือจับไปโต๊ะเชฟตอบก่อน
2: ยาสีฟันครับ
0: ยาสีฟันเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าและยาสีฟันมาคู่กับอะไรเนี่ยแน่นอนยาสีฟันและแปรงสีฟันเชฟได้1ดาวเก่งมากเข้าหอมนั่งทีได้นะช้านิดนึงต่อไปกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่1 1คนจ้าเพื่อจับขอบโต๊ะไว้กลุ่มที่1เรื่อง1แผ่นป้าย5เดี๋ยวไปทางเตรียมตัวไปนะโม
2: ปฏิทินครับ
0: ปฏิทินเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าไปเก่งมากต่อไปกลุ่มที่2กับกลุ่มที่3สมาชิกตัวแทนพร้อมไหมสแตมพร้อมนะเอาละเดี๋ยวไปทางพร้อมไหมลูกถ้าพร้อมแล้วมาดูกันกลุ่มที่3ใช่ไหมที่ต้องเลือก5นะเขา5นะลูกนะสแตมก่อนตอบว่า
2: สูตรคูณครับ
0: สูตรคูณนี่แม่อะไรเนี่ยแม่รักลูกลูกก็รู้อยู่ว่ารักแม่อะไรลูก
2: แม่เจดครับ
0: แม่เจดแล้วนี่แม่อะไร
3: แม่โ
0: แม่นก
2: แม่หกครับ
0: เออเก่งจังเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากอายอ่ะแม่ดาวคุณส่งขึ้นฟ้าครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่5มา1คน

0: ป็นคำตอบที่เด็กไปทักตอบได้ไหมขอเปิดเพิ่มดูซิ
1: ช
0: ั
1: ดเลย
0: นะชัดเลยเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้ายอดเยี่ยมต่อไปกลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองมาน ี่ไงสี่ห้าก็หนึ่งสองติดเดียไปทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมพร้อมแล้วไปเลยกลุ่มที่ห้าเลือกหนึ่งแผ่นป้ายทำมือขึ้นมาทุกคนคุณได้รู้ว่าเราเลขอะไรเอาเก้านะมิลินก่อนตอบว่าเลยลูก
2: ข้าวสาร
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
2: ข้าวสาร
0: เด็กไปทางตอบเหมือนเพื่อนไหมนะข้าวสารเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งจังต่อไปกลุ่มที่3กลุ่มที่4ขอคนไม่ซ้ำพีทเด็กไปทางพร้อมไหมกลุ่มที่1เลือก1แผ่นป้ายอะไรนะลูก5ก็คือกล้าก่อนกล้าตอบว่า
2: ของขวัญครับ
0: ของขวัญอันนี้คืออะไรอ่ะเหลืองๆคืออะไรลูกคือไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะคืออะไรลูกตอบว่าของขวัญนั่นคืออะไรล่ะเนี่ยเด็กไปทางรู้ไหมคืออะไรไม่จริงเหรอเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าของขวัญไปเก่งมากทีต่อไปกลุ่มที่5 1คนกลุ่มที่1 1คนคนไม่ซ้ำคนไม่ซ้ำเข้าตูกับไอติมยังไม่มากลุ่มนู้นที่คิวมาเลยลูกมาใครไม่เคยออกบ้างนะมาจ้าต่อไปเด็กไปทางพร้อมไหมแผ่นป้ายปริศนาต่อไปคือคำว่าหมายเลขอะไรนะเมื่อกี้เธอเลือกแล้วนะทางกลุ่มไหมกลุ่มหนึ่งเอาหมายเลขอะไรลูกชูมือขึ้นมาสิห้านะเธอคิดว่าครูยังไม่หลอกเหรออุ้ยไอติมก่อน
2: วานค่ะ
0: วานค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะใช่วานเหรอใช่ไหมทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมนะใช่ป่ะลูกอันนี้ใช่ตัววานป่ะนึกว่าเรือดำน้ำเนาะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไปนั่งที่ได้เก่งมากอีคิวต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่3 1คนแตงกวากลุ่มที่2เลือก1แผ่นป้ายเด็กๆไปทางพร้อม5 กลุ่มที่3 4 กดแล้วก็จะงงว่าฉันจะตอบอะไรวะตอบไปลูก
2: บ้านล้างค่ะ
0: บ้านล้างยังไม่ใช่สิอยู่ที่ชาแนลชาแนลตอบอีกหนึ่งครั้งแต่ว่าอะไรไม่รู้เหรอไม่รู้ครูเปิดต่อนะกลุ่มที่สามเปิดหนึ่งแผ่นป้ายจับโต๊ะจับโต๊ะไว้หนึ่งอย่าโทรเพื่อนกลุ่มที่ห้าเรียกอะไรเจ็ดแตงกวา
2: เขาวันค่ะ
0: เขาวันถ้าเขาวันตอบอีกหนึ่งครั้ง
2: เขาวันค่ะ
0: เขาวันยังไม่ใช่ตกอยู่ที่ชาแนลชาแนลตอบออกเสียงชัด
2: โกศลครับ
0: ยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โกศลยังไม่ใช่ใจเย็นครูเปิดให้หมดเลยดูสิใครจะตอบกดกระดิ่งอีกหนึ่งครั้งมีคนตอบจะถูกแล้วเมื่อกี้กดใครจะตอบแค่อ่านให้ชัดๆเท่านั้นแหละอ่ะอ่านว่า
2: เถาวันครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับหากล้อง
2: เถาวันครับ
0: ฟังนะอีกหนึ่งครั้ง
2: เถาวันครับ
0: สรุปเถาวันหรือเถาวันเถาไหมเถาวันของชาแนล

0: ถูกต้องไม่ใช่เขาวันนะจ๊ะปายนางที่เรียบร้อยและท้าชิงภาคสุดท้ายกลุ่มที่4กลุ่มที่5มากลุ่ม5ฮะไม่ได้แล้วคนไม่ซ้ำนะเมทันมากับนาวานี่ไหมเถาวันเห็นไหมลูกเถาวันมีลอลิงเป็นตัวสะกดเห็นเปล่านะต่อไปกลุ่มที่1 5พร้อมไหมต้องเป็นในมาตากลนะเอาตอบก่อนลูกเมทันหันหากล้องเลยค่ะคำว่าทีแรกรู้แล้วว่าเป็นดอกไม้กดก่อนแต่ว่าครูบอกมาตะโกนเอ๊ะหรือไม่ใช่ว่าอะไรดีฮะอะไรลูกอะไรลูกเอาตอบมาก่อนหนึ่งอย่างไงเราก็กดละเรารักษาสิทธิ์ก่อน
1: โกศล
0: โกศลยังไม่ใช่ยังไม่ใช่โกศลนาวามีสิทธิ์ตอบทันทีรู้ไหมไม่รู้จะเป็นแผ่นป้ายเพิ่มนะจะตอบเปล่าไม่ตอบนะอ่ะคนที่สองหนึ่งแผ่นป้ายเรียกเลยลูก6นะปีนไหม6ไหมบางคนบอก6นะกลุ่มที่3 1แผ่นป้ายอาจจะตอบอาจจะตอบแล้วก็กดนะ4เมทันตอบ
1: โกศลค่ะ
0: ไม่ใช่โกศลยังไม่ใช่ลูกยังไม่ใช่ใจเย็นนะว่าสิทธิ์ตรงที่นาวาภาพนี้จะมีลูกศรชี้อยู่ไปจุดหนึ่งแต่ว่าเรายังไม่เจอลูกศรทีอ่ะตอบไหมไม่ตอบนะครูเปิดแพร่เพิ่มนะอ่ะ8ใช่ไหม8นะวิชาวิทยาศาสตร์ต้องเคยเรียนแล้วแหละคำนี้การผสมพันธุ์ของพืชอ่ะกลุ่มที่5 2อุ๊ยจะรู้สองแล้วจะตอบว่า
1: เกสรค่ะ
0: อีกหนึ่งครั้งค่ะ
1: เกสรค่ะ
0: เกสรเป็นคำตอบที่ตึงถูกต้องจ้าเก่งมากแล้วค่ะปรบมือให้กับคนเก่งของเราหน่อยครับลูกยอดเยี่ยมใช้ได้เก่งเด็กปลายทางก็น่าจะตอบได้ใช่ไหมดังนั้นคำทั้งหมดที่เราได้เล่นกิจกรรมไปมีคำว่าอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรากลอย่างไรอ่านเองเก่งจังเด็กอ่านนะลูกต้นทางและปลายทางคำที่หนึ่งอ่านว่าให้มีความสามัคคีความพร้อมเพียง1 2 3เก่งมากต้นทางและปลายทางต่อไปคำที่สองจ้าคำต่อไปจ้าให้พร้อมกันคำต่อไปต่อไปจ้าต่อไปต่อไปต่อไปคำนี้ล่ะแล้วคำนี้ล่ะแล้วคำนี้ล่ะจ้าต่อไปและสองคำสุดท้ายและคำนี้อ่านว่าปรบมือกับตัวเองหน่อยครับยอดเยี่ยมมากต้นทางและปลายทางอ่านได้และคำทั้งหมดนี้มีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดมาตรากลมีตัวสะกดตรงมาตาคือตัวนอหนูและตัวสะกดที่ไม่ตรงมาตามีอะไรบ้างยอหญิงรอเรือลอลิงนอนินลอจุลาหมดยัง หมดแล้วนะมี6เป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมดังนั้นและรางวัลของคนที่อ่านออกเสียงดังฟังชัดและตอบคำถามได้ครูมีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมมาฝากคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าบิงโก้มาตรากลเหมือนเดิมเลยของเราเหมือนชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูมีกระดาษให้เด็กๆแล้วให้เด็กเลือกคำทั้งหมด20คำนี้เขียนลงในกระดาษแต่ก่อนที่จะเขียนมีคำว่าอะไรบ้างอ่านตามครูกัน1รอบต้นทางและปลายทางมองมาที่หน้าจอโทรทัศน์คำที่1อ่านตามนะ
2: วาน
0: อ่านตามวาน
2: วาน
0: จักรยาน
2: จ
0: ัก
2: รยาน
0: ปฏิทิน
2: ต
0: ู
2: ดคูณ
0: เหรียญ
2: ข
0: ้
2: าวสาร
0: ของขวัญ
2: เกสร
0: เถาวัลย
2: ์
0: ปัญญา
2: บ
0: ุ
2: ญค
0: ุ
2: ณ
0: ลำธาร
2: ทว
0: ิน ก้าน
2: แก่น
0: กำนัน กวน
2: การบ
0: ้
2: าน
0: เดือ
2: น
0: แผ่นดิน ถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ลงมือเขียนคำได้เลย9คำครับต้นทางและปลายทางเลือกมา9คำจ้ามีมารยาทในการเขียนด้วยเขียนให้ตัวบรรจงสวยงามมีคำว่าแผ่นดินเนาะใช่ไหมนะจะให้สวยลูกถ้าน่ารักนะครูบอกว่าเวลาเขียนกระดาษ A4 แล้วถ้าไม่มีที่รองต้องหาอะไรมารองใช่ไหมมีไม่กี่คนที่ยังไม่ทำตามอ่ะ9คำเขียนแล้วก็อ่านไปด้วยนะลูกเดี๋ยวอีก1นาทีเดี๋ยวเสร็จแล้วทำแฮปปี้รอไว้เลย

0: 5 4 3 2 2เลยทุกอย่างมันอยู่ที่ดวงลูกบุญกุศลที่ทำมาใครเป็นคนดีก็จะได้บิงโกไวหน่อยใครชอบเกเรเพื่อนก็บิงโกช้าหน่อย กลุ่ม2เสร็จแล้วเด็กไปทางเสร็จยังลูกเด็กไปทางจ๋าคำที่1คำว่าเตรียมตัวข้าวสารใครมีบ้างยกมืออ้าวโอเคคำที่1ข้าวสารคำที่2เถาวัลย์ไม่มีเพราะว่าไม่อยากเขียนคำนี้เขียนยากใช่ไหมถ้าหัดเขียนก็จะได้นะเถาวัลย์ลูกใครรอแล้วบ้างลูกต้นทางและปลายทางยาวก่อนคำที่3ปฏิทินดังๆสิลูกเรียนดังสิบิงโก้บิงโก้นาวาบิงโก้แล้วนะปลายทางรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราเล่นต่อบิงโก้เขาว่าอะไรบ้างลูกอ่านให้เพื่อนฟัง
1: เถาวัลย์ครับ
0: ครับ
1: ข้าวสารครับปฏิทินครับ
0: ครับโอเคต่อไปเราเล่นต่อลูกเด็กปลายทางและต้นทางกลุ่มที่5เดี๋ยวรับเป็น1ดาวนะคำว่าแผ่นดินแผ่นดินแผ่นดินต่อไปปัญญาเด็กไปทางบิงโกหรือยังสูตรคูณบิงโกแล้วพูดดังๆเลยบุญคุณการบ้านคนที่สองต่อไปเดือนกำนันไปทางมีไหมจักรยานยังไม่มีเลยลำธารเดือนไปแล้วลูกลำธารก้านเกศรแก่นวานกวนของขวัญทวินและคำสุดท้ายเหรียญเขียนมาอีกหนึ่งช่องลูกเล่นอีกหนึ่งครั้งคราวนี้เขียนให้ไวนะให้เวลาหนึ่งนาทีเรียกเลยเด็กๆไปทางเขียนเลยลูก

0: ลุ่มที่5ใช่ไหมอ่า1ดาวสะสมไว้เป็นคะแนนกลุ่มนะเด็กๆปลายทางก็บิงโกแล้วใช่หรือไม่ลายมือสวยๆนะพีทเสร็จแล้วพีทบอกไม่เลือกเยอะเลยค่ะหนูว่ามันอยู่ที่บุญที่หนูทำมาด้วยค่ะแล้วแต่ดวงหนูค่ะบางคนก็เลือกคำยาวๆคำยาวไม่เขียนนั่นแหละนั่นแหละคำที่จะหยิบขึ้นมาอีก10วินาทีเด็กปลายทางเร่งมือนะลูกใครจะได้แฮปปี้ไว้เลยแฮปปี้ไว้สิพีทแฮปปี้ยังคำที่1ได้แก่คำว่ากวนกวนใครมีบ้างลูกปลายทางและต้นทางโอเคคำที่2ทวินทวินทวินใครมีบ้างทวินคนเรียกคำยากๆก็จะหยิบขึ้นมาได้คำนั้นแหละคำต่อไปลูกสูตรคูณยังไม่มีใครบิงโกเลยปลายทางมีไหมลูกคำต่อไปเหรียญต้นทางยังไม่มีใครบิงโกปลายทางมีไหมเอ่ยบิงโกแล้วพูดดังๆนะคำต่อไปการบ้านยังคำต่อไปแก่นก็แอนอแกนไม่แกนใครรอแล้วใครรอแล้วไปทางไปทางบอกปิงโกตั้งนานแล้วใช่ไหมต่อไปข้าวสารพูดจีบลูกมีคำว่าอะไรบ้างคำว่าอะไรบ้าง
1: ข้าวสารค่ะ
0: อะไรนะคะอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้ง
1: ข้าวสาร
0: แก่น
1: กวน
0: พูดจีบแล้วเป็นหนึ่งดาวนะที่แล้วเราเล่นต่อเก่งมากเลยครูชอบหัวใจนักสู้มากเลยต่อไปกำนันต่อไปคำว่าจักรยานต่อไปเถาวัลย์ต่อไปเกสรต่อไปของขวัญปัญญาบุญคุณปฏิทินแผ่นดินเดือนวานก้านคำสุดท้ายลำธารโอเคเก็บงานของเราเก่งมากผมให้คำตัวเองหน่อยจ้ายอดเยี่ยมยอดเก่งมากดังนั้นตอนนี้ให้เด็กๆเตรียมชุดกิจกรรมขึ้นมาเพราะว่าเรามีอีกหนึ่งอย่างที่เด็กจะต้องทำนั่นก็คือใบงานที่8เรื่องสำรวจคำในมาตรากลโดยคุณครูปลายทางนะครับให้คำแนะนำนักเรียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสะกดที่อยู่ในมาตรากลแล้วก็ให้ดูในเรื่องของมารยาทในการเขียนด้วยส่วนนักเรียนทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางต้องมีมารยาทในการและตอนนี้ต้องมีมารยาทในการใครไม่มีมารยาทยกมือขึ้นใครมีมารยาทแล้วยกมือขึ้นคือต้องตั้งใจฟังนะปลายทางเอามือลงตอนนี้ให้ทำใบงานที่8อยู่หน้าที่เท่าไหร่ลูก100เท่าไหร
2: ่
0: 142ถูกต้องนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบงานได้เลยครับเรื่องสำรวจคำในมาตรากลทำจ้า142บางคนก็เขียนผิดเอามาตรากบมาเขียนในมาตรากบนะครูเขียนตรวจไปให้แล้วไม่รู้ของใคร

เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางเวลาของเรามีน้อยมากแต่งานนี้ง่ายไหมง่ายหรือไม่ง่ายง่ายมากๆใช่ไหมเด็กๆไปทำก็บอกว่าง่ายมากทำมาแล้ว1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งสำรวจคำในมาตราต่างๆเราก็ไปดูในหนังสือเรียนไปดูสิ่งรอบตัวเราคำไหนบ้างที่อยู่ในมาตรากลก็นำมาเขียนให้ได้มากที่สุดและตกแต่งให้สวยงามลายมือสวยนะครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมตอนนี้หยุดลงมือปฏิบัติงานก่อนแล้วเรามาสรุปความรู้ตามคุณครูกันก่อนลูกวันนี้เราเรียนในเรื่องของมาตราอะไรไปมาตรากลคืออะไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3ต้นทางและปลายทาง

0: เก่งมากจ้ามีตัวสะกดอยู่กี่ตัวเนี่ยมาตรากล6ตัว6พยัญชนะมีน้อหนูน้อหนูเป็นตัวสะกดตรงมาตราหรือไม่ตรงมาตราตรงมาตราต่อไปยอหญิงลองไม่ดูสีนอนเนนรอเรือรอลิงรอจุลานะลองท่องแบบจำดูบ้างเราจะได้รู้ว่ามีตัวอะไรบ้างอ่ะเก่งมากและแน่นอนสิ่งที่ปลายทางและนะคุณครูจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปก็คือใบความรู้ที่7เรื่องมาตราในภาษาไทยก็คือมาตรากฎเป็นมาตราสุดท้ายแล้วที่เราจะเรียนกันแล้วก็มีตัวสะกดมากที่สุดนั้นขอให้กลับไปทบทวนความรู้เรื่องนี้มาและใบงานที่9เรื่องสำรวจคำในมาตรากฎเพราะเราจะเรียนในเรื่องของมาตราในภาษาไทยมาตราสุดท้ายก็คือมาตรากฎซึ่งยากที่สุดและก็คำเยอะที่สุดขอให้กลับไปอ่านความรู้มาล่วงหน้าแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูปลายทางและนักเรียนทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดต้องรับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

Easy Pet Care วันนี้เราจะมาแนะนำเรื่องของการเลี้ยงและการดูแลนกเบื้องต้นเราก็จะมาดูกันว่าการเลี้ยงนกที่ดีนั้นควรจะต้องมีอะไรบ้างจุดแรกที่เราจะต้องตัดสินใจนะครับก็คือว่าเราจะเลี้ยงนกในบ้านหรือนอกบ้านการเลี้ยงในบ้านนะครับก็จะมีข้อดีคือเขาได้มีเวลาอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่ใกล้ๆนะครับได้ดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถเห็นได้ทันทีนะครับการเลี้ยงนอกบ้านนะครับก็จะมีข้อดีที่เขาจะได้อยู่ในกรงขนาดใหญ่เขาได้ออกกำลังกายนะครับและเขาได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งจะเหมาะสมอย่างมากสำหรับนกที่ต้องการการขยายพันธุ์เพราะว่าระบบของฮอร์โมนเพศนะครับต้องการแสงที่ถูกต้องตามธรรมชาตินะครับถ้าเราเลี้ยงในบ้านเขาก็จะไม่ได้รับแสงในส่วนนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียของการอยู่นอกบ้านก็คือนอกบ้านนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆที่มารบกวนนะครับไม่ว่าจะเป็นยุงนะครับหรือว่ามดหรือว่าบางที่อาจจะมีงูก็ได้หรือจะมีหนูมากินเศษอาหารซึ่งจะต้องใส่ใจแล้วก็ระวังให้มากนะครับเรามาว่ากันในเรื่องของกรงนะครับขนาดของกรงที่เหมาะสมสำหรับอย่างเช่นนกขนาดนี้นะครับควรจะมีที่ให้เขาได้บินถ้าเป็นกรงนอกบ้านนะครับก็ควรจะเป็นกรงขนาด1x4เมตรนะครับจะเป็นส่วนที่สำคัญมากเพราะจะทำให้เขาได้ออกกำลังกายนะครับทำให้กล้ามเนื้อของการบินเนี่ยได้ใช้ในทุกๆส่วนนะครับวัสดุของกรงที่ดีนั้นควรจะทำจากสแตนเลสที่ปลอดสนิมนะครับเพราะว่ากรงบางชนิดนั้นมีการเคลือบสารเช่นสังกะสีนะครับเพื่อป้องกันการเกิดสนิมแต่ว่าข้อเสียคือถ้านกกัดแทะกรงแบบนั้นเกิดเป็นปัญหาสารพิษจากสังกะสีในตัวนกได้นะครับหรือกรงลวดที่เคลือบพลาสติกนะครับก็จะมีปัญหาว่านกที่เขากัดแทะเนี่ยเศษพลาสติกก็จะหลุดรอดออกมาแล้วก็นกเขาก็กินเข้าไปเป็นปัญหาอุดตันหรือเป็นปัญหาบาดลำไส้ของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นกรงที่ดีสุดควรจะเป็นกรงสแตนเลสนะครับส่วนประกอบที่สำคัญนะครับที่ขาดไม่ได้ในกรงนกนะครับอันแรกที่จะพูดก็คือคอนนะครับคอนคือเป็นจุดที่นกเกาะและใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนคอนนะครับคอนที่ดีควรจะมีขนาดประมาณ2/3ของวงรอบเท้านกนะครับคือเท้านกประมาณนี้นะครับก็คือ2/3เหลือที่ว่างประมาณ1/3ของเท้านกคอนที่ดีควรจะมีผิวหยาบนะครับเพราะว่านกจะได้ไม่ต้องใช้แรงมากในการเกาะเขาจะต้องเกรงกล้ามเนื้อมากเพราะบางครั้งนกเกาะคอนเพื่อจะนอนเราอยากให้เขาได้ผ่อนคลายนะครับถ้าคอนมีความหยาบเนี่ยเขาก็จะเกาะโดยไม่ต้องใช้แรงมากนักนะครับบางครั้งนะครับคอนไม่จำเป็นต้องซื้อก็ได้แต่ใช้เป็นวัสดุธรรมชาติเป็นกิ่งไม้อย่างนี้ก็ได้นะครับข้อดีของกิ่งไม้ธรรมชาติคือมันจะมีขนาดที่อาจจะมีเล็กบ้างใหญ่บ้างทำให้เขาได้ออกกำลังกล้ามเนื้อหลายๆแบบนะครับและมีความหยาบในตัวของมันเองบ้างเพียงอย่างคอนที่ไม่ดีอาจจะได้แก่ท่อแป๊บนะครับท่อ PVCท่อเหล็กที่มีความเรียบลื่นอย่างเงี้ยจะไม่เหมาะนะครับหรือแม้แต่ไม้ไผ่นะครับก็คือมันมีความเรียบลื่นทำให้เขาต้องออกแรงมากปกติในการเกาะคอนนะครับทำให้ขาอาจจะเป็นแผลได้นะครับต่อมาก็คือเรื่องของถาดอาหารแล้วก็ถาดน้ำนะครับตำแหน่งที่ดีของถาดอาหารก็คือเมื่อนกเขาใช้เวลาเกาะอยู่บนคอนแล้วนะครับเขาก็จะได้กินอาหารได้อย่างสบายใจนะครับตำแหน่งพอดีก้มลงกินได้เลยนะครับเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับถาดน้ำนะครับจะไว้ระดับเดียวกันก็ได้หรือจะไว้ข้างล่างก็ได้เพราะว่านกเขาจะไม่ค่อยได้กินน้ำเท่าไหร่นะครับนานๆจะกินน้ำสักทีนึงและส่วนที่สำคัญนะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องของถาดที่รองรับเศษอาหารหรือว่ารองรับมูลนะครับเพราะว่านกเวลาเขากินเนี่ยเขาจะมีการคุ้ยเขี่ยนะครับแล้วก็เศษอาหารก็จะร่วงหล่นลงมาถ้าเราไม่มีถาดอาหารรองรับนะครับเศษตกลงมาที่พื้นก็จะมีปัญหาเรื่องของมดเรื่องของหนูที่จะมากินเศษอาหารที่ตกหล่นอยู่บนพื้นและบางครั้งก็จะไต่ลามากัดนกของเราได้นะครับการมีถาดอาหารจะช่วยให้เราทำความสะอาดได้อย่างง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษอาหารหรือเป็นมูลนกก็ตามบางท่านอาจจะเคยเห็นว่าในกรงนกนั้นจะมีของเล่นอยู่ด้วยนะครับของเล่นนั้นจะมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของที่เอาไว้ให้เขาได้ใช้ปากนะครับจับเป็นก้อนขึ้นลงหรือว่าให้ไต่เชือกขึ้นไปไต่บันไดขึ้นไปหรือส่องกระจกหรือของเล่นที่ทำให้เกิดเสียงในแบบต่างๆนะครับสามารถให้ได้นะครับแล้วนกแต่ละตัวเขาจะชอบของเล่นแต่ละชนิดแตกต่างกันไปเราอาจจะต้องเอามาลองก่อนว่านกของเรานั้นชอบเล่นของเล่นแบบไหนนะครับข้อดีของการเล่นของเล่นคือทำให้เขามีกิจกรรมอย่างบางทีที่เราไม่สามารถมีเวลาให้กับเขาได้เต็มที่เขาก็ได้เล่นของเล่นและใช้เวลากับของเล่นเหล่านั้นทำให้เขามีพฤติกรรมที่ดีแล้วก็ไม่เครียดมากนะครับสำหรับอาหารนะครับนกแก้วนั้นเขาจะกินอาหารอยู่2อย่าง2กลุ่มนะครับก็คือเมล็ดพืชนะครับแล้วก็พวกผักผลไม้นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยเมล็ดพืชเราอาจจะซื้อไปเป็นอย่างเดียวที่ตามร้านสัตว์เลี้ยงทั่วไปนะถ้าให้ดีนะครับก็จะเป็นเมล็ดพืชรวมหลายชนิดนะครับอย่างเงี้ยจะมีเมล็ดพืช5-10ชนิดนะครับอยู่ในนี้ถ้าเป็นนกขนาดใหญ่นะครับชนิดของเมล็ดพืชก็ควรจะเหมาะสมกับขนาดปากของเขาด้วยนะครับอย่างใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็เหมาะสมสำหรับนกแก้วมาคอที่ตัวใหญ่ๆนะครับก็จะมีพวกเมล็ดพืชขนาดใหญ่ให้เขาได้กัดแทะนะครับผักผลไม้สดต้องระวังในเรื่องของความสะอาดนะครับควรจะเลือกมาจากแหล่งที่ปลอดภัยปราศจากยาฆ่าแมลงแล้วก็สารเคมีนะครับซึ่งการให้อาหารนะครับก็คือควรจะแยกกันระหว่างของสดกับของที่เป็นของแห้งนะครับถ้าผสมกันมากเนี่ยของแห้งจะเก็บได้ไม่นานนะครับนกส่วนใหญ่แล้วจะชอบกินพวกเมล็ดพืชมากกว่าเพราะมีความมันนะครับเราจะต้องให้2อย่างให้สมดุลกันนะครับ

0: ะคุณปู วันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังอีกไหมคะ
1: โอ้มาพอดีเลยปู่กำลังสงสัยวันนี้ตะวันหายไปไหน
0: หนูไปเรียนภาษาอังกฤษมาค่ะ
1: oh.
0: คุณพ่อคุณแม่บอกว่าถ้าหนูอยากเป็นทูตต้องเรียนภาษาให้เก่งๆค่ะ
2: โห oh, ปิดเทอมเขาต้องใช้ชีวิตให้สนุกสิ
1: ไม่ไหวเลยเจ้าเมฆเท่าอย่างนี้นะปู่จะเล่าเรื่องราวสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชให้ฟังดีไหมเด็กๆน่าจะเหมาะกับตะวันที่อยากจะเป็นทูตอยู่พอดี
0: ดีเลยค่ะดีเลยค่ะหนูอยากฟัง
1: ตรงนี้ละกันในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชราชอาณาจักรอยุธยาเป็นที่รู้จักแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตกมีพ่อค้าจากตะวันออกกลางอินเดียโปรตุเกสออรันดาและอังกฤษเดินทางมาค้าขายและเข้ามาถวายงานในราชสำนัก
0: อ๋อหนูเคยดูในละครค่ะว่ามีชาวต่างชาติได้มารับราชการในไทยสมัยนั้นเอ๊เขาชื่ออะไรนะ
1: เขาชื่อว่าคอนสแตนตินฟอนคอนหรือเรียกอีกชื่อว่าออกยาวิชาเย็นยังไงล่ะจ๊ะออกยาผู้นี้มีส่วนช่วยชักนำให้สมเด็จพระนารายณ์ได้เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศสซึ่งปกครองโดยพระเจ้าหลุยส์ที่14สมเด็จพระนารายณ์ทรงราชทูตไทยไปยังฝรั่งเศสทางฝรั่งเศสก็ทรงราชทูตเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อผูกมิตรกับเราทำให้เราได้รับการยอมรับจากนานาชาติและยังได้แลกเปลี่ยนความรู้อย่างดาราศาสตร์ที่ท่านโปรดให้สร้างหอดูดาวขึ้นเพื่อศึกษาดวงดาวหรือด้านสถาปัตยกรรมตะวันตกเช่นบ้านของออกยาวิชาเย็นและระบบท่อประปาในวังละโวที่มีน้ำพุออกมาได้ด้วยนะรวมถึงด้านความมั่นคงทรงปรับผังเมืองสร้างกำแพงเมืองใหม่ให้แข็งแรง

0: ทนทานทั้งที่ละโวกโคราชสงขลา
1: โธ่แพ้จนได้เราไปเที่ยวแก้เซ็งกันดีกว่าตะวัน
2: ไอเที่ยวไหนหรออ
1: ุ้ยเที่ยวใกล้ๆแถวนี้ครับขอไปนะครับปู
0: ได้สิแต่อย่ากลับเย็นนักล่ะระวังตัวด้วยนะ
1: ครับ
3: และที่นั่งสันเพชรมหาปราสาทพุทธศักราช2228รัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
2: โอ้โหฝรั่งเต็มไปหมดนี่อาจจะเป็นคณะทูตที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ส่งมาจากฝรั่งเศสอย่างที่คุณปู่เล่าให้ฟังก็ได้นั่นไงคนนั้นไงออกยาวิชาเย็น
4: ฮาชูฮาชูฮาชู
5: ท่านรัชทูตแพ้ขนแมวในพระที่นั่งนี้มีแมวด้วยหรือ
6: ขอพระคุณท่านอย่าได้ตระหนกไปกระผมจะไปตรวจสอบเองขอรับ
2: ฮะแย่แล้วจะมาส่งแสงอะไรตอนนี้แก่นแก้ว
6: เอ๊เห็นทีแสงอาทิตย์คงจะเล่นตลกกระมัง
0: เด็กๆกลับมาพอดีเลยปู่เปิดเจอละครฉากที่ออกยาวิชาเย็นต้อนรับราชทูตและเสนอชื่อออกพระวิสุทธิ์สุนทรหรือเจ้าพญาโกษาธิบดีปานให้สมเด็จพระนารายณ์แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไปยังราชสำนักพระเจ้าหลุยส์ที่14
2: ว้าวเท่จังคุณปู่คะหนูตัดสินใจแล้วว่าจะเรียนภาษาอื่นๆด้วยค่ะต่อไปหนูจะได้เป็นทูตที่เก่งเป็นตัวแทนประเทศไทยติดต่อกับประเทศต่างๆทั่วโลก
0: ยอดเยี่ยมเลยตะวันปู่เชื่อว่าถ้าตะวันได้เป็นทูตจะต้องนำความเจริญมาสู่ประเทศแน่ๆอย่างที่สมเด็จพระนารายณ์ทรงใช้การทูตเพื่อพัฒนาประเทศให้ทันสมัยจนถึงทุกวันนี้อ้าวเมฆล่ะอยากเรียนเพิ่มอีกสักภาษา2ภาษามั้ยลูก
1: ตอนนี้เมฆโอเค very good ครับปู
0: ่ very good
1: ประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งและเป็นที่ยอมรับของประเทศต่างๆทั่วโลกก็เพราะพระมหากษัตริย์ไทยของเราทรงพัฒนาประเทศและใช้ความสัมพันธ์ทางการทูตรักษาบ้านเมืองไว้มาตั้งแต่สมัยอยุธยา

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอคะคุณปู
0: ่ขบวนพระยุหยาตราทางชลมาร
1: คแม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
2: beautiful
3: beautiful

0: English class with me. My name is Kunath Rai Rangsak. You can call me Teacher Palm. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางทุกๆคนด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่า Teacher Palm จะนำความรู้นำคำศัพท์ภาษาอังกฤษใหม่ๆมานำเสนอให้กับนักเรียนทุกคนนะครับ Look at the pictures, students. What do you see in this picture? What do you see in this picture?นักเรียนเห็นอะไรบ้างในรูปนี้ลองบอกทีเชอร์มาหน่อยครับเห็นอะไรบ้างบอกได้เลยมีผู้คนกี่คนครับเนี่ย5มีเขาใส่ชุดอะไรกันบ้างทีเชอร์มีอะไรอีกครับฟาร์มเมอร์มีอะไรอีกเอ่ยเอาล่ะครับนักเรียนดูภาพรวมแล้วใช่ไหมครับมีผู้คนใส่ชุดหลากหลายอาชีพเลยเพราะฉะนั้นแล้วในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่อง My Job One ออกเสียงพร้อมกันครับ My Job One เด็กๆยังจำคำว่า occupation ได้ไหมครับ occupation จำได้ไหมครับแปลว่าอะไรเอ่ยอาชีพคำว่า job ก็มีความหมายเดียวกันกับ occupation เลยก็คืออาชีพเหมือนกันเลยเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันและระหว่างที่เรียนรู้ขอให้นักเรียนนึกถึงไว้เลยว่าอาชีพในฝันของนักเรียนนั้นเป็นอาชีพอะไรเราจะได้จำได้ว่าในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรกันนะครับไปดูกันเลยและอย่างแน่นอนครับที่เชื่อบอกว่าวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอาชีพนักเรียนเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนเห็นไหมครับนักเรียนเรียนรู้เรียบร้อยแล้วทีเชอร์ยังไม่เปิดต่อนะนักเรียนลองเดาให้ทีเชอร์ฟังหน่อยครับว่าเราเรียนในวันนี้เราจะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างคำศัพท์เกี่ยวกับอะไรครับ
1: อาชีพ
0: แบบนี้นั่นเองครับ jobs หลากหลายอาชีพเลยทีเชอร์จะเปิดขึ้นให้ก่อนนะมีไหมเอ่ยอาชีพในฝันของนักเรียนมีอยู่บ้างไหมยังมีใช่ไหมถ้าไม่มีถ้ามีแล้วก็ดีใจด้วยแต่ว่าถ้ายังไม่มีสามารถยกมือแล้วก็ถามทีเชอร์ได้ว่าอาชีพนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรได้เอาล่ะครับแน่นอนครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเมื่อเรียนรู้เรียบร้อยแล้วเราจะรู้คำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพอย่างแน่นอนเลยครับนักเรียนจะได้ฟังประโยคถามและตอบนะครับเกี่ยวกับการบอกอาชีพแล้วก็ระบุได้ว่าภาพนี้ออกเสียงว่าอย่างไรครับและต่อมานักเรียนจะสามารถสะกดคำศัพท์ได้และก็พูดให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เราอยากเป็นหรือว่าที่เราเห็นที่เชิญขึ้นรูปอะไรมานักเรียนสามารถตอบถูกอย่างแน่นอนเลยครับเอาล่ะครับ Look at the first picture ดูที่รูปแรกก่อนลองเดาดูสิครับว่าเป็นอาชีพอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางช่วยกันเดาดูนะครับว่านักเรียนเห็นรูปอะไรบ้างบนหน้าจอนี้รูปแรกคือรูปอะไรครับในภาษาไทยคืออะไรนักประจนเพลิงนักพนักงานดับเพลิงใช่ไหมครับเอามาดูกันดีกว่าว่าอาชีพนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรอีกรอบครับทำไมเก่งจังเลยครับทีเชอร์ยังไม่ได้สอนเลยเก่งมากๆเลยครับออกเสียงว่า firefighter ออกเสียงพร้อมกันครับในปลายทางด้วยนะครับ firefighter ลองสะกดพร้อมกันสิครับ 3 2 1 firefighter
1: firefighter
0: นักเรียนรู้ไหมครับว่าอาชีพนี้มีการทำงานอย่างไรเขาทำงานอะไรแบบไหนเมื่อมีเหตุไฟไหม้หรือว่าอะไรแบบนี้ให้นักเรียนเรียกพนักงานดับเพลิงได้เลยหรือบอกคุณพ่อคุณแม่ก่อนก็ได้แล้วก็ให้โทรไปหาคุณพี่เขาเดี๋ยวเขาจะมาจัดการกับไฟที่กำลังลุกไหม้ได้นั่นเองครับเรามาดูอาชีพต่อไปได้เลยครับอาชีพต่อไปใกล้ตัวนักเรียนมากเลยใช่หรือเปล่าเรามาดูกันแน่นอนครับ teacher
1: teacher
0: สะกดพร้อมกันครับ spell it please
1: T-E-A-C-H-E-R

0: T-E-A-C-H-E-R teacher
1: teacher
0: ถ้าเป็นพนักงานดับเพลิงออกเสียงว่า
1: firefighter
0: คุณครู
1: teacher
0: very good next ดูคำนี
1: ้
0: ทำไมถึงรู้ครับว่าเป็น farmer เอาเดาใช่ไหมครับถูกแล้วครับนักเรียนดูนะครับนักเรียนปลายทางดูนะ farmer
1: farmer
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับชาวนาหรือชาวไร่ชาวสวนได้หมดเลยนะครับเรียกว่า farmer ได้เลยนักเรียนครับเห็นคำว่า farm ไหม farm มีความหมายว่าอย่างไรเป็นไร่นาหรือสวนใช่ไหมครับ farm farm แล้วเติม er เข้าไปก็จะเป็นคนที่ทำงานอยู่ในนั้นเดี๋ยวทีเชอร์จะสอนอีกทีนึงนักเรียนลองสะกดคำว่า farmer พร้อมกันครับ let's spell together 3 2 1Very good farmer นักเรียนดูรูปนี้ครับรูปถัดไปเลย next นักเรียนเห็นผู้ชายคนนี้ไหมครับคือคำนี้นะครับ teacher จะสอนคำว่า wet
1: wet
0: นักเรียนปลายทางออกเสียงพร้อมกันเลยนะครับ wet
1: wet
0: ซึ่งมีความหมายว่า
2: ส
0: ัตวแพทย์นั่นเองครับสัตวแพทย์สัตวแพทย์มีหน้าที่อะไรครับ
3: ร
0: ักษาใครเอ่ยรักษาสัตว์นะครับรักษาสัตว์ถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ที่น้องกำลังป่วยอยู่สามารถนำไปหาคุณหมอได้ซึ่งเป็นสัตวแพทย์นั่นเองครับในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับ
1: vet
0: vet
1: vet
0: สะกดพร้อมกันครับ 3 2 1
1: vet
0: vet
1: vet
0: โอเคไปกันต่อเลยดูรูปนี้นักเรียนลองดูครับลองเดาดูว่าเป็นอาชีพอะไรครับเสิร์ฟใช่ไหมฮะอะไรอีกเขาเสิร์ฟอะไรอยู่เอาละครับคำว่าเสิร์ฟผู้คนที่ทำอาชีพนี้เราจะเรียกเขาว่าบริกรนักเรียนเคยได้ยินไหมบริกรก็คือคนที่นักบริการต่างๆนี่แหละครับเขาจะเป็นคนเสิร์ฟอาหารให้กับเราในภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างนี้ครับ waiter
1: waiter
0: waiter สะกดพร้อมกันครับ 3 2 1
1: waiter
0: waiter
1: waiter
0: waiter แล้วครับเด็กๆครับในภาษาไทยคืออะไรนะบริกรเราต้องให้เกียรติเขาหน่อยครับเราไม่เรียกเด็กเสิร์ฟนะเราเรียกว่าบริกรนะเอาละครับไปดูกันต่อเลยคำนี้นักเรียนเรียนมาแล้ว policeman
1: policeman
0: policeman
1: policeman
0: สะกดพร้อมกันครับ
1: p o l i c e m a n policeman
0: very good policeman ก็คืออะไรเอ่ยคุณตำรวจนั่นเองครับนักเรียนครับระหว่างที่เรากำลังเรียนรู้คำศัพท์เนี่ยให้นักเรียนนึกถึงสถานที่ที่ทำงานของพวกเขาไว้ด้วยนะไปต่อเลยรูปนั้นครับเราเรียนกันไปแล้วจำได้ไหมครับเอาละครับก็คือคำว่า
1: nurse
0: nurse
1: nurse
0: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
1: นักพยาบาล
0: เป็นนักพยาบาลคุณพยาบาลนะครับสะกดพร้อมกันครับ let's spell together 3 2 1
1: N-U-R-S-E
0: Nurse
1: Nurse
0: คุณพยาบาลทำงานที่ไหนเอ่ย
4: โรงพยาบาล
0: Hospital โรงพยาบาลไปดูกันต่อเลยรูปต่อไป
4: ไพลอต
0: ใช่หรือเปล่า
4: ไพลอต
0: รูปในภาษาไทยคืออะไรครับ
1: นักบิน
0: นักบินใช่ไหม Very good ถูกต้องครับนักบินของเราในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า pilot
1: pilot
0: pilot
1: Pilot
0: เนี่ยมีหน้าที่อะไรเอ่ย
5: ขับเครื่องบิน
0: ขับเครื่องบินขับเครื่องบินใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้ว Pilot ที่มีความหมายว่านักบินเนี่ยสะกดอย่างไร
1: P-I-L-O-T
0: pilot pilot ไปกันต่อเลยนะครับใช่หรือเปล่า very good รูปนี้ก็คืออาชีพคนทำอาหารนะครับก็คือ chef
1: chef
0: chef
1: chef
0: ลงท้ายด้วย f นะครับ chef
1: chef
0: very good สะกดพร้อมกันครับ c s e f
1: chef
0: ออกเสียงสั้นๆเลย chef
1: chef
0: chef chef ไหนมีใครอยากเป็นเชฟไหมทำอาหารใครชอบทำอาหารบ้างหรือใครชอบกินอาหารเหรอชอบกินอย่างเดียวใช่ไหมครับไม่เป็นไรเรามีหลายอาชีพนะต่อไปมีนักชิมก็มีนะครับนักชิมแล้วก็รีวิวอาหารเนาะไม่เป็นไรไปดูกันต่อเลยเด็กๆ Let's Learn ของเราเข้าสู่ในช่วงประโยคแล้วครับประโยคของเราในวันนี้ที่เตรียมมาก็คือ What is he What is he ออกเสียงพร้อมกันครับ What is he
1: What is he
0: What is he
1: What is he
0: นักเรียนเห็นรูปอะไรเอ่ย
1: Firefighter
0: โอเคและวิธีการตอบของเราก็คือ He is a firefighter อีกรอบครับ again please
1: He is a firefighter
0: Two times 2ครั้งครับ
1: He is a firefighter
2: He is a firefighter
0: เดี๋ยวเด็กๆตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างแล้วชี้มาที่ผู้ชายคนนี้ตั้งคำถามพร้อมกันครับ What is he แล้วชี้มา
1: What is he
0: He is a firefighter He is a firefighter เอาละครับเด็กๆ ดูนะครับว่ารูปนี้ที่ทำงานเขาอยู่ที่ไหนสถานที่ทำงานเขา
2: Fire station
0: ฮะเห็นไหมครับภาพข้างหลังเป็นแบ็คกราวด์จังๆนั้น Fire stationนั่นแหละครับคือที่ทำงานของเขาแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าลักษณะงานของอาชีพนี้เขาทำอะไร What does a firefighter do What does a firefighter do เด็กๆออกเสียงคำถามพร้อมทีเชอร์หน่อยครับ What does a firefighter do
1: What does
0: What does a firefighter do?
1: What does a firefighter do?
0: คำว่าดูมีความหมายว่าทำนะครับเขาทำยังไงนะครับลักษณะงานของเขาก็คือ he fights fire he fights fire เด็กๆดูที่ตรงนี้นะใครเคยได้ยินคำว่า fight บ้างครับ fight คือการต่อสู้เอาละครับลักษณะงานของเขาคือเขาต่อสู้กับไฟเขาคือนักผจญเพลิงนั่นเองครับก็คือมีไฟที่ไหนเดี๋ยวเขาจะดับให้เองนี่คือลักษณะงานของเขาต้องต่อสู้กับไฟใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆตอบได้เลย he fights fire
1: he fights fire
0: he fights fire
1: he fights fire
0: ขมักหน่อยตอบคำถามทีเชอร์ด้วยคำถามและตอบเหล่านี้อ่ะยกมือโอเคคำถามแรกของต้นกล้าก่อนต้นกล้า What is he What is he
2: He is a firefighter
0: Very good sit down ต่อไปหนูคำถามที่สองนะ What does a firefighter do
2: He fights fire
0: He fights fire
2: He fights
0: มีตัว S ด้วยเห็นไหมครับ
2: He fights fire
0: Fire very good ผู้หญิงอยากตอบไหมลองดูครับน้องปิ่นยิงขึ้นคำถามแรก What is he What is he
2: He is a firefighter
0: Very good คำถามที่สองมีใครอยากตอบไหมคนใหม่เอาคนอื่นถ้าอย่างนั้นทีเชอร์ขอหนูก็ได้มาด้วยประโยคนี้นะครับ What does a firefighter do? ลองตอบก่อนถูกผิดไม่เป็นไร
2: He fights fire
0: เด็กๆ thank you นั่งลงนะครับมาลองออกเสียงพร้อมกันดีกว่าเพื่อที่ถ้า

0: ถ้าทีเชอร์ถามจะได้ตอบได้ถูกต้องเด็กๆนะครับดูประโยคสุดท้ายนะ he fights
1: he fights
0: he fights
1: he fights
0: fire
1: fire
0: คำว่าไฟในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า fire

0: is a firefighter. Fighter.
1: Again, please.
0: He is a firefighter.
1: Very good. อีกคนนึง ประจิบ What does a firefighter do?
0: He fights fire.
1: Very good. ต่อไปเด็กๆดูอาชีพต่อไปแล้วกันอาชีพต่อไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลาอาชีพนี้คุณครูทีเชอร์โอเคเดี๋ยวทีเชอร์จะถามเอามือลงก่อนเดี๋ยวจะบอกให้ยกมือ What is she ลองออกเสียงพร้อมกันเลยก็ได้ครับนักเรียนปลายทางออกเสียงตะโกนมาพร้อมกันเลยนะครับ What is she
2: She is a teacher
1: Very good เก่งมากๆเลย What does a teacher do คุณครูเขาทำอะไรครับ
2: She teaches
1: Students ออกเสียงตามทีเชอร์ก่อนนะ She teaches students มี S เยอะต้องออกเสียงตามที่นักเรียนเห็นเลยมี S เมื่อไหร่ออกเสียงเมื่อนั้นเลยนะเอาละครับอีกหนึ่งรอบ What is she?
2: She is a teacher
1: What does a teacher do?
2: She teaches students
1: ทำไมถึงเติม S ครับ
3: เพราะมีหลายคน
1: ใช่แล้วเพราะมีนักเรียนทั้งห้องมีหลายคนมากเราต้องถึงต้องใส่ S เข้าไปเด็กต่อไปไปดูอาชีพนี้กันต่อเลยเดี๋ยวจะให้นักเรียนทุกคนตั้งคำถามให้ทีเชอร์บ้างถามกลับกันแล้วก็ชี้ไปที่ผู้ชายคนนี้แล้วตั้งคำถามได้เลยครับทุกคน
2: He is a farmer What does a farmer do
1: Very good He grows rice เด็กๆ ดูจากคำตอบถ้าใครยังไม่ทราบความหมายนะเด็กๆ ดูคำตอบจะอยู่ในรูปเลยคำว่าอ่ะนักเรียนลองเดาดูคำตอบ
2: เก
1: ี่
2: ยวข
1: ้
2: าว
1: เกี่ยวข้าวหรออะไรอีกครับ
4: เก็บข้าว
1: เขามีหน้าที่ปลูกข้าวนั่นเองเขาต้องก่อนที่เขาจะเกี่ยวเขาต้องปลูกไหมด้วยคำตอบนี้ครับ he grows riceคำว่า rice ก็คือข้าวนั่นเองครับเขาต้องปลูกข้าวนะครับชาวนาเนี่ยเขาต้องปลูกข้าวก่อนแต่ในภาพเนี่ยเขากำลังเกี่ยวข้าวใช่ไหมครับเพราะข้าวเขาโตแล้วไปต่อกันเลยนะครับ What do you see in this picture เห็นอะไรบ้างครับเห็นอะไรบ้างพูดเลย Cat มี dogแล้วก็มีรูปยาต่างๆนั่นเองคิดว่าสถานที่นี้อยู่ที่ไหน
5: สัตว์
1: เขาอยู่ที่ไหนกันตอนนี้เป็น
5: ที่สัตว
1: ์นักเรียนคิดว่าอาชีพนี้เขาทำงานที่ไหน
5: โรงพยาบาลอ
1: ยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์แล้วก็มีอาจจะเป็นคลินิกรักษาสัตว์ใช่ไหมครับบ้านใครเลี้ยงสัตว์บ้างคุณพ่อคุณแม่เคยพาน้องหมาน้องแมวไปรักษาบ้างไหมถ้าป่วยหนักๆก็พาไปโอเคเด็กๆดูครับและที่ที่เราจะไปหาเขาก็คือสัตวแพทย์นั่นเอง What is she
2: She is a vet
1: ชี้ไปด้วยครับ She is a vet
2: She is a vet
1: ถามที่ใช่กลับบ้าง
2: What
1: does a vet do She takes care of sick animals. She takes care of sick animals. เรามาดูประโยคนี้กันดีกว่านักเรียนคิดว่าคำนี้ She takes care of sick animals คืออะไร
6: รักษาสัตว์รักษา
1: เขาดูแลอะไรครับ
6: สัตว์ animals
1: animals สัตว์ใช่ไหมครับแล้วคำว่า sick ล่ะครับเป็นเกี่ยวกับคำว่า sick ใครรู้บ้างใครจำได้ไหมเป็นสภาพอาการของเราเป็นอาการหนึ่งอาการ
6: ป่วย
1: ป่วยถูกต้องครับเขาดูแลสัตว์ที่ป่วยนั่นเองครับนั่นคืออาชีพ

0: vet และหน้าที่ของ vet นะครับมาดูกันต่อเลยนี่ไงที่นักเรียนบอกว่าเขาเป็นคนเสิร์ฟใช่ไหมครับบริกรบริกรมีหน้าที่นำอาหารหรือของที่สั่งนี้ไปเสิร์ฟให้ลูกค้านั่นแหละครับเด็กๆตั้งคำถามให้ทีเชอร์หน่อยครับและชี้มาที่ผู้ชายคนนี้เลย What is he again please
1: What is he
0: He is a waiter He is a waiter โอเคงั้นถามคำถามทีเชอร์กลับเลย What does
1: waiter do
0: He serves food He serves foodเขาเสิร์ฟอาหารนั่นเองครับ He serves food แล้วมาดูกันหน้าที่ของคุณตำรวจแล้วก็คุณตำรวจเด็กๆถามคำถามเลยครับ What is he Again please
1: What is he
0: He is a policeman He is a policeman ถามอีกถามต่อเลยWhat does a policeman do? ก็คือถามว่าคุณตำรวจทำหน้าที่อะไรนะ He catches a thief. He catches a thief. He catches a thief. Very good. เด็กๆออกเสียงตามทีเชอร์ละกัน He catches.
1: He catches.
0: A thief.
1: A thief.
0: He catches a thief.เด็กๆลองพูดประโยคนี้3ครั้ง3 times พร้อมกันครับ
1: He catches a thief He catches a thief He catches a thief
0: น้องพูด3ครั้งที่เชื่อไม่เห็นหนูพูดพูดคำนี้3ครั้ง He catches a thief He catches a thiefใครช่วยเพื่อนได้บ้างช่วยกันทั้งห้องเลยนะใหม่นะ He catches a thief
1: He catches a thief
0: ทีเชอร์จะบอกให้นะถ้าอันไหนคำไหนหรือประโยคไหนที่ทีเชอร์ให้นักเรียนพูดย้ำซ้ำๆเนี่ยนี่คือสำคัญนะนักเรียนจะได้ยินสิ่งที่เราพูดกันเองเนี่ยนอกจากที่เราจะพูดแล้วเพื่อนพูดแล้วเราได้ยินด้วยเนี่ยจะจำไปจนโตเลย He catches a thiefอ่ะล่ะครับประโยคนี้นักเรียนลองเดาดูว่าคุณตำรวจเขามีหน้าที่อะไร
2: จับโจร
0: จับผู้ร้ายนั่นเองครับปราบคนไม่ดีนั่นคือการจับโจรนั่นเองครับไปดูกันต่อเลยนะคุณตำรวจทำหน้าที่อะไรนะครับในภาษาอังกฤษ he catches a thief he catches a thiefรูปนี้คือรูปอะไรนางพยาบาลนั่นเองเดี๋ยวเชิญจะถามแล้วนะนักเรียนตอบนะครับ What is she What is she
1: She is a nurse
0: ถามที่เชิญกลับบ้างครับ
1: What does a nurse do
0: She takes care of sick people She takes care of sick peopleเขาดูแลคนผู้คนที่ป่วยนั่นเองครับนั่นคือลักษณะหน้าที่งานของคุณเนิร์สนั่นเองครับคุณพยาบาลของเราล่ะครับต่อไปนี้จะเป็นคิวของเด็กๆถามกันเองแล้วกรุ๊ปวันอยู่ไหนครับกรุ๊ปวันตอนนี้นะครับให้ครูปลายทางนะครับลองแบ่งกลุ่มให้นักเรียนปลายทางได้ลองฝึกสนทนาด้วยประโยค2ประโยคนี้ครับก็คือ What is he โดยชี้มาที่รูปก็ได้นะครับแล้วก็ถามต่อเลยว่าคุณคนนี้เขาทำหน้าที่อะไร Group 1 Where Group 1 โอเค Group 1ถาม Group 2ตอบพร้อมไหมครับด้วยประโยคแรกอ่ะ3 2 1 Group 1
1: What is he
0: ที่เชื่อไม่ได้ยินเลย Group 2ก็ไม่ได้ยินใช่ไหมครับดังๆกว่านี
1: ้ What is
0: ชี้มาด้วยที่ผู้ชายคนนี้
1: What is he
0: Group 2ตอบเข้าไปครับ

0: Again, please.
1: He is a pilot.
0: Okay. ต่อไป group 3ไหน group 3เป็นผู้ถาม group 4มีหน้าที่ตอบว่าอะไรครับ He flies a plane. เอาเสียงพร้อมกันครับ He flies a plane.โอเคพร้อมแล้วกรุ๊ป3เริ่มครับ
1: What does a pilot do? He flies a plane.
0: He flies a plane.
1: He flies a plane.
0: เขามีหน้าที่ขับเครื่องบินนั่นเองต่อไปกรุ๊ป5ยังไม่มีใช่ไหมครับมาถามกับทีเชอร์นะ What is he? What is he?Very good. ถามทีเชอร์กลับหน่อยครับด้วยประโยคนี
1: ้ What does a pilot do?
0: He flies a plane. He flies a plane. เขามีหน้าที่ขับเครื่องบินนั่นเองครับนี่คือหน้าที่ของใครครับ
1: Pilot.
0: ออกเสียงพร้อมกันครับ Pilot.
1: Pilot.
0: ไหนใครอยากเป็นอาชีพนี้บ้างใครอยากทำอาชีพนี้งั้นรู้ไหมครับไหนมีใครอยากเป็นนักบินไหมโอเคหนูต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้มากๆเลยนะครับเพราะว่านักบินต้องพูดภาษาอังกฤษอย่างแม่นยำชัดเจนเลยเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจเรียนเอานี้เป็นแรงผลักดันนะลูกนะแล้วก็ตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษไปกันต่อเลยครับอาชีพนี้ What is heนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบทิชปาล์มด้วยนะครับ What is he? He is a chef.
1: He is a chef.
0: What does a chef do? ถูกต้องแล้วออกเสียงพร้อมกัน
1: He cooks food.
0: ประโยคนี้มีความหมายว่าอย่างไรครับก็คือตามรูปภาพเลยเขาทำอาหารเชฟก็มีหน้าที่ทำอาหารนั่นเองครับถูกต้องแล้วเอาละครับเด็กๆก่อนที่จะไป Let's Practice ของเราทีเชอร์ขอทบทวนและรีวิวด้วยการที่ทีเชอร์จะลองพูดอาชีพเป็นภาษาไทยและให้นักเรียนช่วยกันตอบเป็นภาษาอังกฤษนะครับลองพูดทั้งห้องก่อนแล้วกันถ้าทีเชอร์ถามว่านักบินในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไร
1: Pilot
0: ทีเชอร์จะถามต่อว่า Pilot สะกดอย่างไร
1: P-I-L-O-T
0: โอ้เก่งมากๆเลยต่อไปถ้าเป็นอาชีพคุณครู
1: Teacher
0: ตำรวจ
1: Policeman
0: นางพยาบาล
1: Nurse
0: คนทำอาหาร
1: Chef
0: แล้วถ้าบริกรล่ะลูกเป็นคนเสิร์ฟบริกรเวทเตอร
1: ์
0: ถ้าเรามีสัตว์ที่ป่วยเราจะเอาไปหาใครครับคำเดียวเลยคือคำว่า
1: เวท
0: โอเคถ้าอย่างนั้นแล้วทีเชอร์เชื่อแล้วล่ะว่านักเรียนพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปแล้วเด็กๆครับกิจกรรมต่อไปนั่นก็คือใบงานที่8ของเรา matching คำว่า matching มีความหมายว่าอย่างไรคือการจับคู่นั่นเองครับแต่เราจะจับคู่กันอย่างเดียวมันจะง่ายเกินไปนักเรียนเห็นไหมครับว่านักเรียนจะต้องโยงเส้นก่อนที่จะโยงเส้นต้องเขียนคำศัพท์เป็นภาษาอังกฤษด้วยยกตัวอย่างเช่นรูปแรกข้อที่1 number 1นักเรียนเห็นรูปอะไรครับ
1: teacher
0: teacher ใช่ไหม teacher สะกดอย่างไรT E A C H E R teacher คำนี้นักเรียนก็เขียนสะกดลงไปในข้อที่1จากนั้นนักเรียนรู้หรือยังว่าคุณครูเขามีหน้าที่อะไรครับ
2: สอน
0: ใคร
2: สอนน
0: ักเรียนคำว่าสอนนักเรียนคือคำนี้ครับ teaches students นักเรียนคิดว่าคำว่า teaches student คือตัวอักษรไหน
2: ข้อ B
0: เพราะฉะนั้นแล้วนักเรียนจะต้องโยงจุดข้อที่1นั้นมาที่ข้อ D Dog นั่นเองครับเข้าใจวิธีการทำหรือยังเข้าใจแล้ว ให้นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยครับนักเรียนปลายทางหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะครับเปิดไปใบงานที่8นั่นเองครับใบงานที่8ของเรา matching very good หน้าไหนลูก open page 42หน้า42 42หน้า42เปิดออกมาและให้นักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางนะครับลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับคุณครูปลายทางนะครับช่วยกันดูแลตรวจสอบความถูกต้องและแจ้งคำสั่งให้นักเรียนปลายทางอย่างชัดเจนด้วยนะครับขอบคุณครับเด็กๆครับลงมือทำได้เลยนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางสามารถดูคำศัพท์จากด้านบนนี้ได้เลยนะครับเขียนให้สวยถ้าไม่สวยคัดใหม่ 1,000 คำว้าว

0: ับก็ได้ลูกเขียนคำศัพท์แล้วก็ความหมายให้เพื่อนสำหรับเพื่อนเขียนคำศัพท์ไปอย่างเช่น policeman ก็คือตำรวจใช่ไหมหนูก็เขียนคำว่าตำรวจลงไปใช่ๆหนูต้องเขียนคำศัพท์กันก่อนนะแล้วเลือกดูว่าคำนั้นคือทีเชอร์ไม่ได้เรียงไว้นะเด็กๆทีเชอร์สลับมาให้นะไม่งั้นมันจะง่ายเกินไปเด็กๆดูดีๆนะข้อ1สะกดด้วยอะไร teacher หรือ teachers ดูทุกตัวอักษรนะเด็กๆอย่าเขียนมาแบบไม่ได้ดูตัวอักษรด้วยนะ teacher เห็นหลายคนนะลูกเขียน teachers มาอาชีพ teacher ไม่ใช่นะต้อง teacherปีนหนูสะกดคำว่าทีเชอร์ให้ครูฟังหน่อยทีอีเอเอสอีอะไรต้องไม่มีตัวเอสเอ้าทำไมไม่เขียนก่อนล่ะลูกเอ้ยทีเชอร์ไม่ได้ให้เอาคำนี้มาเขียนให้เขียนอาชีพมียังลบไหมยืมของพุจิบก่อนโอเคอย่างเช่นอันนี้หนูต้องเขียนอะไรเขาทำงานในฟาร์มนี่แหละถูกต้องฟาร์มเมอร์กลุ่มนี้มีคำถามไหมครับจะครับผมแป๊บหนึ่งนะไพลอตดูที่รูปหนูหารูปไม่เจอหรือว่าอะไรหารูปไม่เจอเห็นอะไรบ้างที่เกี่ยวกับไพลอตเกี่ยวกับการบินถูกต้องแล้วหนูต้องเขียนคำศัพท์ลงไปด้วยนะครับครับผมไม่มีคำว่าฟาร์มเมอร์เดี๋ยวทีเชอร์สะกดให้ใครถึงคำว่าฟาร์มเมอร์บ้างเดี๋ยวทีเชอร์สะกดให้โอเคพร้อมแล้วเริ่มแล้วนะ F คำสั้นๆนักเรียนเขาท่องไปแล้ว FA R M E R ครับนั่นไงลูกทำไมไม่ดูข้างบนล่ะWorks on a farm ถูกต้องครับเอ็มตัวเดียวลูกเขียนแบบครูสิเขียนทำไมมันต่างกันยังไงลูก
1: เอแบบตัวพิมพ
0: ์อ๋อเขียนแบบหนูนั่นแหละตัวเออ่ะเด็กๆเขียนตัวเอแบบไหนมาก็ได้นะครับM ตัวเดียวลูกก็ดีไง F F A R M ไม่ R ก่อน F A ครับผม F A R M A R M E R นั่นไงแบบนั้นต่อไปเจอไหมหนูดูคำนี้นี่คือรูปอะไรลูกทีเชอร์หนูดูซิว่าคำไหนจะเป็นทีเชอร์ได้เขียนคำศัพท์ก่อนคำไหนก่อนก็ได้ลูกแล้วค่อยมาโยงเส้นหน้าที่ของเขาครับผมทำไมไม่ฟังไม่มีเดี๋ยวทีเชอร์จะบอกให้ฟังนะไปที่ข้อฟาร์มเมอร์ก่อนตอนนี้แล้วสะกดตามทีเชอร์ F A RM E R Farmer of อะไร sick people ใครนะดูแลคนป่วย vet ดูแลใคร vet ดูแล animals หรือเปล่า oh my god
1: oh my god มันมีคำว่า vet มันอาจจะหลอกก็ได้ครับครูกลัวจะเอา
0: ไหนหนูจะใส่ vet ตรงไหนอ๋ออันนี้เป็นเนิร์สหลอกทีเชอร์เอามาหลอกครับถูกต้องแล้วเนิร์สถูกต้องแล้วครับเนิร์สดูแลใครเนิร์สดูแลใคร take care of sick people ครับฟาร์มเมอร์เขาทำงานที่ไหนลูกฟาร์มเมอร์อืมต่อไปถามอะไรไหมถามอะไรไหมปีนต่อไปเขียนได้แล้วลูกขีดได้แล้วขีดเส้นโยงได้แล้วครับผม
1: ม
0: ีหาดูดีๆ work on a farmต่อไปอันไหนที่ไม่มั่นใจอันนี้ขีดไปไหนยังไม่มีใครมาขีดด้วยเลย catch a thief pilot เขาทำอะไรขับเครื่องบินใช่ไหม pilot เขาขับเครื่องบินอยู่นี่ fly a plane ส่วนตำรวจจับอะไรดูที่รูปให้เพื่อนช่วยดูลองดูสิครับรูปไหนเป็นฟาร์มเมอร์บ้าง
1: ไม่แต่ผมหาคำไม่เจอ
0: ก็อยู่ที่ไหนล่ะฟาร์มเมอร์อยู่ที่ไหนลูกเขาทำงานที่ไหนที่ฟาร์มไงเจอไหมคำว่าฟาร์มอันไม่ใช่เพลนคือเครื่องบินดูที่ข้อ A ลูกดูที่ข้อ Aมันผิดดูที่ข้อ A ก่อนอ๋อโอเคครับ
1: พร้อมเสร็จแล้ว
0: โอเคได้เดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักครู่เดียวครับคำว่าอะไรนะ farmer ใช่ไหม F A R M E R ครับ
1: อันนี้คือของไทย
0: อืมใช่ถูก

Okay, students, time is up หมดเวลาแล้วหมดเวลาของการฝึกทำแบบฝึกหัดแล้วนะครับเราจะมาเฉลยกันครับเดี๋ยวทีเชอร์จะเฉลยให้เด็กๆจะต้องเขียนคำศัพท์ให้ถูกต้องตามที่ทีเชอร์เตรียมไว้ให้จากนั้นเมื่อเขียนคำศัพท์เสร็จแล้วทำอะไรต่อครับโยงเส้นเก่งมากๆเลยอ่ะไปดูกันเลยอ่ะนักเรียนเขียนคำศัพท์เหล่านี้หรือเปล่าอ่ะก่อนจะตรวจ sit properly ยังไม่เรียบร้อย sit properly ไปดูกันเลย number one นักเรียนเห็นรูปอะไรครับ teacher มีหน้าที่อะไรเอ่ยโยงไปที่ไหนครับใช่หรือเปล่าเราไปดูกันเลย very good ดีต่อไป number 2 pilot เป็นรูปของนักบินเขามีหน้าที่อะไรครับโยงไปที่ไหน very good fly เด็กๆอ่านด้วย flies a plane ต่อไป number 3 firefighter โยงไปที่ไหนครับfight fire ต่อไปนะครับ number 4 farmer โยงเส้นไปที่ไหนครับตัว A นั่นเองครับขีดถูกต้องได้เลยต่อไปครับเป็นรูปบริกรหรือ waiter โยงไปที่ไหนเอ่ย see serve food ต่อไป number 6 chef มีหน้าที่อะไรครับตัว H นั่นเองครับตัว H ก็คือ cooks food และข้อ7 number 7 ออกเสียงหน่อยว่าเป็น nurse เขาทำหน้าที่อะไรครับตัว F takes care of 6 people

0: takes care of sick people และข้อสุดท้าย policeman โยงไปข้อที่เหลือเลยนั่นก็คือ G catches a thief catches a thief เอาละครับตอนนี้ให้เด็กๆรวมคะแนน10เลยเหรอมี8ข้อ8 points โอเคใครตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วบ้างเอาละครับตอนนี้ให้นักเรียนเก็บแบบฝึกหัดลงไปในกระเป๋าหรือว่าใต้โต๊ะได้เลยครับและแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ในช่วง wrap up โอเคทุกคนเก็บลงไปก่อน5 4 3 2 1เก็บลงให้เพื่อนด้วยน้องปิ่นลองให้เพื่อนด้วยเรามาแรปอัพกันครับเด็กๆวันนี้เราเรียนกันในเรื่องอะไรบ้างครับ
1: อาช
0: ีพจำได้ไหมว่ามีอะไรบ้าง jobs ก็คืออาชีพนะครับออกเสียงพร้อมกันครับยังไม่ดังครับนะครับอาชีพเหล่านี้นะครับเป็นอาชีพที่มีความสำคัญนะเด็กๆลองจำว่าภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไรนักเรียนปลายทางด้วยนะครับจดจำนะครับคำศัพท์ว่าภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไรและเราก็จะได้นำมาเรียนและมาใช้ในคาบที่เราจะได้เรียนรู้กันในคาบหน้านั่นก็คือเรื่อง my job to เป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพในครั้งที่2นะครับอยากให้นักเรียนได้ติดตามนะครับว่าทีเชอร์ปาล์มจะเตรียมอะไรมาให้และเตรียมคำศัพท์ไหนมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันสำหรับวันนี้หมดเวลาของทีเชอร์ปาล์มและวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วครับ I hope you enjoy our lesson and got a lot of knowledge. See you later.
2: Class ready.

ในช่วงชีวิตหนึ่งของคนเราคุณจะมีความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นสักกี่ครั้งให้กับคนที่คุณเพิ่งรู้จักกับสถานที่ที่คุณเพิ่งเคยมาและจะเปลี่ยนความรู้สึกของคุณไปตลอดกาลคุณครูแลกเปลี่ยนภาษาคนนี้คือแซนลี่เธอยังคงจำความรู้สึกในวันแรกที่มาถึงที่นี่ได้เป็นอย่างดี

0: Thank you. Kapun ka.
1: Oh, how much?
2: Oh, no.
1: Oh, thank you. Kapun ka.
3: บางครั้งความสุขในชีวิตของเธอและผู้คนที่นี่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางวิถีชีวิตเรียบง่ายโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติและผู้คนที่ใจดีสิ่งที่เธอรับรู้ได้คือศิลปะวัฒนธรรมที่งดงามเหล่านี้ถูกถ่ายทอดปลูกฝังสร้างลงจนเป็นกิจวัตรประจำวันของผู้คนไปแล้วจากรอยยิ้มที่จริงใจนำไปสู่มิตรภาพที่พบเจอได้บ่อยจนเหมือนเราเป็นญาติของพวกเขาจริงๆ

0: teacher teacher spider
1: thank you
2: มันไม่ใช่สไปเดอร์มันคือ spicy
1: okay so students this is the end of our class for today
3: teacher.
1: Thank you so much
4: gift for you
1: oh my gift oh this is so cute oh thank you so much
5: ความทรงจำดีๆมักผ่านไปไวเสมอแต่สิ่งที่เธอสัมผัสได้จากผู้คนที่นี่คือรอยยิ้มความมีน้ำใจความละเอียดอ่อนทางภาษาความปราณีตทางศิลปะวัฒนธรรมและมิตรภาพที่เธอจะไม่มีวันลืม
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะมาเรียนรู้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะจะเป็นเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงที่3แล้วที่เรานะคะจะเรียนรู้ในเรื่องนี้ซึ่งการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะก็จะมีสถานการณ์ให้เรานะคะบอกระยะเวลาแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นชั่วโมงที่1เราก็จะเป็นระยะเวลาที่เราทำกิจกรรมที่นับเป็นชั่วโมงใช่ไหมคะถึง1ชั่วโมง2ชั่วโมงเด็กๆ ก็ใช้วิธีการนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมลูกในชั่วโมงที่2ที่เราเรียนเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงใช่ไหมคะหรือเราใช้วิธีการนับเป็นนาทีได้นั่นเองและนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีเกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการข้ามวันนะคะที่เป็นเวลาที่ข้ามวันเราจะมีวิธีคิดมีแนวคิดในการบอกระยะเวลาได้อย่างไรนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้กันแต่ก่อนที่จะขึ้นเรื่องการบอกระยะเวลาในวันนี้นะคะเราจะทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เรานะคะได้เรียนรู้กันมาก่อนนะคะจะเป็นเรื่องจะเป็นใบกิจกรรม 4.2 นั่นเองคุณครูนะคะได้เตรียมใบกิจกรรม 4.2 ไว้ให้กับเด็กๆแล้วเด็กๆนำขึ้นมาเลยค่ะนักเรียนปลายทางนะคะก็นำใบกิจกรรม 4.2 ขึ้นมาเลยนะคะซึ่งใบกิจกรรม 4.2 นี้นะคะจะเป็นการทบทวนบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ไปในการบอกระยะเวลาชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2นั่นเองตอนนี้นะคะนักเรียนต้นทางของเราแจกเรียบร้อยแล้วคุณครูปลายทางรบกวนแจกใบกิจกรรม 4.2 ให้กับเด็กๆได้เลยนะคะถ้าแจกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้ข้อที่1ถึงข้อที่4ให้เวลาทั้งหมด5นาทีเด็กๆทำเสร็จไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เวลาในการทำกิจกรรมนี้5นาทีจากนั้นเดี๋ยวเรานะคะจะออกมานำเสนอนะคะวิธีหรือว่าแนวคิดในการหาคำตอบสัก1ข้อนะคะข้อที่เหลือเดี๋ยวคุณครูตรวจสอบเองนักเรียนพร้อมหรือยังถ้าพร้อม

ตอนนี้นะคะครบเวลา5นาทีที่คุณครูกำหนดแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จไปกี่ข้อแล้วคะเด็กๆต้นทางล่ะทำเสร็จไปกี่ข้อแล้วคะบางคนนะคะทำเสร็จเกือบหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะออกมานำเสนอแนวคิดกันโดยข้อที่1นะคะคุณครูเห็นว่าทุกคนทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะให้ตัวแทนนักเรียนปลายนักเรียนต้นทางนะคะออกมานำเสนอแนวคิดในข้อที่1กันข้อที่1จาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ใครหาคำตอบข้อนี้ได้แล้วคะจะมีทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยที่หาคำตอบได้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้ออกมาเฉลยโดยนะคะมาเขียนแนวคิดและคำตอบที่หน้ากระดาษตรงนี้นะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้คุณครูเห็นกล้ายกมือบอกจะออกมานำเสนอแนวคิดของตนเองเดี๋ยวกล้าออกมานำเสนอแนวคิดของตนเองได้เลยนะคะมีแนวคิดอย่างไรเวลาเริ่มต้นคือเท่าไรคะเดี๋ยวกล้าเขียนเวลาก่อนนะเวลาเริ่มต้นคือ8นาฬิกานะคะกล้านับทีละเท่าไหร่1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเขียน1ชั่วโมงด้วยนะคะต่อไปยังไม่ถึงเวลา10นาฬิกา40นาทีเราก็นับต่อไป

0: เด็กๆคะชั่วโมงตรงนี้เราสามารถเขียนย่อได้เป็นชมจุดนะคะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวถ้าหากว่านักเรียนเขียนตรงนี้นักเรียนอาจจะเขียน1แล้วก็ชมจุดได้นะคะต่อไปอีก40นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่คะอย่าลืมเขียนคำตอบด้วยตอนนี้กล้าเขียนเวลาเริ่มต้นคือ8นาฬิกานับทีละ1ชั่วโมงผ่านไป1ชั่วโมงเป็น9นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงเป็น10นาฬิกาแล้วเรานะคะมีเวลาสิ้นสุดคือ10นาฬิกา40นาทีดังนั้นก้อนสุดท้ายของเราจะไม่ถึง1ชั่วโมงนะจะเป็นแค่40นาทีเท่านั้นจากนั้นมาสรุปคำตอบค่ะจาก8นาฬิกาถึง10นาฬิกา40นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวกล้าลบเขียน40ใหม่อีกครั้งนึงลูกไม่เป็นไรค่ะ
1: ลบม
0: ุ
1: ม
0: ก็จะเป็นเวลา2ชั่วโมง40นาทีในข้อที่1ใครตอบเหมือนกล้าบ้างคะ2ชั่วโมง40นาทีถูกต้องเลยเด็กๆตรวจถูกได้เลยนะคะและทุกคนปรบมือให้กล้าหน่อยค่ะส่วนข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นะคะขอให้นักเรียนปลายทางนำส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องนะคะส่วนนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูจะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงนะตอนนี้นะคะกิจกรรมนี้เรียบร้อยแล้วในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนะคะซึ่งจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีได้สื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้เห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นั่นเองนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์กันว่าวันนี้นะคะจะมีสถานการณ์แตกต่างจากการเรียนในชั่วโมงที่1และชั่วโมงที่2อย่างไรเด็กๆคะมาดูสถานการณ์นี้กันนะคะพ่อขึ้นรถไฟเวลาเท่าไรคะ21นาฬิกาเด็กๆอ่านข้างบนค่ะ21นาฬิกานะคะถึงที่หมายเวลา5นาฬิกา35นาทีซึ่งบนหน้าปัดนาฬิกานะคะก็แสดงเวลาเริ่มต้นคือเวลาที่พ่อขึ้นรถไฟนะคะ21นาฬิกาและเวลาสิ้นสุดคือเวลาที่พ่อถึงที่หมายเป็นเวลา5นาฬิกา35นาทีพ่อเดินทางด้วยรถไฟเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กี่ชั่วโมงคะลูกบางคนนะคะใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่นะทีละ1ชั่วโมง1ชั่วโมงได้คำตอบเรียบร้อยแล้วแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะได้คำตอบหรือยังนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาเขียนแสดงแนวคิดกันดีกว่าว่าคำตอบที่นักเรียนได้นั้นถูกต้องหรือไม่เด็กๆมาดูกันค่ะคุณพ่อนะคะขึ้นรถไฟเวลา21นาฬิกานะคะและถึงที่หมายเวลา5นาฬิกา35นาทีดังนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาหาระยะเวลาทั้งหมดกันเด็กๆใช้วิธีการนับทีละเท่าไหร่นะคะลูกทีละ1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับทีละ1ชั่วโมงค่ะจาก21นาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็นเวลาเท่าไหร่คะ22นาฬิกาต่อไปผ่านอีก1ชั่วโมงจะเป็น23นาฬิกาผ่านอีก1ชั่วโมงจะเป็นเท่าไหร่คะ24นาฬิกาซึ่งครบรอบ1วันใช่ไหมคะเริ่มต้นใหม่กลายเป็น0นาฬิกาเด็กๆ ดูวิธีเขียนแสดงแนวคิดด้วยนะคะจาก23นาฬิกามาเป็น24นาฬิกาในเวลาเดียวกันนี้เป็นเวลาขึ้นวันใหม่เพราะฉะนั้นเด็กๆ เขียน0นาฬิกากำกับด้วยนะคะต่อไปหลังจาก0นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น1นาฬิกานะคะผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น2นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น 3นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น4นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น5นาฬิกาต่อไปถ้าผ่านอีก1ชั่วโมงจะเป็น6นาฬิกาแต่ว่าเวลาถึงที่หมายของคุณพ่อไม่ใช่6นาฬิกาเวลาสิ้นสุดของเราคือ5นาฬิกา35นาทีเพราะฉะนั้นต่อไปอีกไม่ถึงชั่วโมงใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องนับต่อไปจาก5นาฬิกาถึง5นาฬิกา35นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่คะเป็นระยะเวลา35นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามานับกันว่าผ่านไปกี่ชั่วโมงเด็กๆช่วยคุณครูนับด้วยนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะอ้าวเริ่ม1ชั่วโมงเพิ่มอีก1ชั่วโมงเป็น2ชั่วโมงเป็น3ชั่วโมงเป็น
1: 4
0: ชั่วโมง
1: เป
0: ็
1: น
0: 6
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: แล้วก็7ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงเป็น9ชั่วโมงไหมคะ
1: ไม
0: ่นะดังนั้นพ่อเดินทางด้วยรถไฟเป็นระยะเวลา8ชั่วโมง35นาทีนั่นเองหรือถ้าเรานับเวลาเป็นวันล่ะคะลูกก่อนขึ้นวันใหม่คุณพ่อนั่งรถไฟใช้เวลากี่ชั่วโมงก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะก่อนขึ้นวันใหม่คือจาก21นาฬิกามาจนถึง24นาฬิกาหรือ0นาฬิกาใช้เวลา3ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกแล้วหลังขึ้นวันใหม่ล่ะใช้เวลากี่ชั่วโมง1 2 3 4 5ก็จะเป็นเวลา5ชั่วโมง35นาทีเราก็จะได้ว่าก่อนขึ้นวันใหม่นี้พ่อใช้ระยะเดินทางเป็นเวลา3ชั่วโมงหลังขึ้นวันใหม่พ่อใช้ระยะเวลาในการเดินทางเป็น5ชั่วโมง35นาทีนักเรียนก็สามารถใช้วิธีการหาระยะเวลาทั้งหมดเด็กๆก็สามารถใช้วิธีการนำระยะเวลาก่อนขึ้นวันใหม่กับระยะเวลาหลังขึ้นวันใหม่มาบวกกันได้ซึ่งก็ได้จำนวนชั่วโมงเท่ากับที่เด็กๆนับเมื่อ

สักครู่ไหมคะก็จะได้เท่ากันเลยนะคะซึ่งก็จะเป็นเวลาก่อนขึ้นวันใหม่3ชั่วโมงและหลังขึ้นวันใหม่อีก5ชั่วโมง35นาทีระยะเวลาทั้งหมดก็จะเป็น8ชั่วโมง35นาทีนั่นเองนะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใช้วิธีการนับทีละ1ชั่วโมงหรือใช้วิธีการบวกก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ต่อไปสถานการณ์ต่อไปจะเป็นสถานการณ์ของคุณพยาบาลนะคะเขาทำงานในเวลากลางคืนด้วยนะจะมีคุณพยาบาลที่ทำงานในเวลากลางคืนเผื่อว่าเราไม่สบายนะคะไปหาคุณพยาบาลก็จะช่วยดูแลเรานะคะพยาบาลเริ่มทำงานตั้งแต่เวลา 22:20 นเลิกงานเวลา 5:20 นพยาบาลคนนี้เขาทำงานกี่ชั่วโมงเวลาเริ่มต้นที่เขาทำงานนะคะก็หันไปดูหน้าปัดนาฬิกาจะได้เป็นเวลานี้เลย 22:20 และเวลาเลิกงานนะคะก็จะเป็นเวลา 5:20 นาทีระยะเวลาที่คุณพยาบาลคนนี้เขาทำงานเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะมีคนได้คำตอบแล้วได้เท่าไหร่ลูกหรือว่าเราจะมาช่วยกันนับดีคะเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับดีไหมลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับนะคะมาช่วยกันนับกันค่ะพยาบาลทำงานตั้งแต่22:20 นาทีไปจนถึง5:20 นาทีเด็กๆจะนับทีละ1ชั่วโมงหรือนับอย่างไรดีหรือว่าเรานับให้เต็มเวลาก่อนไหมคะ22:20 นาทีเรานับเป็น23:00 นก่อนดีไหมลูกเดี๋ยวเรานับให้เป็น23:00 นก่อนนะจาก22:20 นาทีอีกกี่นาทีคะถึงจะได้เป็น23:00 อีกกี่นาทีลูกอีก40นาทีใช่ไหมคะเราดูจากจำนวนนาทีตรงนี้ใช่ไหมคะ20นาทีนับต่อให้ครบ60นาทีก็คือจะได้อีก40นาทีใช่ไหมคะลูกอีก40นาทีจะครบ60ก็จะเปลี่ยนเป็น23:00 นั่นเองเพราะฉะนั้นเรานับต่อไปอีก40นาทีจะเป็น23:00 เมื่อเป็นเวลาเต็มแบบนี้แล้วเรานับต่อไปทีละ1ชั่วโมงเลยได้ไหมคะเดี๋ยวเรานับต่อไปทีละ1ชั่วโมงเลยนะจาก23:00 นับต่อไปเป็นอีก1ชั่วโมงกลายเป็น24:00ซึ่ง24:00จะเป็นขึ้นวันใหม่แล้วก็จะกลายเป็น0:00นับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น1:00นับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น2:00นับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น3:00นับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น4:00นับต่อไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น5:00เรานับต่อไปอีก1ชั่วโมงไหมคะไม่นับแล้วนะเพราะว่าเวลาสิ้นสุดเวลาเลิกงานของคุณพยาบาลคนนี้คือ 5:20 นาทีเพราะฉะนั้นเรานับต่อไปจาก 5:00 ไปจนถึง 5:20 นาทีเป็นเวลากี่นาทีคะ20นาทีนั่นเองทีนี้เรานับเวลารวมทั้งหมดเด็กๆนับเวลารวมทั้งหมดได้ไหมคะลูกเดี๋ยวเรามาช่วยกันนับเวลารวมทั้งหมดนะคะเด็กๆจะนับจำนวนชั่วโมงรวมกับจำนวนชั่วโมงนับจำนวนนาทีมารวมกับจำนวนนาทีใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนขึ้นวันใหม่คุณพยาบาลทำงานกี่ชั่วโมงกี่นาทีคะก่อนที่จะขึ้นวันใหม่ลูกเราขึ้นวันใหม่ที่24:00หรือ0:00ตรงนี้ใช่ไหมคะเริ่มทำงานตั้งแต่22:20 นาทีก่อนขึ้นวันใหม่เป็นระยะเวลา1ชั่วโมง40นาทีหลังขึ้นวันใหม่เป็นเวลาเท่าไหร่คะเป็นระยะเวลา5ชั่วโมง20นาทีดังนั้นก่อนขึ้นวันใหม่นี้เดี๋ยวเราจะเอาระยะเวลาก่อนขึ้นวันใหม่มารวมกับระยะเวลาหลังขึ้นวันใหม่นั่นเองซึ่งก็จะเป็นวิธีการบวกนะคะจำนวนชั่วโมงบวกจำนวนชั่วโมงจำนวนนาทีบวกจำนวนนาทีก่อนขึ้นวันใหม่เป็นระยะเวลา1ชั่วโมง40นาทีหลังขึ้นวันใหม่เป็นระยะเวลา
5ชั่วโมง20นาทีเมื่อนำมาบวกกันจะได้เท่าไหร่คะลูกเป็นระยะเวลาทั้งหมดเท่าไหร่เริ่มบวกจากหน่วยนาทีก่อน40บวกด้วย20นาทีกลายเป็น60นาทีใช่ไหมคะ1ชั่วโมงบวกด้วย5ชั่วโมงกลายเป็น6ชั่วโมง

เป็น7ชั่วโมงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นพยาบาลคนนี้นะคะก็ทำงานเป็นเวลาทั้งหมด7ชั่วโมงนั่นเองยากไหมลูกการนับเวลาการนับระยะเวลาไม่ยากนะเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งสถานการณ์ก่อนที่คุณครูจะให้เด็กๆนับระยะเวลาด้วยตนเองพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วมาดูอีกหนึ่งสถานการณ์นะคะอันนี้เด็กๆต้องดูด้วยนะว่าคุณครูถามหาระยะเวลาหรือถามหาเวลาอะไรเด็กๆช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะทุกคนนั่งตัวตรงหันมาทางนี้ลูกแล้วเรานะคะมาอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มเลยค่ะ

0: คำถามคือ
1: พ
0: ิมพ์ออกจากบ้านเวลาใดเด็กๆคำถามคือพิมพ์ออกจากบ้านเวลาใดเราตอบเป็นชั่วโมงเป็นนาทีไหมคะลูกไม่นะเพราะว่าไม่ได้ถามหาระยะเวลาแต่ถามหาเวลาที่พิมพ์ออกจากบ้านเอ๊ะเรามีวิธีการหาอย่างไรใครมีแนวคิดมานำเสนอคุณครูแล้วบ้างอาสกิจมีแนวคิดมานำเสนอคุณครูใช่ไหมแนวคิดในการหาเวลาที่พิมพ์นะคะออกจากบ้านทำอย่างไรลูกเดี๋ยวเรานะคะใช้วิธีการวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะเด็กๆดูเวลานะคะที่พิมพ์ถึงบ้านยายพิมพ์ถึงบ้านยายเวลา11นาฬิกาใช่ไหมคะลูกแล้วทีนี้เขาใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง40นาทีเราต้องการทราบเวลาออกจากบ้านเวลาออกจากบ้านคือก่อน11นาฬิกาหรือหลัง11นาฬิกาคะ
1: หลัง
0: ก่อน11นาฬิกาต้องการหาเวลาเริ่มต้นได้คำตอบแล้วใช่ไหมลูกหรือได้แนวคิดแล้วเดี๋ยวให้นาวานะคะตอบคำตอบนะคะเวลาที่พิมพ์ออกจากบ้านพร้อมแนวคิดด้วยกลุ่มที่1ส่งไมค์ให้นาวาเลยค่ะนาวาคะพิมพ์ออกจากบ้านเวลาใดลูก
2: 9 โมง 20 นาทีครับ
0: 9อะไรนะคะ
2: 9โมง20นาทีครับ
0: เป็นเวลา9นาฬิกา20นาทีใช่ไหมคะนาวามีแนวคิดอย่างไรลูก
2: เอามาลบกันครับ
0: เอามาลบกันเอาเวลาใดลบเวลาใดคะ
2: 1ชั่วโมง20นาทีลบ11นาฬิกาครับ
0: นำ11นาฬิกาตั้งใช่ไหม11นาฬิกาก็คือเวลาที่ผ่านขึ้นวันใหม่มาแล้ว11ชั่วโมงใช่ไหมลูก
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราก็นำ11ชั่วโมงมาลบด้วย1ชั่วโมง40นาทีใช่ไหมคะก็จะได้เวลาเริ่มต้นนั่นเองถูกต้องไหมอันนี้เป็นแนวคิดของนาวาใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
0: เป็นแนวคิดที่ถูกต้องและคำตอบก็ถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้นาวาหน่อยนะคะแนวคิดของนาวาก็คือวิธีการลบซึ่งวิธีการลบคือการนับถอยหลังด้วยใช่ไหมลูกถ้าเราไม่ใช้วิธีการลบเรานับบนเส้นเวลาแบบนี้โดยวิธีการนับถอยหลังจาก11นาฬิกาเรานับถอยหลังทีละ1ชั่วโมงเลยดีไหมคะ1ชั่วโมง40นาทีนับถอยหลังไป1ชั่วโมงแสดงว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ลูกนับถอยหลังไป1ชั่วโมงแสดงว่าเวลาก่อน11นาฬิกา1ชั่วโมงคือเวลาใดคะ
1: 10นาฬ
0: ิกาก็เป็นเวลา10นาฬิกาใช่ไหมจากนั้นเรานับถอยหลังไปอีกกี่นาทีคะอีก40นาทีก่อนเวลา10นาฬิกาอยู่40นาทีเป็นเวลา9นาฬิกากับอีก20นาทีนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยที่นาวาตอบคุณครูมาซึ่งแนวคิดอาจจะแตกต่างกันแต่คุณครูคิดว่าลำดับการคิดของนาวาก็คล้ายๆกับวิธีนี้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะลูกนะคะซึ่งเวลาที่พิมพ์ออกจากบ้านนะคะก็จะเป็นเวลา9นาฬิกา20นาทีนั่นเองสถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เราหาเวลาเริ่มต้นต่อไปเดี๋ยวมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งเพื่อตรวจสอบความเข้าใจของนักเรียนเรื่องการหาเวลาเริ่มต้นนะคะมาดูกิจกรรมนี้สถานการณ์นี้เด็กๆอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกัน1 2 3เริ่มค่ะใช้เวลาล้างรถ45นาที

0: เพชรเริ่มล้างรถเวลาใดในใครมีแนวคิดอีกอนอกจากนาวาแล้วมีคนอื่นๆอีกไหมคะเวลาที่เพชรเริ่มล้างรถล้างรถเสร็จเวลา8นาฬิกา50นาทีใช้เวลาในการล้างทั้งหมด45นาทีEQก็มีแนวคิดเหมือนกันนักเรียนปลายทางล่ะคะมีแนวคิดอะไรที่นำเสนอคุณครูปลายทางบ้างเดี๋ยวลองให้กลุ่มอื่นๆนะคะแสดงความคิดเห็นบ้างนะคะคุณครูเห็นเซอร์กิตยกมือได้เดี๋ยวเซอร์กิตนะคะนำเสนอแนวคิดเลยหนูใช้วิธีใดในการหาคำตอบ
1: ลบครับ
0: ใช้วิธีการลบเหรอคะหนูนำจำนวนใดลบจำนวนใดคะลูก
1: 8นาฬิกา50นาทีลบ45นาที
0: เป็นเวลาเท่าไหร่คะ
1: 8นาฬิกา5นาทีครับ
0: 8นาฬิกา5นาทีถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องเลยนะคะซึ่งแนวคิดวิธีการลบแบบนี้เราสามารถใช้ได้นะคะแล้วเรานะคะสามารถวิธีการนับบนเส้นแบบนี้ก็ได้ล้างรถเสร็จเป็นเวลาเริ่มต้นหรือเวลาสิ้นสุดคะลูกล้างรถเสร็จเป็นเวลาสิ้นสุดใช่ไหมคะดังนั้น8นาฬิกา50นาทีจึงเป็นเวลาสิ้นสุดแล้วใช้เวลาล้างรถ45นาทีเราก็จะต้องนับเวลาย้อนกลับไป45นาทีนั่นเองนะคะอาจจะใช้วิธีการนับย้อนทีละ10ก็ได้ลูกจาก8นาฬิกา50นาทีย้อนกลับไป10นาทีเป็น8นาฬิกา40นาทีนับย้อนกลับไปอีก10นาทีเป็น8นาฬิกา30นาทีย้อนกลับไปอีก10นาทีจะเป็น8นาฬิกา20นาทีย้อนกลับไปอีก10นาทีจะเป็น8นาฬิกา10นาทีแล้วเราย้อนกลับไปครบ40แล้วต้องย้อนกลับไปอีกกี่นาทีคะอีก5นาทีก็จะเป็นเวลา8นาฬิกา5นาทีนั่นเองซึ่งคำตอบเหมือนของเซอร์กิตเลยไหมคะเหมือนกันเลยนะคะนักเรียนนะคะอาจใช้แนวคิดโดยวิธีการนับถอยหลังแบบนี้หรือใช้วิธีการลบระยะเวลาก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะเริ่มทำกิจกรรมนะคะจะเป็นแบบฝึกหัด 4.5 เด็กๆนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยค่ะตอนนี้รวบรวมใบกิจกรรมไว้ที่กลางโต๊ะเลยเดี๋ยวคุณครูนะคะจะไปรับและนำมาตรวจสอบความถูกต้องนำชุดกิจกรรมขึ้นมาเลยแล้วเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัด 4.5 ค่ะตอนนี้นะคะกลุ่มที่1ยังไม่ได้รวบรวมเลยนะลูกรวบรวมเก็บไว้ที่กลางกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่2นำชุดกิจกรรมขึ้นมาแล้วเปิดไปที่หน้าแบบฝึกหัด 4.5 ได้เลยตอนนี้นะคะทุกคนนำขึ้นมาหมดแล้วนะนักเรียนปลายทางเมื่อนำขึ้นมาแล้วนะคะขอให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัด 4.5 ข้อที่1ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูได้เลยนะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยนะคะและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามนะคะทุกคนลงมือทำได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะเด็กๆส่วนใหญ่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนักเรียนตรวจสอบผลงานของตนเองกับเฉลยด้วยนะคะระหว่างที่คุณครูเฉลยเวลาคุณครูถามเด็กๆตอบด้วยนะตอบตามแนวคิดของตนเองเลยนะคะเด็กๆข้อนี้นะคะจะเป็นเรื่องรถบรรทุกรถบรรทุกส่งสินค้านะคะตั้งแต่เวลา23นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีรถบรรทุกใช้เวลาส่งสินค้าเท่าใดเด็กๆคะรถบรรทุกส่งสินค้าตั้งแต่23นาฬิกาถึง3นาฬิกา30นาทีเวลาเริ่มต้นคือเวลาเท่าไหร่คะเวลาเริ่มต้นคือเวลา23นาฬิกาเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยเราเขียนเวลาเริ่มต้นก่อน23นาฬิกาเด็กๆนับทีละกี่ชั่วโมงลูกทีละ1ชั่วโมงนะผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น24นาฬิกาหลังจาก24นาฬิกาจะเป็นกี่นาฬิกาคะ24นาฬิกาคือการขึ้นวันใหม่ใช่ไหมลูกซึ่ง24นาฬิกาก็คือ0นาฬิกาผ่านไป1ชั่วโมงจะเป็น1นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น2นาฬิกาผ่านไปอีก1ชั่วโมงจะเป็น3นาฬิกาต่อไปเป็นต่อไปเป็น4นาฬิกาถึง4นาฬิกามั้ยคะไม่ถึงนะจะเป็น3นาฬิกา30นาทีถ้าหากว่าเด็กๆนับทีละ1ชั่วโมง3นาฬิกา30นาทีก็จะอยู่ที่ครึ่งหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่ถึงอีกขีดหนึ่งนะเรามานับเวลากัน23นาฬิกาจนถึง24นาฬิกาเป็น1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมง1ชั่วโมงและสุดท้าย3นาฬิกาไปจนถึง3นาฬิกา30นาทีจะเป็นเวลา30นาทีนั่นเองนะคะเด็กๆดูคำว่าชั่วโมงของคุณครูใช้ชอช้างมอม้าจุดมีจุดเดียวนะคะระหว่างชอช้างกับมอม้ามีจุดไหมคะลูกไม่มีจุดนะมีจุด1จุดหลังมอม้าเท่านั้นนะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามานับเวลากันก่อนขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะก่อนขึ้นวันใหม่รถบรรทุกส่งสินค้ากี่ชั่วโมงลูก1ชั่วโมงนั่นเองตรงเวลาสีส้มตรงนี้นะคะก่อนขึ้นวันใหม่จากเวลา23นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วหลังขึ้นวันใหม่ล่ะหลังขึ้นวันใหม่กี่ชั่วโมงคะ
1: 4ช
0: ั่
1: วโมง
0: 1 2 3หลังขึ้นวันใหม่ก็จะเป็นเวลา3ชั่วโมงกับอีก30นาทีดังนั้นระยะเวลาทั้งหมดที่รถบรรทุกนะคะใช้ในการขนส่งสินค้าก็จะเป็นเวลา4ชั่วโมง30นาทีเด็กๆคนที่เสร็จแล้วเด็กๆตอบกี่ชั่วโมงกี่นาทีกันคะซึ่งคำตอบที่ถูกก็คือรถบรรทุกใช้เวลาในการขนส่งสินค้า4ชั่วโมง30นาทีนั่นเองเดี๋ยวต่อไปข้อที่2เหลืออีก1ข้อใช่ไหมคะลูกข้อที่2เดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้มาช่วยคุณครูสรุปเนื้อหาบทเรียนค่ะวันนี้เช่นเคยเราเรียนรู้เรื่องการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีใช่ไหมคะซึ่งการบอกระยะเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีนั้นเรานะคะจะนับแต่เวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดเลยนะคะนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมหาเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมด้วยซึ่งที่นาวานำเสนอที่เซอร์กิตนำเสนอนั้นนะคะก็สามารถทำได้โดยวิธีการนับเวลาถอยหลังจากเวลาสิ้นสุดเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการทำกิจกรรมนั่นเองและต่อไปนะคะก็เป็นแบบฝึกหัดที่คุณครูให้นักเรียนนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านคือข้อที่2นะคะและสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงและนาทีให้เป็นหน่วยนาทีนะคะสิ่งที่โรงเรียนปลายทางจะต้องเตรียมได้แก่ใบกิจกรรม 4.3 และแบบฝึกหัด 4.6 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดให้กับนักเรียนได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: เซฟตี้คิสตอนความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะ
2: ตอนเนี้ยลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อน
1: มานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม
2: ่หิวน้ำ
1: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
2: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: คโอเคแต่เอาพวกนี้ไปซักเนี่ยมัน
1: ใช่ใช่จ้ะสะอาดสุดๆเลยสะอาดโตตัวคนซื้อนี่แหละ
0: ไปไปไป
2: ถอดก่อนถอดก่อน
0: ดูเลยดูเลยดูเลยนี่ไงซักในนี้เลย
3: อันใหญ่คุ้มมาก
0: จะใช้อะไรซักอ่ะ
3: เข้าท่าไป
1: เนี่ยมันก็ทุกแม้
3: ฉันพองซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาฟอกค่ะ
1: แล้วยาถูพื้นเนี่ยครบเลย
3: คุณสองถือก่อนนะถือก่อนนะอันหนึ่งอันสองต่อไปเอาอันไหนดี
1: ต่อไปอันนี้เลยจ้า
3: ใส่ลูก
1: ว้าวสีสวย
0: อยากให้ฉันเทมันสิ
3: สะอาดด้วย
4: ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
1: ค่ะ
4: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

0: ไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปดำน้ำดูสัตว์ทะเลกับพวกเราวิธีผจญภัยโลกใต้ทะเล
2: โอ้ยโอ้ย
0: ลุงเต่าไม่สบายหรอครับทำไมถึงต้องร้องแบบนี
2: ้ลุงปวดท้องมากเลยสงสัยเผลอไปกินเจ้านั่นน่ะ
3: นั่นถุงพลาสติกนี่นะลุงเต่าไปกินทำไมครับ
2: วันก่อนลุงหิวมากลุงตามหาอาหารของลุงพวกสาหร่ายทะเลแมงกระพุนไปทั่วท้องทะเลไม่เจอเลยระหว่างที่ลุงหิวจนตาลายลุงหันไปเห็นตัวอะไรใสๆลอยอยู่ลุงนึกว่าแมงกระพุนก็เลยเผลอกินเข้าไปหลังจากนั้นลุงก็ปวดท้องแบบนี้แหละโอ้ยโอ้ย
3: ปี้ปอปี้ปอปี้ปอปี้ปอ
0: เคสด่วนเคสด่วนต้องรีบเอาถุงพลาสติกออก

0: 3 2 1เคลียร
1: ์ลุงเต่าเป็นอะไรมากไหมครับ
2: ลุงเต่าไม่เป็นอะไรแล้วล่ะจ้ะ
3: ลุงหายดีแล้วขอบคุณมากนะวิตตี้ที่เป็นห่วงลุง
2: ว่าแต่ทำไมแถวนี้ถึงถุงพลาสติกเยอะจังเลยล่ะครับก็หลายๆวันมานี้คนมาเที่ยวทะเลเยอะเลยจ้ะมาเที่ยวแล้วก็ชอบทิ้งขยะลงทะเลหลังอาหารของสัตว์ทะเลหลายๆชนิดก็ถูกทำลายหาอาหารไม่ได้ทำให้สัตว์ทะเลหลายตัวที่หิวเผลอไปกินถุงพลาสติกเข้าแล้วก็ไม่สบายเหมือนกับลุงเต่านี่แหละจ
1: ้
2: ะ
1: ใจร้ายจังเลยนะครับมาเที่ยวทะเลไม่น่าทิ้งขยะไว้แบบนี้เลย
3: งั้นวันนี้วิตตี้กับพวกลุงมาช่วยเก็บขยะในทะเลกันไหมล่ะ
1: ว้าวดีเลยครับ

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับน้องๆคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไป
1: พี่วิทย์ที่จะไม่ให้อาหารสัตว์ทะเลหรือจับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในทะเลเช่นปลาหรือปะการังเพราะจะเป็นการทำลายแหล่งอาหารธรรมชาติของเหล่าสัตว์น้ำและระบบนิเวศในทะเลครับ
0: พี่เว่นเองก็จะช่วยเก็บขยะบริเวณชายหาดไปทิ้งถังขยะทุกครั้งที่เห็นทะเลจะได้สะอาดสวยงามครับแล้วน้องๆล่ะครับคิดว่ามีวิธีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ทะเลซึ่งเป็นบ้านของลุงเต่ามะเฟืองใสสะอาดน่าอยู่ตลอดไปพี่เว่นให้เวลาน้องๆคิด5วินาที5 4 3 2 1คำตอบคือว้าวน้องๆมีวิธีน่าสนใจมากเลยถ้าไปแบ่งปันวิธีกับเพื่อนทะเลเราจะต้องใสสะอาดมากๆแน่ๆเลยครับวันนี้วิตตี้และพี่แว่นต้องลาไปแล้วบ๊ายบาย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาประวัติศาสตร์ค่ะและในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาขึ้นในหน่วยที่2ในเรื่องภูมิใจในท้องถิ่นนะคะเราในวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าลักษณะการตั้งถิ่นฐานหมายถึงอะไรคะในความคิดของนักเรียนการตั้งถิ่นฐานต้องเป็นอย่างไรคะคือการอะไรคะคือการสร้างอะไรสร้างที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันคะว่าการตั้งถิ่นฐานหมายถึงอะไรนักเรียนต้นทางตอบว่าการตั้งที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะแล้วการตั้งที่อยู่อาศัยเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างคะนักเรียนยังมีปัจจัยหลายๆอย่างเลยใช่ไหมคะและในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนปัจจัยทางภูมิศาสตร์ค่ะที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นเองนะคะนักเรียนภาพแรกเลยเป็นภาพอะไรคะนักเรียนทำบุญตักบาตรภาพที่สองแล้วคะเป็นภาพอะไรแม่น้ำใช่ไหมคะภาพที่3ล่ะคะเป็นประเพณีใช่ไหมคะก่อนอื่นเลยภาพใดเป็นภาพปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานคะนักเรียนคิดว่าเป็นภาพไหนคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอะไรกันนั่นก็คือภาพที่ถูกต้องค่ะซึ่งภาพที่2เป็นภาพเกี่ยวกับแม่น้ำใช่ไหมคะลักษณะภูมิศาสตร์เป็นที่ตั้งภาพนี้ก็คือก็ต้องเป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะและจุดประสงค์ของการเรียนในวันนี้นักเรียนจะต้องระบุได้ว่าลักษณะการตั้งถิ่นฐานทางภูมิศาสตร์เป็นอย่างไรนะคะนักเรียนต่อไปภาพแรกเป็นภาพอะไรเอ่ยไหนใครทราบคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถดูภาพไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางและร่วมกันตอบคำถามได้นะคะนักเรียนคะภาพแรกเป็นภาพอะไรคะกลุ่มที่2ค่ะลองถือไมค์และตอบคำถามหน่อยสิคะภาพแรกคือภาพอะไรเอ่ย
1: ขั้วโลกเหนือค่ะ
0: เป็นภาพขั้วโลกเหนือใช่ไหมคะภาพขั้วโลกเหนืออากาศเป็นอย่างไรคะนักเรียน
2: หนาว
0: หนาวนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้กันไหมคะว่าภาพขั้วโลกเหนืออากาศทำไมคะหนาวเย็นต่อไปเป็นภาพอะไรเอ่ยไหนตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะ
2: ทะเลทราย
0: เก่งมากค่ะนักเรียนเป็นภาพทะเลทรายแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะถ้าตอบถูกแสดงว่านักเรียนเก่งมากเลยนะคะปรบมือให้กำลังใจตนเองภาพที่2เป็นภาพทะเลทรายแล้วทะเลทรายอากาศเป็นอย่างไรคะนักเรียนอากาศร้อนอบอ้าวใช่ไหมคะต่อไปนอกจากมีภาพขั้วโลกเหนือแล้วภาพทะเลทรายแล้ว

0: ที่3ละคะนักเรียนเป็นภาพอะไรเอ่ยแม่น้ำเป็นลักษณะของที่ราบใช่ไหมคะมีแม่น้ำมีแม่น้ำไหลผ่านใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นไหมเอ่ยว่าภาพที่3เป็นภาพที่ราบลุ่มแม่น้ำใช่ไหมคะต่อไปภาพที่4เป็นภาพอะไร
1: ภ
0: ูเขาใช่ไหมคะจากที่นักเรียนสังเกตเห็นมีภูเขาจำนวนเยอะเลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางเห็นไหมเอ่ยภาพที่4เป็นภาพของลักษณะภูเขานั่นเองนะคะภาพที่1เป็นภาพขั้วโลกเหนือใช่ไหมคะภาพที่2อะไรเอ่ยทะเลทรายภาพที่3เป็นที่ราบแม่น้ำภาพที่4ภูเขาอ่ะแล้วเรามาดูคำถามกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมหรือยังอ่ะคำถามชวนคิดในวันนี้นะคะภาพทั้ง4ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรคะเอามือลงก่อนค่ะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบได้หรือเปล่าว่าภาพทั้ง4ภาพมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างไหนใครทราบแล้วยกมือค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะถือไมค์และตอบคำถามนะคะว่าภาพทั้ง4ภาพจากที่นักเรียนดูภาพเมื่อสักครู่นี้มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะ
2: สภาพอากาศไม่เหมือนกัน
0: สภาพอากาศไม่เหมือนกันเก่งมากนะคะเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าว่าภาพทั้ง4ภาพมีความแตกต่างกันในเรื่องของสภาพอากาศนอกจากมีสภาพอากาศแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่4ค่ะ
3: พื้นที่ครับ
0: พื้นที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเก่งมากนะคะเรามาดูเฉลยพร้อมๆกันเลยเพื่อนตอบว่าสภาพอากาศที่แตกต่างกันลักษณะของพื้นที่ที่ต่างกันคำตอบของคุณครูก็คือลักษณะภูมิประเทศที่ทำไมคะต่างกันสภาพอากาศที่ต่างกันบางภาพก็เป็นที่ราบใช่ไหมคะเป็นภูเขาเป็นขั้วโลกเหนือเป็นทะเลทรายแล้วอากาศก็ต่างกันอาจจะหนาวเย็นร้อนหรืออบอุ่นก็ได้นะคะต่อไปคำถามชวนคิดในข้อที่2นะคะนักเรียนนักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดคะนักเรียนแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบอย่างไรกันว่านักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพล้อมแบบใดไหนขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะถือไมค์และตอบคำถามหน่อยนะคะว่านักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดคะนักเรียน
3: อบอุ่นครับ
0: สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นนอกจากอบอุ่นแล้วอากาศแบบใดอีกคะนักเรียนกลุ่มที่2ค่ะ
4: ไม่หนาวและร้อนจนเกินไปมีดินที่ดุมสมบูรณ์ค่ะ
0: ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปมีพื้นดินที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะนักเรียนก็ตอบกันอย่างหลากหลายแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะอาจจะมีคำตอบที่หลากหลายมากกว่านี้เรามาดูคำตอบของคุณครูกันเลยนักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบใดอาจจะเป็นอากาศหนาวอากาศที่บริสุทธิ์อาจจะไม่ถึงกับหนาวเกินไปอากาศที่เย็นไม่ร้อนนะคะเหมือนกับที่เพื่อนตอบว่าไม่ร้อนไม่เย็นจนเกินไปอากาศที่กำลังพอดีใช่ไหมคะอากาศบริสุทธิ์นั่นเองค่ะต่อไปนะคะจะเป็นคำถามชวนคิดนะคะนักเรียนนักเรียนคิดว่าภาพใดมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างสะดวกที่สุดคะนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามได้นะคะส่วนนักเรียนปลายทางถ้าทราบคำตอบแล้วสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะใครๆรู้คำตอบแล้วเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะนักเรียนคิดว่าภาพใดมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการสร้างที่อยู่อาศัยที่สามารถติดต่อสื่อสารได้สะดวกที่สุดคะ
4: ภาพที่3ค่ะ
0: ภาพที่3เป็นภาพของอะไรเอ่ย
4: แม่น้ำค่ะ
0: เป็นภาพของแม่น้ำเป็นภาพที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแหล่งน้ำไหมคะ
4: มี
0: แหล่งน้ำนะคะเชิญนั่งนะคะเก่งมากนะคะนักเรียนเป็นภาพที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแหล่งน้ำไม่มีความแห้งแล้งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการใช้น้ำใกล้แหล่งน้ำก็จำเป็นต่อการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ใช่ไหมคะเพราะมนุษย์ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคการประกอบอาหารการประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตนะคะ เก่งมากเลยนะคะนักเรียนก็ตอบว่าภาพที่ราบรุ่มแม่น้ำที่มีแหล่งน้ำไม่มีความแห้งแล้งนะคะนักเรียนต่อไปเรามาดูปัจจัยทางภูมิศาสตร์คืออะไรวันนี้เราจะมาดูกันว่าปัจจัยทางภูมิศาสตร์คืออะไรนะคะก็คือสภาพภูมิประเทศนักเรียนทราบไหมเอ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละข้อนะคะสภาพภูมิประเทศต่อไปสภาพภูมิอากาศนอกจากมีสภาพภูมิอากาศแล้วมีอะไรอีกเอ่ยมีทรัพยากรธรรมชาติปัจจัยทางภูมิศาสตร์ประกอบด้วยกันกี่ข้อคะ3ข้อนั่นก็คือสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะนักเรียนซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนทุกคนเลยนะคะอย่างที่1เรามาดูเรื่องของการตั้งถิ่นฐานสภาพภูมิประเทศสภาพภูมิประเทศคือที่ราบใกล้กับอะไรใกล้กับอะไรคะใกล้กับแหล่งน้ำนะคะนักเรียนเป็นที่ราบที่มีความอุดมสมบูรณ์นอกจากมีความอุดมสมบูรณ์แล้วยังเหมาะแก่การเพาะปลูกด้วยเหมาะแก่การเพาะปลูกแล้วและเป็นเส้นทางคมนาคมที่ทำไมคะสะดวกสบายนะคะมีความเป็นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพการเพาะปลูกมีการติดต่อสื่อสารเส้นทางคมนาคมที่สะดวกสบายดูค่ะนักเรียนต่อไปเป็นลักษณะภูมิอากาศเราต้องอาศัยอยู่ในภูมิอากาศที่ทำไมคะไม่ต้องร้อนอากาศที่เหมาะสมนั่นก็คือต้องไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปใช่ไหมคะต่อไปภูมิอากาศที่รุนแรงเนี่ยจะทำให้มนุษย์เราปรับตัวได้ยากลำบากนะคะอาจจะเจ็บป่วยหรือล้มตายก็ได้อย่างเช่นสัตว์เลี้ยงที่เคยอาศัยอยู่บริเวณขั้วโลกเหนือขั้วโลกเหนืออากาศเป็นไงคะหนาวเย็นแล้ววันหนึ่งต้องมาอาศัยที่ทะเลทรายอากาศทำไมร้อนใช่ไหมคะแล้วจะปรับตัวได้ไหมคะปรับตัวได้ยากลำบากก็จะส่งผลให้เจ็บป่วยหรือล้มตายได้นะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปนะคะต่อไปนอกจากภูมิอากาศแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนทรัพยากรธรรมชาตินั่นก็คือน้ำอะไรอีก
1: ด
0: ินอะไรอีก
1: ป
0: ่าไม้นักเรียนรู้จักไหมคะทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้รู้จักไหมเอ่ยรู้จักกันแล้วนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนเคยเรียนไปแล้วเรื่องทรัพยากรธรรมชาติประกอบด้วยน้ำดินและป่าไม้เรามาดูกันสิคะว่าทรัพยากรธรรมชาติน้ำมีประโยชน์อย่างไรน้ำนะคะก็จะใช้ในการบริโภคอย่างไรนำน้ำมาทำอะไรบ้างน้ำมีประโยชน์ไหมดื่มกินนำน้ำมาทำอะไรอีกชำระล้างร่างกายทำอะไรอีกประกอบอาหารใช่ไหมคะทุกวันนี้เราขาดน้ำได้ไหมคะนักเรียน
1: yeah.
0: ไม่ได้น้ำเป็นสิ่งสำคัญนะคะให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะคะใช้ในการดื่มกินในด้านของการบริโภคนะคะนอกจากการบริโภคแล้วก็ยังมีการอุปโภคด้วยก็อย่างเช่นใช้น้ำในการเพาะปลูกใช่ไหมคะเอาน้ำไปรดน้ำต้นไม้ปลูกพืชผักสวนครัวให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นไหมคะดีขึ้นไหมเอ่ยดีขึ้นถ้าเราปลูกผักไว้เราไม่รดน้ำได้ไหมคะนักเรียนไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้น้ำในด้านของการอุปโภคในเรื่องของการเพาะปลูกนอกจากมีการเพาะปลูกแล้วยังมีอะไรอีกคะขนส่งสินค้าด้วยนะคะนอกจากน้ำแล้วมีอะไรอีกคะมีดินเราใช้ประโยชน์จากดินอย่างไรปลูกผักได้ไหมคะปลูกพืชได้นะคะเพาะปลูกแล้วก็ได้ผลผลิตทางการเกษตรเป็นจำนวนมากนะคะบางคนอาจจะทำไร่ทำสวนปลูกผักปลูกผลไม้ใช่ไหมคะเราก็ต้องใช้ประโยชน์จากดินในการปลูกผักปลูกผลไม้ให้ได้ผลผลิตที่ ดีขึ้นและมากขึ้นด้วยใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้น้ำเรา

0: ไปแล้วดินเรารู้ไปแล้วเหลืออะไรคะนักเรียน
1: ป่าไม
0: ้เหลือป่าไม้นั่นเองประโยชน์ของป่าไม้ภายในบริเวณรอบๆตัวเรามีอะไรบ้างคะที่ทำจากไม้มีโต๊ะมีเก้าอี้ใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะสามารถสังเกตสิ่งรอบๆตนเองได้นะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทำจากไม้นะคะในเรื่องของป่าไม้ก็จะนำไปสร้างบ้านเรือนใช่ไหมคะนักเรียนเคยเห็นบ้านทรงไทยไหมเอ่ยบ้านทรงไทยทำจากอะไรคะนักเรียนทำจากไม้นำมาสร้างบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยได้นะคะที่อยู่อาศัยสอดคล้องอยู่ในปัจจัยอะไรคะที่มีที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มอะไรคะปัจจัย4แสดงว่านักเรียนยังจำได้เก่งมากนะคะทรัพยากรธรรมชาติก็อันสุดท้ายก็คือป่าไม้ใช่ไหมคะนำมาใช้ในการสร้างบ้านเรือนคุณครูมีคำถามนักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรคะสภาพแวดล้อมที่ทำไมคะนักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ขอตัวแทนกลุ่มที่3ถือไมค์และตอบคำถามนะคะนักเรียนชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรคะนักเรียน
2: ไม่ร้อนหรือไม่หนาวเกินไปคร
0: ับ ไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปเชิญนั่งนะคะเก่งมากแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะชอบอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมอย่างไรใช่ไหมคะทุกคนก็จะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไปสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์นะคะต่อไปคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานภูมิประเทศแบบใดคะที่เหมาะกับการตั้งถิ่นฐานในใครทราบไหมเอ่ยนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมว่าภูมิประเทศแบบใดที่เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานเราต้องเลือกภูมิประเทศที่เป็นที่อะไรคะอากาศบริสุทธิ์ใช่ค่ะแล้วต้องเป็นที่ที่ราบแล้วก็ใกล้กับแหล่งอะไรคะใกล้กับแหล่งน้ำด้วยใช่ไหมคะต้องอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำมีดินที่ทำไมคะอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูกเพราะว่าคนเราก็ต้องประกอบอาชีพใช่ไหมคะในการเลือกที่ตั้งถิ่นฐานเราก็ต้องเลือกภูมิประเทศที่มีดินที่อุดมสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ำซึ่งเหมาะแก่การเพาะปลูกการประกอบอาชีพมีน้ำไว้กินไว้ใช้ไว้รับประทานไว้อุปโภคบริโภคนะคะนักเรียนต่อไปมาดูคำถามชวนคิดในข้อต่อไปนะคะนักเรียนการตั้งถิ่นฐานระหว่างอยู่ใกล้ลำคลองกับอยู่บนภูเขาสูงตั้งใจฟังให้ดีนะคะรวมถึงนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะการตั้งถิ่นฐานระหว่างอยู่ใกล้ลำคลองกับอยู่บนภูเขาสูงนักเรียนจะเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณใดเพราะอะไรนักเรียนปลายทางทราบไหมคะถ้านักเรียนปลายทางทราบนักเรียนสามารถยกมือตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะอย่างไรเอ่ยขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะการตั้งถิ่นฐานอยู่ระหว่างใกล้ลำคลองกับอยู่บนภูเขาสูงนักเรียนจะเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณใดคะ
2: ใกล้ลำคลองค
0: ่
2: ะ
0: ใกล้ลำคลองเพราะอะไรคะเพราะมีอะไร
2: เพราะมีน้ำให้ใช้ค่ะ
0: เพราะมีน้ำให้ใช้ในการดำรงชีวิตใช่ไหมคะเก่งมากเชิญนั่งนะคะเพราะต้องอยู่ใกล้กับลำคลองเพราะสามารถนำน้ำเนี่ยมาใช้ในการอุปโภคบริโภคการดำรงชีวิตได้ใช่ไหมคะนำน้ำมาใช้ในการเพาะปลูกการประกอบอาชีพปลูกผักสวนครัวได้แต่ถ้าหากว่าอยู่บนภูเขาทำไมคะก็จะขาดแคลนในเรื่องของน้ำใช่ไหมคะการติดต่อสื่อสารกับคนภายนอกก็จะเป็นไปด้วยความยากลำบากใช่ไหมคะเพราะว่าตนเองอาศัยอยู่บนภูเขาสูงนั่นเองนะคะต่อไปคำถามชวนคิดในข้อต่อไปนะคะสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนหรือไม่คะใครมีไหมคะมีใช่ไหมคะทุกคนนักเรียนต้นทางตอบเหมือนกันเลยว่ามีนักเรียนปลายทางล่ะคะคุณครูก็เชื่อว่านักเรียนปลายทาง

0: ้องตอบว่ามีผลใช่ไหมคะทีนี้มีผลเพราะอะไรคะนักเรียนมาดูกันสิคะว่ามีผลต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพราะอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ำมักจะประกอบอาชีพอะไรชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลจะประกอบอาชีพอะไรคะการประมงทำการเกษตรนอกจากเรื่องของการประกอบอาชีพแล้วยังมีผลในเรื่องของประเพณีหรือกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างเช่นประเพณีการแข่งเรือการโยนบัวการลอยกระทงสายนะคะซึ่งสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์เนี่ยมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในชุมชนในเรื่องของการประกอบอาชีพการประเพณีกิจกรรมวัฒนธรรมต่างๆคนที่อยู่ใกล้น้ำใกล้ทะเลก็ประกอบอาชีพการประมงใช่ไหมคะมีกิจกรรมเกี่ยวกับน้ำในเรื่องของการแข่งเรือประเพณีต่างๆโยนบัวลอยกระทงสายเป็นต้นนะคะนักเรียนต่อไปจะเป็นกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดเป็นเกมชัวหรือมั่วนิ่มนั่นเองนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วนั่งตัวตรงเงียบเสียงนะคะมาดูคำชี้แจงของกิจกรรมกิจกรรมนี้ชื่อว่าเกมอะไรนะคะนักเรียน
1: เกมช
0: ั
1: วหร
0: ือ
1: ม
0: ั่
1: วน
0: ิ่
1: ม
0: เกมชัวหรือมั่วนิ่มนั่นเองคำชี้แจงของกิจกรรมนะคะขั้นตอนที่1ครูจะให้นักเรียนเล่นเกมชัวหรือมั่วนิ่มโดยคุณครูจะอ่านข้อความให้นักเรียนช่วยกันคิดวิเคราะห์คำตอบว่านักเรียนคิดว่าข้อความที่คุณครูอ่านถูกแล้วหรือยังไม่ถูกต้องนะคะโดยในข้อที่3ครูให้นักเรียนส่งตัวแทนวันนี้เราจะสุ่มตัวแทนกันอีกแล้วนะคะส่งตัวแทนออกมาเลือกชัวหรือมั่วนิ่มที่หน้าชั้นเรียนพร้อมไหมคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งไปดูในข้อที่1พร้อมไหมคะพร้อมแล้วข้อที่1ในอดีตผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณภูเขาและที่สูงชัวหรือมั่วนิ่ม
1: ม
0: ั่
1: วน
0: ิ่
1: ม
0: ตอบอะไรเอ่ยขอเลขที่26ค่ะในอดีตผู้คนมักเลือกตั้งถิ่นฐานบริเวณภูเขาและที่สูงนักเรียนเลือกข้อไหนคะลองมาดูสิคะว่าคิดถูกหรือคิดผิดนักเรียนคิดถูกต้องนะคะปรบมือให้ตนเองด้วยนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกหรือตอบไม่ถูกถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะต่อไปในข้อต่อไปพร้อมไหมคะ
1: พร
0: ้อมนะคะข้อต่อไปตั้งใจฟังให้ดีนะคะนักเรียนผู้คนในอดีตอาศัยใกล้แหล่งน้ำบริเวณดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มักทำการเกษตรกรรมชัวหรือมั่วนิ่มขอเลขที่6ค่ะเลขที่6ตอบอะไรเอ่ยผู้คนในอดีตอาศัยใกล้แหล่งน้ำบริเวณดินดีมีความอุดมสมบูรณ์มักทำการเกษตรถูกต้องไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตนเองด้วยนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยพร้อมข้อต่อไปไหมคะข้อต่อไปชุมชนบางใบไม้มีลักษณะภูมิอากาศหนาวเย็นหนาวเย็นนะคะมีผู้คนจึงเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยผู้คนเนี่ยนิยมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยชัวหรือมั่วนิ่มคะนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันคะฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนชุมชนบางใบไม้มีลักษณะภูมิอากาศที่หนาวเย็นผู้คนเนี่ยจึงนิยมเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่อาศัยเลือกคนไหนเอ่ยขอเลขที่

20ค่ะนักเรียนตอบอะไรเอ่ยถ้าอากาศหนาวเย็นผู้คนนิยมเข้ามาตั้งถิ่นฐานถูกหรือผิดมัวนิมนะคะนักเรียนคิดถูกแล้วนะคะนักเรียนปลายทางราคา

0: มชาติชั่วหรือมั่วนิ่มคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบอะไรกันเอ่ยวันนี้คุณครูขอเลขที่ขอเลขที่16ค่ะ
1: เลขที่พี่แจ๊คเจอไหม
0: คะปัจจัยทางภูมิศาสตร์คือลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศและทรัพยากรธรรมชาติข้อไหนเอ่ยชั่วหรือมั่วนิ่ม
1: ช
0: ั
1: ่ว
0: ถูกต้องนะคะนักเรียนคิดถูกต้องแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดถูกต้องเหมือนกับนักเรียนต้นทางหรือเปล่าถ้าถูกต้องแสดงว่านักเรียนเก่งมากปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยค่ะต่อไปจะเป็นขั้นปฏิบัติเงียบเสียงนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาโดยเปิดในหน้า124นะคะแล้วตั้งใจฟังคำชี้แจงของนักเรียนวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำใบงานที่1ค่ะในเรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะส่วนคำสั่งของคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยเดินดูให้คำแนะนำตามความเหมาะสมกับนักเรียนด้วยนะคะในใบงานที่1เรื่องปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะถ้าแบบนี้นักเรียนเปิดในหน้า124ได้เลยเราจะไปดูใบงานกันคำชี้แจงของใบงานนะคะให้นักเรียนระบุปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานว่ามีอะไรบ้างและมีประโยชน์หรือมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า123ด้วยนะคะนักเรียนนักเรียนลงมือทำได้เลยสามารถเปิดในใบความรู้ในหน้า123ได้นะคะดูใบความรู้ประกอบไปด้วยนักเรียนดูใบความรู้ในหน้า123เห็นไหมคะมีกี่ข้อเอ่ยมีกี่ข้อเอ่ย
1: 3ข
0: ้อแล้วก็มาทำในใบงานที่1ในหน้า124ลงมือทำเลยได้ไหมคะนี่จนถึงนี่ใช่นี่ข้อ1ใช่ไหมข้อ2ถึงนี่ข้อ3ถึงธรรมชาติลงมือทำใช่ดูหน้า124ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานมีกี่ข้อคะ
1: 3
0: แล้วดูใบความรู้มีกี่ข้อคะ
1: 3
0: ถูกต้องไหมนำไปใส่ลงมือทำค่ะใช่ลักษณะภูมิประเทศหมายถึงลักษณะของแผ่นดินที่อาจมีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำเป็นภูเขาเป็นที่ราบเป็นที่ราบสูงหรือเป็นแม่น้ำถึงตรงนี้ต่อไปลักษณะภูมิอากาศหมายถึงลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่นต่อไปทรัพยากรธรรมชาติไหมคะคือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติลงมือทำเลยเขียนค่ะลงมือทำนักเรียนลงมือทำเลยนะคะใช่ใช่ค่ะข้อ2ถึงนี่ข้อ3โอเค
1: นี่แค่หม
0: ูข้าวใช่ค่ะลงมือทำเลยนะคะนักเรียนถ้าใครเขียนเรียบร้อยแล้วนักเรียนสามารถลงสีระบายสีตกแต่งได้นะคะ

0: มคะอันนี้ก็ถึงนี่กลุ่ม4ได้ไหม
1: ได
0: ้ข้อไหนลักษณะของอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่นต่อไปทรัพยากรธรรมชาติทำไมคะสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใช่ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาที่ราบแม่น้ำเขียนสิใช่ติ๊กไว้ต่อไปภูมิอากาศคือลักษณะอากาศที่เกิดขึ้นเป็นประจำในถิ่นต่อไปทรัพยากรธรรมชาติก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติกลุ่ม5ได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นักเรียนไปดูในหน้า123ดูหน้า124มีทั้งหมดกี่ข้อ3ข้ออ่ะดูหน้า123มีกี่ข้อ3ข้ออ่ะข้อที่1ดูเลยลักษณะภูมิประเทศหมายถึงลักษณะของแผ่นดินอาจมีลักษณะสูงๆต่ำๆเป็นภูเขาที่ราบสูงและแม่น้ำอ่ะถึงนี้ติ๊กไว้ต่อไปข้อ2ลักษณะภูมิอากาศคือที่เกิดขึ้นเป็นประจำในท้องถิ่นติ๊กต่อไปทรัพยากรธรรมชาติคือสิ่งที่เกิดขึ้นเองหรือมีอยู่เองตามธรรมชาติใช่ดูตามเพื่อนนี่ท้องถิ่นธรรมชาติลงมือทำเลยกลุ่มที่5ลงมือทำได้ตอนนี้มีเพื่อนบางคนลงสีแล้วนะคะตอนนี้มีเพื่อนบางคนลงสีแล้วกลุ่มที่3ได้ไหมคะใช้มือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะจะมีใบความรู้อยู่ในหน้า123ด้วย

ได้ไหมตั้งใจทำเลยออโต้สกิตได้ไหมเอ่ยแบบที่เราเขียนไว้ก็ได้จะมีลักษณะภูมิอากาศลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาตินะคะนักเรียนในหัวข้อหลักๆมีเพื่อนกลุ่มที่2ลงมือระบายสีแล้วนะคะกลุ่มที่3เรียบร้อยหรือยัง

หน่อยกลุ่ม3

ทำไป

ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขียนนี่ไปเลยไม่เป็นไรเขียนแล้วไม่เป็นไรอ่ะข้อ2ลักษณะภูมิอากาศก็เขียนนี่ไปเลยลักษณะของอากาศทำต่อไปเพื่อนเขาลงสีกันแล้วค่ะกลุ่ม3เร่งมือค่ะกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังตอนนี้กลุ่มที่2กลุ่มเดียวที่กำลังลงสีครบทุกคนข้างล่างเขียนข้างล่างเพื่อใช่ครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วกลุ่ม4ก็เหลืออีก3คนช่วยเพื่อนให้เพื่อนเร่งมือหน่อยเร็วเรียบร้อยยังกลุ่มหนึ่งก็มีคนลงสีเรียบร้อยแล้วกลุ่ม5เรียบร้อยยังคะกลุ่ม5กับกลุ่ม3เร่งมือนะคะใกล้หมดเวลาแล้ว

้อที่3ทรัพยากรธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาติเพื่อนเขาระบายสีกันแล้วค่ะกลุ่ม2เรียบร้อยลงสีลงสีเลยกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังกลุ่ม5เรียบร้อยยังคะลงสีแล้วใช่ใน ใครยังไม่เรียบร้อยเอ่ยยังเหลือกลุ่ม1กลุ่ม5และกลุ่ม3เร่งมือหน่อยนะคะนักเรียน

0: ิดขึ้นเองเกิดขึ้นเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตามธรรมชาติทอธง
1: เรียบร้อยหรือยังคะกลุ่มที่5เรียบร้อยหรือยังเอ่ยตอนนี้คุณครูก็คาดว่านักเรียนทำงานเรียบร้อยแล้วในใครยังไม่เรียบร้อยยกมือขึ้นสิคะบางคนยังเหลือแค่ละบายสีนะคะนักเรียนก่อนอื่นเลยเราจะมาดูเฉลยไปพร้อมๆกันดีไหมคะเรามาดูเฉลยไปพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนหากใครยังทำไม่เรียบร้อยหรือขาดเหลือตรงไหนนักเรียนสามารถเขียนเพิ่มเติมลงไปในใบกิจกรรมของนักเรียนได้นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถร่วมเฉลยไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้เลยนักเรียนคะเรามาดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานอย่างแรกก็จะเป็นทางด้านของภูมิศาสตร์นะคะจะต้องเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ใกล้กับแหล่งน้ำใช่ไหมคะที่เราเรียนกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้แล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ก็จะทำให้มีการพัฒนาการของชุมชนเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วนะคะต่อไปในด้านสุดท้ายก็จะเป็นด้านของภูมิอากาศค่ะคืออากาศต้องทำไมคะนักเรียนอย่างที่เพื่อนตอบไปแล้วอากาศต้องทำไมคะ

0: ศต้องไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปนะคะซึ่งถ้ามีภูมิอากาศที่รุนแรงเกินไปเนี่ยก็จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์เลี้ยงอาจจะล้มป่วยหรือเสียชีวิตได้นะคะนักเรียนในใครทำเรียบร้อยแล้วตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยแล้วเก่งมากๆปรบมือให้กำลังใจตนเองด้วยนะคะแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนไปพร้อมๆกันนะคะนักเรียนสรุปบทเรียนในวันนี้ในเรื่องของปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะคนส่วนใหญ่นักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งคนส่วนใหญ่มักจะตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ใกล้กับอะไรเอ่ยใกล้กับแหล่งน้ำเพราะว่าเป็นที่ราบแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคะซึ่งมนุษย์เนี่ยต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติอาจจะเป็นดินน้ำป่าไม้ใช่ไหมคะซึ่งอาจนำมาใช้ในการประกอบอาหารการดำรงชีวิตหรือใช้ประโยชน์ในการสร้างบ้านเรือนได้ด้วยนะคะนักเรียนต่อไปลักษณะของภูมิอากาศต้องทำไมเอ่ยต้องอากาศที่ทำไมไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปนะคะในลักษณะของภูมิอากาศเนี่ยก็มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนั่นก็คือต้องไม่ร้อนหรือไม่หนาวจนเกินไปเพราะว่าภูมิอากาศที่รุนแรงอาจจะทำให้มนุษย์ปรับตัวได้ยากลำบากใช่ไหมคะอาจจะทำให้เจ็บป่วยหรือล้มตายได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งถิ่นฐานเราต้องเลือกตั้งถิ่นฐานที่บริเวณไหนคะนักเรียนใกล้กับแหล่งน้ำเก่งมากเลยนะคะใกล้กับแหล่งน้ำสภาพอากาศที่อบอุ่นอุดมสมบูรณ์ไม่หนาวหรือไม่ร้อนจนเกินไปนะคะมีทรัพยากรธรรมชาติอาจจะเป็นน้ำดินป่าไม้เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคการประกอบอาชีพการดำรงชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะนักเรียนไหนใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างเอ่ยไม่มีขอถามอีกหนึ่งคำถามการตั้งถิ่นฐานเราต้องตั้งให้ใกล้กับอะไรเอ่ยใกล้กับแหล่งน้ำเพราะอะไรคะ
1: เพราะว่าแหล่งน้ำไม่ใช
0: ้เพราะว่ามนุษย์เราต้องการใช้น้ำในการประกอบอาชีพดำรงชีวิตใช้ในด้านอุปโภคบริโภคใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนและในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องปัจจัยทางสังคมที่มีผลต่อการตั้งถิ่นฐานนะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนั่นก็คือใบงานที่2นะคะนักเรียนในเรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานรวมทั้งใบความรู้ที่2ด้วยนะคะในเรื่องของปัจจัยทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกับคุณครูได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

0: ผจญภัยปราสาทหินภาคหนึ่งสวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้แทนไทยกับไมโทเราอยู่กันที่ปราสาทหิน
1: ปราสาทหินหลังนี้เก่าแก่มากๆเลยนะถูกสร้างมาหลายร้อยปีแล้ว
0: แทนไทยชักจะอยากรู้ซะแล้วสิว่าข้างในปราสาทหินจะมีอะไรอยู่บ้างนะ
1: งั้นเราเข้าไปสำรวจกันดีไหม
0: ดีเลยดีเลยแล้วเพื่อนๆพร้อมที่จะเข้าไปสำรวจกับพวกเราไหมลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วโอ้ว้าวนั่นอะไรน่ะไม่ถูก
1: ดูเหมือนจะเป็นแผ่นหินหรือแผ่นศิลาที่สลักข้อความเอาไว้นะเพื่อนๆเรามาลองอ่านข้อความนี้ไปพร้อมๆกับแทนไทยกันนะ
0: ได้เลย20หมวนจำจงดีผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะใภ้ใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่ห่อมิหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่หมวนจำจงดี
1: อ๋อนี่คือบทร้อยกรองยี่สิบหมวนจำจงดีนี่นะ
0: เอ๊ะยี่สิบหมวนจำจงดีคืออะไรเหรอ
1: คือบทร้อยกรองที่แต่งขึ้นโดยใช้คำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วน20คำยังไงล่ะไหนแทนไทยลองหาคำที่ใช้ไม้ม้วน20คำดูซิว่ามีคำว่าอะไรบ้าง
0: เพื่อนๆลองช่วยแทนไทยหาไปพร้อมๆกันนะคำที่ใช้ไม้ม้วนมีคำว่าใหญ่ใหม่ให้สะใภ้ใช้ไฟใจใส่หลงไหลใครใครใบใสใดในใช่ใต้ใบใหญ่ใกล
1: ้โอ้โหเก่งมากทุกคนหาครบ20คำแล้ว
0: เย้พวกเราทำได้
1: อย่าลืมนะทุกคนคำในภาษาไทยที่ใช้ไม้ม้วนมีแค่20คำนี้เท่านั้นจำให้ขึ้นใจกันนะทุกคน
0: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: หิวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม
5: ดีเหมือนกันนายเป็นหนูบ้าน

0: ร้ายอยู่ในบ้านหรอ
1: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
0: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
0: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
1: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
0: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงนะ
1: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่อยู่ไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฟางและชาย
3: นับสี่
4: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผันแปลงกัน

่เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเด็กๆเรานะคะจะยังอยู่ในเรื่องของเวลาแต่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีนั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนหน่วยเวลากันซึ่งการเปลี่ยนหน่วยเวลาสำคัญอย่างไรเด็กๆทราบไหมคะในบางครั้งนะคะเราอาจจะบอกเวลาด้วยหน่วยที่แตกต่างกันเช่นคุณครูใช้เวลารับประทานอาหาร30นาทีนะคะหรือว่าคุณครูใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนนะคะ10นาทีหรือเราบอกเวลาเป็นชั่วโมงและนาทีอย่างเช่นเราเรียนวิชาคณิตศาสตร์1ชั่วโมงเราเรียนวิชาวิทยาศาสตร์60นาทีนะคะบางครั้งนะคะเราบอกเวลาในหน่วยที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีหรือเปลี่ยนหน่วยจากที่เป็นนาทีให้เป็นหน่วยชั่วโมงและนาทีได้ก่อนที่เรานะคะจะเปลี่ยนหน่วยเวลานั้นเราจะต้องทราบความสัมพันธ์ของหน่วยเวลาก่อนระหว่างหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีนะคะเด็กๆมาดูที่นาฬิกาของคุณครูค่ะนาฬิกาของคุณครูนี้แสดงเวลาใดคะ9นาฬิกาใช่ไหมคะลูกเดี๋ยวคุณครูนะคะจะหมุนเข็มยาวนะคะหมุนเข็มยาวผ่านไปให้เด็กๆบอกจำนวนนาทีนะคะที่ผ่านไปนะถ้าคุณครูหมุนเข็มยาวผ่านมาที่เลข1ตรงนี้แสดงว่าผ่านไปกี่นาทีคะ
1: 5 นาที
0: ผ่านไปถึงเลข2เป็นเวลา10นาทีต่อไปค่ะถึงเลข3 15นาทีต่อไปค่ะ20นาทีใช่ไหมต่อไปผ่านไปถึงเลข5ค่ะ25นาทีทุกคนช่วยกันตอบนะคะต่อไปผ่านถึงเลข6ค่ะ30นาทีต่อไปเลข7ค่ะ35นาทีต่อไปค่ะ40นาทีต่อไปค่ะ45นาทีไปถึงเลข10ค่ะเลยเลข10มาแล้วนะต่อไปถึงเลข11ค่ะ55นาทีต่อไปหมุนวนกลับมาที่เดิมนะคะครบ1รอบเป็นเวลากี่นาทีคะ60นาทีใช่ไหมลูกซึ่งเข็มยาวหมุนครบ1รอบเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะ60นาทีเป็นระยะเวลา60นาทีเด็กๆสังเกตเข็มสั้นเข็มสั้นเป็นยังไงด้วยในระหว่างที่เข็มยาวเคลื่อนที่เข็มสั้นก็เคลื่อนที่ไปด้วยเช่นเดียวกันเข็มยาวเคลื่อนที่ครบ1รอบเป็นเวลา60นาทีนะคะเป็นระยะเวลา60นาทีเข็มสั้นก็เคลื่อนที่ไปผ่าน1ช่องใหญ่แบบนี้แสดงว่าเข็มสั้นเคลื่อนที่ผ่านไปเป็นระยะเวลาเท่าไหร่คะ1ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกเข็มสั้นเคลื่อนที่ผ่าน1ช่องใหญ่เป็นระยะเวลา1ชั่วโมงเข็มยาวเคลื่อนที่1รอบนาฬิกาเป็นเวลา60นาทีดังนั้นระยะเวลา1ชั่วโมงนะคะก็จะเท่ากับกี่นาทีคะลูก

0: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนั่นเองนะคะนี่เป็นความสัมพันธ์ของหน่วยเวลานั่นเองนะคะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วถ้าเป็นเวลา2ชั่วโมงล่ะระยะเวลา2ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก120นาทีทุกคนนะคะตอบได้อย่างรวดเร็วเลย120นาทีคุณครูขอถามแนวคิด1คนเซอร์กิตยกมือคนแรกเลยนะคะคุณครูขอแนวคิดที่เซอร์กิตตอบว่า2ชั่วโมงเท่ากับ120นาทีคิดอย่างไรลูก
1: 1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีแล้วเอา60นาทีมาบวก60นาทีครับ
0: เท่ากับ
1: 120นาที
0: 120เพื่อนๆมีแนวคิดเดียวกันไหมคะเซอร์กิตแนวคิดนี้ถูกต้องเลยนะคะนํา60มาบวกด้วย60เท่ากับ120กล้ามีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนใช่ไหมลูกเดี๋ยวให้กล้าแสดงแนวคิดของตนเองกล้าใช้แนวคิดอย่างไรคะ
1: 6คูณ2เท่ากับ12 60คูณ2ก็ต้องเท่ากับ100 120คร
0: ับ กล้าใช้วิธีการคูณใช่ไหมคะลูกซึ่งเป็นแนวคิดที่คล้ายๆกับเซอร์กิตเลยเซอร์กิตนํา60มาบวกด้วย60ใช่ไหมคะแสดงว่า60บวก60ก็เท่ากับ2คูณ60นั่นเองใช่ไหมคะลูกซึ่งแนวคิดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยของทั้ง2คนนะผ่านไป1ชั่วโมงนะคะจะเป็นเวลา60นาทีอีก1ชั่วโมงก็เป็น60นาทีดังนั้นจึงนำมาบวกกันซึ่ง60บวกด้วย60ก็คือมี60อยู่2จำนวนมาบวกกันใช่ไหมคะลูกก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณก็จะได้เป็น2คูณ60นั่นเองซึ่งคำตอบก็เท่ากับ120เมื่อสักครู่นี้กล้ามีแนวคิดในการหาผลคูณด้วยนะกล้านํา2มาคูณ6 2มาคูณ6ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ2คูณ6ได้เท่ากับ12ใช่ไหมเพราะฉะนั้น2คูณด้วย60ก็เลยเท่ากับ120นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องแบบนี้นั่นเองนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีได้สามารถแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้นะคะเห็นคุณค่าของคณิตศาสตร์ว่าสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเมื่อสักครู่นี้เป็น2ชั่วโมงใช่ไหมคะลูกต่อไปเด็กๆ เตรียมตัวค่ะเดี๋ยวคุณครูจะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะ4ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีได้คำตอบแล้วเหรอคะเป็นกล้าคนเดิมเลยแต่คุณครูขอเปลี่ยนคนหน่อยได้ไหมคะลูกเพราะกล้าตอบไปแล้วถ้าหากว่าเพื่อนคนอื่นๆนะคะหาคำตอบไม่ได้เดี๋ยวจะให้กล้าลองเฉลยแนวคิดของตัวเองนะเปลี่ยนเป็นสแตมนะคะสแตม4ชั่วโมงเท่ากับกี่นาที
2: 220นาทีครับ
0: 200เท่าไหร่นะคะลูก
2: 220นาทีครับ
0: คิดอย่างไรคะ
2: เอา120 240นาทีครับ
0: 240ใช่ไหมคะลูกเปลี่ยนคำตอบคำตอบเป็น240คิดจากอะไรคะลูก
2: เอา120มาบวกกันครับ
0: 120บวกด้วย
2: 120ครับ
0: ก็คือนํา120บวกด้วย120ได้240นั่นเองใครคิดแบบเพื่อนบ้างเมื่อสักครู่เราหา2ชั่วโมงไปแล้วใช่ไหมคะเพื่อนก็เลยใช้วิธีการนํา4ชั่วโมงก็คือ2ชั่วโมงบวกกับ2ชั่วโมงเพื่อนก็เลยนํา120มาบวกด้วย120ได้เท่ากับ240คนอื่นๆตอบ240เหมือนเพื่อนไหมคะกล้าตอบเหมือนเพื่อนไหมลูกเหมือนกันกลุ่มที่5ตอบ240เหมือนเพื่อนไหมคะเหมือนกันนะนักเรียนปลายทางล่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะซึ่ง240เป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยนะคะเพื่อนนะคะใช้วิธีการแบ่งใช่ไหมลูก4ชั่วโมงเท่ากับ2ชั่วโมงกับอีก2ชั่วโมงจึงนำ120บวกด้วย120นะคะซึ่งมาจากนี้นี่เองนะคะมี4ชั่วโมงก็คือ60นาทีบวก60นาทีนะคะ1ชั่วโมงก็เป็นเวลา60นาทีดังนั้น4ชั่วโมงก็จะเท่ากับ60บวกกันทั้งหมด4จำนวนซึ่ง60บวกกันทั้งหมด4จำนวนถ้าหากว่าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณจะได้อะไรคะลูก
3: 4คูณ60
0: เป็น4คูณด้วย 60นั่นเอง4คูณด้วย60เท่ากับ

0: ่าไหร
1: ่
0: เนื่องจาก4คูณ6ได้24ดังนั้น4คูณ60ก็ได้เท่ากับ240นักเรียนสามารถนำความรู้เกี่ยวกับการคูณจำนวน1หลักกับจำนวน2หลักที่นักเรียนได้เรียนรู้ไปในชั้นป.2นะคะมาช่วยในการหาคำตอบได้ต่อไปจะมีสถานการณ์ให้เด็กๆอ่านสถานการณ์พร้อมๆกันนะคะเด็กๆพร้อมไหมพร้อมนะเดี๋ยวนักเรียนอ่านสถานการณ์ไปพร้อมๆกับเพื่อนต้นทางด้วยนะคะอ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3เริ่มในเวลากลางคืนไผ่นอนเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงไผ่นอนกี่นาทีไหนคนอื่นนอกจากกล้าใครมีแนวคิดอะไรบ้างแล้วคะขอเป็นแค่แนวคิดก็ได้ค่ะลูกยังไม่ต้องคำตอบก็ได้อีคิวก็มีแนวคิดเหมือนกันเดี๋ยวจะให้อีคิวแสดงแนวคิดในข้อนี้ในสถานการณ์นี้เดี๋ยวกล้าช่วยตรวจสอบแนวคิดของ EQ ด้วยนะคะว่าถูกต้องหรือไม่นะคะได้คำตอบเหมือนกันหรือเปล่ามาดูกันในเวลากลางคืนไผ่นอนเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงไผ่นอนกี่นาทีคิดอย่างไรลูก
2: 360บวก360ครับ
0: 360บวก360คิดอย่างไรคะเอา360มาจากไหนคะลูก
2: 6ชั่วโมงครับ
0: อ๋อคิดเป็น6ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงใช่ไหมคะซึ่งแนวคิดเหมือนสแตมเมื่อสักครู่นี้เลยใช่ไหมลูกจาก4ชั่วโมงแบ่งออกเป็น2กับ2อันนี้12ชั่วโมงเป็น6กับ6ใช่ไหมคะแล้วนำมารวมกันนั่นเองเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมคะ360บวกด้วย360เท่ากับเท่าไหร่ลูก ลองบวกสิคะคนอื่นช่วยกันบวกสิลูก360บวกด้วย360ได้เท่ากับ
2: 700
0: เท่าไหร่นะลูก
2: 720
0: นะคะต้นทางเราช่วยกันคิดได้คำตอบเป็น720แล้วกล้ามีคำตอบเหมือนเพื่อนไหมคะลูก720เหมือนเพื่อนไหมเหมือนแต่แนวคิดแตกต่างกันใช่ไหมคะทุกคนปรบมือให้ EQ หน่อย EQ เสนอแนวคิดของตัวเองนะคะกล้าแล้วกล้ามีแนวคิดอย่างไรลูกกล้าคิดยังไงคะ
3: 6คูณ12เท่ากับ72แล้วก็60คูณ12เท่ากับ720ครับ
0: กล้าใช้วิธีการคูณเลยใช่ไหมคะลูกนำจำนวนชั่วโมงมาคูณ60ได้เลยซึ่งเราสามารถใช้แนวคิดทั้งของ EQ แล้วก็ของกล้าได้นะคะไหนใครคิดว่าอยากใช้แนวคิดแบบของ EQ ไหนใครคิดว่าจะใช้แนวคิดแบบของกล้าใช้วิธีการคูณเลยไหนใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากทั้งสองคนนี้ซึ่งเรานะคะสามารถแสดงแนวคิดของเราได้ถ้านักเรียนมีแนวคิดที่แตกต่างจากเพื่อนนักเรียนสามารถแสดงแนวคิดต่อคุณครูปลายทางได้เลยนะคะซึ่งในข้อนี้นะคะเราก็สามารถคิดเหมือน EQ ได้เลย12ชั่วโมงใช่ไหมลูกก็เท่ากับ6ชั่วโมงกับ6ชั่วโมงเหมือน EQ เลยใช่ไหมคะแล้ว6ชั่วโมงเนี่ยก็เท่ากับ60มาบวกกันกี่จำนวนคะ6จำนวนใช่ไหมคะ60มาบวกกัน6จำนวนซึ่ง60บวกกัน6จำนวนก็เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ก็คือ6คูณด้วย60นั่นเองนะคะ6ก็คือ6จำนวน60ก็คือจำนวนที่เรานำมาบวกนั่นเอง6คูณ60ได้เท่ากับ6คูณ60ได้เท่ากับ360นาทีเพราะฉะนั้นนะคะ12ชั่วโมงก็จะเท่ากับ360บวกด้วย360ซึ่งเท่ากับ720นาทีนั่นเองซึ่งแนวคิดของ EQ เหมือนกับแนวคิดที่คุณครูเตรียมมาเลยนะคะหรือเราจะใช้แนวคิดของกล้าเลยก็ได้นะคะ12คูณด้วย60นะคะซึ่งก็จะได้เท่ากับ720เหมือนกันดังนั้นไผ่นอนเป็นระยะเวลา720นาทีนั่นเองนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ที่ครบชั่วโมงค่ะเด็กๆเป็นสถานการณ์ที่ครบชั่วโมงถ้าหากว่ามีสถานการณ์ไหนที่ไม่ครบชั่วโมงล่ะอย่างเช่นคุณครูใช้เวลาในการเดินทางไปต่างจังหวัด1ชั่วโมง30นาทีแบบนี้เราจะยังใช้วิธีการคูณแบบของกล้าได้อยู่ไหมเดี๋ยวเรานะคะมาดูสถานการณ์ต่อ

0: ไปนะคะสถานการณ์ต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีเดี๋ยวเราจะใช้ความสัมพันธ์1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีนี้มาช่วยในการหาคำตอบนะคะเด็กๆมาดูกันอ่านสถานการณ์นี้พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มค่ะคุณพ่อขับรถไปต่างจังหวัดเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง30นาทีคุณพ่อใช้เวลาขับรถกี่นาทีเดี๋ยวคุณครูจะถามแบมแบมนะคะแบมแบมคุณพ่อขับรถจังหวัดเป็นระยะเวลา1ชั่วโมง30นาทีใช้เวลาขับรถกี่นาทีมีเซอร์กิตอยากจะช่วยแบมแบมด้วยนะคะเดี๋ยวแบมแบมลุกขึ้นตอบก่อนเลยค่ะแบมแบมมีแนวคิดอย่างไรลูกเราจะใช้วิธีใดมาช่วยในการหาคำตอบได้ไหมคะลูก1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคะลูก
1: 60นาที
0: ค่ะ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาที1ชั่วโมงกับอีก30นาทีเราควรทำอย่างไรมีเพื่อนอยากจะช่วยแบมแบมนะแต่ขอให้แบมแบมตอบกันค่ะลูกแบมแบม1ชั่วโมง30นาทีเราทำยังไงคะลูก
1: ใช้วิธีการบวก
0: อะไรนะคะ
1: ใช้วิธีการบวกค่ะ
0: ใช้วิธีการบวกนำอะไรมาบวกอะไรคะ
1: 60บวก30นาท
0: ีอะไรนะคะลูก
1: 60บวก30นาทีค่ะ
0: 60บวกด้วย30ถูกต้องไหมคะเพื่อนๆ1ชั่วโมงเป็นเวลา60นาทีนะคะเพราะฉะนั้น1ชั่วโมง30นาทีเราก็นํา60นาทีมาบวกกับ30นาทีได้คําตอบเป็นเท่าไหร่คะ90นาทีทุกคนปรบมือให้แบมแบมหน่อยค่ะแบมแบมแสดงแนวคิดครั้งนี้นะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ถือเป็นการปรบมือให้ตัวเองด้วยนะทุกคนนะคะช่วยแบมแบมในการหาคำตอบทุกคนต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแนวคิดนี้กันเราจะเขียนแสดงแนวคิดได้อย่างไรนะคะเนื่องจาก1ชั่วโมงเป็นเวลา60นาทีเราก็นับเวลา1ชั่วโมงเลยเป็นเวลา60นาทีนะคะลูกจากนั้นอีก30นาทีก็ไม่ถึง1ชั่วโมงแสดงว่าต้องเพิ่มมาอีก30นาทีเพราะฉะนั้นพ่อนะคะก็ใช้เวลาขับรถ1ชั่วโมง30นาทีก็จะเท่ากับ60บวกด้วย30นั่นเองซึ่งได้คำตอบเท่ากับ90เหมือนที่นักเรียนตอบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะดังนั้นคุณพ่อขับรถไปต่างจังหวัดก็ใช้เวลาทั้งหมด90นาทีนั่นเองเดี๋ยวคุณครูขออีกหนึ่งตัวอย่างเด็กๆลองดูโจทย์ของคุณครูนะคะแล้วคิดหาคำตอบเลยเดี๋ยวคุณครูจะให้แสดงแนวคิดนะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมนะมาดูข้อนี้กัน2ชั่วโมง47นาทีเท่ากับกี่นาทีตอนนี้กล้ายกมือคนแรกเลยคนอื่นๆคิดได้หรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะใช้ความสัมพันธ์ของ1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีในใครคิดออกแล้วเดี๋ยวกลุ่มที่5วันนี้ยังไม่ได้ตอบเลยเดี๋ยวให้กลุ่มที่5แสดงแนวคิดกลุ่มที่4เดี๋ยวให้กลุ่มที่4แสดงแนวคิดค่ะไอซ์ได้คำตอบหรือยังลูกเมื่อสักครู่นี้ไอซ์ได้คำตอบแล้วนะไอซ์ลุกขึ้นแสดงแนวคิดของตัวเองเลยค่ะไอซ์ใช้วิธีใดคะ2ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีคิดอย่างไร
1: 120นาทีครับ
0: 2ชั่วโมงเท่ากับ120นาทีเพราะฉะนั้น2ชั่วโมงกับอีก47นาทีเป็นเวลาเท่าไหร่คะลูก
1: 167นาทีครับ
0: 167นาทีหนูนำจำนวนใดมาบวกกับจำนวนใดคะถึงได้167
1: 120มาบวก120มาบวก47ครับ
0: 120มาบวก47ใช่ไหมคะถูกต้องเลยทุกคนปรบมือให้กับไอซ์หน่อยค่ะเมื่อสักครู่นะคะคุณครูเห็นกลุ่มอื่นๆยกตามหลังมาอยากจะแสดงแนวคิดเหมือนกันใช่ไหมลูกเพราะว่าเพื่อนๆก็คิดได้เช่นเดียวกันแต่ว่าอาจจะยกมือและคิดไม่ทันเพื่อนไอซ์ยกมือก่อนคุณครูก็เลยเลือกไอซ์ในการตอบนะคะส่วนคนอื่นๆแสดงแนวคิดของตนเองแล้วนะคะ

0: คุณครูก็เลือกคนที่ยังไม่ได้เคยแสดงแนวคิดของตนเองเช่นเดียวกันทุกคนนั่งตัวตรงค่ะแนวคิดในข้อนี้นะคะจาก2ชั่วโมง47นาทีใช่ไหมคะลูกเราก็เริ่มนับตั้งแต่0ชั่วโมง1ชั่วโมงแต่ไม่ถึง3ชั่วโมงใช่ไหมคะจาก0มา1ชั่วโมงก็เป็นเวลา60นาทีจากชั่วโมงที่1ไปชั่วโมงที่2ก็เป็นเวลา60นาทีนะคะและอีก47นาทีนะคะก็คือจากชั่วโมงที่2ไปอีก47นาทีแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงที่3เพราะฉะนั้น2ชั่วโมงนะคะเราก็ต้องนํา60มาบวกด้วย60หรืออะไรคะหรือนํา2มาคูณกับ60นั่นเองจึงได้คำตอบเท่ากับ120นาทีนะคะแล้ว2ชั่วโมง47นาทีเราก็นํา120นาทีที่เป็นเวลาเท่ากับ2ชั่วโมงนี้มาบวกกับ47นาทีได้เท่ากับ167นั่นเองนะคะเด็กๆเก่งมากเลยเดี๋ยวต่อไปคุณครูจะให้เด็กๆทำกิจกรรมซึ่งเป็นกิจกรรมนี้เลยค่ะเด็กๆกิจกรรม 4.3 นะคะในใบกิจกรรม 4.3ตอนนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆนะคะทำเป็นคู่ซึ่งคุณครูนะคะได้แจกใบกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนักเรียนนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนักเรียนปลายทางนำใบกิจกรรมขึ้นมาเลยนะคะคุณครูปลายทางแจกใบกิจกรรมให้กับนักเรียนได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆนำใบกิจกรรมขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกติกาการเล่นกันเด็กๆหันมาฟังกติกาการเล่นกันก่อนค่ะนักเรียนปลายทางคะมาฟังกติกาการเล่นกันนะคะซึ่งกิจกรรมนี้นะคะมีทั้งหมด2รอบโดยรอบที่1นะคะจะให้เด็กๆหมุนวงล้อชั่วโมงหมุนวงล้อชั่วโมง1ครั้งเมื่อหมุนเสร็จแล้วให้บันทึกเวลาเป็นชั่วโมงแล้วเปลี่ยนเวลาเป็นนาทีวงล้อชั่วโมงอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะลูกอยู่ข้างบนนะมีเลขโดดตั้งแต่0ถึง9นะคะวงล้อชั่วโมงนี้เมื่อเราหมุน1ครั้งจะได้เลขโดดมา1ตัวคุณครูหมุน1ครั้งได้เลขโดดมา1ตัวเป็นเลข4คุณครูก็นําเลข4มาเขียนซึ่งวงล้อนี้เลข4นี้ได้มาจากวงล้อชั่วโมงแสดงว่าเป็นเวลา4ชั่วโมงคิดเป็นเวลากี่นาทีนักเรียนอาจใช้วิธีการบวกนำ60มาบวกกันใช่ไหมคะหรือใช้วิธีการคูณก็ได้4ชั่วโมงก็4คูณด้วย60เท่ากับ240นั่นเองนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างในใบกิจกรรมของเด็กๆก็มีนะคะลูกต่อไปมาดูรอบที่2รอบที่2นะคะจะให้เด็กๆหมุนวงล้อ2รอบรอบที่1ให้หมุนวงล้อชั่วโมงก่อนหมุนวงล้อชั่วโมงเหมือนเมื่อสักครู่นี้ได้เลขโดดตัวใดให้นำมาเขียนลงในช่องว่างที่มีหน่วยเป็นชั่วโมงถ้าหมุนได้เลข5ก็เขียนเลข5ที่ชั่วโมงจากนั้นไปหมุนวงล้อนาทีวงล้อนาทีนี้อยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะ
1: ข้างล่าง
0: วงล้อนาทีอยู่ข้างล่างก็จะมีจำนวนนาทีให้กับนักเรียนนักเรียนก็หมุนเมื่อหมุนแล้วได้เลขอะไร22ใช่ไหมคะลูกได้22ก็มาเขียนในช่องว่างที่มีหน่วยเป็นนาทีจากนั้นเรานะคะก็หาว่า5ชั่วโมง22นาทีเท่ากับกี่นาทีของเด็กๆอาจจะไม่ใช่5กับ22แล้วแต่ที่นักเรียนสุ่มได้นะคะลูกเด็กพร้อมไหมเด็กๆเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมทั้ง2รอบไหมคะเด็กๆคะเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางเข้าใจขั้นตอนการทำกิจกรรมทั้ง2รอบนี้ไหมคะถ้าเข้าใจแล้วขอให้นักเรียนนะคะทำกิจกรรม 4.3 นี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามีข้อสงสัยสอบถามคุณครูได้นะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานนักเรียนด้วยและให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสอบถามค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยค่ะ

เด็กๆคะตอนนี้นะคะเด็กๆหลายๆคู่ทำเสร็จกันเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางทำเสร็จหรือยังคะลูกถ้าเสร็จแล้วนะคะขอให้ทุกคนตอนนี้นั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะไม่พูดคุยเรื่องงานแล้วนะคะหันมาช่วยคุณครูนะคะสรุปกิจกรรมนี้ก่อนกิจกรรมนี้เด็กๆ เปลี่ยนหน่วยเวลาจากหน่วยชั่วโมงเป็นหน่วยนาทีใช่ไหมคะลูกแล้วก็เปลี่ยนหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นนาทีใช่ไหมคะถ้าเป็นหน่วยชั่วโมงโดยที่ไม่มีนาทีเลยนักเรียนก็สามารถนำ60มาบวกตามจำนวนชั่วโมงที่เด็กๆได้เลยใช่ไหมลูกหรืออาจจะใช้วิธีการคูณก็ได้เราก็นำจำนวนชั่วโมงที่ได้มาคูณด้วย60ก็จะได้จำนวนนาทีนั่นเองเพราะว่าอะไรคะทำไมต้องมาคูณ60ลูกเพราะว่า1ชั่วโมงเท่ากับ60นาทีเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะซึ่งในวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยชั่วโมงและนาทีให้เป็นหน่วยนาทีนะคะซึ่งเรานะคะสามารถนำจำนวนชั่วโมงมาคูณด้วย60นาทีได้เลยก็จะได้หน่วยนาทีมาแต่ถ้าหากว่ามีหน่วยนาทีเพิ่มนะคะก็ให้นำไปบวกเพิ่มนั่นเองนะคะตามใบกิจกรรมที่เด็กๆได้ทำเลยนะคะต่อไปจะมีแบบฝึกหัดด้วยแบบฝึกหัด 4.6 มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2หน้าโดยหน้าที่1หน้าที่1ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมที่อยู่ข้างขวาที่สัมพันธ์กับเวลาที่อยู่ข้างซ้ายนะคะซึ่งคุณครูมีตัวอย่างให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกเฉพาะที่เป็นข้อที่ถูกเท่านั้นนะคะที่มีเวลานะคะที่สัมพันธ์กับเวลาที่อยู่ทางซ้ายเท่านั้นนะคะซึ่งตัวอย่างก็จะมีดังนี้เลยเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัด 4.6 ข้อที่1ข้อที่1ใหญ่5ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีเด็กๆดูวงกลมข้างบนลูกวงกลมข้างบนใช้วิธีการบวกถ้าเราใช้วิธีการบวกจะต้องมี60ทั้งหมดกี่จำนวนคะต้องมี5จำนวนใช่ไหมลูกแต่อันนี้มีแค่3จำนวนแสดงว่าแค่3ชั่วโมงไม่ถูกมาดูวงกลมข้างล่าง5คูณ60เท่ากับ300อันนี้เป็น5ชั่วโมงไหมคะอันนี้เขาใช้วิธีการคูณ5ชั่วโมงก็สามารถนำ5มาคูณ60ได้เลยได้เท่ากับ300นาทีเราก็เขียนเครื่องหมายถูกที่วงกลมข้างล่างมาดูตัวอย่างข้อที่2ข้อที่2 4ชั่วโมง30นาทีเท่ากับกี่นาทีเด็กๆดูตัวเลือกข้างบนตัวเลือกข้างบนมี60บวกด้วย60บวกด้วย60บวกด้วย60บวกกันกี่จำนวน4จำนวน60บวกกัน4จำนวนเป็น4ชั่วโมงไหมลูกเป็นนะแต่เป็น4ชั่วโมงกับอีก30นาทีก็บวกเพิ่มอีก30นาทีเท่ากับ270นาทีถูกต้องไหมคะวงนี้ถูกต้องเราก็เขียนเครื่องหมายถูกที่ข้างบนได้เลยแต่มาดูด้วยว่าข้างล่างผิดอะไรข้างล่างนำ4มาคูณ60เด็กๆ4คูณ60เป็น4ชั่วโมงไหมลูกก็เป็นเหมือนกันแต่ผิดตรงไหนคะไม่มี30นาทีไม่เท่ากับเวลาทางซ้ายเพราะทางซ้ายมีบวกเพิ่ม30นาทีเพราะฉะนั้นวงกลมข้างล่างไม่ถูกต้องข้างบนจึงถูกต้องเดี๋ยวต่อไปข้อที่3ข้อที่4ข้อที่5ให้เด็กๆทำด้วยตัวเองได้ไหมเดี๋ยวข้อต่อไปให้เด็กๆทำด้วยตัวเองนะคะและข้อที่2ก็เช่นเดียวกันให้ทำด้วยตนเองเด็กๆสามารถนำไปคิดในกระดาษทดก็ได้หรือจะทดในหน้านี้เลยก็ได้คุณครูจะได้เห็นแนวคิดของเด็กๆด้วยเข้าใจไหมคะลูกถ้าเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลงมือทำใบกิจกรรมได้เลยคู่ไหนทำใบกิจกรรมเสร็จแล้วทำแบบฝึกหัดได้เลยนะคะแต่ถ้ายังทำใบกิจกรรมไม่เสร็จทำใบกิจกรรมให้เสร็จก่อนแล้วจึงทำแบบฝึกหัดค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวนักเรียนนำไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะใครที่ยังไม่เสร็จนำกลับไปทบทวนเป็นการบ้านแล้วนำมาส่งให้คุณครูในวันถัดไปนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะอยู่ในเรื่องของการเปลี่ยนหน่วยเวลาเหมือนเดิมแต่จะเป็นเปลี่ยนหน่วยเวลาที่มีหน่วยนาทีให้เป็นชั่วโมงและนาทีและสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะคะได้แก่บัตรระยะเวลาใบกิจกรรม 4.4 และแบบฝึกหัด 4.7 นะคะซึ่งใบกิจกรรมและแบบฝึกหัดนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้วิชาคณิตศาสตร์หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

เรามาคุยกันถึงในเรื่องของการข่วนทำลายล้างกันก่อนนะคะซึ่งปกติแมวเป็นนักล่าเนี่ยเขามีเขี้ยวเล็บเพราะนั้นเขาจะข่วนเพื่อให้เล็บเขามีความคมอยู่ตลอดเวลาทีนี้ไปข่วนที่ไหนไปข่วนสิ่งที่เราไม่ต้องการให้ข่วนใช่ไหมคะเราไม่สามารถลดพฤติกรรมตรงนี้ได้ไม่สามารถจัดการให้มันหายไปได้แต่เราสามารถเช่นเราจะต้องมีที่ข่วนต่างหากให้ใช่ไหมคะหรือเราอาจจะต้องมีอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือที่จะป้องกันเฟอร์นิเจอร์หรือขาโต๊ะขาตู้หรือบริเวณที่เราไม่ต้องการให้เขาข่วนบริเวณนั้นนะคะหรือบางทีการที่เราทำเสียงดังทันทีที่เขาข่วนมันก็จะเป็นการเบี่ยงเบนความสนใจของเขาไม่ให้ข่วนตรงนั้นได้แต่การตีไม่ได้ช่วยนะคะยิ่งจะทำให้แมวกลัวแล้วก็บางทีไม่เข้าหาเจ้าของแล้วเกิดความกลัวขึ้นมาอย่างถาวรได้นะคะเพราะนั้นเราก็ต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนส่วนในเรื่องของการฉี่ที่ผิดปกติเนี่ยเราต้องดูว่ากระบะทรายเขาอะโอเคไหมจำนวนเพียงพอไหมนะคะทรายที่มีเขาชอบหรือเปล่าหรืออยู่ในที่ที่เขาสามารถเดินเข้าไปฉี่ได้อย่างสบายใจและมีความเป็นส่วนตัวด้วยไหมนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้ามีแมวเยอะหลายตัวแต่จำนวนกระบะทรายนี้ไม่พอเอาง่ายๆคือจำนวนแมวบวกไปอีกหนึ่งจะเป็นจำนวนของกระบะทรายนะคะแล้วก็เลือกทรายที่เหมาะสมต้องลองดูว่าเขาชอบอะไรอันนี้ก็จะช่วยได้นะคะพอถึงวัยหนึ่งที่เขาสู่วัยเจริญพันธุ์เนี่ยเขาก็จะต้องมีการร้องเหงาแล้วก็พยายามที่จะออกไปหาตัวผู้หรือตัวเมียก็แล้วแต่ปัญหาพฤติกรรมในการที่เหมือนเขาร้องเสียงดังนะคะเราสามารถจัดการได้โดยการทำหมันหรือตอนตั้งแต่จริงๆจะให้เหมาะสมคือตอนตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นสัตว์ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอันนี้จะช่วยลดปัญหาทั้งในเรื่องของพฤติกรรมตรงนี้ด้วยและลดปัญหาในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเจ็บป่วยหลายๆอย่างเช่นเนื้องอกเต้านมมะเร็งเต้านมหรือเป็นพวกมดลูกอักเสบมดลูกเป็นหนองพวกนั้นได้นะคะแล้วก็ช่วยลดปัญหาการเกิดการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์การที่เราเข้าใจแมวนะคะว่าไม่เหมือนสัตว์อื่นมันก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงด้วยความเอาใจใส่ที่เรามีด้วยเวลาที่เรามีให้จะทำให้เราสามารถสังเกตความผิดปกติได้อย่างทันท่วงทีค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับ
1: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: เซฟตี้ฟอร์ออล
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ตอนนักสำรวจน้อยผจญภัยปราสาทหินภาค2สวัสดีเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เรายังสำรวจอยู่ในปราสาทหินโบราณที่เราได้ค้นพบกับแผ่นศิลาที่สลักบทร้อยกรอง20หวนจำจงดีเอาไว้
1: ใช่แล้วเมื่อตอนที่แล้วเพื่อนๆได้ช่วยแทนไทยหาคำที่ใช้ไม้ม้วนครบ20คำไปแล้ว
0: งั้นตอนนี้เราลองสำรวจต่อดีกว่าว่าจะเจออะไรในปราสาทหินอีกบ้าง
1: แล้วเพื่อนๆพร้อมสำรวจต่อกับพวกเราหรือยังลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้ว
0: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะไม่โทร
1: เอ๊ดูเหมือนจะเป็นหนังสืออะไรสักอย่างนะหรือว่าจะเป็นคัมภีร์ปริศนาโบราณ
0: ไหนลองเปิดอ่านดูกัน
1: โอ้นี่ไงเจอภาพปริศนาแล้วแต่เอ๊มีคำให้เราเลือกด้วยใยแมงมุมคำนี้ใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อยนะ
0: ใยแมงมุมใช้ไม้ม้วนแบบนี
1: ้ใช่แล้วถูกต้องเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่สองแล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: รองเท้าผ้าใบไงล่ะ
1: แล้วรองเท้าผ้าใบคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: รองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนแบบนี้
1: ถูกต้องเยี่ยมมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: ว้าวเจอภาพปริศนาภาพที่3แล้วเป็นภาพสัตว์อะไรนะ
0: ปลาไหลยังไงล่ะ
1: แล้วปลาไหลคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มะลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ปลาไหลใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วเก่งมาก
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โหเจอภาพปริศนาภาพที่4แล้วเป็นภาพเด็กกำลังทำอะไรอยู่นะ
0: ร้องไห้ยังไงล่ะ
1: แล้วร้องไห้คำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: ร้องไห้ใช้ไม้มาลายแบบนี
1: ้ใช่แล้วตอบถูกอีกแล้วยอดเยี่ยม
0: งั้นเราลองเปิดคัมภีร์หน้าต่อไปกันดีกว่า
1: โอ้โหเจอภาพปริศนาภาพที่5แล้วเป็นภาพอะไรนะ
0: น้ำแข็งใสยังไงล่ะ
1: น้ำแข็งใสคำนี้ต้องใช้ไม้ม้วนหรือไม้มาลายนะเพื่อนๆช่วยพวกเราคิดหน่อย
0: น้ำแข็งใสใช้ไม้มะลายแบบนี
1: ้ตอบถูกอีกแล้วน้ำแข็งใสต้องใช้ไม้มะลายก็เพราะว่าเป็นน้ำแข็งที่ได้จากการใสก้อนน้ำแข็งไปบนเครื่องใสจนกลายเป็นเกล็ดเล็กๆนั่นเองสุดยอดตอบถูกทั้ง5ข้อเลย
2: เย้เราทำได้
1: เรามาลองทบทวนความรู้ที่ได้จากคัมภีร์ปริศนาโบราณกันนะ
0: ได้เลยคำว่าใยแมงมุมและรองเท้าผ้าใบใช้ไม้ม้วนและคำที่เหลือคือปลาไหลร้องไห้และน้ำแข็งใสใช้ไม้มาลาย
1: ยอดเยี่ยมมากทุกคน
0: เห็นทุกคนตั้งใจแบบนี้แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้ด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
1: พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันทุกคนด้วยเช่นกันวันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับใครที่รู้สึกว่าเราแข็งแรงดียกมือขึ้นแล้วที่ไม่ยกก็คือยังไม่ตื่นใครแข็งแรงดียกมือขึ้นโชว์มือหน่อยสิว้าวใครรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยลูกยกมือให้ดูหน่อยเป็นอะไรจ๊ะมิลินเป็นอะไรลูกใช่ไหมลูกใช่ไหมเป็นอะไรครับวันนี้
1: ไอค
0: ่
1: ะ
0: ไอเนื่องจากเรารู้สาเหตุไหม
1: กินน้ำเย็นค่ะ
0: กินน้ำเย็นค่ะนะส่วนครูก็ไอเหมือนกันไอเลิฟยูแต่ว่าวันของเราเนี่ยโรงเรียนของเราฝนตกใช่ไหมลูกเนาะเราก็ต้องรักษาสุขภาพใครอีกที่ป่วยอีกใครเป็นหวัดไหมไอติมเป็นอะไรลูกอย่าบอกว่าไอเลิฟยูนะเป็นอะไรลูก
1: เจ็บคอค่ะ
0: เจ็บคอเพราะว่า
1: ตากฝนเยอะค่ะ
0: ตากฝนเยอะค่ะนั่นไงใครที่รู้สึกเป็นอย่างอื่นอีกป่วยใครรู้สึกว่าไม่ตอนนี้คือไม่ไหวแล้วแบบไม่สามารถจะนั่งเรียนได้แล้วมีไหมลูกมีไหมไม่มีนะใครพอที่จะนั่งเรียนได้แล้วก็พร้อมที่จะเรียนวิชาภาษาไทยยกมือต้นทางและปลายทางโอเคงั้นเอามือลงถ้าพร้อมแล้วคุณครูก็มีกิจกรรมมาฝากก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องมาตรากฎดูซิมาตรากฎมีตัวสะกดเยอะไหมเนี่ย
2: เยอะ
0: มากลองนับเล่นๆสิลูกมีกี่ตัวใครนับได้บ้างเด็กๆปลายทางคิดว่ามีกี่ตัวลูกปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บทั้งหมดกี่ตัว16ตัวและ16ตัวนี้ใครกลับไปทบทวนความรู้มาแล้วก็จะได้เปรียบแน่นอนกับการทำกิจกรรมในวันนี้เพราะว่าวันนี้เราจะเริ่มต้นกับกิจกรรมที่มีชื่อว่าแน่นอนเปิดแผ่นป้ายปริศนาอีกแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมามาจบอยู่ที่ชั่วโมงที่1กลุ่มที่1ใช่ไหมกลุ่มที่1คนที่ไม่เคยออกมาเลยเข้าตูมาจ้าคนที่2มาจ้าบีมกลุ่มที่3จะมีสิทธิ์เปิดแผ่นป้ายก่อนเด็กปลายทางใครตอบได้รีบตะโกนบอกคุณครูของหนูเลยนะลูกว่าคือคำว่าอะไรในมาตรากฎพร้อมไหมหมายเลขอะไรลูก5เด็กไปทางเตรียมตัวใครรู้แล้วกดกระดิ่งให้ไวเลยนะโอ้กลุ่มที่4เลือก1แผ่นป้ายกลุ่มที่4บอก3เด็กไปทางจะเลือกอะไรนะ3กลุ่มที่5ทำมือขึ้นมาทุกคนเลยคุณจะได้ดูอีคิวเบอร์อะไร4นะเอกฉันเข้าตูนึกอยู่อะไรนะตอบสิลูกตอบเพื่อไปทางเราได้ยินด้วย
1: เตารีดค่ะ
0: เตารีดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้า1ดาวไปนั่งทีได้เก่งมากเข้าตูลูกเข้าตูยังบอกว่าฉันยังเช้าอยู่ใช่ไหมยังไม่ตื่นกลุ่มที่3 1คนคนไม่เคยออกมาเลยไม่เคยออกมาเลยเซมกลุ่มที่4กลุ่มที่4ลุกมาเอาล่ะกลุ่มที่1เลือก1แผ่นป้ายลูกกลุ่มที่1ชูมือขึ้นมาครูจะรู้ลูกเดี๋ยวไปทางเลือกเบอร์อะไรครูขอเอาจากต้นทางนะ5ทุกคนบอก5กลุ่มที่2ทำมือมาเฉยๆนิ่งๆครูจะนับ4นะอุ้ยกลุ่มที่3 7ครูก็หลบทุกมุมแหละหลบซ้ายหลบขวาหมดแหละกลุ่มที่4 6ไข่มุกจะตอบตอบว่าอะไรลูก
1: เนนค่ะ
0: เนนยังไม่ใช่ตกไปอยู่ที่ชะเอ

0: เอ็มยังไม่ใช่เนนลูกอาชะเอนไอชะเอมชะเอมยังไม่เป็นเนนเลยกำลังเข้าพิธีอะไร
1: บวชค่ะ
0: ตอบให้เพื่อนเราได้ยินด้วย
1: บวชค่ะ
0: บวชเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าเก่งมากลูกไปต่อไปกลุ่มที่5 1คนแล้วก็กลุ่ม1เซอร์กิตเอามือจับขอบโต๊ะไว้กลุ่มที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ที่เลือกเด็กไปทางจำได้ไหมกลุ่มไหนล่ะกลุ่ม4เลือกแล้วใช่ไหมต่อไปกลุ่ม5เลือก1แผ่นป้ายทำมือขึ้นมาคุณจะดูปุ๊บปุ๊บ5นะ
1: เตาแก๊สค่ะ
0: เตาแก๊สข้างในเตาแก๊สมันมีอะไรอยู่ด้วยมีแก๊สเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าถังแก๊สมีก๊าซหรือมีแก๊สอยู่ถูกต้องอ่ะเก่งมากไปแก๊สกับก๊าซไม่เอาดาวต่อไปกลุ่มที่2 1คนกลุ่มที่3 1คนเอามือจับโต๊ะไว้เด็กๆไปทางเอาเบอร์อะไรดีลูกเผื่อตรงกันอ่ะกลุ่มที่3ใช่ไหมชูมือขึ้นมาทุกคนครูจะนับ5อะไรลูกกลุ่มที่4เธอง่ายมากเลยอ่ะไม่รู้อาจจะผิดก็ได้ไม่แน่ใจกลุ่ม5กลุ่มกล้าก่อน
1: อูดครับ
0: อูดเธอดูยังไงเป็นอูดเธอไปชี้ครูดูซิไหนคืออูดลักษณะยังไงเอาไปชี้ดูหน่อยเธอมองเป็นอูดยังไงเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปทางดูอันนี้คืออะไรเธอชี้คืออะไรต้องตอบสิเธอคิดเป็นอูดมันคืออะไรล่ะถ้าไม่รู้แสดงว่าเธอลอกเพื่อนใช่เปล่านี่คืออะไรเอาอันนี้คืออะไรของมันเอาตอบสิเอาตอบใส่ไหมตอบใส่ไหม
1: ขา
0: ชี้หน่อยขาไหนขาชี้สิขาแล้วนี่ขาหน้าขาหลังขาหน้าขาหลังแล้วมันยืนอยู่ที่ไหนเธอดูให้อธิบายสิแล้วไม่อุดอยู่ท่านี้อ่ะมันไม่ท่านี้หรอเอาให้ตอบอีกหนึ่งครั้งคืออะไรอีกหนึ่งครั้งต้องมั่นใจอีกหนึ่งครั้งตอบว่าเลยลูกมั่นใจสิถ้ามั่นใจก็ตอบเลยตอบว่าฮะตอบ
1: อูดครับ
0: อูดเป็นคำตอบที่สแตมป์จะได้คะแนนก็ได้นะถูกต้องแล้วอูดยังไงล่ะนี่ไงครูกลับหัวมันเมื่อกี้เก่งมากแล้วลูกไปสแตมป์เก่งแล้วลูกไปนี่ไงเมื่อกี้เห็นส่วนนี้ใช่ไหมต่อไปกลุ่มที่4 1คนคนที่ไม่เคยออกเลยอะบีมพีทเมทัลอันดาเงี้ยไอเงี้ยมากลุ่มที่5 1คนลูกนาวาเตรียมตัวเด็กๆไปทางพร้อมต้นทางพร้อมกลุ่มที่5 1แผ่นป้ายกลุ่มที่4เธอเปิดไปยังเปิดแล้วเนาะ5เมทัลรู้แล้วคือคำว่าอะไรตอบก่อนเร็วตอบก่อนเรากดแล้วเรารักษาสิทธิ์ตอบว่า5 4 3
1: ไฟไหม้ค่ะ
0: อะไรนะลูก
1: ไฟไหม
0: ้ยังไม่ใช่จ้าให้นาวาตอบสิ่งที่นาวาฮัทเธอจะตอบไหมเธอรักษาสิทธิ์ก่อนสิเผื่อมันจะถูกก็ได้ลองทายสักคำหนึ่งเด็กไปทางรู้ไหมลูกคำว่าอะไรไม่รู้เปิดแผ่นป้ายต่อกลุ่มที่1สา ทำมือขึ้นมาครูจะดูว่ามือเลขอะไรมากกว่ากันเลขสองตอบว่า
1: เผ็ดค่ะ
0: เผ็ดค่ะยังไม่ใช่เผ็ดค่ะเขามีอาการอะไรสักอย่างนึง
2: โกรธครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
2: โกรธครับ
0: โกรธเป็นคำตอบที่ถูกต้องจากโกรธนะยังไม่เผ็ดนะยังโกรธอยู่โกรธมากต่อไปกลุ่มที่1 1คนกลุ่มที่2 1คนมาพร้อมไหมเตรียมตัวเบอร์อะไรลูกกลุ่ม2ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบอร์5กลุ่ม3กลุ่ม3กลุ่ม3นึงแปะทํามือขึ้นมาทํามือขึ้นมา8เหรออ่ะ8อะไรตอบว่าอะไรลูก
1: ยาพิษครับ
0: เฮ้ยรู้ไงเป็นยาพิษอ่ะลูกเธอรู้จักอะไรเดี๋ยวไปชี้สิไหนลองเอาไมค์ไปด้วยไมค์ไปด้วยเธอต้องอธิบายด้วยเป็นยาพิษยังไงลูก
1: ตรงหัวกะโหลกครับ
0: มีหัวกะโหลกแล้วไงต่อ
1: เป็นขวดครับ
0: เป็นเบอร์เกอร์เปล่าใช่ไหมเบอร์เกอร์เปล่าแล้วก็ทำไมนะ
1: เป็นขวดครับ
0: เป็นขวดจริงเหรอแล้วนี่เป็นหัวกะโหลกใช่ไหมคือกินไปแล้วก็จะต้องทำไมลูกตุยไปเลยตายเลยเนาะยาพิษเป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากเรียบร้อยหมดแล้วคำที่เราทำกิจกรรมไปมีคำว่าอะไรบ้างอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันลูกคำที่หนึ่งคือ
3: เทา
0: ท
3: ีสัตว์ว่าเทาที
0: จ้าคำที่สอง
3: บัวสัตว์ว่าบัว
0: เก่งมากคำที่สาม
3: เทสัตว์ว่าเทส
0: คำที่สี่ยอดเยี่ยมคำที่ห้า
3: พูดอ่านว่าพูด
0: จ้าคำที่หก
3: พูดอ่านว
0: ่
3: า
0: พูดออกเสียงให้ชัดเหมือนนาวาเมื่อกี้เลยโกรธถูกต้องเลยนะต่อไปคำนี้ละลูก
3: ยาพ
0: ิ
3: ษอ่านว่ายาพ
0: ิษยาพิษคำต่อไปมีอีกไหมไม่มีแล้วเพราะว่าเราจบที่คำว่ายาพิษสังเกตคำทั้งหมดลูกที่เราได้ทำกิจกรรมไปเตารีดบวชแก๊สการ์ดอูดโกรธยาพิษมีลักษณะใดที่เหมือนกันนาวายกมือก่อนลูกลักษณะใดที่มันเหมือนกันเลยเด็กๆไปทางตอบนะลูกลักษณะใดนะ
2: ออกเสียงเหมือนดอเด็กครับ
0: ดอเด็กทำหน้าที่เป็นอะไรด้วย
2: ตัวสะกดครับ
0: ตอบอีกหนึ่งครั้ง
2: ตัวสะกดครับ
0: ตอบทั้งตอบใหม่อีกหนึ่งครั้งลูก
2: ออกเสียงเหมือนดอเด็กครับเป็นตัวสะกดครับดอเด็ก
0: ผมไม่ให้นาวาหน่อยครับออกเสียงเหมือนมีพยัญชนะตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดดังนั้นเราจะมาเรียนในเรื่องของมาตรากดกันโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นักเรียนจะต้องอธิบายความหมายของมาตรากดได้2เขียนคำในมาตรากดได้และ3มีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาอ่านความรู้ตามคุณครูกันนั่งตัวตรงพร้อมแล้ววันนี้ดีมากยอดเยี่ยมมีสมาธิดีเด็กๆไปทางอ่านพร้อมๆเพื่อนต้นทางเลยนะลูกมาตรากฎ
3: มาตราก
0: ฎคือ คำที่มีดอเด็ก
3: เป
0: ็
3: นต
0: ั
3: วสะกดตรงตามมาตรา
0: และ จอจานชอช้างซอโซดอชดาตอปตักถอฐาน
3: ดอชดาตอปต
0: ัก
3: ถอฐาน
0: ทอมนโททอผู้เฒ่าตอเต่าถอถุง
3: ทอมนโททอผู้เฒ
0: ่
3: าตอเต
0: ่
3: าถอถ
0: ุ
3: ง
0: ทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีสอเสือเป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
3: ซึ่งออกเส
0: ีย
3: งเหม
0: ือ
3: นดอเด
0: ็
3: กเป
0: ็
3: นต
0: ั
3: วสะกด
0: เช่นคำว่าอะไรบ้างมาดูคำแรกลูกนวดอ่านว่านวดมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดดอเด็กเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดเหมือนเดิมต่อไปคำที่สองอ่านเองเก่งจัง
3: ตำรวจ
0: อ่านว่าตำรวจคำว่าตำรวจมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดพยัญชนะตัวใดจอจานแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีเก่งมากแน่นอนคำต่อไปอ่านเองเก่งจัง
3: ประโยชน
0: ์อ่านว่าประโยชน์มีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดไม่ใช่นอนหนูหรอเพราะว่าอะไรมีทันตแพทย์มาค่าเสียงมันทิ้งเสียมันก็ไม่มีความหมายแล้วใช่ไหมดังนั้นอยู่ที่ตัวชอช้างทำหน้าที่เป็นตัวสะกดเมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีเหมือนมีเป็นตัวสะกดสู้สู้ต่อไปอ่านเองเก่งจังมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดดูสิลูกตัวอะไรซอโซแน่นอนแต่เวลาเสียงมันอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดดอเด็กต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังแน่นอนคำว่ากฎหรือคำว่าหมายที่อยู่ในมาตรากฎกฎและคำว่าหมายอยู่มาตราใดจำได้ไหมมาตราใดลูกเกยเพราะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมนะคำว่ากฎอยู่ในมาตรากฎเพราะว่ามีอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรลูกดอชดาแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงมันมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดแน่นอนคำนี้ล่ะอ่านเองเก่งจังคำว่าปลาอยู่ในมาตราใดเด็กไปทางตอบได้ไหมคำว่าปลาก
3: อ
0: กาเพราะว่ามันมีตัวสะกดไหมลูกแต่มีอะไร
3: มีสระ
0: อะไรมีเสียงสระอาอยู่ใช่ไหมอยู่ในกอกาถูกต้องแม่กอกาต่อไปคำว่ากดมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
3: ตอปะต
0: ัดเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงมันมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดดอเด็กคำต่อไปอ่านเองเก่งจัง
3: อ
0: ูดมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดจ๊ะเด็กไปใครตอบดอเด็กไหมคือคู่นี้กล้าใช่ไหมตัวอะไรกล้าตอบใส่ไม้สิตัวอะไรจ๊ะฮะตัวอะไรลูก
4: ทอฐานครับ
0: ทอฐานเมื่อกี้ตอบดอเด็กใช่ไหมทอฐานถูกต้องมีทอฐานเป็นตัวสะกดแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีตัวดอเด็กเป็นตัวสะกดยอดเยี่ยมต่อไปอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3ออกเสียงควบกล้ำดีมากครุฑอ่านว่าครุฑมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดลูกตัวอะไรเนี่ยทอมนโทหรือทอนางมนโทเมื่ออ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็น
3: ตัวสะกด
0: ตอบให้ได้ต่อไปคำนี้อ่านว่าอะไร
3: พ
0: ั
3: ฒนา
0: พัฒนามีกี่พยางค์3พยางค์พัฒนาคำว่าพัดคำว่าทะหรือคำว่านาที่อยู่ในมาตรากฎพัดเพราะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
3: ท
0: อผู้เฒ่าเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงมันมี
3: ต
0: ั
3: ว
0: ดอเด็กเป็นตัวสะกดนะนโมตอบเก่งจังเลยต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกสังเกตต่อเต่าแล้วคำว่าสังอยู่ในมาตราใดเด็กไปทางต่อได้ไหมมาตาในโลกโกงเพราะมีตัวอะไรเป็นตัวสะกด
3: ง
0: องูถูกต้องแล้วคำว่าเกตคำนี้อยู่ในมาตราใด
3: โก
0: ดเพราะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงมันมี
3: ต
0: ั
3: ว
0: เป็นตัวสะกดปิดเริ่มตอบเก่งเหมือนนโมแล้วต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกเด็กไปทางถอถุงเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมี
3: ต
0: ั
3: ว
0: เริ่มเก่งทั้งห้องแล้วเริ่มตอบเป็นต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังคำว่าปราสาทคำว่าศาสตร์อยู่ในมาตรากฎเพราะว่าม ีทหารเป็นตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือน มีดอเด็กเป็นตัวสะกดเก่งมากต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจัง

0: วุธอ่านว่าอาวุธคำว่าอาหรือคำว่าวุธที่อยู่ในมาตรากฏวุธเพราะว่ามีเริ่มตอบเก่งทอทมิโนสะกดแปลเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเหมือนมีต่อไปชะเอมยืนขึ้นคนที่ต่อไปจะโดนเป็นเหยื่อของครูทุกเหยื่ออันโอชะฮ่าฮ่าจับไมค์จ้ะเลขปลายทางเอาละใครไม่อ่านต้องเป็นแบบนี้แหละเอาละเริ่มจ้ะอ่านค่ะหนูนั่นแหละค่ะหนูยืนคนเดียวทั้งห้องอะค่ะหนูหันไปดูสิคะอ้าวอ่านเลยลูกอ่านเธอจะทำหน้าโกรธงั้นสิครูกลัวยิ้มเข้าไว้อ่ะ1 2 3ไม่ต้องบอกเพื่อนเพื่อนต้องพัฒนาตัวเองอ่ะ
1: เข็มทิศอ่านว่าเข็มทิศ
0: อีก1ครั้งเสียงดังฟังชัดอย่างมั่นใจ1 2 3
1: เข็มทิศอ่านว่าเข็มทิศ
0: แน่นอนมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดบ้างอ้าวก็ต้องอย่างนี้แหละอ้าวเด็กๆไปทางตอบไปลูกมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดบ้างเธออย่าเป็นลมตรงนี้นะครูอุ้มไปห้องพยาบาลไม่ไหว เพื่อนๆช่วยช่วยสิกล้าช่วยเพื่อนเพื่อนในกลุ่มช่วยชะเอมฟังนะต่อไปนี้ฟังมีตัวสะกดอยู่ในมาตราใดบ้าง
2: มาตรากรมมาตรากฎ
0: มาตรากรมคือคำว่าอะไร
2: เข็ม
0: เพราะว่าม
2: ีมอม้าเป็นตัวสะกด
0: แล้วคำว่าทิศอยู่ในมาตรากฎเพราะว่า
2: ออกเสียงเหมือนดอเด็กครับ
0: เพราะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดเนี่ย
2: สอสาราครับ
0: ซึ่งออกเสียงเหมือน
2: ดอเด็กครับ
0: ยังไงต่อดอเด็ก
2: เป็นตัวสะกด
0: ปรบมือให้กล้าหน่อยจ้าและชะเอมนะยอดเยี่ยมต่อไปคำนี้อ่านเองเก่งจังอยู่ในมาตรากฎเพราะว่ามีตัวอะไรเป็นตัวสะกดสอเธอตกภาษาไทยแล้วเนี่ยตัวอะไร
3: ส
0: อเธอกลัวอะไรเธอท่องกอไก่มาตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยใช่ไหมสอฤาษีแต่เวลาอ่านออกเสียงเหมือนมีดอเด็กเป็นตัวสะกดต่อไปคำสุดท้ายอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอยู่ในมาตรากฎเพราะว่าตอบไหมมีสอเสือแต่อ่านออกเสียงนี่ตอบแบบนี้นะจ๊ะอ่ะผมให้ตัวเองหน่อยมันเยอะใช่ไหมมีทั้งหมดตัวสะกดทั้งหมดกี่ตัวลูก16ตัวเลยและมีคำว่าอะไรบ้างที่อยู่ในมาตรากฎอ่ะเด็กๆอ่านนำพร้อมๆกับเพื่อนๆไปทางได้เดี๋ยวคุณครูจะอ่านตามคำที่1อ่านเองเก่งจังกระจาดขูด
3: เข
0: ียด
3: ช
0: ั
3: ด
0: เชือ
3: ด
0: ดัด
3: ท
0: วด
3: นวด
0: บูด
3: เตาร
0: ี
3: ด
0: ดอกพุธ
3: ประท
0: ั
3: ด
0: ระเบิด
3: แร
0: ดรอดสะดุด
3: ว
0: ันเกิด
3: เกล็ด
0: รถ
3: ส
0: เสด็จ
3: ตำรวจ
0: ลูกนิมิต
3: เปรต
0: ผลิต
3: ส
0: ังเกตอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งราชพัฒน์ต่อไป
3: ส
0: าเหตุ
3: อ
0: ุทิศอาวุธ
3: กระดาษ
0: เศษขอโทษปรบมือให้คนเก่งทุกคนเลยและแน่นอนรางวัลของคนเก่งครูมีค่ะให้ครูเริ่มพูดติดขัดๆครับครูมีคำมาให้โดยที่คำนั้นครูจะเว้นตัวสะกดไว้แต่ครูจะบอกความหมายให้นักเรียนป.3ทุกคนทั้งต้นทางและปลายทางช่วยบอกว่ามันคือคำว่าอะไรและมีพยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดคำแรกได้แก่ความหมายคือสำแดงออกมาให้เห็นคือคำว่า
3: ปราก
0: ฏใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครตอบตอประตักยกมือสูงๆสิลูก

ความคิดของเราไม่มีผิดไม่มีถูกใครตอบดอชดายกมือใครตอบตัวอื่นยกมือที่ไม่ยกมือก็คือฉันไม่รู้อะไรทั้งสิ้นไม่เอานะมีดอชดากับตอปตักคำตอบก็คือปรากฏใช้ตอบ

0: นี้ออกมาคำคนอื่นไม่งั้นจะใบ้นะอ่ะใบ้อะไรตอบพร้อมกันปลายทางตอบอย่างอื่นไหมบัณฑิตใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดต่อเต่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าอ่านเองเก่งจัง1 2 3อีก1ครั้งอีก1ครั้งบัณฑิตต่อไปเจ็บป่วยใช้แก่ภิกษุสามเณรเด็กๆไปทางรู้ไหมลูกเจ็บป่วยแสดงว่าไปบวชคือไปป่วยเหรอนะคนที่บวชคือคนป่วยเหรอลูกไม่ใช่นะอะไรฮะใบหน่อยนะตอบว่าอาพาธใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าต่อเต่ายกมือใครว่าตัวอื่นยกมือตอบสิคุณจะรู้ไม่มีผิดไม่มีถูกยกมือสิเร็วใครตอบตัวอื่นใครตอบตัวอื่นมีไหมนอกจากต่อเต่าเด็กๆไปทางลูกอาพาธคำว่าอะไรลูกอายตัวอะไรเป็นตัวสะกด
1: สอเสือค
0: ่
1: ะ
0: สอเสือมีสอเสือมีต่อเต่ามีตัวอะไรอีกเด็กๆไปทางลูกอาพาธคำว่าพาธเฉลยนะอาพาธใช้ทอธงเป็นตัวสะกดจ้าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทาง1 2 3อีก1ครั้งและอีก1ครั้งอาพาธต่อไปความหมายนี้ชาวยุโรปขอคุณอ่านความหมายก่อนชาวยุโรปมีประเทศตั้งอยู่ทิศตะวันตกภาคพื้นยุโรปเป็นชาวอะไรฝรั่งเศสถูกต้องแต่ใช้พยัญชนะตัวใดเป็นตัวสะกดใครบอกว่าสอฤาษียกมือใครว่าตัวอื่นยกมือตัวอื่นมุกเอาตัวอะไรลูกมุกตัวอะไรก็มุกไม่ยกมืออ่ะมุกตัวอะไรเอาไม้มาสิมุกจะตอบตัวอะไรลูกถ้าไม่ใช่สอฤาษีจะเป็นตัวอะไรมั่นใจ
1: สอเสือค่ะ
0: สอเสือมุกตอบถูกคนเดียวผมไม่ให้มุกเลยจ้าหูสุดยอดจังเลยเอาดาวไปดีกว่ามามุกเอาดาวไปเลยนี่เห็นไหมความคิดที่แตกต่างผิดไหมไม่ผิดดีกว่าคนที่ยกมือแล้วลอกเพื่อนใช่เปล่าเยี่ยมมากเลยมุกเดี๋ยวเอารางวัลไปเลยนะฝรั่งเศสใช้ตัวสอเสือเป็นตัวสะกดอ่านเองเก่งจัง1 2 3อีก1ครั้งปลายทางด้วยอีก1ครั้งเก่งมากคำต่อไปส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เรียกว่าอะไรส่วนที่เหลือไม่ได้ตามวัตถุประสงค์เรียกว่ามีหนึ่งพยางค์ใบเศษใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าสอฤาษียกมือคราวนี้เริ่มกลัวแล้วตัวอะไรสอฤาษีเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเศษต่อไปความหมายนี้ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจเรื่องนี้เรียนมาแล้วด้วยข้อความที่กล่าวสืบต่อกันมาช้านานแล้วมีความหมายเป็นคติสอนใจลองคิดเองก่อนลูกถ้าครูใบ้ให้ตลอดก็ไม่ได้ใช้ความคิดเลยสิคิดหน่อยคิดหน่อยมี3พยางค์สุภาษิตถูกต้องเลยแล้วใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดตัวอะไรลูกใครว่าเต่ายกมือเด็กๆไปทางสุภาษิตใครว่าเป็นตัวอื่นยกมือเป็นตัวอะไรลูกอีคิวเอาไม้เพื่อนหน่อยอภัยเพื่อนหน่อยลูกไปส่งให้เพื่อนอีคิวห้ามดูอีคิวห้ามดูแต่ว่าในหนังสือก็ไม่มีอยู่แล้วเพราะว่านี่มันครูคิดมาใหม่อะคำว่าอะไรลูกตัวอะไรถ้าไม่ใช่เต่าคือตัวนาวาช่วยนาวาช่วยนาวาช่วย
1: สอเสือครับ
0: สอเสือครับคนอื่นมีอย่างอื่นไหมแตงกวาหรือเอาเมทัลก่อนเมทัลแตงกวาต้องยกมือนะลูกครูให้คนที่ยกมือนะยกมือถ้าตอบ
1: ตอบเป็นตักค่ะ
0: ตอบปลาตักค่ะส่วนออโต้
1: ตารางมันโทครับ
0: ตารางมันโทใครจะ

0: ตอบยกมือลูกอีคิวอ่ะอีกหนึ่งครั้งดูสิเด็กไปทายคิดว่าตัวอะไรลูกสุภาษิตตัวอะไรเป็นตัวสะกดเมื่อกี้ทั้งห้องตอบตอเต่าเป็นส่วนใหญ่มีสอเสือตอปตักคอมโบอะไรนะครับ
1: สอสารา
0: สอสาราครับคำตอบสุภาษิตพยัญชนะที่เป็นตัวสะกดคือตัวตอเต่าจ้าอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสามอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเด็กๆปลายทางอ่านพร้อมเพื่อนนะความหมายต่อไปเครื่องสวมพระเศียรพระมหากษัตริย์เราเรียกว่าม
2: งก
0: ุ
2: ฎ
0: ถูกต้องมงกุฎแต่ใช้พยัญชนะตัวใดใครว่าดอชดายกมือปิ่นมั่นใจเลยลูกไม่ต้องยกครึ่งปิ่นมั่นใจเลยไม่เป็นไรถ้าผิดก็ไม่เป็นไรจ้าไม่ได้ว่านะต่อไปใครตอบตอปตักยกมือใครตอบตัวอื่นที่ไม่ใช่ดอชดาแล้วตอปตักยกมืออ่าออโต้คือตัวอะไรลูกตัวอะไรลูกเด็กไปท
1: ายสอเสือครับ
0: อะไรนะครับ
1: สอเสือครับ
0: สอเสือนะอ่ะก็ไม่ผิดเพราะอยู่ในมาตรากฎเหมือนกันใช่ไหมคำตอบก็คือดอชดาจ้ามงกุฎนะมงกุฎอ่ะอ่านเองเก่งจังหนึ่งสองสาม
2: มงก
0: ุฎอีกหนึ่งครั้ง
2: มงก
0: ุฎอีกหนึ่งครั้งต่อไปทำให้เจริญมี3พยางค์ความหมายคือทำให้เจริญไม่ใช่เจริญพรลูกเจริญอะไรทำให้เจริญมี3พยางค์เร็วมี3พยางค์ขึ้นต้นด้วยพอพานจะโอจะโอลูกจะโอไหมจะโอหน่อยจ้าจะโอยกมือแล้ว
1: พัฒนา
0: พัฒนาเป็นคำตอบที่ถูกต้องและพัฒนาคำว่าพัดใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: ท
0: อผู้เท่าอ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางพั
2: ฒนา
0: อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งแน่นอนต่อไปแปลกประหลาดมากมี4พยางค์เด็กไปทางขึ้นต้นด้วยมอม้าแปลกประหลาดมากเธอตอบอะไร4พยางค์ขึ้นต้นด้วยมอม้าใครตอบได้ใครตอบได้คิดก่อนเด็กไปทางมี4พยางค์อ่ะออโต้ออโต้ออโต้มนุษย์
1: ต่างดาว
0: ฉันว่าแล้วอีกหนึ่งครั้งไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวความหมายของมันคือแปลกประหลาดมากดูคำใบ ตอบพร้อมกันว่ามหัศจรรย์แน่นอนมีตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าสอเสือยกมือใครว่าสอสลายกมือใครว่าตัวอื่นยกเว้นสอเสือกับสอสลายกมือเด็กๆไปทางแล้วลูกฉันเลยก็คือมหัศจรรย์ใช้คำว่าหัดใช้สอสลาเป็นตัวสะกดจ้าจำให้ดีอ่ะอ่านเองเก่งจังมหัศจรรย
2: ์
0: อีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งเก่งมากต่อไปวัตถุเป็นแผ่นบางๆโดยมากทำจากใยเปลือกไม้กระดาษใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกด
2: ส
0: อหรือสีถูกต้องอ่านเองเก่งจังกระดาษอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งกระดาษออกเสียงกระให้ชัดด้วยคำควบกล้ำนะลูกต่อไปการงานของรัฐบาลหรือของพระเจ้าแผ่นดินราชการถูกต้องใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าชอช้างยกมือใครว่าตัวอื่นที่ไม่ใช่ชอช้างยกมือทุกคนมั่นใจนะราชการคำว่าราชใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ่านเองเก่งจังราชการ
2: ราชการ
0: ราชการต่อไปเกลียดหรือเพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจอะไรลูกเกลียดเพราะรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจมี2พยางค์ขึ้นต้นด้วยรอเรือใบแล้วใครตอบได้บ้างลูกไม่ยากเลยขึ้นต้นด้วยรอเรือแล้ว

0: แล้วปิ่นบอกรังเกียจชี้ไปทางครูรังเกียจอะไรเงี้ยแล้วปิ่นชี้ไปทางครูด้วยอ่ะชี้เรื่องอื่นได้ไหมอ่ะรังเกียจโอเคนะชี้ไปที่กระดาษก็ได้รังเกียจนะแปลว่าเกียจหรือรู้สึกขยะแขยงหรือไม่ชอบใจรังเกียจใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าดอเด็กยกมือใครว่าจอจานยกมือเฉลยก็คือรังเกียจใช้จอจานเป็นตัวสะกดจ้าอ่านเองเก่งจังรังเกียจอีกหนึ่งครั้งอีกหนึ่งครั้งจ้าต่อไปเห็นเขาได้ดีแล้วพอใจอยากจะมีหรือเป็นอย่างเขาบ้างเรียกว่าแหมพอขึ้นมาคำแรกทีไรได้ตลอดเลยเนาะอิจฉาใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครตอบตัวอื่นยกเว้นจอจานยกมือไม่มีนะจอจานถูกต้องจ้าอ่านเองเก่งจังอิจฉา
1: อ
0: ิ
1: จฉา
0: อิจฉา
1: อิจฉา
0: ต่อไปชื่อหน่วยมาตราตวงตามวิธีเมตริกเท่ากับ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรวิชาคณิตศาสตร์เธอเรียนแล้วก็ครูปุ้ยอะไรลูกลูกเมท่านยกมือเมท่านยกมือจ้า
2: เมตรค่ะ
0: เมตรเหรอลูกยังไม่ใช่นะจ๊ะยังไม่ใช่เป็นมาตราตวงมีหนึ่งพยางค์ขึ้นต้นด้วยลอลิงเอาไม้ให้กล้ากันลูกกล้ากันยกมือก่อนนะ
2: ลิฟครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
2: ลิฟครับ
0: ลิฟถูกต้องโอเคหนูโอเคไหมโอเคนะลิฟลิฟถูกต้องแต่ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดลูกต่อเต่าใครว่าต่อเต่าตัวเดียวยกมือใครว่าต่อเต่าแล้วมีตัวอื่นตามมาด้วยคือตัวอะไรลิฟต่อเต่ารอเรือเป็นตัวสะกดเป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าลิฟต่อไปประเพณีที่ถือต่อกันมานานเมื่อกี้มีคนตอบถูกด้วยขึ้นต้นด้วยจอจานมีสองพยางค์อะไรลูกประเพณีอะไรเนี่ยอะไรลูกจาอะไรจาพนมเหรอไม่ใช่จาอะไรลูกฮะคำใบกล้าใครตอบได้คำนี้อะไรนะลูกเอาทำไมสแตมจะตอบสแตมจะตอบไม่
2: จารีตครับ
0: อีกหนึ่งครั้งครับ
2: จารีตครับ
0: ปรบมือให้สแตมหน่อยลูกจารีตใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดนะต่อเต่านี่นะอ่านเองเก่งจังจารีตจารีต
1: จาร
0: ีตสองคำสุดท้ายแก๊สผสมที่ใช้หายใจอากาศถูกต้องแต่อากาศใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครตอบสอเสือยกมือใครตอบสอสลายกมือใครตอบสอฤาษียกมือใครตอบดอเด็กยกมือทุกคนตอบสอสลาและมีสอฤาษีมาด้วยคำตอบก็คืออากาศใช้สอสาลาจ้าอ่านเองเก่งจังอากาศ
1: อากาศ
0: อากาศคำสุดท้ายตั้งใจให้ดีที่สุดไปทางพร้อมเวลาที่เหมาะสมลงท้ายด้วยคำว่ากาศเหมือนกันมีสองพยางค์ตอบพร้อมกันว่า
1: โอ
0: กาสถูกต้องแต่ใช้ตัวอะไรเป็นตัวสะกดใครว่าสอฤาษียกมือโอกาสนะใครว่าสอสารายกมือใครว่าตัวอื่นตัวอะไรโลกปินใช้ไม้ใช้ไม้ค่ะใช้ไม
2: ้สอเสือค่ะ
0: สอเสือสแตมของเซอร์กิตนะลูกสอเสือนาวาตะโกนเลยลูกนาวาสอเสือเหมือนกันนะสอเสือนะมีสอสาราสอเสือสอฤาษีโอกาสอากาศใช้สอสารานะแต่อาจใช้สอเสือจ้าอ่านเอง

0: ก่งจังโอกาส
1: โอกาส
0: สองคำนี้ชอบเขียนผิดบ่อยนักเรียนชอบเขียนเอาอากาศมาใส่ในโอกาสอะไรอย่างนี้นะโอกาสใช้สอเสืออากาศใช้สอสารานะจ๊ะดังนั้นถึงเวลาที่ต้องทำใบงานแล้วจ้าเกี่ยวกับใบงานที่9เรื่องสำรวจคำในมาตรากฎขอให้คุณครูนะครับช่วยให้คำแนะนำนักเรียนในเรื่องของการเขียนเพิ่มเติมแล้วก็ทำงานให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยส่วนนักเรียนต้องทำงานด้วยความตั้งใจมีมารยาทในการทำงานถ้าพร้อมแล้วลงมือทำงานได้เลยครับนะเปิดไปที่หน้า144จ้าสำรวจคำในมาตรากฎให้ได้มากที่สุดดูสิแล้วลูกนั่นแหละแล้วแต่เธอได้หมดแหละเขียนไปเอาอะไรของมันไปของหนูไปเอาอะไรดินสอของเพื่อนทำไมไม่คืนล่ะแล้วข้ามาทำไมลูกเอามาทำไมของเขานิสัยไม่ดีเลยนะแบบนี้ไม่เอาเอาของตัวเองมาใช้สิแล้วไม่คืนเพื่อนด้วยเอาใครมีดินสอให้กล้ายืมบ้างในกลุ่มเธอก็ยืมเพื่อนสิไม่ใช่อยู่กับเพื่อนมาใช้แบบนี้

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้หยุดลงมือทำก่อนยกมือขึ้นโหเยี่ยมมากเลยบางคนบอกว่าหยุดลงมือปฏิบัติกิจกรรมยกมือขึ้นเรียบร้อยให้รู้ว่าเสร็จแล้วเอาละมีคนไม่ฟังเช่นอย่าให้พูดชื่อเลยอายเพื่อนปลายทางน้ำหนาวน่าเอามือลงโลกหันหน้ามาทางคุณครูกันจ้าเชฟนะใครได้มากกว่า5คำยกมือใครได้มากกว่า10คำยกมือใครได้มากกว่า15คำยกมือใครได้มากกว่า20คำยกมือใครได้มากกว่า25คำยกมือใครได้มากกว่า30คำยกมือใครได้มากกว่า35มือ EQ ได้เท่าไหร่36ครับออกมาอ่านให้เพื่อนฟังมาเร็วเดินมาฮะมาเร็วมาอ่านเอาไมค์หน่อยลูกขอยืมไมค์หน่อยจ้ะ36คำจาก EQ ดูซิได้คำว่าอะไรบ้างถือเองแล้วอ่านเองนะฟัง EQ ลูกมารยาทของผู้ฟังที่ดีฟังคำว่าอะไรบ้างอันหนึ่งพูดเลย1 2 3ไปเรื่อยๆ
1: 1นวด2ตำรวจ3ประโยชน์4การ์ด5กฎหมาย6อูด7พัฒนา8สังเกต9รถ10ประสาท11อาวุธ12เข็มทิศ13กระดาษ14รหัส15ชัด16เตารีด17วันเกิด18ปรากฏ19ฝรั่งเศส20เศส21มงกุฎ22มหัศจรรย์23ราชการ24รังเกียจ25อิจฉา26ฤทธิ์27อากาศ28โอกาส29แรด30บูด31เชื่อด32ขอโทษ33ผลิต34สะดุด35ขุด30เอ้ย35ขูด36ขุด
0: โอเคอีกหน่อยครับยอดเยี่ยมมากเลยไปนั่งที่ได้36คำและแน่นอนคำที่ EQ หามาก็เป็นคำที่ไม่ซ้ำกับคุณครูด้วยซ้ำเป็นบางคำเท่านั้นแสดงว่าเอาคำที่เราได้เล่นเกมเนี่ย

0: จำแล้วก็นำไปเขียนยอดเยี่ยมมากๆเลยผมให้ EQ อีกทีนึงจ้าและทุกคนเลยเป็นกำลังใจให้นะครับกลับไปทำงานนี้ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนำมาส่งครูชั่วโมงถัดไปส่วนสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมมีอะไรบ้างก่อนอื่นเรามาสรุปบทเรียนกันก่อนดีไหมดีมาตรากฎมีตัวสะกดเยอะไหมเยอะมากๆมีตัวอะไรบ้างมาดูซิอ่านความรู้บนกระดานตามคุณครูมาสรุปบทเรียนมาตรากฎคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกด
1: ตรงตามมาตรา
0: และ
1: จอจาน
0: ชอช้างสอโซ
1: ่
0: ดอชะดาตอปะตัก
1: ท
0: อฐานทอนางมณโ
1: ทท
0: อผู้เฒ่า
1: ตอเต
0: ่
1: า
0: ทอถุงทอทหารทอธง
1: สอ
0: ศาลาสอฤาษีสอเสือ เป็นตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา
1: ซ
0: ึ่
1: งออกเส
0: ีย
1: งเหม
0: ือ
1: นดอเด
0: ็
1: กเป
0: ็
1: นต
0: ั
1: วสะกด
0: เยอะไหมลูกตัวสะกดเยอะมากๆเลยงั้นต้องกลับไปจำให้ดีนะครับแล้วก็กลับไปทบทวนอ่านคำที่เป็นคำเกี่ยวกับมาตราต่างๆมาตราที่เราเรียนมาทั้งหมดมีกี่มาตราลูกทำมือขึ้นมาสิลูกเด็กๆปลายทางมีกี่มาตราตอบว่า9มาตรามาตราในภาษาไทยมาตราที่1คือมาตรากกา2มาตรากง3มาตรากรม4มาตราเกย5ตราเกล6มาตรากก7มาตรากบ8มาตรากลและวันนี้9มาตรากฎทั้ง9มาตรากลับไปทบทวนความรู้แล้วเราจะพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนจะต้องเตรียมก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่8เรื่องการพูดแสดงความคิดเห็นเพราะว่าบทเรียนในชั่วโมงถัดไปของเราจะเป็นเรื่องของการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวรรณคดีจะมีวรรณคดีอะไรมาให้เด็กได้อ่านหรือได้ดูเดี๋ยวเรามาติดตามกันชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้คุณครูทุกคนและนักเรียนทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงและโชคดีสวัสดีครับ

หารของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้ได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้ได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ที่เบื้องการ
2: นักท่องเที่ยวชมความสวยงามของธรรมชาติ
1: สถานที่แห่งนี
3: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาค
1: เขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

0: สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางด้วยนะคะในวันนี้มาพบกับคุณครูอุบลพันอ้นนะคะในรายวิชาสังคมศึกษานะคะแล้วในวันนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนกันในเรื่องบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีนะคะนักเรียนจากครั้งที่แล้วนักเรียนทราบไหมเอ่ยว่าการนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างเอ่ยนักเรียนทราบไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางยังทราบไหมคะว่าการที่รัฐบาลนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างคะนักเรียนไหนขอตัวแทนกลุ่มที่5นะคะถือไมค์แล้วตอบคำถามหน่อยค่ะว่ารัฐบาลเรียกเก็บเงินภาษีจากใครนะคะนักเรียน
1: ประชาชนครับ
0: จากประชาชนแล้วนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้ในการทำอะไรคะนักเรียน
1: พัฒนาประเทศครับ
0: ใช้ในการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะเก่งมากค่ะนักเรียนปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะยังจำกันได้ไหมเอ่ยว่าการที่รัฐบาลนะคะเรียกเก็บเงินภาษีจากประชาชนเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนของเรานะคะมีความเป็นอยู่ที่ทำไมคะสุขสบายขึ้นเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะนักเรียนเรามาดูจุดประสงค์ของการเรียนรู้กันนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะข้อที่1 นักเรียนสามารถบอกบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีได้นะคะข้อที่2นักเรียนวิเคราะห์การดำรงชีวิตที่นำไปสู่การเสียภาษีของประชาชนได้นะคะแล้วข้อที่3นะคะนักเรียนสามารถเห็นความสำคัญของการเสียภาษีเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศนะคะนักเรียนพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเราพร้อมแล้วในวันนี้เรามาดูบทบาทการเสียภาษีของประชาชนกันพร้อมๆกันนะคะนักเรียนรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะก่อนอื่นเราทบทวนก่อนเลยนะคะนักเรียนเดี๋ยวถ้านักเรียนคนใดยังมีเสียงคุยนะคะคุณครูจะเรียกให้ตอบคำถามนะคะกลุ่มที่สองสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้างเรามาดูกันอย่างที่หนึ่งคืออะไรคะนักเรียน
2: ไฟฟ้า
0: คืออะไรเอ่ย
2: ไฟฟ
0: ้าไฟฟ้าเราในฐานะที่เป็นประชาชนเราใช้บริการไฟฟ้าไหมคะ
2: ใช
0: ้มีไฟฟ้าในครอบครัวครัวเรือนของเราใช้ไฟฟ้าไหมคะใช้มีแสงสว่างมีไฟฟ้าให้เราใช้ในการดำรงชีวิตนะคะนอกจากไฟฟ้าแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนอ่านดังๆพร้อมๆกันค่ะ
2: น้ำประปาน
0: ะคะนอกจากไฟฟ้า

0: คะเราเป็นนักเรียนเราต้องมาโรงเรียนที่จะศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเองนะคะนอกจากไฟฟ้าน้ำประปาโรงเรียนแล้วก็มีโรงพยาบาลนะคะในยามที่เราเจ็บป่วยใช่ไหมคะเราก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลนอกจากโรงพยาบาลแล้วมีอะไรอีกคะนักเรียนมีถนนใช่ไหมคะใช้ในการเดินติดต่อสื่อสารได้สะดวกสบายมากขึ้นทุกวันนี้เราใช้ถนนไหมคะนักเรียนเราใช้ถนนในการเดินทางติดต่อสื่อสารจากบ้านมาโรงเรียนใช่ไหมคะด้วยการใช้บริการอะไรเอ่ยใช้บริการอะไรคะ
1: รถประจำทาง
0: ทั้งหมดนี้เป็นสินค้าและบริการที่ทำไมคะที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนเพื่ออะไรนะคะนักเรียนเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายนะคะเก่งมาก

0: นะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะแล้วต่อไปเราจะมีคำถามชวนคิดกันนะคะนักเรียนนั่งตัวตรงนั่งตัวตรงนะคะเตรียมตอบคำถามรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะคำถามที่1 นักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะคำถามที่1การเสียภาษีของประชาชนเป็นการเสียภาษีในลักษณะใดนะคะจากที่เราเรียนไปแล้วว่าภาษีมีกี่ประเภทคะนักเรียนใครตอบได้บ้างเอ่ยตอบดังๆพร้อมๆกันสิคะภาษีมีด้วยกัน2ประเภทแล้วนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางยังจำกันได้ไหมคะว่าภาษีมี2ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยไหนใครตอบมีอะไรคะไหนขอตัวแทนกลุ่มที่5ถือไมค์แล้วตอบคำถามให้คุณครูหน่อยค่ะว่าประเภทของภาษีที่นักเรียนบอกว่ามี2ประเภทได้แก่อะไรบ้างคะนักเรียนประเภทที่1
1: ภาษีทางตรงครับ
0: ภาษีทางตรงแล้วประเภทที่2ขอตัวแทนกลุ่มที่4ตอบเลยค่ะเพื่อนตอบไปแล้วว่าประเภทที่1คือภาษีทางตรงประเภทที่2ภาษีอะไรคะนักเรียน
2: ภาษีทางอ้อมครับ
0: ภาษีทางอ้อมเก่งมากนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยรวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะถ้าตอบถูกสามารถปรบมือให้กำลังใจตัวเองด้วยนะคะการเสียภาษีของประชาชนนะคะเป็นการเสียภาษีในลักษณะใดก็คือเป็นการเสียภาษีทางตรงและการเสียภาษีทางอ้อมนั่นเองนะคะมีด้วยกัน2ประเภทคือทางตรงและทางอ้อมนะคะนักเรียนต่อไปในข้อที่2นักเรียนตั้งใจฟังนะคะในข้อที่2นักเรียนคิดว่าประชาชนในประเทศไม่เสียภาษีได้หรือไม่คะนักเรียนได้ไหมคะนักเรียนต้นทางตอบว่าไม่ได้นักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมคะว่าประชาชนไม่เสียภาษีได้หรือไม่ได้มาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนตอบว่าอะไรนะคะ
3: ได้
0: นักเรียนตอบว่าอะไรนะคะ
3: ไม
0: ่ได้นักเรียนคิดว่าประชาชนในประเทศไม่เสียภาษีได้หรือไม่นักเรียนตอบว่าไม่ได้นะคะเพราะอะไรเพราะการเสียภาษีเป็นบทบาทหน้าที่ของประชาชนทุกคนที่ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนะคะประชาชนทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าไม่เสียภาษีหรือหลบเลี่ยงภาษีหนีการเสียภาษีชะจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะนักเรียนเพราะฉะนั้นประชาชนทุกคนที่มีรายได้มีเงินเดือนต้องเสียภาษีไหมคะนักเรียน
3: เสีย
0: ต้องเสียไหมคะ
3: เส
0: ียต้องเสียภาษีนะคะแล้วถ้าหากว่าในอนาคตนักเรียนโตขึ้นใช่ไหมคะแล้วนักเรียนประกอบอาชีพมีรายได้นักเรียนต้องเสียภาษีไหมคะ
3: เส
0: ียภาษีให้กับใครนะคะนักเรียน
3: ร
0: ั
3: ฐบาล
0: รัฐบาลเพื่อรัฐบาลเอาเงินภาษีของเราไปทำอะไรเอ่ยไปใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างเช่นสร้างถนนใช่ไหมคะสะพานลอยโรงเรียนโรงพยาบาลน้ำประปาไฟฟ้าต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนพร้อมไปดูข้อต่อไปนะคะในข้อที่3การเสียภาษีตามกฎหมายมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไรนักเรียนคิดว่าการที่เราเป็นประชาชนใช่ไหมคะไปเสียภาษีตามกฎหมายเนี่ยมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไรทำให้ประเทศชาติเราทำไมคะนักเรียนขอตัวแทนกลุ่มที่3ตอบคำถามให้คุณครูหน่อยนะคะว่าการเสียภาษีมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างไรคะนักเรียน
1: จะได้สะดวกสบายขึ้นค่ะ
0: ทำให้ประเทศของเราเกิดความสะดวกสบายประชาชนทำไมคะ

0: ประชาชนทำไมอยู่ดีกินดีมากขึ้นใช่ไหมคะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนช่วยให้ประเทศชาติของเราทำไมคะพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้านะคะเพราะว่านำเงินจากการเสียภาษีนำมาพัฒนาประเทศของเราให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้นะคะต่อไปนะคะนักเรียนเรามาดูบทบาทของประชาชนในการเสียภาษีกันนะคะนักเรียนการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของใครนะคะนักเรียนของใครเอ่ยการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนถูกต้องนะคะเพื่อให้ใครเพื่อให้รัฐมีรายได้เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศใช่ไหมคะถ้าทุกคนที่มีรายได้เสียภาษีให้แก่รัฐบาลทำให้ประเทศชาติของเราทำไมคะมีการพัฒนาแล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างเช่นการพัฒนาประเทศในเรื่องของอะไรคะนักเรียนถนนการใช้ไฟฟ้าการสร้างโรงพยาบาลต่างๆใช่ไหมคะก็คือนำเงินอะไรนะคะนักเรียนนำเงินอะไรมาใช้สร้างคะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเงินภาษีนั่นเองเก่งมากนะคะนักเรียนมาดูกันสิคะว่าเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องเสียภาษีประจำปีนักเรียนเคยได้ยินไหมคะว่าการเสียภาษีประจำปีจะต้องมีการทำอย่างไรบ้างเอ่ยประชาชนเนี่ยจะมีหน้าที่ในการเสียภาษีก็คือต้องยื่นแบบเสียภาษีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนอย่างเช่นภาษีบำรุงท้องที่ภาษีรายได้นิติบุคคลใช่ไหมคะเราสามารถยื่นภาษีให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเสียภาษีแล้วก็ชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานในระยะเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะแล้วทุกคนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้ทุกคนต้องเสียภาษีไหมคะ
1: เส
0: ียภาษีนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้ที่มีรายได้เพื่อนำไปพัฒนาประเทศก็คือกรมสรรพากรนั่นเองนะคะมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีของประชาชนผู้มีรายได้คุณครูขอถามอีกหนึ่งครั้งหน่วยงานใดที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้ที่มีรายได้คะตอบดังๆสิคะนักเรียนกรมอะไร
1: กรมส
0: ร
1: รพาก
0: รนั่นเองจำได้ไหมคะจำได้ไหมเอ่ยว่าหน่วยงานใดมีหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้มีรายได้หน่วยงานใดนะคะ
1: กรมส
0: รรพากรนั่นเองนักเรียนปลายทางสามารถร่วมตอบคำถามกับคุณครูได้นะคะต่อไปเลยการร่วมมือในการเสียภาษีของประชาชนนะคะจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างเราลองมาอ่านพร้อมๆกันทีละข้อดีไหมคะ
1: ดีค
0: ่
1: ะ
0: นักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางบนโต๊ะแล้วเงียบเสียงนะคะเราลองมาดูกันสิคะว่าการร่วมมือในการเสียภาษีของประชาชนจะส่งผลดีต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้างนักเรียนพร้อมไหมคะลองอ่านพร้อมๆกันข้อที่1ค่ะ1 2 3เริ่มค่ะ

0: คะรัฐนำเงินภาษีไปใช้ในการพัฒนาประเทศนั่นเองต่อไปข้อ2ละคะนักเรียนไปพัฒนาด้านการศึกษาของคนไทยอย่างเช่นการสร้างอะไรเอ่ยการสร้างโรงเรียนนั่นเองต่อไปข้อ3ราคานักเรียนรัฐนำไปพัฒนาด้านสาธารณสุขอย่างเช่นอะไรคะการสร้างอะไรคะการสร้างโรงพยาบาลแล้วข้อ4ล่ะคะนักเรียนรัฐนำไปพัฒนาด้านสวัสดิการให้แก่ประชาชนแล้วข้อ5ล่ะคะข้อสุดท้ายแล้วรัฐนันทนาการต่างๆนั่นเองคือในข้อที่5นะคะรัฐนำไปสร้างสถานที่ทางด้านการนันทนาการต่างๆอย่างเช่นสวนสาธารณะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้สนามกีฬาได้ไหมคะได้นะคะแล้วมีนันทนาการอะไรอีกคะนักเรียนมีไหมสระว่ายน้ำสาธารณะได้ไหมเอ่ยได้สนามฟุตบอลได้ไหมคะได้นะก็คือรัฐบาลนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้สร้างให้เกิดความสะดวกสบายให้กับประชาชนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างกันตัวอย่างอะไรเอ่ยที่คุณครูยกมาโรงพยาบาลนะคะเป็นตัวอย่างที่เกิดจากการเสียภาษีของประชาชนโดยรัฐบาลนำมาสร้างโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับใครให้กับประชาชนหรือทุกๆคนในประเทศได้ใช้บริการใช่ไหมคะให้มีการดำเนินชีวิตที่อยู่ดีกินดีเกิดความอำนวยความสะดวกสบายต่างๆนะคะอ่ะต่อไปคำถามชวนคิดข้อที่1แหล่งเงินทุนสำคัญที่นำมาพัฒนาประเทศได้มาจากที่ใดคะแหล่งเงินทุนสำคัญที่นำมาพัฒนาประเทศได้มาจากอะไรรายได้ของใครรายได้ของประชาชนที่เรียกว่าที่เรียกว่าอะไรนะคะเงินภาษีนะคะก็คือภาษีที่ประชาชนเสียให้แก่รัฐหรือการบริจาคของประชาชนนะคะดูข้อต่อไปเมื่อสักครู่นี้นักเรียนได้ทราบไปแล้วว่าหน่วยงานใดของรัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้มีรายได้นักเรียนปลายทางนะคะจำกันได้หรือเปล่าในนักเรียนต้นทางใครจำได้ยกมือขึ้นค่ะกรมอะไรเอ่ย
2: กรมส
0: รรพากรกรมอะไรคะ
2: กรมส
0: รรพากรนั่นเองเก่งมากปรบมือให้ตัวเองด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางตอบถูกไหมคะว่าหน่วยงานใดของรัฐที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษีของผู้มีรายได้นั่นคือกรมสรรพากรเก่งมากนะคะนักเรียนตั้งใจฟังข้อต่อไปนะคะในข้อที่3นะคะนักเรียนเมื่อถึงกำหนดเวลาที่ต้องเสียภาษีประจำปีประชาชนผู้มีรายได้ที่ต้องเสียภาษีต้องปฏิบัติอย่างไรคะนักเรียนต้องยื่นแบบอะไร
3: แบบ
0: จ่ายภาษีนะคะก็คือยื่นแบบและเสียภาษีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนและชำระภาษีตามการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินตามระยะเวลาที่กำหนดใช่ไหมคะแล้วก็ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการเสียภาษีได้ใช่ไหมคะนักเรียนเพราะจะทำให้ผิดอะไร
4: ผ
0: ิ
4: ดกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายเก่งมากค่ะต่อไปในข้อที่4ถ้าทุกคนที่มีรายได้ ไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียนจะอะไรคะจะไม่มีความจะไม่มีความเจริญก้าวหน้าประเทศชาติไม่พัฒนาขาดความเจริญก้าวหน้าประชาชนทุกคนก็มีคุณภาพชีวิตที่ทำไม
2: ไม
0: ่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบุคคลที่มีรายได้ขาดการเสียภาษีให้กับภาครัฐนะคะนักเรียนอ่ะทีนี้จะเป็นขั้นกิจกรรมนักเรียนพร้อมไหมคะ
2: พร้อม
0: ปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือ2ครั้งเอามือจับหัวเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือวางโต๊ะแล้วนักเรียนตั้งใจฟังกิจกรรมต่อไปให้ดีนะคะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเรามาดูกิจกรรมร่วมด้วยช่วยคิดในวันนี้ชื่อว่ากิจกรรมจำแนกสวัสดิการแห่งรัฐเราจะมาร่วมกันจำแนกสวัสดิการแห่งรัฐว่าอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลจัดให้แก่ประชาชนแล้วอะไรคือสิ่งที่รัฐบาลไม่ได้จัดให้แก่ประชาชนเรามาดูคำชี้แจงของกิจกรรมกันเลยพร้อมไหมคะนักเรียน
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเงียบเสียงแล้วฟังคำชี้แจงนะคะในข้อที่หนึ่งครูมีบัตรข้อความเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนจำนวนกี่บัตรคำคะนักเรียน
2: 10
0: จำนวน10บัตรข้อความนะคะแล้ว2คุณครูจะสุ่มนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแล้วก็อยากร่วมทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับเพื่อนๆและพร้อมๆกับคุณครูนะคะออกมาเลือกบัตรข้อความนะคะต่อไปในข้อที่3ให้นักเรียนจำแนกว่าสิ่งใดเป็นสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนและสิ่งใดไม่ใช่สินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนไหนนักเรียนคนไหนไม่เข้าใจยกมือขึ้นแปลว่านักเรียนเข้าใจกติกากันทุกคนแล้วนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าหากว่านักเรียนปลายทางเข้าใจคำชี้แจงของกิจกรรมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะนักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเราไปดูบัตรคำกันเลยว่าวันนี้คุณครูมีคำว่าอะไรมาให้นักเรียนบ้างพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามาดูกันเลยนักเรียนคำที่หนึ่ง
2: สวนสาธารณะ
0: คำที่สอง
2: ห
0: ้
2: างสรรพส
0: ิน
2: ค
0: ้
2: า
0: คำที่สามถนนคำที่สี
2: ่
0: ไฟฟ้าคำที่ห้
2: า
0: สะพานลอยคำที่หก
2: โรงภาพยนตร
0: ์คำที่เจ็ด
2: โรงเร
0: ีย
2: นเอกชน
0: คำที่แปด
2: ที
0: ่อยู่อาศัยคำที่เก้
2: า
0: โรงพยาบาลและคำที่สิบร้านอาหารต่อไปเดี๋ยวครูจะสุ่มนักเรียนออกมาทำอะไรคะเลือกบัตรคำข้างล่างแล้วจำแนกว่าสินค้าและบริการใดที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนและสินค้าและบริการใดที่รัฐไม่ได้จัดให้แก่ประชาชนนักเรียนสามารถจำแนกได้มั้ยเอ่ย
2: ได
0: ้ไหมคะในใครทำไม่ได้ยกมือไม่มีแปลว่านักเรียนทุกคนสามารถจำแนกได้ไหนลองดูสิคะว่าเพื่อนเราจะทำได้จริงหรือเปล่ารวมถึงนักเรียนปลายทางนะคะสามารถทำกิจกรรมไปพร้อมๆกับนักเรียนต้นทางได้นะคะคุณครูขอเลขที่9ค่ะออกมาเลยค่ะคำที่1นักเรียนคิดว่าเป็นสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนหรือไม่ได้จัดให้แก่ประชาชนคะลองดูสิคะส่วนสาธารณะจัดให้หรือไม่ได้จัดให้คะดูดีๆ นักเรียนสามารถร่วมตอบกับเพื่อนได้นะคะสวนสาธารณะเก่งมากค่ะเชิญนั่งค่ะต่อไปคุณครูขอเลขที่ตั้งใจฟังให้ดีนะคะขอเลขที่6ค่ะออกมาเลยคำต่อไป

ห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าต้องเป็นอันไหนอันไหนอันไหนเอ่ยช่วยบอกเพื่อนได้ถูกต้องค่ะต่อไปเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่

0: ต่อไปถนนใช่ไหมเก่งมากเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่22ค่ะนักเรียน22มาไหมเอ่ยเลขที่22นะคะไฟฟ้าค่ะติดเลยสามารถช่วยบอกเพื่อนได้นะคะต่อไปขอเลขที่19ค่ะเงียบเสียงนะคะตั้งใจฟังเลขที่ของตัวเองเลขที่19ค่ะสะพานลอยน่าจะเป็นอันไหนเอ่ยสินค้าที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนหรือไม่ได้จัดให้คะสะพานลอยถูกต้องนะคะเชิญนั่งได้ค่ะต่อไปขอเลขที่25ค่ะนักเรียนเพื่อนๆในห้องเงียบเสียงนะคะโรงภาพยนตร์ค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนเชิญนั่งต่อไปขอเลขที่30ค่ะเงียบเสียงนะคะนักเรียนเลขที่30โรงเรียนเอกชนโรงเรียนเอกชนเก่งมากนะคะนักเรียนเชิญนั่งค่ะต่อไปขอเลขที่12ค่ะใครเลขที่12เอ่ยเลขที่12เชิญค่ะที่อยู่อาศัยค่ะเก่งมากนะคะนักเรียนต่อไปคุณครูขอเลขที่27ค่ะนักเรียนใครเอ่ยเลขที่27โรงพยาบาลแยกเลยติดเลยค่ะเชิญนั่งค่ะนักเรียนคนสุดท้ายขอเลขที่เงียบเสียงคนสุดท้ายขอเลขที่16ค่ะใครเอ่ยเลขที่16ร้านอาหารถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยนะคะนักเรียนแล้วเราลองมาอ่านพร้อมๆกันนะคะนักเรียนปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาอ่านพร้อมๆกันว่าสินค้าและบริการที่รัฐจัดให้แก่ประชาชนมีอะไรบ้างคะส่วนสาธารณะถนนไฟฟ้าสะพานลอยและโรงพยาบาลแล้วสินค้าและบริการที่รัฐไม่ได้จัดให้แก่ประชาชนอย่างที่1คือห้างสรรพสินค้า2โรงภาพยนตร์3โรงเรียนเอกชน4ที่อยู่อาศัยและ5ร้านอาหารเก่งมากนะคะนักเรียนสามารถจำแนกได้ว่ารัฐบาลจัดสินค้าและบริการอะไรให้แก่ประชาชนแล้วอะไรที่ไม่ได้จัดให้แก่ประชาชนนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยวต่อไปจะเป็นขั้นตอนของการทำชุดกิจกรรมกันนะคะในขั้นปฏิบัตินักเรียนพร้อมไหมเอ่ย
1: พร
0: ้
1: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนหยิบชุดกิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดในหน้า26ค่ะรวมถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

0: กิจกรรมของตนเองขึ้นมาแล้วเปิดในหน้าที่26ค่ะนักเรียนเงียบเสียงปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูคำชี้แจงกันนะคะนักเรียนดูสิคะว่าวันนี้คุณครูให้เราทำอะไรครูให้นักเรียนทำใบงานที่4นะคะในเรื่องภาษีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรานะคะส่วนคุณครูปลายทางนะคะให้คุณครูช่วยเดินดูนักเรียนทำชุดกิจกรรมและให้คำแนะนำกับนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยนะคะแล้วเรามาดูคำชี้แจงพร้อมๆกันนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: ค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งเรามาดูคำชี้แจงกันให้นักเรียนนะคะวาดภาพสินค้าและบริการที่เกิดจากการเสียภาษีของประชาชนและตอบคำถามด้วยกันกี่คำถามคะกี่คำถามเอ่ยมี4คำถามนะคะในหน้าที่26ลงมือทำโดยไม่ใช้เสียงนะคะนักเรียนลงมือทำค่ะในหน้าที่26นะคะให้นักเรียนวาดสินค้าและบริการที่เกิดจากการเสียภาษีของประชาชนโดยไม่ต้องใช้เสียงค่ะนักเรียนนักเรียนลงมือทำได้นะคะได้วาดภาพสินค้าและบริการที่เกิดจากการเสียภาษีของประชาชนอะไรบ้างอย่างเช่นอะไรบ้างได้วาดได้โรงพยาบาลได้ถนนได้ไหมได้อะไรอีก
2: โรงพยาบาลใช่สะพานลอย
0: สะพานลอยได
2: ้
0: นักเรียนจะวาดอะไรเธอจะวาดอะไร
2: ให้โรงพยาบาล
0: วาดอะไร
2: ถนน
0: วาดถนนแล้วก็เขียนสินค้าหรือบริการในภาพคือ
2: ถนน
0: ก็คือถนนเขียนก่อนเลยนักเรียนเงียบเสียงนะคะแล้วดูข้อ2สินค้าหรือบริการในภาพมีประโยชน์อย่างไรทำให้เราเดินทางสะดวกเขียนเลยทำให้เราเดินทางสะดวกมีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรก็คือเสียภาษีอย่างไรอะคิดสิสินค้าหรือบริการในภาพคือถนนใช่ไหมคะแล้วสินค้าหรือบริการในภาพมีประโยชน์อย่างไรก็คือทำให้เราทำไมเดินทางสะดวกสบายแล้วข้อที่3ผู้มีรายได้มีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรก็คือจ่ายภาษีให้กับใครเสียภาษีให้กับรัฐบาลเขียนนักเรียนเงียบเสียงค่ะเสียอะไรเสียภาษีเขียนไปเสียภาษีให้กับใครได้ครับ

ีให้กับรัฐบาล

0: ได้ไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไรทำไมประเทศชาติทำไมไม่อะไรไม่เจริญก้าวหน้าทำให้ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าเขียนไปทำให้ประเทศชาติไม่เจริญก้าวหน้าลงมือทำค่ะมีประโยชน์อย่างไรสะพานลอยเราใช้ประโยชน์จากสะพานลอยอย่างไรลองคิดสิได้ปลอดภัยขึ้นทำให้เราก็เขียนไปทำให้เราข้ามถนนได้ปลอดภัยขึ้นประเทศชาติสออะไรสอสลาทำให้ประเทศชาติสระเอทำให้ประเทศชาติขาดการเจริญก้าวหน้าเขียนขาดตรงนี้ลงมือทำเลยเร็วเร่งมือวาดถนนอันนี้วาดอะไรถนนสวยมากลงมือทำค่ะต่อไปสินค้าหรือบริการในภาพมีประโยชน์อย่างไรถนนมีประโยชน์อย่างไรเดินทางได้ทำไมสะดวกสบายเขียนไหนดูสิข้อไหนถ้าไม่เข้าใจข้อ3ฟังพร้อมๆกันนะคะผู้มีรายได้มีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรเราในฐานะที่เป็นประชาชนเรามีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรก็คือนำรายได้จ่ายให้กับรัฐบาลหรือที่เรียกว่าเงินภาษีก็เขียนว่าเสียภาษีให้กับรัฐบาลแล้วถ้าทุกคนที่มีรายได้ไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไร
1: ลดจากกฎหมาย
0: ผิดกฎหมายถูกต้อง
1: อะไรนั้นหรือแบ
0: บเสียภาษีให้กับรัฐบาล
1: ทีมชาติอังกฤษ
0: ดูข้อ 3ผู้มีรายได้มีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรก็คือจ่ายอะไรคะจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลแล้วก็ข้อที่4ถ้าหากว่าทุกคนที่มีรายได้ไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไรผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายแล้วทำให้ประเทศชาติทำไมลงมือทำลงมือทำค่
1: ะ
0: ลงมือทำระบายสีให้สวยงามได้ไหมคะนักเรียนเร่งมือหน่อยนะคะโดยไม่ใช้เสียงนะคะใครวาดภาพเรียบร้อยแล้วลงมือระบายสีได้ให้กับรัฐบาลแล้วข้อ4ถ้าทุกคนไม่เสียภาษีทำไมจะเกิดผลอย่างไรตอบไปได้ผิดกฎหมายได้

0: ่วยรักษาโรคต่างๆเอาใหม่นะฟังนะช่วยรักษาโรคต่างๆนักเรียนทำงานเรียบร้อยหรือยังข้อ3
1: ให้กับรัฐบาล

0: ใช่
1: จ
0: ่
1: าย
0: ภ
1: าษีให้กับรัฐบาล
0: ได้ไหนดูสิคะได้มีเพื่อนบางคนทำงานเรียบร้อยแล้วนะคะมีเพื่อนบางคนทำงานเรียบร้อยแล้วไหน

0: ร้อยหรือยังเอ่ยเรียบร้อยหรือยังคะไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วนักเรียนส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะไหนกลุ่มหนึ่งเรียบร้อยหรือยังกลุ่มหนึ่งเลขที่เท่าไหร่ถ้านักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราจะดูตัวแทนของเพื่อนสิคะว่าเพื่อนวาดภาพอะไรลงไปในใบงานพร้อมไหมคะนักเรียนถ้าพร้อมแล้วนะคะเราลองมาดูตัวอย่างของเพื่อนกันสิคะครูขอเลขที่13ค่ะลองออกมานำเสนอให้เพื่อนฟังสิคะว่านักเรียนวาดภาพสินค้าและบริการอะไรลงไปเรามาดูตัวอย่างของเพื่อนกันเลยนะคะว่าเหมือนกับของนักเรียนหรือเปล่านะคะนักเรียนดูนะคะเพื่อนวาดสินค้าและบริการในภาพคืออะไรเอ่ย
1: คืออะไรคะ
0: คืออะไรเอ่ยนักเรียนเห็นเป็นภาพถนนเพื่อนว่าถนนใช่ไหมคะ
2: ถนน
0: แล้วในข้อที่2ค่ะสินค้าหรือบริการในภาพมีประโยชน์อย่างไรคะมีประโยชน์อย่างไรเอ่ย
1: ทำให้เราเดินทางสะดวกค่ะ
0: ทำให้เราเดินทางสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วผู้ที่มีรายได้มีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรคะเราต้องเสียภาษีอย่างไรให้กับใคร
1: เสียภาษีให้กับรัฐบาล
0: เสียภาษีให้กับรัฐบาลนั่นเองแล้วข้อที่4ถ้าหากว่าเราไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไรคะนักเรียน
1: ทำให้ประเทศชาติขาดการเจริญก้าวหน้า
0: ทำให้ประเทศชาติขาดการเจริญก้าวหน้ารวมถึงทำให้ผิดกฎหมายด้วยใช่ไหมคะนักเรียนเก่งมากนะคะปรบมือให้เพื่อนด้วยเชิญนั่งนะคะแล้วนักเรียนลองมาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะหรือใครมีตัวอย่างที่นอกเหนือจากเพื่อนสามารถบอกได้อาจจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนก็ได้นะคะนักเรียนลองมาดูตัวอย่างของคุณครูนะคะคุณครูเลือกวาดภาพอะไรเอ่ย
3: โรงพยาบาล
0: คุณครูเลือกวาดภาพโรงพยาบาลนะคะสินค้าหรือบริการในภาพของคุณครูนั่นคือโรงพยาบาลของรัฐนะคะส่วนข้อ2สินค้าหรือบริการในภาพมีประโยชน์อย่างไรก็คือเป็นสถานที่ใช้บริการรักษาอาการเจ็บป่วยต่างๆนะคะส่วนข้อที่3ผู้ที่มีรายได้มีบทบาทในการเสียภาษีอย่างไรก็คือจะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐบาลเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศนั่นเองแล้วข้อสุดท้ายถ้าหากว่าผู้ที่มีรายได้ไม่เสียภาษีจะเกิดผลอย่างไรก็คือประเทศชาติทำไมคะไม่พัฒนาขาดความเจริญก้าวหน้าประชาชนก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะไหนใครทำงานเรียบร้อยแล้วเก่งมากนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำงานกันเรียบร้อยนะคะแล้วเรามาดูสรุปบทเรียนกันในวันนี้นะคะสรุปบทเรียนในวันนี้เรื่องบทบาทหน้าที่ของประชาชนในการเสียภาษีก็คือการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของใครคะนักเรียน
3: ประชาชน
0: นั่นเองการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนเพื่อให้รัฐมีรายได้ไปใช้ในการพัฒนาประเทศชาตินะคะนักเรียนให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปแล้วก็ประชาชนทุกคนมีความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตด้วยนะคะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยใดๆบ้างคะนักเรียนใครมีข้อสงสัยบ้างเอ่ยถ้าไม่มีนะคะเราจะมาพบกันในครั้งถัดไปในบทเรียนเรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะและสิ่งที่คุณครูปลายทางนะคะต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางก็คือ ใบงานที่5ค่ะในเรื่องการแข่งขันทางการค้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแล้วมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะนักเรียน
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ขอบคุณครับคุณครู
0: สวัสดีค่ะ

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไขมันที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170ถึง190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกลเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกลเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้นั้นไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกลเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกลเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสถานกินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกลเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: เล็กเล็กไอ้เล็ก
1: ผมอเล็กอายุ15อยู่กับพี่สาว2คนพี่แกเป็นคนที่ขี้บ่นมากในทุกๆเช้าผมจะโดนปลุกมาใช้งานตลอดมีอะไรพี่เล่นเกมอยู
2: ่ไปซื้อของให้พี่หน่อยดิพี่จะทำกับข้าวตอนเช้าอ่ะ
1: โอ้ยขอเล่นจบตานี้ก่อน
2: กูไม่ใช้มึงกอบน้ำก็บุญละ
1: โอ้ยแล้วก่อนให้อยู่ตลอดเนี่ยเวลาเล่นเกมเนี่ย
2: ใช้แค่นี้ถ้ามันหมุนไปได้วันๆเล่นแต่เกมเนาะไม่คิดจะทำอะไรเลยนี่ไง
3: เอ้าก็คนมาสบายใจนี
2: ่เออนี่วันนี้ลืมไปทำบุญตักบาตรด้วยล่ะ
1: ทำไมอ่ะ
2: วันนี้มันเกิดมึงนี่ทำบุญบ้างเผื่อแม่แกจะได้สบายใจ
1: สบายใจอะไรพี่แกไปสบายแล้ว
4: ไปก็ได้วะอย่าลืมโอนตังค์นะพี
2: ่อย่าลืมทำบุญตักบาตรด้วยนะวันนี้วันเกิดมึงอะ
1: รู้แล้วนะพี่ทำตัวเป็นแม่ไปได
2: ้แล้วจะไปใส่บาตรที่วัดไหน
1: ก็วัดที่แม่เคยพาไปอะแต่พวกฝรั่งเขาไม่เห็นจะใส่บาตรอะไรกันเลยตอนวันเกิดเนี่ย
2: มึงก็ใส่ไปเถอะสีเรื่องมาก
1: เอาจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเราทำไปทำไมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับวันเกิดของผม
5: อามานิโจติราโซยะทาสปีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสาเจริญพรวันนี้วันเกิดมาทำบุญวันเกิดคนเราเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่การเจ็บและการตายเป็นของธรรมดา
1: ผมเพิ่งเข้าใจว่าการตักบาตรไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อทำให้เรารู้สึกดีแต่มันคือการแบ่งปันส่วนบุญกุศลทั้งต่อคนที่ยังอยู่และคนที่ดับไปแล้วในทุกเช้าผู้คนต่างออกมาด้วยรอยยิ้มและการให้เพียงเล็กน้อยกับสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะมันเชื่อมโยงผู้คนเข้าด้วยกันด้วยหัวใจการให้นี่แหละเสน่ห์ไทยเสน่ห์ของความเรียบง่ายและความอบอุ่นที่ทำให้ทั้งโลกเห็นว่าความเป็นไทยงดงามเพียงใด

0: ยาคุกเขา
1: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตั้งบทปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพยากรณ์อากาศนะครับวันนี้วันเสาร์ที่25 กรกฎาคม 2569นะครับมาเริ่มต้นกันที่แผนที่อากาศนะครับวันนี้ครับเห็นว่าร่องมรสุมพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยครับแล้วก็บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับจะสังเกตว่ามีพายุโซนร้อนอยู่นะครับซึ่งชื่อโนอึนมีทิศการเคลื่อนที่นะครับเข้าสู่ประเทศจีนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ภายในวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจัยเหล่านี้นะครับทําให้ประเทศไทยมีฝนตกกระจายในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักบางบริเวณนะครับโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนนะครับสําหรับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักในวันนี้ครับเห็นว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ทางขอบของภาคเหนือตอนบนครับทางภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับในส่วนของคลื่นลมวันนี้ครับเห็นว่าทางทะเลอันดามันตอนบนครับมีคลื่นสูงขึ้นกว่าเมื่อวานครับก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างครับมีคลื่นสูง 1-2 เมตรครับแต่ถ้ามีฝนฟ้าคะนองครับคลื่นจะสูงกว่านี้ได้ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยครับซึ่งจะมีผลกับประเทศไทยในวันพรุ่งนี้จนถึงวันที่30 กรกฎาคมนี้ครับในช่วงวันที่26-30 กรกฎาคมนี้ครับประเทศไทยก็จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งครับในบางพื้นที่ของภาคตะวันเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับซึ่งก็จะมีกำลังค่อนข้างแรง

โดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนครับซึ่งทะเลอันดามันตอนบนก็จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและชายฝั่งภาคตอนออกจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับสำหรับเรือเล็กครับโดยเฉพาะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็ขอให้งดออกจากฝั่งไปก่อนครับในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับสำหรับพายุโซนร้อนกำลังแรงโนอึนนะครับก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งของประเทศจีนนะครับในช่วงวันพรุ่งนี้หรือวันที่26กรกฎาคมครับโดยพายุนี้จะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณประเทศจีนนะครับขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศไว้ก่อนนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักนะครับในวันที่26และ27ครับส่วนใหญ่ก็อยู่ตามขอบประเทศไทยแต่ก็จะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกเป็นหลักนะครับถัดมาในวันที่28และวันที่29กรกฎาคมครับเห็นว่าพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับจะเพิ่มขึ้นในบริเวณด้านภาคตะวันเฉียงเหนือนะครับโดยเฉพาะซีกตะวันออกและสำหรับในวันที่30กรกฎาคมนะครับเห็นว่าพื้นที่ฝนตกหนักก็จะขยับเข้ามาสู่บริเวณตอนกลางของประเทศไทยมากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกก็ยังคงมีฝนตกชุกต่อเนื่องและเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับต่อมาพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้ครับภาคเหนือครับยังคงมีฝนฟ้าคะนองกระจายดีนะครับ 70% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดครับ 31-35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคตะวันเฉียงเหนือฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่ครับและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนบนและทางด้านตะวันออกของภาคครับอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสภาคกลางครับมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่นะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บางแห่งครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดสระบุรีและกาญจนบุรีครับอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดครับอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่ครับอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสครับสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันครับมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่ครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งครับโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกตอนบนนะครับอย่างเช่นจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตครับอุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่ครับและจะเกิดฝนตกหนักได้บางพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 36-37 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสครับในช่วงนี้นะครับก็มีประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาออกมานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะครับขอให้ประชาชนนะครับติดตามข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือรับสถานการณ์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารค
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์ของทหารเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยส์ที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของกระบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เฮ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่ใช่เรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยส์ที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันในเรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นาเต็มเลย
1: ยุ่งน่ะนี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
0: เมฆคงจะเขินน่ะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่ะผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอใจฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่ทองหยอดนี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: วัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแตกนั่นเองค่ะเด็กๆของครูนะคะได้เรียนรู้เรื่องของสาระทัศนศิลป์ไปแล้วใช่ไหมคะในรายวิชาศิลปะนะคะเราจะมาเรียนต่อในเรื่องของสาระดนตรีนาฏศิลป์นั่นเองค่ะวันนี้นะคะเนื้อหาความรู้ที่ครูนำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเครื่องดนตรีน่ารู้ค่ะนะคะเครื่องดนตรีน่ารู้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเครื่องดนตรีเนี่ยคืออะไรเครื่องดนตรีเป็นยังไงคะเป็นไงคะเคยพบเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นนะคะทีนี้วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเป็นเรื่องของเครื่องดนตรีนั่นเองค่ะเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะข้อ1เลยนะคะเด็กๆจะระบุเครื่องดนตรีแต่ละประเภทค่ะ2ค่ะจำแนกเครื่องดนตรีแต่ละประเภทค่ะและ3ค่ะตระหนักและเห็นคุณค่านะคะการนำเครื่องดนตรีไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือจุดประสงค์การรู้นะคะที่เด็กๆของครูจะได้เรียนรู้กันวันนี้ค่ะวันนี้ครูแต๊กมีคำถามมาถามนักเรียนปลายทางและต้นทางค่ะก่อนที่จะถามเดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันวันนี้ครูแต๊กมีเพลงให้ฟัง1เพลงแล้วเราจะมาทายกันสิคะว่าในเพลงนี้มีเครื่องดนตรีอะไรบ้างลองเดานะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: ค่ะเด็กๆคะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างในเพลงนี้โอ้โหเอาอย่างนี้ครูแจ็คเลือกดีกว่านะคะปลายทางนะคะตอบกับครูปลายทางได้เลยนะคะกลุ่มกลุ่มตรงกลางเลยค่ะข้อ1คนกลุ่ม2ค่ะข้อ1ชื่อลองทายสิ
1: ครับ
0: อ๋อมีปีถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะต่อไปกลุ่ม4ค่ะ
2: ชิงครับ
0: ชิงเพื่อนๆได้ยินเสียงชิงไหมคะได้ยินเหมือนกันนะคะต่อไปกลุ่มกลุ่มที่1ค่ะกลุ่มที่1ขอ1คนอะไรเอ่ยได้ไหมคะ
2: ของครับ
0: ของเก่งมากเลยนะคะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
2: ระนาดครับ
0: ระนาดนะคะเก่งมากๆเลยต่อไปกลุ่มไหนยังไม่ได้ตอบคะกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5ค่ะข้อ1เครื่อง
2: กลองค่ะ
0: กลองเก่งมากๆเลยอ่ะปรบมือให้กับทุกกลุ่มเลยค่ะที่เด็กๆตอบครูแต๊กมานะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยหรือสากลเครื่องดนตรีอะไรคะเครื่องดนตรีไทยเพลงที่เราฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่บรรเลงโดยเครื่องดนตรีไทยนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยทุกคนเลยนะคะวันนี้แหละค่ะเราจะมาจัดกลุ่มนะคะเราจะมาทราบประเภทของเครื่องดนตรีไทยกันนะคะทีนี้เรามาดูกันเลยนะคะเครื่องดนตรีไทยนะคะแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ4ประเภทมีอะไรบ้างทบทวนความรู้เดิมสิบ้างตีใช่แล้วอ่ะทีนี้เรามาดูค่ะว่าอะไรบ้างคะ
3: เป
0: ่ามีอะไรอีก
3: ด
0: ีดทีนี้เรามาดูสิคะว่าถูกต้องหรือไม่ที่เด็กๆตอบครูแตกมานะคะ1เลยคือเครื่องเครื่องดีด2เครื่องสี3
3: เคร
0: ื่องตี4
3: เคร
0: ื่องเป่านะคะมีอะไรบ้างเด็กๆตอบพร้อมกันเครื่องดี2
3: เคร
0: ื่
3: องดี
0: 3
3: เครื่องด
0: ี4
3: เครื่องเป
0: ่าเครื่องดีดเครื่องสีเครื่องตีและเครื่องเป่าท่องง่ายๆคือดีดสีตีเป่าเด็กๆท่องตามครูแต๊กค่ะอีกครั้งหนึ่ง
3: ดีสีตีเป่า
0: ทีนี้ทราบแล้วนะคะว่าเครื่องดนตรีไทยแบ่งออกเป็น4ประเภทมีอะไรบ้างดี
3: สีต
0: ี
3: เป่า
0: เก่งมากๆเลยทีนี้จำได้แล้วนะคะทีนี้เราจะมาดูค่ะว่าแต่ละประเภทมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างเรามาดูประเภทแรกเลยนะคะนั่นก็คือเครื่องดีดนะคะประเภทเครื่องดีดนะคะภาพที่ครูแต๊กนำมาให้เด็กๆได้ดูกันอันนี้คืออะไรคะ
3: จะเค
0: จะเคเคยเห็นไหมคะ
3: เคย
0: บางคนเคยเห็นนะคะจะเคนะคะเด็กๆดูลักษณะของจะเคนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงขึ้นมาใช้วิธีไหนคะ
3: ด
0: ีดการแบ่งนะคะประเภทของเครื่องดนตรีนะคะจะแบ่งโดยการบรรเลงนั่นเองเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงขึ้นมามันจะอยู่ในกลุ่มนั้นค่ะนะคะซึ่งจะเคเนี่ยเราจะต้องทำไงคะ
3: ด
0: ีดใช้อะไรดีดคะทราบไหมคะเราจะใช้ไม้สำหรับ ดีดนะคะจะมีไม้นะคะไม้ในการดีดนั่นเองนะคะทำให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะและเราก็จะกดนะคะไปตามช่องต่างๆนะคะจะเป็นเรื่องของโน้ตนะคะเป็นเสียงต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือจะเคเด็กๆจะต้องจำด้วยนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะว่าช่วงท้ายเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมแยกประเภทเครื่องดนตรีกันนะคะต่อไปมาดูพินเพี้ยหรือพินน้ำเต้านะคะพินเพี้ยหรือพินน้ำเต้านะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเห็นสายไหมคะเราจะดีดตรงสายนะคะเครื่องดนตรีชิ้นนี้นะคะเราจะใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นทำไมถึงใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นทราบไหมคะ
2: แข็งแรง
0: ยังไม่ใช่เพราะว่าเราจะไม่สวมเสื้อในการเล่นนะคะเพราะว่าเราจะเอาตรงกะลามะพร้าวตรงนี้มาครอบไว้ที่หน้าอกแล้วก็ดีดนะคะให้เกิดเสียงอันนี้เป็นลักษณะของพินเพี้ยหรือพินน้ำเต้านะคะเราจึงใช้ผู้ชายเป็นผู้เล่นเท่านั้นนะคะต่อไปอีกหนึ่งชนิดค่ะเขาเรียกว่าก
3: ระจ
0: ับ
3: ป
0: ีออกเสียงพร้อมกัน
3: กระจ
0: ับ
3: ปี
0: เด็กๆลองสังเกตดูลักษณะคล้ายอะไรคะเหมือนอะไรเหมือนกีตาร์เลยนะคะเหมือนกีตาร์ของเครื่องดนตรีสากลนั่นเองนะคะแต่ว่าใหญ่กว่านะคะใหญ่กว่านะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะคะของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดเท่านั้นจริงๆมีซึ่งมีพินอีกนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นทีนี้เรามาดูค่ะวิธีการดูแลเก็บรักษานะคะที่ครูนำมาเป็นตัวอย่างนั่นก็คือจักเข้นั่นเองนะคะจักเข้เนี่ยเขามีวิธีดูแลเก็บรักษาอย่างไรหนึ่งเลยคือจะต้องคลุมจักเข้ด้วยผ้านะคะเพื่อกันอะไรคะกันฝุ่นนะคะทุกเครื่องเนี่ยจะต้องคลุมด้วยผ้านะคะกันฝุ่นนะคะแล้วก็การทำความสะอาดนะคะจะใช้ผ้าที่มีความนุ่มชุบน้ำหมาดๆนะคะเช็ดตัวจระเข้นะคะหากนมจระเข้หลุดให้ใช้กาวติดไว้นะคะในตำแหน่งเดิมนมจระเข้อยู่ตรงไหนทราบไหมคะทราบไหมคะเด็กๆเห็นท่อนไม้ตรงนี้ไหมคะเป็นเล็กๆตรงนี้เขาเรียกว่านมจระเข้นั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการเก็บรักษานะคะจระเข้วันนี้ครูแท็กมีคลิปวิดีโอเป็นการบรรเลงนะคะตัวอย่างเครื่องดนตรีประเภทดีดมาให้เด็กๆได้ชมกันพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนั่งตัวตรงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

คลิปวิดีโอจะดีด้วยนะคะวันนี้นะคะคุณแต่ก็ขอขอบคุณนะคะการบรรเลงเดี่ยวนะคะจะแค่หมู่เพลงแขกมอนค่ะเผยแพร่โดยวิเศษดนตรีนั่นเองค่ะเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้เด็กๆได้ชมไปนะคะเป็นเครื่องดนตรีอะไรคะเขาเรียกว่าจะเคนะคะอันนี้ครูแท็กเนี่ยพูดถึงตัวอย่างของเครื่องดนตรีประเภทอะไรอยู่คะดีดนั่นเองนะคะประเภทดีดนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูประเภทต่อไปนั่นก็คือประเภทเครื่องสีนั่นเองนะคะเครื่องสีตัวอย่างที่ครูแท็กนำมาเขาเรียกว่าซอสามสายลักษณะเป็นอย่างไรทำไมเขาถึงเรียกว่าซอสามสายเพราะว่าไหนลองทายสิคะเพราะว่ามีสามสายนะคะมีสามสายนะคะลักษณะของซอสามสายนะคะก็จะมีคันชักเขาเรียกว่าคันชักนะคะในซอต่างๆเนี่ยตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าคันชักเอาไว้ทำอะไรเอาไว้สีนะคะสีตรงสายนะคะให้เกิดการเสียดสีให้เกิดเสียงขึ้นมานั่นเองค่ะอันนี้ก็คือซอสามสายนะคะต่อไปมีอะไรอีกซออู้กับซอดวงนะคะในตระกูลซอต่างๆนะคะซออู้นะคะกับซอด้วงนะคะลักษณะของซออู้นะคะจะมีกะลามะพร้าวเห็นไหมคะด้านล่างแต่ถ้าเป็นซอด้วงเนี่ยจะเป็นกระบอกไม้ไผ่เล็กๆนะคะเด็กๆอาจจะจำสับสนนะคะระหว่างซออู้กับซอด้วงนะคะก็จะมีอย่างอื่นอีกนั่นก็คือสล้อนะคะสล้อก็คือเป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือนะคะสล้อก็จะเป็นจัดอยู่ในกลุ่มประเภทของเครื่องสีนั่นเองแล้วถ้าเป็นเครื่องดนตรีสากลล่ะคะเด็กๆนึกถึงอะไรกีตาร์อยู่ในกลุ่มไหนดีดใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนตอบมาได้ยินแว่วๆไวโอลินถูกต้องนะคะเห็นไหมคะการแบ่งกลุ่มเปรียบเทียบนะคะเครื่องสีนะคะต่อไปเรามาดูวิธีการเก็บรักษากันบ้างนะคะคุณครูนำมานะคะก็คือซอนะคะเป็นซอนั่นเองนะคะผู้บรรเลงเนี่ยจะต้องขึ้นสายซอและเลื่อนหย่องหรือหมอนนะคะให้อยู่กึ่งกลางนะคะของหน้าซอจากนั้นให้เทียบเสียงซอทุกครั้งนะคะในการเล่นนะคะเมื่อบรรเลงเสร็จแล้วควรลดสายนะคะปลดหย่องเลื่อนหมอนลงนะคะไว้บนขอบกะโหลกซอกะโหลกซออยู่ตรงไหนตรงไหนเรียกว่ากะโหลกซอตรงกะลาด้านล่างนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันนะคะการหน้าซอยุบนะคะแล้วก็ควรเก็บใส่ถุงนะคะเพื่อความสะดวกนะคะซอเนี่ยเขาจะไม่วางลงกับพื้นเวลาเก็บเขาจะแขวนเอาไว้นะคะเพื่ออะไรคะเวลาวางแล้วเป็นยังไงคะเราอาจจะล้มลงได้ใช่ไหมคะเขาก็จะใช้วิธีการแขวนนั่นเองค่ะวันนี้ครูแท็กก็มีตัวอย่างนะคะตัวอย่างการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทสีเดี๋ยวให้เด็กๆสังเกตว่าครูแท็กนำเครื่องดนตรีอะไรมานะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วทำยังไงนั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ตีนะคะเราจะใช้วิธีไหนในการตีทำให้มันเกิดเสียงขึ้นมาใช้มือตีหรือว่าไม้ตีนะคะมีทั้งสองอย่างเลยนั่นก็คือมือก็ตีได้แล้วก็บางเครื่องนะคะก็ใช้ไม้ตีนั่นเองค่ะทีนี้เครื่องดนตรีนะคะประเภทเครื่องตีนะคะจะแบ่งออกได้อีก3ประเภทนั่นก็คือเครื่องตีที่ทำจากไม้ทำจากโลหะและทำจากหนังนั่นเองนะคะแบ่งได้อีก3ประเภทนะคะทีนี้เรามาดูเครื่องตีที่ทำจากไม้นะคะเครื่องตีที่ทำจากไม้มีอะไรบ้างเด็กๆลองดูสิคะมีอะไรบ้างคะระนาดเอกนะคะกลับคู่กลับพวงนะคะระนาดเอกเนี่ยใช้วิธีการไหนคะให้มันเกิดเสียงขึ้นมาใช้อะไรตีคะ
1: ไม
0: ้ไม้ตีนะคะวิธีการบรรเลงนะคะเราก็จะใช้ไม้ในการตีนะคะกลับคู่เหรอคะเอามือตีกลับใช่ไหม
1: เอากล
0: ับมาทำลายคะเอาไม้สองอันมาตีกระทบกันให้เกิดเสียงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือกลับนะคะต่อไปเรามาดูเครื่องตีที่ทำจากโลหะกันบ้างคุณครูนำอะไรมาคะดูสิคะมีอะไรบ้างของวงนะคะมีอะไรคะ
1: ช
0: ิง
1: ฉาบ
0: นะคะเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะ
1: เ
0: คยนะคะของวงนะคะก็จะแบ่งเป็นมีของวงใหญ่ของวงเล็กนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากโลหะแล้วก็มีชิงเด็กๆเคยพบเห็นไหมคะปลายทางเคยพบเห็นไหมคะน่าจะเคยนะคะชิงและฉาบนะคะเป็นเครื่องประกอบจังหวะนั่นเองนะคะมีชิงมีฉาบนะคะฉาบเล็กฉาบใหญ่นะคะแบ่งแยกออกไปอีกนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะต่อไปเครื่องตีที่ทำจากหนังมีอะไรบ้างคะคุณครูนำมาก
1: ลอง
0: แขกมีอะไรอีก
1: กลองยาว
0: กลองยาวเด็กๆเคยได้ยินกลองยาวไหมคะเคยได้ยินเสียงไหมคะเคยพบเห็นไหมคะ
1: เคย
0: เห็นที่ไหนคะ
1: ท
0: ้
1: องท
0: ะเลแล้วมีกลองยาวนะคะเด็กๆเคยไปพบเห็นตามงานต่างๆไหมคะงานอะไรคะ
1: งานบวช
0: นะคะเขาเอาไปทำอะไรคะไปตีแห่อะไร
1: แห่
0: นาคนั่นเองเก่งมากๆเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องตีที่ทำจากหนังนะคะยังมีกลองทัศน์นะคะกลองชาตีโทนลัมนานะคะมีอีกมากมายเลยนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บรักษาเก็บรักษาอะไรระนาดนะคะระนาดเอกระนาดทุ้มนะคะวิธีการเล่นเนี่ยเราจะต้องนั่งพับเพียบหรือว่าขัดสมาธินะคะแล้วก็เมื่อบรรเลงเสร็จแล้วจะต้องปลดเชือกที่คล้องหูระนาดนะคะลงนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เชือกรับน้ำหนักของผืนระนาดตลอดเวลานะคะแล้วก็ควรเก็บไม้ระนาดไว้ใต้รางนะคะไม่วางทิ้งไว้บนพื้นนะคะหรือว่าวางบนผืนระนาดนะคะเล่นเสร็จแล้วจะต้องเก็บเอาไว้ใต้รางนะคะยกผืนระนาดขึ้นแล้วก็เก็บไว้ใต้รางนั่นเองนะคะแล้วก็การเคลื่อนย้ายนะคะการเคลื่อนย้ายระนาดนะคะควรใช้วิธีการไหนคะลากได้ไหมได้ไหมคะดึงได้ไหมไม่ได้จะต้องทำไงคะยกนะคะถ้ายกคนเดียวไม่ไหวต้องยกกี่คน2คนนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิธีการดูแลรักษานะคะตัวอย่างก็คือระนาดนั่นเองและครูแต๊กก็ยังมีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ชมกันเป็นการบรรเลงเครื่องดนตรีประเภทเครื่องอะไรคะเครื่องอะไร เครื่องตีนะคะเครื่องตีตอนนี้เราอยู่ในประเภทอะไรเอ่ยเครื่องตี

0: ปรบมือให้กับวิดีโอชุดนี้ด้วยนะคะการบรรเลงเดี่ยวนะคะระนาดเอกเพลงจีนขิมใหญ่ค่ะเผยแพร่โดยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะเด็กๆคะเครื่องดนตรีอะไรเอ่ยระนาดเอกเป็นยังไงบ้างคะฟังแล้วเป็นไงคะการเดี่ยวเนี่ยเป็นการมาโชว์ฝีมือกันนะคะว่าจะมีความแม่นยำนะคะมีความแม่นแค่ไหนนะคะแล้วก็ใช้ลูกตีที่เป็นไงคะชำนาญ นะคะอันนี้ก็คือเป็นการเดี่ยวระนาดเอกนั่นเองค่ะประเภทสุดท้ายนั่นก็คือประเภทเครื่องเป่านะคะประเภทเครื่องเป่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดเสียงขึ้นมาคะเราต้องทำไงคะเป่านั่นเองเราต้องใช้ลมนะคะเป่าให้เกิดเสียงขึ้นมานะคะตัวอย่างที่คุณครูนำมามีอะไรบ้างคะดูพร้อมกันเลยมีอะไรบ้างครุยเพียงอนะคะมีอะไรอีกปีอะไรคะ
1: ป
0: ีนายแล้วก็มี
1: ป
0: ี
1: ชวา
0: ปีชวานะคะประเภทของเครื่องเป่านะคะจริงๆแล้วเราจะแยกออกเป็นอีก2ประเภทนั่นก็คือที่มีลิ้นกับไม่มีลิ้นอะไรที่ไม่มีลิ้นขุยต่างๆนะคะขุยเพียงอขุยอู้ขุยหลีบนะคะอันนี้คือไม่มีลิ้นส่วนที่มีลิ้นก็จะเป็นพวกตระกูลปี่ต่างๆนะคะลิ้นอยู่ตรงไหนเด็กๆสังเกตด้านบนเห็นไหมคะด้านบนนี้นะคะก็คือลิ้นปี่นั่นเองนะคะทำมาจากใบตาลนะคะเอามาตัดแต่งนะคะเราจะเป่านะคะใช้ลมเป่าผ่านเครื่องดนตรีแล้วจะทำยังไงให้เกิดเป็นโน้ตเสียงขึ้นมาทำไงคะให้มีเสียงโดเรมีมีเสียงสูงต่ำใช้นิ้วในการกดใช่ไหมคะกดตรงไหนคะจะมีรูอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องเป่านะคะทีนี้เรามาดูวิธีการเก็บรักษากันบ้างนะคะวิธีการเก็บรักษานะคะแล้วก็มีวิธีการนั่งนะคะวิธีการนั่งบรรเลงนะคะผู้เป่านะคะจะต้องนั่งพับเพียบนั่งตัวตรงนะคะหรือขัดสมาธินะคะนั่งตัวตรงนะคะแล้วก็เมื่อบรรเลงเสร็จแล้วนะคะควรทำความสะอาดนะคะโดยการนำนะคะส่วนที่เปียกน้ำลายนั่นก็คือลิ้นนั่นเองนะคะนำไปล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดนะคะแล้วก็ไม่ควรวางขุยหรือปี่ไว้กับพื้นเพราะว่าอะไรคะเวลาเราเดินเนี่ยใช่ไหมคะเราอาจจะไปเหยียบไปเตะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นห้ามวางไว้กับพื้นเด็ดขาดเลยนะคะแล้วก็

0: ็ควรจะมีกล่องหรือถุงเก็บให้เรียบร้อยนะคะอ่ะแล้ววันนี้ครูแต๊กก็มีคลิปวิดีโอมาให้เด็กๆได้ฟังอีกแล้วนะคะเป็นเครื่องดนตรีประเภทของเครื่องเป่านะคะพร้อมยังคะ
1: พร
0: ้
1: อมนะคะ
0: พร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งแสดงว่าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้กับการบรรเลงเพลงด้วยนะคะเป็นการเดียวนะคะปีในนะคะเพลงนุขมิ้น3ชั้นค่ะเผยแพร่โดยนะคะสำนักการสังคีตกรมศิลปากรนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเครื่องดนตรีประเภทเป่านะคะเขาเรียกว่าอะไรคะปีในนะคะปีในนั่นเองอ่ะวันนี้ครูแต๊กก็มีเครื่องดนตรีตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูกันนะคะเป็นอะไรเอ่ยลองทายสิคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูแต๊กนำเครื่องดนตรีอะไรมานะคะอันนี้เป็นเครื่องประกอบจังหวะนะคะจัดอยู่ในประเภทอะไรเอ่ยประเภทอะไรคะเป็นเครื่องตีนะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ
1: ช
0: ิงแล้วด้านนี้ล่ะคะ
1: ใช่
0: กลับแต่เป็นกลับอะไรกลับอะไรเมื่อสักครู่นี้ครูแต๊กสอนไปแล้วใช่ไหมคะกลับอะไรคะไปทางตอบได้แล้วนะคะกลับอะไรเอ่ยมีกลับคู่แล้วก็กลับอะไรได้ยินแววกลับพวงนั่นเองอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากนะคะอันนี้เขาเรียกว่ากลับพวงนะคะวิธีการตีนะคะตีอย่างไรเดี๋ยวดูนะคะครูแต๊กเดี๋ยวจะลองตีกลับพวงให้ดูกลับคู่เรารู้ว่าเราใช้ไม้2อันใช่ไหมคะเอามากระทบกันแบบนี้แล้วถ้าเป็นกลับพวงล่ะคะมีลักษณะคล้ายอะไรดูสิเหมือนอะไรคะพาร์ทใช่แล้วเวลาตีจะตียังไงคะตีแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมคะไม่ใช่เราจะต้องตีกับมือนะคะแบบนี้ตีลงบนมือเห็นไหมคะอันนี้ก็คือกลับพวงและอีกหนึ่งเครื่องนะคะนั่นก็คืออะไรคะ
1: ชิง
0: เดี๋ยวเราลองมาฟังเสียงชิงกันสักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เรียกว่าชิงเป็นเครื่องตีที่ทำจากโลหะถูกต้องมีเสียงยังไงคะชิงชิงแล้วก็อะไรคะ
1: ฉ
0: ับแล้วเสียงเป็นยังไงแหลมเสียงสูงใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะเครื่องดนตรีที่ครูแต๊กนำมานั่นเองทีนี้วันนี้ครูแต๊กมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะกิจกรรมของครูวันนี้นะคะนั่นก็คือให้นักเรียนแยกประเภทเครื่องดนตรีไทยนะคะจากภาพที่ครูกำหนดให้นะคะโดยเขียนชื่อเครื่องดนตรีลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะเขียนอย่างไรเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมให้ครูแต๊กด้วยนะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำตารางอันนี้ค่ะเป็นตารางนะคะเครื่องดนตรีทั้ง4ประเภทนะคะโดยขีดตารางเป็น4ช่องจากนั้นแล้วให้เขียนหัวตารางว่าดีดสีตีและเป่านะคะแบบนี้ได้ไหมคะจากนั้นแล้วให้นำชื่อเครื่องดนตรีเหล่านี้ค่ะนำไปใส่ในช่องตารางการแยกประเภทให้ถูกต้องนะคะเด็กๆต้องทราบแล้วว่าจักเข้อยู่ในประเภทอะไรชิงจัดอยู่ในประเภทอะไรแบบนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะให้ทุกคนหยิบนะคะกระดาษขึ้นมานะคะปลายทางนะคะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะอาจจะใช้สมุดหรือกระดาษ A4 นะคะหรือกระดาษรียูสก็ได้นะคะ เตรียมขึ้นมาเลยจากนั้นแล้วให้ทำตารางนะคะเราจะทำตารางแบบนี้นะคะ4ช่องนะคะแล้วก็นำชื่อเครื่องดนตรีนะคะไปใส่ในช่องให้ถูกต้องถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมนี้กันเลยค่ะ

เด็กๆคะเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันนะคะไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะสวมบทบาทเป็นครูแตกในการตรวจคำตอบของตัวเองได้ไหมคะได้นะคะง่ายๆเลยคือถ้าชื่อเครื่องดนตรีไหนไปวางอยู่ที่ตารางหรือประเภทที่ถูกต้องกับที่ครูแตกเฉลยแปลว่าถูกให้ขีดเครื่องหมายถูกนะคะแต่ถ้าไปอยู่ในช่องที่ผิดให้ทำเครื่องหมายกากบาทหรือว่าเครื่องหมายผิดนั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะอะไรเอ่ยจะเคจัดอยู่ในประเภทอะไรคะเครื่องอะไรคะเครื่องดีถูกต้องหรือไม่ติ้งตองขี่ถูกเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะต่อไปต่อไปอะไรเอ่ยชิงใช่ไหมคะชิงคือเครื่องตีต่อไปปีชวาเครื่องเป่านะคะคิดถูกเลยต่อไปค่ะสอด้วงเครื่องสีและสุดท้ายระนาดเอกเครื่องอะไรคะเครื่องอะไรคะถูกต้องหรือเปล่าระนาดเอกเป็นเครื่องตีถูกต้องนะคะไหนใครถูกหมดเลย5ข้อยกมือไปทางด้วยนะคะเอามือลงอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสำหรับคนที่ยังไม่ได้คะแนนเต็มไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทบทวนความรู้กันไปด้วยนะคะวันนี้นะคะครูแตกก็ให้เด็กๆนะคะกลับไปทบทวนความรู้นะคะแล้วก็เด็กๆเนี่ยสามารถแยกประเภทของเครื่องดนตรีได้ใช่ไหมคะ

ี่ประเภทคะเครื่องดนตรีไทยเนี่ยตอบผู้แรกสิคะมี4ประเภทมีอะไรบ้างดีดสีตีดีสีตีและเป่านั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของเสียงและจังหวะดนตรีนะคะเดี๋ยวเราจะมาสนุกกับจังหวะกันนะคะในครั้งหน้านะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะเรียนใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูป
3: รูปนาม
2: นามารูป
4: เย้แล้วเจ้านาย
5: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
4: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วน
6: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
7: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
8: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
5: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
8: ต้องขอบคุณท่านอายตนะ

0: านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามรูปไปก่อนนะพวกเราต้องไป
1: ทำงานก่อนแล้ว
0: ไปไปเร็วครับ
2: เจ้าค่ะ
0: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
3: ผลไม้น่ากินจัง
4: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
1: กินป่ะป่ะ
3: กินป่ะ
1: กินป่ะ
5: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
6: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
5: อาก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
4: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
5: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
6: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
5: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
3: กะลาปะกะลาปะกะลาปะ
5: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
0: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
7: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
5: เลยหรอท่านนามารูป
0: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
5: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
0: เข้ามาเอาสิจบปัน
5: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
6: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
5: เออปล่อยค่ะปล่อยค
0: ่
5: ะ
0: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
6: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
5: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
6: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมาก
4: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
6: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
4: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
5: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
5: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าจำได้แล้วนี่คือซาลา

0: ราอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
1: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
1: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
1: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
1: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
1: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
1: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
1: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันแล้วก็ธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
1: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปั่นจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับอาคาร70ปีพอพอกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมาร่วมสำรวจอาคาร70ปี Net Zero Energy Building อาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครณกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานโดยมีการออกแบบตามมาตรฐานอาคารเขียวภาครัฐหรือ G-Goods ขั้นสูงของกรมโยธาธิการและผังเมืองและเข้ารับการประเมินการรับรองมาตรฐานอาคารเขียว3จากสถาบันอาคารเขียวไทยระดับแพลตินัมอาคารหลังนี้เป็นอาคารตัวอย่างที่มีการออกแบบให้มีการใช้พลังงานภายในอาคารใกล้เคียงศูนย์โดยอาศัยหลักการด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมร่วมกับการใช้พลังงานทดแทนเพื่อให้มีการใช้พลังงานสุทธิของอาคารทั้งปีมีค่าเท่ากับศูนย์และเป็นอาคารสำนักงาน6ชั้นมีพื้นที่ 2,650 ตารางเมตรโดยยึดหลักการออกแบบตามแนวคิดลดพลังงานยกระดับคุณภาพชีวิตได้แก่การออกแบบด้วยหลัก Passive Design คือการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยคำนึงถึงรังสีอาทิตย์ตกกระทบองศาของทิศทางลมเพื่อลดผลกระทบจากความร้อนของรังสีดวงอาทิตย์ในเวลากลางวันซึ่งจะช่วยลดภาระการใช้ระบบปรับอากาศภายในอาคารและแสงธรรมชาติสามารถส่องเข้ามาภายในตัวอาคารอย่างทั่วถึงรวมถึงการใช้กระจก Low E ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดปริมาณความร้อนผ่านเข้าสู่อาคารควบคู่กับวงกบหน้าต่างที่มีคุณสมบัติกันน้ำเสียงลดการรั่วซึมของอากาศการออกแบบด้วยหลัก Active Designหรือการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆเพื่อลดการใช้พลังงานในอาคารการออกแบบระบบไฟฟ้าแสงสว่างใช้หลอด LED ประสิทธิภาพสูงติดตั้งระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับปริมาณแสงสว่างและจำนวนผู้ใช้อาคารและปรับปริมาณแสงสว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานและควบคุมโดยการตั้งเวลาผ่าน BAS ได้ใช้ระบบปรับอากาศประเภท Variable Refrigerant Flowโดยทำงานร่วมกับ CO2 Sensor เพื่อเติมอากาศบริสุทธิ์ในปริมาณที่เหมาะสมช่วยลดภาระด้านพลังงานในการปรับอากาศนอกจาก Active และ Passive Design แล้วอาคารแห่งนี้ยังมีการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนทั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคากว่า100กิโลวัตต์และแบตเตอรี่ลิเธียมเพื่อกักเก็บพลังงานมาใช้ในอาคารในส่วนของการออกแบบภายในอาคารคำนึงถึงความสะดวกสบายต่อการทำงานเช่นการออกแบบแสงสว่างเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบายในการใช้สายตาผ่านการใช้เพดานสีอ่อนหรือการใช้แสงภายนอกให้สอดคล้องต่อนาฬิกาชีวภาพคุณภาพเสียงภายในอาคารใช้วัสดุลดเสียงสะท้อนในพื้นที่ทำงานและมีห้องเฉพาะสำหรับการโทรศัพท์เพื่อไม่ให้รบกวนผู้อื่นจัดผังที่นั่งการทำงานเพื่อไม่ให้อุณหภูมิร้อนหรือหนาวจนเกิน

0: ให้ผู้ใช้งานเกิดความรู้สึกอยู่สบายอาคารต้นแบบสาธิตการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์แห่งนี้ไม่เพียงแต่นำเสนอแนวคิดเรื่อง Zero Energy Building เท่านั้นแต่ยังทำหน้าที่เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจสำหรับโครงการก่อสร้างในอนาคตของภาครัฐและเอกชนและนำไปสู่การก่อสร้างอาคาร Zero Energy Building อย่างแพร่หลายในประเทศไทยต่อไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: ไม่เป็นไรนะครับ
4: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
5: เซฟตี้ต่อ
6: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
7: PEA

0: ญาของคนไทยถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ในยุคประวัติศาสตร์อาหารแต่ละอย่างได้ผ่านการคิดค้นขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศในการค้นหาวัตถุดิบในการปรุงอาหารและได้คุณค่าทางโภชนาการถึงแม้ว่าในอดีตคนไทยไม่มีวิวัฒนาการในด้านวิทยาศาสตร์แต่มีความรู้เรื่องประโยชน์ในการนำวัตถุดิบมาประกอบอาหารเพราะส่วนใหญ่ที่ใช้วัตถุดิบนั้นเป็นสมุนไพรใช้ในการรักษาและป้องกันโรคได้ค่ะ
1: เช่นแกงหน่อไม้ปลายนาของภาคอีสานคนโบราณเชื่อว่าหน่อไม้มีคุณค่าสูงมีโปรตีนมีวิตามินที่สำคัญมีกรดอะมิโนที่ร่างกายผลิตเองไม่ได้แต่ก็มีฤทธิ์ทำให้ท้องอืดและปวดตามข้อเชื่อว่าในหน่อไม้มีสารพิวรินซึ่งไม่เหมาะกับผู้ป่วยโรคเกาต์และแพทย์จะห้ามกินอาหารที่มีพิวรินซึ่งสารตัวนี้มีส่วนทำให้กรดยูริกสูงขึ้นดังนั้นจึงต้องแก้ด้วยน้ำใบหญ้านางซึ่งมีฤทธิ์เป็นยาเย็นทำให้หน่อไม้กับใบหญ้านางเป็นของคู่กันแถมรสชาติยังเข้ากันได้ดีอีกด้วยสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งของน้ำหญ้านางคือช่วยล้างสารพิษภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานจะใส่น้ำขันใบหญ้านางลงไปในแกงเห็ดด้วยเพราะจะช่วยลดความเป็นพิษในเห็ดได้
0: ยังมีความมหัศจรรย์หลายอย่างของพืชผักพอที่เรารับประทานอีกหลายอย่างเช่นเวลาเรากินทุเรียนต้องกินคู่กับผลไม้ดับร้อนอย่างเช่นมังคุดเพราะทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนทำให้ร่างกายร้อนขึ้นและมังคุดเป็นราชินีแห่งผลไม้มีฤทธิ์เย็นช่วยลดความร้อนในร่างกายการรับประทานคู่กันจะช่วยทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลค่ะ

0: ผักสดควรจะทานภายใน 1-2 วันเพื่อให้ได้สารอาหารสูงสุดแต่ถ้าต้องการแช่ผักในตู้เย็นหลังจากล้างผักเสร็จแล้วให้ห่อผักด้วยกระดาษเช็ดมือแผ่นใหญ่แล้วค่อยนำไปแช่ตู้เย็นกระดาษจะช่วยเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยออกไปซึ่งจะช่วยคงความสดให้นานขึ้นและอย่าลืมเด็ดผักมาที่ช้ำหรือเน่าทิ้งไปก่อนด้วยผลไม้ดิบที่ยังเป็นสีเขียวให้นำใส่ถุงกระดาษที่เจาะรูอากาศที่ไหลเวียนจะช่วยคงความสดได้ดียิ่งขึ้น
1: เรื่องอาหารเล่าเท่าไหร่ก็เล่าไม่หมดเพราะภูมิปัญญาเรื่องอาหารมีมากมายแต่ข้อสรุปก็คือกินอาหารให้เป็นยาอย่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักษะชีวิตเก่าวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้น้องๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

สงสัยไหมว่าเพราะอะไรเราจึงทำเทอร์โมมิเตอร์จากน้ำได้จากนั้นไปติดตามชมความลับของสีในดอกไม้ไฟสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ปริลักษ์กับรายการไอซายความฉลาดแบบยกกำลังสองน้องๆคงเคยเห็นเทอร์โมมิเตอร์นะครับคราวนี้เทอร์โมมิเตอร์เนี่ยก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยธรรมดาจะใช้ปลอดหรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือเป็นแอลกอฮอล์นะครับสีแดงนี้วันนี้ผมจะสอนน้องๆนะครับลองทำเทอร์โมมิเตอร์กันเองที่บ้านนี่นะครับโดยใช้วัสดุที่มีอยู่รอบๆตัวเรานี่เองนะครับวิธีการก็คือเราเอาขวดใสมา1ขวดแล้วก็เรามีดินน้ำมันเรามีสีแดงที่ผมใช้ผสมอาหารอาจจะเป็นสีอื่นก็ได้นะครับแต่สีแดงเนี่ยจะเห็นชัดนิดนึงแล้วก็มีหลอดกาแฟนี่เองนะครับวิธีการก็ง่ายนิดเดียวนะครับโดยผมจะเอาสีนี่นะครับหยดลงไปในขวดแก้วนี้ผมก็จะใช้น้ำเทไปในขวดค่อนข้างเยอะนิดหน่อยนะครับเกือบเต็มขวดเลยครับคราวนี้ผมก็จะใช้หลอดกาแฟนี่นะครับแทงทะลุเข้าไปผ่านดินน้ำมันอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งหย่อนลงไปจนให้ปลายหลอดนี่นะครับถึงตรงก้นขวดอย่างนี้แล้วก็เอาดินน้ำมันนี่นะครับปิดด้านบนอย่างนี้นะครับคราวนี้ด้านบนเนี่ยเราก็จะตัดแค่นี้ผมก็สามารถที่จะทำเทอร์โมมิเตอร์อย่างง่ายๆให้ดูโอเคนะครับผมได้เตรียมชามไว้2ชามนะครับด้านขวาผมเนี่ยเป็นน้ำร้อนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยเป็นน้ำที่ใส่น้ำแข็งนะครับเป็นน้ำเย็นลองดูนะครับผมเอาเทอร์โมมิเตอร์ของจริงเนี่ยครับจุ่มดูนะครับเห็นไหมอุณหภูมิเนี่ยขึ้นสูงเร็วเลยนะครับแสดงว่ามันร้อนมากเลยทีเดียวนะครับลองดูว่าเทอร์โมมิเตอร์ของเรานะครับถ้าผมวางลงไปอย่างนี้สังเกตให้ดีตรงที่หลอดนะครับตรงหลอดของเราเนี่ยเราสังเกตว่าน้ำสีแดงเนี่ยจะขึ้นมาในหลอดหรือเปล่านะครับคราวนี้เราจะสังเกตเห็นว่าน้ำนี่ค่อยๆขึ้นมานะครับจนเกือบจะล้นหลอดแล้วนะครับคราวนี้ผมจะลองย้ายขวดนี้นะครับมาที่น้ำเย็นน้องๆต้องระวังนิดหนึ่งนะครับอาจจะให้ผู้ใหญ่ช่วยหยิบไม่งั้นเนี่ยอาจจะไปถูกน้ำร้อนได้นะครับสังเกตดูนะครับเห็นว่าน้ำสีแดงเมื่อกี้ที่อยู่บนผิวของหลอดเนี่ยจะค่อยๆลดลงแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการทำงานของเทอร์โมมิเตอร์ง่ายๆน้องๆสามารถที่จะทำเองที่บ้านได้เลยนะครับลองทำดูสิครับการที่น้ำในหลอดสูงขึ้นเมื่อเราแช่ขวดที่เสียบหลอดลงในน้ำร้อนเกิดจากการยืดออกหรือขยายตัวของพันธะในโมเลกุลของน้ำเมื่อได้รับความร้อนรวมทั้งอากาศที่ขยายตัวในขวดที่ปิดโดยที่ไม่มีพื้นที่อื่นให้ขยายตัวไปได้นอกจากดันขึ้นไปในหลอดและเมื่อเปลี่ยนเป็นวางในน้ำเย็นระดับน้ำในหลอดลดลงก็เพราะมีการหดตัวตามอุณหภูมิของน้ำและอากาศที่เย็นลงครับหลักการที่โมเลกุลของเหลวและอากาศขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนและหดตัวเมื่อได้รับความเย็น

ำมาประยุกต์ใช้ทำเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองครับของเหลวที่เราใช้ในเทอร์โมมิเตอร์ของจริงนะครับโดยธรรมดาจะเป็นปลอดหรือว่าแอลกอฮอล์ที่ผสมสีแดงเป็นเพราะว่าของเหลวทั้งสองนะครับจะไวต่ออุณหภูมิแล้วก็เวลาขยายหรือหดตัวนะครับจะสามารถที่จะคืนสู่กระป๋อโดยที่ไม่เกาะตรงผิวของหลอดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราใช้น้ำเนี่ยเวลาขยายหรือหดตัวน้ำเนี่ยจะไม่สามารถคืนสู่กระป๋อเพราะว่าจะไปเกาะอยู่ที่ผิวของหลอดแก้วนั่นเองครับ

ไฟและเสียงที่ดังมากในตอนแรกๆสีของดอกไม้ไฟจะเป็นสีเหลืองกับสีอัมพันออกแดงเป็นหลักต่อมามีการพัฒนาใส่ส่วนผสมต่างๆเพิ่มเติมเข้าไปทำให้มีรูปร่างและสีที่ต่างๆกันเช่นสีฟ้าออกเขียวเกิดจากเกลือของทองแดงสีส้มจากเกลือของแคลเซียมเป็นต้นนะครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประตูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศ

0: ทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
1: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างล่ะครับ
0: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย
2: คุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้น
0: เอาจริงๆตามที่พ่อพอจะมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุการเกิดแผ่นดินถล่มจากธรรมชาติก็จะเป็นเรื่องของการเกิดฝนตกหนักเป็นเวลานานการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
3: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thหรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
4: รับทราบ
5: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
2: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ๆจะได้รีบกลับไปเรียนสักที
1: แม่ฉันว่า

0: นายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
1: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้ 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: อะไรอ่ะ
1: อ๋อทำสูตรสบู่ง่ายๆฉันนะอยากได้รูปดอกไม้สีใสๆเราไปทำกันดูไหม
0: ไปสิ
1: ไป

นำหม้อที่คนจนละลายแล้วขึ้นมาวางพักไว้สักครู่ร้อนระอุแล้วจึงหยอดสีผส

ใครมีสเปรย์ฟ็อกซี่ก็สามารถฉีดไล่ฟองอากาศเพื่อทำให้ก้อนสบู่มีรูปร่างที่เนียนสวยหรือตกแต่งสบู่ให้สวยงามด้วยดอกไม้ใบไม้แล้วนำแม่พิมพ์ที่เราเทสบู่ไปแช่ช่องฟรีซ15 นาทีทิ้งไว้จนกว่าสบู่จะเซ็ตตัว

0: สงสัยไหมคะว่าทำไมต้องรอให้เนื้อสบู่อุ่นก่อนจึงหยอดสีผสมและน้ำหอม
1: ผลที่เราไม่ใส่สีผสมและน้ำหอมลงไประหว่างการทำละลายบนกระทะที่ร้อนจัดก็เพื่อคงสีและกลิ่นน้ำหอมที่เราต้องการเอาไว้มิฉะนั้นสีอาจจะเพี้ยนหรือกลิ่นน้ำหอมอาจจะระเหยไปหมดด้วยความร้อนนั่นเองส่วนสูตรที่ใช้จะใช้สารตั้งต้นอะไรปริมาณเท่าไหร่เราสามารถทำทดลองไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้สูตรที่ชอบค่ะในการทำสบู่ถ้าใช้สารตั้งต้นที่ต่างกันเช่นไขมันจากพืชได้แก่น้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะกอกน้ำมันปาล์มและไขมันที่ได้จากสัตว์ได้แก่ไขมันโคกระบือสบู่ที่ได้จะต่างกันหรือไม่และต่างกันอย่างไร
0: คุณภาพของน้ำมันที่ได้จากพืชและสัตว์จะมีผลต่อคุณภาพของสบู่เกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันพืชจะให้ลักษณะขาวเนียนเกล็ดสบู่ที่ได้จากน้ำมันจากพืชจะมีกลิ่นหืนน้อยกว่าน้ำมันจากสัตว์อีกทั้งน้ำมันจากพืชยังเป็นวัตถุดิบที่หาง่ายและราคาถูกด้วยการทำสบู่อย่างง่ายในครัวเรือนนิยมผลิตสบู่

0: ิดจากการใช้ด่างโซเดียมไฮดรอกไซด์สบู่ก้อนใสใช้สารตั้งต้นคือกลีเซอรีนก้อนสบู่เหลวใช้สารตั้งต้นคือเกล็ดสบู่ที่เกิดจากการใช้ด่างโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์
1: แชมพูและผงซักฟอกที่เราใช้กันทั่วไปมีสารที่ก่อให้เกิดฟองชื่อว่าโซเดียมบอริกซัลเฟตหรือ SLS เวลาที่เราอาบน้ำและมีฟองมากๆเราจะรู้สึกฟินใช่ไหมคะแต่สาร SLS เนี่ยหากมีมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อผิวของเราได้ค่ะเช่นเกิดการระคายเคืองแสบตาและถ้าสะสมมากเกินไปจะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X Thai Select ในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทย Select Next Level ในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

0: ันที่22กรกฎาคม2569เวลา 17:36 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทุ่งกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังร้านสูตร LIC ส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์และนางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จ Princess Vlog คือรายการในรูปแบบวิดีโอบล็อกนำเสนอพระกรณียกิจพระอัจฉริยภาพและพระจริยวัตรส่วนพระองค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเผยแพร่ทางออนไลน์ใน Tubi No. 1 Channelแต่ละครั้งพาผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจมีความสนุกสดใสสร้างแรงบันดาลใจและทำให้ประชาชนได้ใกล้ชิดพระองค์มากยิ่งขึ้นและครั้งนี้ในโอกาสเสด็จไปทรงเป็นประธานในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ได้ทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204กับครัวอลังการร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มใสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ในภารกิจตามหาคำตอบว่าทำไมอาหารไทยถึงครองใจคนอเมริกันจนยอมต่อคิวหลายโมงพร้อมเปิดเบื้องหลังความสำเร็จของไทยซีเล็กสัญลักษณ์แห่งคุณภาพที่ผลักดันร้านอาหารไทยให้ก้าวสู่ระดับโลกผ่านการทำอาหาร3เมนูได้แก่ขนมปากากรองขนมเล็บมือนางและแซงว่าผลไม้กุ้งมีเชฟตุ๊กตาสุภัทราสารสิทธิ์เป็นผู้ช่วยในการทำอาหารด้วยโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีโปรดผลไม้ที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นสับปะรดผลไม้ตระกูลเบอร์รี่มะม่วงแอปเปิ้ลเขียวและโปรดดอกไม้ที่มีสีสันสดใสสวยงามสร้างความสดชื่นจึงทรงนำมาประยุกต์เข้ากับอาหารแต่ละจานและทรงทำอย่างพิถีพิถันร่วมกับนักแสดงไมล์และอาโปรวมถึงเชฟตุ๊กตาเพื่อให้มีสีสันน่ารับประทานรสชาติอร่อยและจัดจานอย่างสวยงามด้วยดอกไม้และแผ่นทองตกแต่งอาหารสำหรับขนมปากากรองเป็นขนมไทยสมัยใหม่มีการใช้สีผสมอาหารหลากหลายสีสันจับจีบอย่างประณีตเพื่อให้คล้ายดอกปากากรองส่วนขนมเล็บมือนางหรือขนมด้วงเป็นขนมไทยโบราณมีการใช้สีผสมอาหารและปั้นที่ดูน่ารับประทานรวมทั้งแซงว่าผลไม้กุ้งโดยแซงว่ากุ้งเป็นอาหารไทยโบราณและแซงว่ายังเป็นหนึ่งในอาหารจากกาเพชงเครื่องคาวหวานพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยปรุงรสแบบน้ำยำมีส่วนผสมของสมุนไพรทรงประยุกต์นำผลไม้ที่โปรดมาทำเป็นแซงว่าผลไม้กุ้งเป็นอาหารทานเล่นเพิ่มความสดชื่นรายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กตอนที่204นี้จะออกอากาศวันที่26สิงหาคม2569เวลา 17:00 นทาง Facebook Fanpage To Be No. 1 Channelสำหรับไทยซีเล็กเป็นราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้แบ่งเป็น4ประเภทตามเกณฑ์รูปแบบของร้านการตกแต่งร้านคุณภาพของอาหารและการบริการได้แก่ร้านแคชชวลซึ่งเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีให้ความรู้สึกเป็นกันเองในการเข้ารับบริการร้านหนึ่งดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีให้ความรู้สึกสะดวกสบายในการเข้ารับบริการร้านสองดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพเยี่ยมมีบรรยากาศสวยงามน่าประทับใจและร้านสามดาวซึ่งเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพยอดเยี่ยมมีบรรยากาศพิเศษหรูหราเหนือระดับนอกจากนี้ยังมีไทยซีเล็กผลิตภัณฑ์ซึ่งมอบให้ผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปเป็นสินค้าส่งออกมีคุณภาพมาตรฐานสากลและยังคงอัตลักษณ์ของอาหารไทยทั้งนี้ประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่สหรัฐอเมริกาสาธารณรัฐประชาชนจีนสหราชอาณาจักรสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและประเทศแคนาดาโดยสหรัฐอเมริกามีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณ นครนิวยอร์กจำนวน63ร้าน มีร้าน3ดาว1ร้านร้าน2ดาว19ร้านร้าน1ดาว39ร้านและร้านแคชชวล4ร้านเช่นร้านสูตร LIC เป็นร้าน2ดาวเน้นเรื่องบรรยากาศร้านการบริการและรสชาติอาหารไทยและร้านฉลองเป็นร้าน2ดาวที่เน้นคุณภาพของวัตถุดิบและคงอาหารไทยแท้ๆจากภาคใต้แต่ปรับให้เข้ากับรสนิยมของผู้บริโภคการเสด็จไปทรงบันทึกเทปวิดิทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยสีเล็กครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยสีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หลังจากเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เสด็จไปทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้บริโภคผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนที่เข้าชมงานเป็นจำนวนมากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
1: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์วันนี้เวลา 9:10 นสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จลงณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามยุคที่4เป็นพระราชอุปัฏฐาจารย์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นสมเด็จพระอุปัชฌายะของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ปัจจุบันซึ่งคณะศิษยานุศิษย์และผู้เคารพเลื่อมใสได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นประจำทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือนนับแต่สิ้นพระชนเมื่อวันเสาร์ที่27สิงหาคม2531เป็นต้นมาสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรณ์ประสูติเมื่อวันที่2มีนาคม2440ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในปี2517สิ้นพระชนเมื่อวันที่27สิงหาคม2531สิริพระชนสา91ปีตลอดพระชนชีพได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อการพระพุทธศาสนาคณะสงฆ์และประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ทรงพัฒนาระบบการศึกษาชั้นสูงของคณะสงฆ์ไทยทรงพระปรีชาสามารถด้านการประพันธ์ร้อยแก้วร้อยกรองมีผลงานที่ทรงพระนิพนธ์เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาไว้จำนวนมากทั้งทรงสร้างและประทานพระอุปถัมภ์แก่วัดสำนักเรียนพระปริยัติธรรมมหาวิทยาลัยโรงเรียนโรงพยาบาลและสาธารณสถานต่างๆอีกเป็นจำนวนมากเช่นสถานสงเคราะห์คนชราวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูป อันหนึ่งในเวลา 17 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้พิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปผู้แทนพระองค์ไปในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:51 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกปรัชญาพรหมบุรมผู้แทนพระองค์ไปยังวัดสุทธิวรารามเขตสาทรกรุงเทพมหานครในการถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานพระราชทานเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2569เพื่อประสงค์ใช้จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด3เดือนในเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งปีนี้เริ่มตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมถึงวันที่25ตุลาคม2569เพื่อทรงสืบสานโบราณประเพณีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพุทธศาสนูปถัมภกพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์พระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงดำรงอยู่สืบไปสำหรับวัดสุทธิวรารามเป็นวัดราชสันนิษฐานว่าเดิมชื่อวัดแคหรือวัดลาวสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีต่อมามีความเสื่อมโทรมจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดสุทธิวรารามและเมื่อวันที่12ตุลาคม2511พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดแห่งนี้ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรัชสมัยที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพระกฐินหลวงณวัดที่ไม่ใช่พระอารามหลวงปัจจุบัน

พระราชสุทธิวัชรสุทธีเป็นเจ้าอาวาสมีพระภิกษุและสามเณรรวม31รูปทั้งนี้ในการทำบุญถวายเทียนพรรษามีอนิสงส์ช่วยให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองและมีปัญญาเฉลียวฉลาดดั่งแสงสว่างองคมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569และติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแม่ดีเด่นให้แก่ครอบครัวในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิจำนวน10คนซึ่งการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อยกย่องแม่ผู้มีความประพฤติดีและอุทิศตนเพื่อครอบครัวและชุมชนมีความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ดีทำหน้าที่แม่อบรมเลี้ยงดูลูกด้วยความรักความเอาใจใส่สนับสนุนให้ลูกได้รับการศึกษาและมีอาชีพสุจริตจากนั้นองคมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์ซึ่งในปี2569นี้ได้เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมประเทศไทยทำให้ปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนทั่วประเทศน้อยกว่าปี2568แต่ยังเพียงพอต่อความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้งสำหรับเขื่อนวชิราลงกรณ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่างเก็บ 4,191 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ47ของความจุเขื่อนซึ่งอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแต่สามารถบริหารจัดการส่งน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองและในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดนครปฐมจังหวัดราชบุรีจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสุพรรณบุรีด้านการผลิตกระแสไฟฟ้าปัจจุบันกฟผ.สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้เฉลี่ยปีละ777ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงทั้งนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กฟผ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นระหว่างที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิด74พรรษาสายแยรักจากแม่สู่ลูกมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยในการนี้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยผู้บริหารกฟผ.ข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมในพิธีภายในงานมีการแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติการแสดงโดรนแปลอักษรจำนวน200ลำถ่ายทอดเรื่องราวสายใยแห่งความรักที่เชื่อมโยงระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประสบกรณิกรชาวไทยสะท้อนถึงพระเมตตาความผูกพันการสืบสานพระราชปณิธานนอกจากนี้มีการแสดงจากศิลปินและการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อาทิข้าวเกรียบทุเรียนลูกชิ้นปั่นสดทองผาภูมิหมูเส้นสมุนไพรอาหารพื้นถิ่นบ้านปรังกาสีกาแฟช้างป่าตะกร้าพลาสติกผ้าทอมือเมืองท่าขนุนและผลไม้หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงเรียนวัดราชศรัทธาธรรมกรุงเทพมหานครสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลาจำกัดบริษัทเชียงใหม่โชคไพศาลขนส่งจำกัดโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครและสมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมัชฌิมา

วาสวัดศรีนครารามวัดนาหลวงวัดสังฆคณารามจังหวัดอุดรธานีวัดคฤหบดีวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครวัดอมรินทรารามวัดตาวรตัมมะวัดป่าห้วยเสนงจังหวัดสุรินทร์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดนราธิวาสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชัยพฤกษมาลาวัดเพลงวัดโบสถ์อินทรสารเพชรวัดปากน้ำฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครวัดธาตุคำจังหวัดเชียงใหม่และวัดประทุมคณาวาสจังหวัดสมุทรสงครามสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทไทยฟู้ดกรุ๊ปจำกัดมหาชนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินจังหวัดชุมพรศิษย์คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครรุ่นที่1และบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสวตฉัตรวรวิหารกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายธนากรวรวัฒนวรันกุลและคณะเหมืองหินบริษัทสิงโตเอนจิเนียร์จำกัดสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์นิด้าคณะนิสิตเก่าภาควิชาเคมีเทคนิคคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่37และบริษัทกรุสยามจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการประเพณกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางทั้งนี้บริเวณจุดคัดกรองท้องสนามหลวงมีหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาหมุนเวียนไปคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ไปกราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอาทิสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจัดอาหารกล่องและน้ำดื่มไปแจกจ่ายแก่ประชาชนระหว่างที่25-26 กรกฎาคม 2569วันละ500กล่องอันเป็นการสนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาวจังหวัดภูเก็ตวิทยาลัยเทคนิคลำปางจังหวัดลำปางนางอริศราวังอุทัยณลำปางและครอบครัวโรงเรียนอนุบาลเปล่งประสิทธิ์สายลมกรุงเทพมหานครสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9คณะศิษย์เก่าคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรุงเทพมหานครและบริษัทกรุสยามจำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสา

เพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ผ่านระบบออนไลน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569และร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างที่26ถึง30กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: เด็กๆมาดูนี่สิ
1: ค่ะอะไรหรอครับคุณปู่
0: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมา
1: อะไรนะครับ
2: ขบวนพยุหยาตราทางชนละมาที่แปลว่าขบวนเสด็จของพระมหากษัตริย์ที่ไปทางเรือยังไงล่ะนี่นายไม่รู้จักหรือไง
1: ก็คุ้นๆอยู
0: ่มาดูของจริงนี่สิลูกเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ในหลวงรัชกาลที่10พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากเลยนะเป็นบุญตาของพวกเราที่ได้เห็นอีกครั้ง
2: เรือสุพรรณหงส์สวยจังเลยค่ะ
1: ทำไมพระองค์ไม่เสด็จทางรถยนต์ล่ะครับแล้วก็เมื่อยด้วยชีวิตจริงมันก็ไม่ได้พายเรือกันแบบนี้สักหน่อย
0: เมื่อก่อนเรายังไม่มีรถยนต์น้ำเมฆเดินทางไปไหนมาไหนก็ต้องพายเรือกันไปเพราะสมัยนั้นถนนหนทางก็ยังไม่ดีเหมือนปัจจุบันและการที่ท่านให้มีกระบวนเรือก็เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนี่ถือว่าเป็นการรื้อฟื้นโบราณราชประเพณีที่สำคัญและเป็นการจารึกประวัติศาสตร์บทสำคัญบทหนึ่งทั้งประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์การเรือประวัติศาสตร์ศิลปะและประวัติศาสตร์ในชีวิตคนไทยทุกคนเป็นพิธีที่หาดูหาทำยากพระมหากษัตริย์ท่านทรงฟื้นฟูกลับขึ้นมาเพื่อให้ศิลปะภูมิปัญญาของคนโบราณยังคงอยู่ยังไงล่ะเพื่อเด็กๆอย่างตะวันกับเมฆจะได้ดูและก็ศึกษา
2: คุณปู่คะขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเนี่ยมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
0: ก็นานโขตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วล่ะเป็นขบวนแห่พระราชสารพระเจ้าหลุยที่14มายังกรุงศรีอยุธยาเดลาลูแบร์ราชทูตชาวฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาเจริญพระราชไมตรีได้บันทึกถึงความยิ่งใหญ่ของขบวนเรือพิธีและพระราชประเพณีเอาไว
2: ้แม่ดูพี่ฝรั่งคนนั้นสิกำลังวาดรูปใหญ่เลยเราเข้าไปดูกันไหม
1: แต่เราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่เป็นจะรู้เรื่องหรอ
2: แค่ดูเฉยๆไม่เป็นไรหรอกนะ
1: เอ้ย
2: บังชู
3: บังชู
1: บิวตี้ฟูล
2: เอ๊ะไม่เชื่อเรือสุพรรณหงส์เหมือนปัจจุบันเหรอ
1: เธอรู้ได้ไงว่าเป็นเรืออะไรในแม่น้ำมีเรือลำอื่นตั้งหลายลำ
2: แม่เห็นไหมล่ะเรือลำนั้นน่ะใหญ่ที่สุดเลยและตรงกลางนั้นที่แห่พระราชสารจากพระเจ้าหลุยที่14ส่วนลำนั้นเป็นเรือของราชทูตจากฝรั่งเศสนั่งมาม
1: ินน่าชาวบ้านถึงได้ยกมือไหว้กันใหญ่
4: เจ้าหนูดูเรือท่านสิงามเพลิดเพลิงซะเหลือเกินลอยเลื่อนมาตามลำน้ำราวกับอยู่บนสวรรค์ชั้นวิมานเที่ยว
1: พี่เขาพูดว่าอะไรอ่ะ
2: เขาบอกว่าเรือสวยมากเหมือนกับอยู่บนสวรรค์เลย
1: จริงด้วย
0: กระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคและเรือที่ใช้ในกระบวนเรือแสดงถึงบุญญาบารมีของพระมหากษัตริย์ที่มีตกทอดมาและยังแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดของงานศิลปะและงานพระราชประเพณีของสังคมไทยที่โดดเด่นเจริญรุ่งเรืองไม่น้อยหน้าชาติใดในโลกฝีมือใช้ได้เหมือนกันนี่เรา
2: ไหนขอดูบ้างสิ
1: ไม่เอาไม่ให้ดูอ่ะ
2: ขอดูหน่อยนะนิดเดียวเองเอ๊ะมีเขียนอะไรเอาไว้ด้วยนี่นะ

0: ำเลย
1: ยุ่งน่านี่มันของส่วนตัวนะเธอต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของก่อนสิถึงจะอ่านได
2: ้ขอโทษ
3: เมฆคงจะเขินนะถ้าตะวันอยากอ่านจริงๆลองขอเมฆดีๆตอนที่เขาอารมณ์ดีกันแล้วกันนะ
2: ค่ะ
1: เกือบไปแล้วมิล่าผมดีใจที่ได้เห็นพระราชพิธีที่ยิ่งใหญ่สวยงามขนาดนี้เป็นหนึ่งเดียวในโลกขณะฝรั่งเห็นยังยกนิ้วให้เราคนไทยก็ควรจะภูมิใจช่วยกันรักษาของดีๆเอาไว้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ทำให้ประเทศไทยมีประเพณีวัฒนธรรมอันยิ่งใหญ่เป็นเกียรติยศของชาติทั่วโลกจึงนิยมนับถือความเจริญรุ่งเรืองของชาติเราในคิดว่าฉันเขียนดีเหรอจะให้ฉันให้ตะวันกับคุณปูอ่านเหรอไม่เอาอ่ะฉันเขินเอาไว้วันหลังละกันสัญญาสัญญา

0: เด็กๆรู้ไหมว่าเทศกาลตรุษจีนหรือการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนน่ะในประเทศไทยเนี่ยนะมีมายาวนานเลยนะ
1: อย่ายิงผม
2: อ้าวมาน
1: ี่นี่นะอร่อย
2: เป็นเด็กมาจากต่างถิ่นหรือ
3: ก็ประมาณนั้นค่ะ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องสวัสดีนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับพบกับอาจารย์เจตนะครับอาจารย์เจษฎานินนะครับวันนี้เราอยู่ด้วยกันเป็นสัปดาห์ที่2แล้วนะครับเรายังอยู่ในเนื้อหาของการเรียนเรื่อง Basic AI Programming นะครับสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรกันไปครับเด็กๆ
1: ก็ใช้
0: ส่ว
2: นของร่างกายในการขยับหุ่นยนต
0: ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราควบคุมหุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ตัวจริงนะเป็นหุ่นยนต์แบบไหนครับหุ่นยนต์จำลองนะหรือเรียกหุ่นยนต์เสมือนเนี่ยโดยการใช้ใบหน้าใช้มือนะครับในการควบคุมนะใช้หลากหลายนะใช้หลากหลายมากเลยในการควบคุมวันนี้นะเราจะไปลองทำความรู้จักนะครับกับนะเราบอกว่าครั้งที่แล้วเราสร้างโมเดลยังไม่ได้ทำเลยนะเราเลือกใช้นะครับโมเดลที่มีอยู่แล้วนะเราจะลองนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยสร้างโมเดลเองนะว่าการที่จะมาเป็นโมเดลเนี่ยจับอะไรบางอย่างได้เนี่ยเรามีวิธีการทำงานยังไงนะครับและวันนี้นะครับเราจะใช้ใบงานที่2ครับเป็นใบงานเรื่องการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับในการที่จะทำงานนะครับตลอด1ชั่วโมงนี้นะครับใช้เวลาไม่นานแล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าการที่เราจะสร้าง AI โมเดลเนี่ยสักอันนึงเนี่ยหลักการทำงานเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้เราจะอยู่ในหน้าจอนะครับเราจะใช้ตัวที่เป็น AI Tizen นะครับใครที่นะครับเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วนะครับก็เข้าได้นะครับใครที่ยังไม่เข้านะครับอาจจะเซิร์ชในนะครับเว็บเบราว์เซอร์นะครับ aitizen.in.th นะครับเข้ามาที่หน้าจอแล้วนะครับอย่าลืมนะครับกดเข้าสู่ระบบนะครับเราจะใช้ในอุปกรณ์ตรงนี้นะครับที่เราจะเรียนรู้กันนะครับใครที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับเราจะเจอหน้าจอนี้นะครับ AI Tizen นะครับวันนี้เราจะคงใช้เนื้อหาเดิมนะครับก็คือการเขียนโค้ดนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปตรงนั้นนะครับอาจารย์ขออนุญาตเปิดหน้าจอตรงนี้ให้ดูนิดนึงครับวันนี้เราอยู่ใบงานที่2นะการสร้างโมเดลการเรียนรู้นะครับเรื่องที่เราจะทำกันนะครับก็คือนะแถดแดนนะครับเราจะใช้ภาพจากกล้องนะไม่ว่าจะเป็นภาพที่ถ่ายมานะครับหรือภาพที่แบบถ่ายสดๆเลยเอามาสร้างโมเดล AI เมื่อกี้เราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเราไม่ได้สร้างโมเดล AI เลยเราใช้โมเดลสำเร็จรูปที่มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับใบหน้านะการเคลื่อนไหวของมือนะครับการเคลื่อนไหวของแขนร่างกายและส่วนต่างๆนะครับโอเคทีนี้หลักการครับนักเรียนง่ายมากเลยเราจะใช้ตัวนี้ครับสิ่งที่เรียกว่า image classifier นะครับ image classifier ในการทำงาน

0: แยกประเภทนะครับนะก่อนจะไปตรงนั้นครับวิธีการนะครับง่ายมาก3ขั้นตอนครับ1เราจะทดสอบนะทดลองฝึกการตั้งค่ากล้องนะครับและถ่ายภาพวัตถุนะครับและเราจะเริ่มฝึกนะสร้างโมเดลการเรียนรู้ครับแล้วก็ใช้สำหรับตรวจจับวัตถุครับแล้วเราจะเอาไปลองใช้งานในสถานการณ์จริงนะครับถ้าใครนะครับพร้อมแล้วนะครับเปิดหน้า AI Agent ขึ้นมาได้เลยนะครับนะใครเปิด AI Agent เสร็จแล้วยกมือครับโอเคนะครับโอเคทีนี้นะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับเปิด AI Agent เสร็จแล้วนะครับมาเลยครับเลือกนะครับเข้ามาเลือกตรงที่นะครับเปิดโลกปัญญาประดิษฐ์ครับคลิกเข้าไป1ครั้งนะครับรอตัวนะครับเว็บไซต์เนี่ยโหลดขึ้นมานะครับเราก็จะได้หน้าตานะครับที่พร้อมใช้งานใครที่ขึ้นหน้าจอนี้แล้วนะครับนะบอกให้อาจารย์ทราบได้นะครับโอเคครับข้างหลังนะครับข้างหน้าเสร็จแล้วนะครับมาครับอย่างแรกสุดครับมาที่กล้องเลยครับถ้าใครจำได้นะครับจากสัปดาห์ก่อนนะครับกล้องอยู่ตรงไหนครับไปที่ image data นะครับ
1: แล้วก็เลือก basic
0: จ้าเลือก basic เลือกอะไรต่อจ้
1: า
0: camera นะครับอ่ะเอากล้องมาวางนะครับตอนนี้ครับตอนนี้สิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือกล้องนะครับคือกล้องหนึ่งตัวสัปดาห์ที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้เราใช้โมเดลที่ชื่อว่า AI ครับชื่อว่า AI นะครับเราใช้เช่นอะไรครับเราใช้ face นะครับสำหรับจับใบหน้านะครับเราใช้ hand นะครับเพื่อจับเรื่องของมือหรือเราใช้ตัวที่เป็น body นะครับนะสำหรับการจับการเคลื่อนไหวของร่างกายนะครับวันนี้นะครับอาจารย์จะลองนะครับใช้วิธีใหม่โดยที่เราจะสร้างโมเดลเองการที่เราจะสร้างโมเดลเองนั่นหมายความว่านะเราต้องทำยังไงก่อนครับโมเดลถึงจะฉลาดได
1: ้เราต้องโพสท่า
0: ถ้าเราจะสร้างโมเดลเองวิธีการต้องทำยังไงครับง่ายสุดเลยอันดับแรกสุดต้องทำยังไงบ้าง
1: เตรียมตรงกล้องให้กล้องโฟกัสเราก่อนแล้วเราค่อยทำให้เป็นภาพนิ่งแล้วใส่
0: การที่โมเดลจะฉลาดได้แสดงว่าโมเดลต้องผ่านการสอนไหมเราต้องสอนโมเดลไหมถ้าไม่สอนเนี่ยเขาก็ทำไม่เป็นเหมือนที่สมมติเราบอกว่าเราฝึกสุนัขให้ยกขาถ้าเราไม่ฝึกบ่อยๆเขาก็ทำไม่เป็นดังนั้นเราจะมาลองสอนโมเดลนะครับเพื่อสร้างโมเดลนะวิธีการนะครับถ้านะเมื่อกี้ใครจำได้นะครับอาจารย์เลือกกล่องหนึ่งนะครับให้มาเลือกที่นะครับ AI นะครับกด classify ครับนะกด classify นะครับจากนั้นครับผมให้เลือกคำว่า image classifier ครับลากมาวางก่อนนะครับนะส่วนใครที่ลากมาวางแล้วกล้องมันเชื่อมกันเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับมีใครสังเกตเห็นอะไรไหมครับใน image classifier สีเขียวเห็นอะไรบ้างเอ่ยในนี้มีอะไรบ้างครับมี
1: เหมือนเป็นกล้อง
2: ใช่มีเป็นกล้อง
1: เ
2: นาะโผล่ขึ้นมาอีกครับ
1: เป็นเหมือนกับเป็นเริ่มวีดีโอที่เราถ่ายเสร็จแล้ว
0: โอเคงั้นตอนนี้เรากำลังจะสอนนะเรากำลังจะสอนนะครับจะสอนให้ตัว AI เนี่ยรู้จักนะวิธีการก็คือตอนนี้ถ้าใครนะครับอยู่ตรงหน้าแล้วนะครับคำว่า image classifier นะครับเราสามารถที่จะเลือกนะครับนะเราสามารถที่จะเลือกนะครับมาวางได้อาจารย์นะครับแนะนำนะครับ1อย่างนะครับเดี๋ยวเราจะลองทำกันแล้วก็ง่ายที่สุดถ้าใครจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราควบคุมหุ่นยนต์นะครับควบคุมด้วยการเงยหน้านะครับก้มหน้าหันหน้าไปทางซ้ายหันหน้าไปทางขวาเดี๋ยวอาจารย์จะลองใช้แบบนี้นะครับเราจะลองควบคุมหุ่นยนต์นะครับด้วยการใช้นะครับนิ้วนะครับนะหรือว่ามือก็ได้นะครับหรือแบบอื่นก็ได้แต่ง่ายที่สุดที่อาจารย์จะชวนพวกเราทำนะครับเราใช้มือแล้วกันนะครับใช้มือนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาบอกว่าใช้มือเนี่ยหน้าอาจารย์ต้องไม่อยู่ในนี้นะไม่งั้นจะทำลำบากนิดนึงนะครับโอเคเราจะใช้มือครับเราจะใช้มือทำอะไรครับเราจะใช้มือเป็นคำสั่งครับ

เราจะใช้คำสั่งเป็นตัวเลขก็ได้ครับเลข1นะครับนะเป็นเลข2นะครับเป็นเลข3แล้วก็เป็นเลข4แบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวนะครับวิธีการนะครับการที่เราจะทำให้เขารู้จักว่าแบบนี้คืออะไรนักเรียนต้องสอนครับนักเรียนต้องสอนนะครับวิธีการสอนครับง่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์นะจะนะอาจารย์จะทำให้ดูนะครับอาจารย์จะหลบนะอาจารย์จะหลบตัวกล้องนิดนึงนะครับอาจารย์จะให้เห็นแค่เลขนะครับที่เป็นนิ้วของอาจารย์นะครับนะวิธีการนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างนะครับเราจะสอนเขาทีละอย่างเริ่มจากการสอนโดยการนะครับใส่ข้อมูลไปทีละอย่างอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักเลข1นะครับวิธีการอาจารย์จะถ่ายแค่เลข1นะครับนะอาจารย์จะสอนแค่เลข1อาจารย์ทำแค่เลข1ตรงหน้ากล้องครับแล้วนะครับให้เอาเมาส์นะครับมาคลิกที่นะครับวงกลมสีแดงนะครับตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งคือการถ่ายรูป1ช็อตนะครับตอนนี้เรากำลังสอนให้เขารู้จักเลข1ครับเพราะฉะนั้นเราจะใส่เลข1แบบนี้เข้าไปนะครับแล้วก็คลิกเพื่อถ่ายรูปนะครับคลิกเสร็จปุ๊บนะครับจะมีรูปขึ้นมาแบบนี้ครับจะมีรูปเล็กๆขึ้นมาแบบนี้นะครับทำยังไงต่อครับอาจารย์ครับผมคลิกแล้วคลิกอีกครับอาจจะเปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแต่ยังเป็นเลข1นะครับนะเปลี่ยนไปมุมอื่นครับแล้วเราก็ทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับกดคลิกไปเรื่อยๆนะครับนะแต่เป็นเลข1นะครับนะการทำแบบนี้เป็นการสอนให้โมเดลรู้จักเลข1นะครับในหลายๆแบบนะครับเราจะไม่สอนเขาแค่แบบเดียวนะโอเคลองดูครับอ่ะปึ๊บนะแบบนี้นะตอนนี้อาจารย์ถ่ายไปประมาณ10กว่ารูปแล้วนะครับนะอ่ะปึ๊บนะครับใจเย็นๆนะครับถ้าใครถ่ายไวไปอาจจะค้างนะครับต้องระวังนะครับนะปึ๊บเดี๋ยวอาจารย์รอนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านนะครับลองดูนะครับค่อยๆเพิ่มนะครับไปทีละรูปนะครับใครที่เพิ่มเลข1เสร็จแล้วนะครับง่ายสุดเลยนะครับเรานะครับจะลองดูนะครับว่าที่เราถ่ายไปเมื่อกี้เนี่ยได้หรือไม่ได้นะครับให้นักเรียนกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับใครที่ถ่ายรูปไปเสร็จแล้วนะครับกดปุ่มคำว่าเทรนได้เลยครับการที่เรากดปุ่มเทรนนั่นคือการบอกตัวโมเดลว่าภาพที่เราถ่ายมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือเลข1นะจงไปเรียนรู้จงไปทำความเข้าใจและสุดท้ายเราจะใช้เขาเราจะถามเขาครับตอนนี้นะครับใครที่กดเสร็จแล้วนะครับนะโมเดลกำลังศึกษาภาพที่เราใส่เข้าไปอยู่อาจารย์ครับผมอยากเช็คว่าภาพที่ใส่เข้าไปถูกจริงหรือเปล่าเอาเมาส์ดับเบิลคลิกนะครับที่ภาพนะครับนะก็จะมีหน้าต่างนะครับเปิดขึ้นมาแบบนี้ให้ลองเช็คนะครับว่าอันไหนเนี่ยที่มันผิดปกติหรือไม่ตรงกับที่เราอยากจะได้นะครับอันไหนที่ผิดเราสามารถกดลบนะครับกดลบทิ้งได้เลยนะครับกดลบทิ้งได้เลยอันไหนที่ภาพไม่ถูกแต่ถ้ารู้สึกว่าภาพถูกแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็วิธีก็ใช้แบบนี้นะครับนะอีกครั้งนะครับใครที่ถ่ายแล้วนะครับกดปุ่มเทรนครับรอสักครู่นะครับเดี๋ยวเราทำทีละอันก่อนนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับใครที่ทำไปก่อนนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูทีละสเต็ปนะครับใครที่พร้อมใช้งานแล้วนะครับกดคำว่า predict ได้เลยครับพอเรากด predict ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนะครับนะตอนนี้นะครับโมเดลเนี่ยจะพบว่านะครับต่อให้อาจารย์ใส่เป็นเลข1นะครับโมเดลก็จะออกมาเป็นเลข1ตลอดเวลานั่นหมายความว่าอะไรครับโมเดลยังไม่ได้ถูกเรียนรู้ในรูปแบบอื่นๆครับดังนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดก็คือต้องสอนโมเดลให้รู้จักสภาวะอื่นที่ไม่ใช่สภาวะเลขหนึ่งครับทำยังไงครับอยากจะสอนเพิ่มกด stop ไปก่อนเนาะนะครับกด stop ไปก่อนนะครับทีนี้อาจารย์จะสอนเพิ่มครับด้วยการบอกเขาว่านะครับอาจารย์ใส่เลขหนึ่งกับไม่ใส่เลขหนึ่งนะครับนะอาจารย์มีเลขหนึ่งกับไม่มีเลขหนึ่งนะครับต่อไปอาจารย์จะสอนให้เขารู้จักคำว่าไม่มีเลขหนึ่งครับอาจารย์ก็ถ่ายแต่เป็นถ่ายรูป B ครับผมอาจารย์จะถ่ายไว้แบบ B นะครับอาจารย์จะถ่ายหน้าตัวเองธรรมดาเลยครับนะอาจารย์ก็ถ่ายหลายๆมุมครับนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือไม่มีเลขหนึ่งนะครับนะปึ๊บนะครับนะวิธีการนะครับพยายามถ่ายรูป

0: ให้ได้จำนวนนะครับเท่ากับรูปข้างบนที่ถ่ายไปนะครับเพราะว่าการที่เราใส่จำนวนน้อยเนี่ยโมเดลเนี่ยเขาจะใช้เวลาและอาจจะไม่ฉลาดนะครับใครที่ใส่เสร็จแล้วนะครับกดคำว่าเทรนด์ครับอีกครั้งนะครับนะกดคำว่าเทรนด์นะครับรอสักครู่นะครับรอก่อนนะครับเขาใช้เวลานิดนึงนะครับถ้าเทรนด์เสร็จแล้วเนี่ยตัวเมื่อกี้ก็จะหลุดไปนะครับลองกดพรีดิกดูครับส่วนใครนะครับอาจจะมีปัญหาคอมค้างนะครับวิธีการนะครับต้องรอนิดนึงนะครับของอาจารย์เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์กดพรีดิกนะครับพออาจารย์อยู่เฉยๆไม่ทำอะไรนะครับโมเดลคำว่า prediction ครับบอกว่าเป็น B ครับให้คะแนนก็คือ1คะแนนนะครับแต่ถ้าอาจารย์ทำ1นิ้วครับปึ๊บโดยที่ต้องเอาหน้าตัวเองออกด้วยนะครับแบบนี้นะครับโมเดลบอกว่าเป็น A ครับก็คือแบบแรกแต่ถ้าหน้าอาจารย์กลับมาครับปึ๊บคำถามคืออาจารย์ครับทำไมผมทำเลข1แล้วมีหน้าตัวเองเนี่ยถึงไม่ได้ครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเพราะว่าโมเดลยังไม่เคยเห็นครับทำยังไงครับถ้าโมเดลยังไม่เคยเห็นเราก็ใส่นะครับอันนี้อาจารย์กดสต็อปก่อนนะครับกดสต็อป1ครั้งถ้าอยากให้โมเดลรู้จักว่านี่คือหน้าเราและมีเลข1อยู่ให้เราเพิ่มนะครับเลข1ในขณะที่มีหน้าเราไปด้วยนะครับนะครับถ่ายรูปใหม่นะครับถ่ายเพิ่มเข้าไปครับปึ๊บนะครับนะให้เขารู้จักนะครับให้เขารู้จักว่านี่คือเลข1ที่มีหน้าเราอยู่นะครับทีนี้พอเราเพิ่มรูปเข้าไปแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับต้องสั่งให้ตัวโมเดลครับเทรนใหม่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับบางคนนะครับอุปกรณ์อาจจะใช้เวลาในการรันนานนิดนึงนะครับนะไม่เป็นไรนะครับตรงนี้อาจารย์กดเทรนนะครับใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะว่ายิ่งข้อมูลเยอะก็จะใช้เวลานานนะในการเทรนระหว่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับอาจารย์จะชวนพวกเรานะครับลองดูว่านะครับมีวิธีการไหนบ้างนะที่เราจะทำได้ตอนนี้เราทำแค่2อย่างนะระหว่างทำเลข1นะครับกับอยู่เฉยๆนะครับโมเดลก็นะครับทำการทำนายนะครับว่าตอนนี้เราทำอะไรอยู่แต่เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทำให้มากกว่านี้แล้วเอาไปสั่งงานหุ่นยนต์วิธีการนะครับหากใครที่รันแล้วเจอปัญหานะครับเช่นนะครับอย่างตอนนี้นะครับจะเห็นว่านะขึ้นแบบนี้มานะครับ unresponsive นั่นก็คือตัวเบราว์เซอร์เนี่ยนะอาจจะใช้นะพลังงานนะครับแล้วก็ใช้ตัวเนื้อหาเนี่ยภาพที่เอาไปเทรนเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับทำให้เมมโมรีนะครับหรือว่าตัวสเปคของเครื่องเนี่ยรันไม่พอนะครับวิธีการก็ใช้จำนวนภาพเนี่ยให้น้อยลงนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะนะอันนี้น่าจะค้างนะเดี๋ยวอาจารย์ปิดแล้วเดี๋ยวอาจารย์รีสตาร์ทใหม่นะครับเอาละครับส่วนของใครที่มีปัญหานะครับหน้าจอจะค้างนะครับเราสามารถกดรีเฟรชใหม่ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์นะครับจะเทรนให้ดูนะครับแบบง่ายๆนะครับเมื่อกี้นะครับอาจารย์มีเลข1นะครับนะอาจารย์มีเลข1นะครับอาจารย์เอารูปมาเยอะละกันนะครับสัก6-7 รูปนะครับนะครับอาจารย์มีเลข1นะครับโอเคแล้วก็เป็นหน้าตัวเองนะครับโอเคอ่ะอาจารย์ใช้รูปไม่เยอะนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายนะครับในการเทรนนะครับปึ๊บนะพอเทรนเสร็จแล้วนะครับอาจารย์กดคำว่า predict นะครับนะเวลาอาจารย์กด predict นะครับตัวนะครับ AI เนี่ยก็จะทำงานนะครับถ้าอาจารย์มีนะครับมีนิ้วขึ้นมานะครับแบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนเลข1นะครับเราจะเห็นว่า A กับ B เนี่ยเขากำลังนะครับสู้กันอยู่นะครับตัวเลขเนี่ยเป็นการบอกว่าความน่าจะเป็นครับที่จะเป็นวัตถุประเภทนั้นครับนะ 0.5 นะครับจริงๆเต็ม1เนาะถ้าเต็ม1เนี่ยก็คือเป็นตรงนั้น 100% นะครับ 0.5 ก็ประมาณ 50% นะครับนะแต่จริงนะครับถ้าเราเห็นนี่คือเลข1นะครับเราจะบอกว่าอาจารย์ครับถ้ารู้สึกว่ายังไม่แม่นทำยังไงครับอาจารย์ก็บอกว่างั้นหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็เพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับเมื่อกี้อาจารย์ถ่ายไปแค่5รูปนะครับอาจารย์จะถ่ายแบบนะอีกนิดนึงนะครับ7นะ8นะครับ9นะครับแล้วก็ถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับแบบไม่ได้ทำอะไรนะครับก็ถ่ายเพิ่มเข้าไปนะครับนะถ่ายพยายามถ่ายให้มีภาพที่หลากหลายไม่ใช่อยู่เฉยๆแล้วก็ถ่ายๆๆๆนะจะใช้ไม่ได้นะ นะโอเคนะก็กดเทรนนะครับนะกดเทรนนะครับรอสักพักนะครับตัวโมเดลครับก็จะเรียนนะอ่ะเสร็จแล้วกด predict ครับนะการกด predict ก็จะเป็นการสั่งให้นะครับโมเดลเนี่ยทำงานนะครับตอนนี้จะเห็นว่านะโมเดลทำงานแล้วนะครับอาจารย์ชูเลขหนึ่งขึ้นมานะครับแม่นเลยครับเห็นไหมครับนี่แม่นเลยโอ้โหนี่ปึ้งนะตัวเติงนะของแท้เลยนะครับนะปึ๊บนะเอ้นี่1นะครับ1อย่างนี้ได้ไหมครับนี่ก็1นะครับเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นจำนวนครับข้อมูลที่ใส่เข้าไปมีผลเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้นะมีแค่ A กับ B นะอาจารย์ครับผมอยากจะทำแบบอื่นบ้างได้ไหมครับใช้ตัว C ตัว D ได้ไหมครับอาจารย์ก็จะบอกว่าได้เลยครับเราก็แค่กด stop นะครับแล้วทำไงครับทำไงจะได้ C กับ D ต้องทำไงดีทุกคน
1: ก
0: ็กดบวกเพิ่มรูปเข้าไปถูกไหมอ่ะเมื่อกี้มีเลขหนึ่งนะอาจารย์ทำเลขสองแล้วกันนะไปถ่ายเลขสองเข้าไปนะสองนะครับถ่ายเลขสองเข้าไปนะครับนะปุ๊บนะถ่ายเข้าไปนะในมุมต่างๆนะครับนะถ้าใครไม่แม่นนะครับลองดูนะครับอาจจะต้องทำการเพิ่มนะครับต่อไปอาจารย์เอาเป็นเลขเลขสามนะกันนะครับเลขสามนะกันง่ายนี่เลขสามนะครับสามต้องกดเพิ่มนะครับไม่ใช่กดเทรนนะครับกดเลข3นะครับปึ๊บนะครับปึ๊บ1นะครับ2นะครับ
1: wow.
0: ที่มุมต่างๆนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับนะเพิ่มจำนวนภาพนะครับให้มีจำนวนที่ใกล้เคียงกันนิดนึงนะครับยิ่งจำนวนภาพนะครับที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะใช้เวลานะครับในการจัดการข้อมูลที่นานขึ้นนะครับโอเคนะครับ
1: yes.
0: เดี๋ยวอาจารย์จะใช้นะครับตอนนี้ถ่ายได้ประมาณ7ภาพนะครับ8นะครับอ่ะตอนนี้พวกเราอาจจะเจอปัญหานะครับว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยค้างนะครับอาจารย์แนะนำเลยถ้าใครคอมค้างนะครับอาจจะลองกดรีเฟรชหน้าจอนะเพื่อกลับมาใช้ใหม่แล้วใช้จำนวนภาพเนี่ยน้อยๆ อย่าไปใช้เยอะเมื่อสักครู่อาจารย์ใช้เกินนะครับเท่าไหร่ครับเกือบ20นะครับค้างเลยนะครับตอนนี้นะบางคนใช้เป็นร้อยนะครับก็ใช้ได้ขึ้นอยู่กับคอมพิวเตอร์นะครับว่าคอมแรงหรือเปล่านะครับเสร็จแล้วกดเทรนนะครับนะกดเทรนไปเลยครับแล้วก็รอนะครับนะกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับรอสักพักหนึ่งนะครับให้กล้องเขาเริ่มทำงานค่อยกดตัว predict นะครับก็จะกลับมาทำงานได้นะครับอาจารย์จะกด predict นะครับปุ๊บตอนนี้เราจะเริ่มมีไอเดียแล้วอาจารย์ครับถ้าไม่ใช้หน้าได้ไหมครับใช้อย่างอื่นได้ไหมครับอาจารย์จะบอกเลยว่าใช้ได้ครับเราจะใช้ธนบัตรก็ได้ใช้แบงก์ก็ได้นะเอาเป็นแบงก์ต่างๆนะแยกประเภทตอนนี้เรารู้แล้วว่าถ้าเราจะสอนนะครับตัว AI เนี่ยเราจะสอนยังไงตอนนี้เราสอนเขาทำได้4อย่างนะในการตรวจจับนะครับเราสอนเขาได้4อย่างในการตรวจจับนะครับอ่ะโอเคตอนนี้โมเดลทำงานแล้วนะครับอยู่เฉยๆอาจารย์เป็น B ครับอาจารย์ทำ1ครับเป็น A นะครับอาจารย์ทำเลข2ครับลองดูครับว่าได้ไหมนะครับยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ถ้าไม่ได้เท่าไหร่เนี่ยสิ่งที่เราต้องแก้ไขคือเพิ่มจำนวนเข้าไปนะครับเห็นไหมครับว่าพอเป็นเลข2เนี่ยนะโมเดลยังสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะไม่ชัวร์ว่าเป็นเลขอะไรแต่ก็เกือบจะได้นะครับลองดูครับตรงเลข2ของอาจารย์ต้องเป็นตัว C นะครับปึ๊บนะนะอ่ะนี่ไงครับทำให้เป็นตัว C นะครับต่อไปทำเป็นเลข3ครับการที่เราทำให้โมเดลนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเขาทำนายหรือว่าพยากรณ์เนี่ยเขาจะใช้เวลามากขึ้นนะครับนะอาจารย์ทำเป็นเลข3นะครับขึ้นไหมครับลองดูนะครับถ้าไม่ขึ้นนักเรียนรู้นะครับว่าควรจะต้องแก้ไขยังไงด้วยการเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่ครับนะนะครับได้ไหมครับอาจจะไม่ตรงนะครับนะถ้ายังไม่ได้นะครับเราต้องเพิ่มภาพถ่ายเข้าไปใหม่นะครับอย่างอันนี้นะครับอาจารย์จะต้องเพิ่มเลข3เข้าไปครับเพราะว่าเขายังจับได้ไม่ดีนะครับอาจจะไปใกล้เคียงกับเลข2นะครับคำถามคือนะครับอาจารย์ครับโดยไอเดียแบบนี้เราเอาไปทำอะไรได้บ้างนะครับอาจารย์จะบอกว่าทำได้เยอะมากนะครับทำได้เยอะมากเช่นเราอยากจะเอาไปใช้สั่งงานนะครับอะไรบางอย่างหรือเราอยากจะเอาไปควบคุมหุ่นยนต์เสมือนในแบบสัปดาห์ที่แล้วก็ทำได้นะครับก็ทำได้เดี๋ยวอาจารย์จะลองนะครับทีนี้เอาใหม่ละกันนะครับอาจารย์จะสต็อปนะครับแล้วนะครับสิ่งที่อาจารย์จะทำคืออาจารย์จะล้างภาพทั้งหมดเลย

0: เราจะใช้นะครับแบบอื่นนะครับในการทำงานนะครับอ่ะปึ๊บนะครับอาจารย์จะเปิดภาพมาแล้วก็กดนะครับล้างนะครับวิธีการนะก็สามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกได้เลยนะครับดับเบิลคลิกได้เลยแล้วรอสักแป๊บหนึ่งนะครับเลือก classifying training data แล้วก็กดลบได้เลยนะครับวิธีการลบนะ delete all ครับนะกด delete all ได้เลยนะครับภาพที่ถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะครับก็จะหายไปนะครับอ่ะทีนี้โจทย์นะโจทย์ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราจะลองใช้นะครับแบบอื่นเช่นอาจารย์จะใช้นะครับ1มือ2มือนะครับนะในการควบคุมหุ่นยนต์นะครับโอเคนะครับใช้ตั้งแต่อยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ก็จะถ่ายรูปนะครับอาจารย์จะถ่ายสัก 5-6 รูปนะครับนะอาจารย์จะถ่ายนะหลายๆมุมนะครับปึ๊บโอเคครับต่อไปนะครับอาจารย์จะใช้เป็นผายมือนะครับนะใช้เป็นผายมือนะครับใช้เป็นแบบผายมือแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนะ
1: โอเคค่ะ
0: อาจารย์ใช้ผายมือนะครับคำถามก็คืออาจารย์ครับของผมมันไม่ค่อยแม่นเลยเพราะว่าเราใช้ท่าทางที่ไม่ได้แตกต่างกันเกินไปต่อไปอาจารย์ใช้กำมือนะครับอาจารย์ใช้กำมือนะครับปึ๊บนะครับอาจารย์มีอยู่เฉยๆนะครับอาจารย์ใช้ผายมือกำมือนะครับนะกำมือนะครับกำมือนะครับใช้กำมืออันสุดท้ายครับนะอาจารย์ใช้คำว่าโอเคแล้วกันนะครับนะโอเคนะครับลองดูนะครับว่าเราจะสามารถตรวจจับได้ไหมนะครับ4คำสั่ง
2: โอเค
3: เอ้ยครูลองทำแบบที่ภาพค
2: ุ
3: ณ
2: ดูนะครับ
4: ได้ครับ
3: ขอดูแบบลองการทำเป็นภาพวาดให้ดูเดี๋ยวจะพร้อม
0: ภาพแบบไหนนะครับ
3: ภาพวาดอะไรเงี้ย
0: ภาพวาดใช่ไหมครับอ่ะได้โอเคอ่ะเดี๋ยวจัน
5: เราไปแล้วมันเป็นแบบเราวาดรูปแล้วเราก็ต้องวาดให้มันเหมือนกันถ้าใช้คำศัพท์แบบที
0: ่
5: เขาม
0: ี
5: มาให
0: ้เดี๋ยวอาจารย์ลองแบบเมื่อกี้ก่อนนะนะครับเดี๋ยวเราจะลองหลายๆตัวอย่างนะครับนะตอนนี้เราใช้การนะเดานะครับจากมือนะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับปึ๊บน่าจะต้องเป็นแบบ A เนาะนะหรือเปล่านะครับขึ้นเป็นแบบ B เยอะนะครับยังไม่แม่นถ้ายังไม่แม่นทำไงครับวิธีแก้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ถ่ายภาพแบบนั้นนะครับให้มากขึ้นนะครับนะครับจานถ่ายเสร็จปุ๊บนะครับกดเทรนนะครับได้เลยนะกดเทรนนะครับกดเทรนเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะกดพรีดิกนะครับเพื่อให้ตัวนะครับการพยากรณ์เนี่ยทำงานนะครับอ่ะมาแล้วครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับอ่ะอาจารย์แบบ1สินะครับกำมือนะครับกำมือได้ครับโอเคได้ไหมนะครับโอเคเกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะโอเคก็เกือบได้นะนะโอเคก็เกือบได้คำถามคืออาจารย์ครับผมอยากเพิ่มให้โมเดลมันแม่นขึ้นก็เพิ่มรูปเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเทรนนะครับให้มากขึ้น A นะครับกำมือนะครับแล้วก็โอเคดูนะครับโอเคได้ไหมนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าผมอยากจะไปควบคุมหุ่นยนต์ทำไงครับอาจารย์ก็จะบอกว่าเราสามารถเลือกนะครับนะเราสามารถเลือกได้เลยนะว่าจะใช้แอปพลิเคชันตัวไหนนะครับในการควบคุมเอาละครับสำหรับใครที่เทรนนะครับข้อมูลไปแล้วนะครับหลังจากที่เราใช้รูปนะที่มีความแตกต่างกันนะครับเมื่อกี้อาจารย์นะก่อนหน้านี้อาจารย์ใช้ประมาณ6รูปนะครับแล้วพบว่าความแม่นยำเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็เลยทำเพิ่มเป็น8นะครับเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับ นะตอนนี้ตัวโมเดลนะครับทำนายออกมาได้เป็นแบบ A นะครับพออาจารย์นะครับยกมือขึ้นมานะครับลักษณะแบบนี้นะครับนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนะครับตัวเลขที่โผล่ขึ้นมานะครับบอกว่าเป็นแบบ B เนี่ยประมาณ 0.8 นะครับอันนี้อาจารย์แค่แบบนะแบมือนะครับผายมือแบบนี้นะครับต่อไปครับอาจารย์กำมือครับกำมือครับปรากฏว่าก็จะไปเป็นลักษณะแบบ C นะครับตัว C ขึ้นมาเยอะและสุดท้ายครับอาจารย์ทำเป็นโอเคแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบ D นะครับคำถามคือเราจะเอา4อันเนี่ยครับไปสั่งงานได้ยังไงเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับใช้เป็นหุ่นยนต์แล้วกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะลองใช้หุ่นยนต์นะครับใช้เป็นแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็ไปที่โรบอทนะอาจารย์เอาหุ่นยนต์มาเชื่อมต่อนะครับทีนี้นะครับคำถามคือนะเราไม่สามารถที่จะลากเส้นนะครับเชื่อมต่อแบบนี้ตรงๆได้นะครับถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ก่อนเราจะต้องมีตัวช่วยนะครับ1ตัวนะครับชื่ออะไรครับ
2: ส
0: วิตช์นะครับมาที่คอนโทรลนะครับแล้วก็เลือกสวิตช์นะครับนะเอาสวิตช์มาใส่นะครับเราก็จะได้ลักษณะเป็นเคสแบบนี้ครับเราก็ได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าที่ของเราครับเราแค่ลากเส้นเชื่อมต่อนะครับนะอันนี้เป็นไอเดียนะครับนักเรียนนะครับทางไกลไปลองเล่นดูได้ครับว่าอยากจะใช้อะไรนะครับนะใช้แบบไหนนะอาจารย์ต่อให้4แบบนะครับปึ๊บตอนนี้นะครับอาจารย์อยู่เฉยๆนะครับฮัลโหลนะอาจารย์ยกมือ1ครั้งครับเป็นแบบ B นะครับ walk นะต่อไปอาจารย์กำมือครับเป็นแบบ C นะครับและอาจารย์โอเคนะครับ jump นะตอนนี้นะเพื่อความง่ายเราก็ทำแบบอาจารย์ได้เลยนะครับนะทำตามได้เลยหรือนะครับมีใครมีไอเดียไหมครับว่าอยากจะใช้แบบอื่นที่ไม่ใช่มือครับทำอะไรได้บ้างครับเชิญครับ
2: ใช้เป็นหน้า
0: หน้าแบบไหนครับ
2: การขยับทางปาก
0: ขยับทางปากมีอะไรอีกไหมครับ
2: ขยับทางตา
0: ขยับทางตาทำอะไรได้อีก
2: ขยับทางหัว
0: ทางหัว
2: ขยับทาง
0: ถ้าไม่ใช้หน้าล่ะทำไงมือไปแล้วทำอะไรได้อีก
2: ร่างกาย
0: ร่างกายทำอะไรได้อีกครับ
2: บอดี้
0: ใช้บอดี้ถ้าไม่ใช้ร่างกายทำอะไรต่อใช้เป็นอะไรน่าสนใจเรียนทางไกลช่วยคิดนะในนี้บอกร่างกายมือ
2: ปั่นจ
0: ัก
2: รยาน
0: ปั่นจักรยานใช้แบบอื่นครับ
2: ให้ม
0: ัน
2: ลด
0: ใช้ธนบัตรได้ไหมใช้สีได้ไหมใช้กระดาษกระดาษทีละสีอาจารย์มีกระดาษเช่นอาจารย์มีกระดาษสีเหลืองสีแดงสีเขียว
2: ใช้เลขครับ
0: ทำยังไงได้ครับ
2: ใช้เลข
0: ใช้เลขกระดาษเขียนเป็นตัวเลขใช่ไหมแล้วก็โชว์ทำได้นะไอเดียทำได้เยอะมากนะครับนะไอเดียทำได้เยอะมากทีนี้นะครับถามว่าเอ๊ะอาจารย์ถ้าอยากจะลองนะทำแบบอื่นทำได้ไหมนะครับนอกเหนือจากการควบคุมหุ่นยนต์นะครับอาจารย์จะเปิดให้ดูนะครับเรายังมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอาจารย์หยิบเกมให้ดูนะครับอันหนึ่งนะครับเอาเป็นเกมนะครับลองดูนะครับว่ามีเกมอะไรทำได้บ้างนะครับ C Rabbit นะครับนะถ้าเป็นเกมแรกนะครับนะนะเราสามารถใช้เกมนะครับอันนี้พอดีจานยังไม่ได้เล่นนะครับเกมก็เลยเกมโอเวอร์นะครับนะเราสามารถนะครับใช้ตัวที่ได้จากนะครับนะสวิตช์ตรงนี้มาสั่งควบคุมอะไรก็ได้นะครับเช่นอะไรแบบนี้นะหรือนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับนะมีเด็กๆบอกว่าอยากลองเป็นเปียโนได้ไหมนะครับได้เหมือนกันนี่เรามีเกมเยอะมากเลยอาจารย์ลองดูนะครับนะว่าจะได้หรือเปล่านะครับนะสามารถนะครับโดนะครับนะเรนะครับมีนะฟ้านะครับโดอยู่ให้เฉยนะครับเรนะครับก็ยกมือขึ้นมานะครับนะเรนะครับมีครับ
2: ไม่ได้เปิดเสียง
0: นะครับฟ้าโอเคอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะครับแต่ถ้าเราเปิดเสียงเนี่ยเราจะได้ยินนะครับนะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือนะนะ เดี๋ยวอาจารย์จะเปลี่ยนไปเป็นหุ่นยนต์ก่อนแล้วกันนะครับเพื่อความง่ายนะครับใช้หุ่นยนต์นะครับ

0: จารย์ใช้หุ่นยนต์แล้วกันนะครับหุ่นยนต์นะ
1: ใช้หุ่นในการเล่นเปียโนมันจะเหมือนเล่นเปียโนกลางอากาศ
0: เพื่อนบอกว่าถ้าใช้เปียโนถ้าใช้เปียโนมาต่อเนี่ยแล้วเป็นมือเนี่ยมันจะเหมือนเราเล่นเปียโนกลางอากาศใช่ไหมต้องทำยังไงทำยังไงไอเดียต้องทำยังไง
1: คือเราต้องมีคาเมร่าก่อนแล้วจากนั้นเราก็เชื่อมต่อกับแฮนด์สเกลตันแล้วก็เขาฟิงเกอร์มันจะได้นับว่าเราชูกี่นิ้วแล้วก็ใช้สวิตช์ก็ลากไปตรงเสียบที่เราต้องการแล้วก็ตามนี้ที่เราชูสมมุติถ้าเรากดที่หนึ่งเราจะมี4แล้วก็จะเล่นเพลงที่4ที
0: ่เพื่อนเสนอมาว่าอาจารย์ของอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยจำได้นะเราใช้ AI โมเดลในการที่จะใช่ไหมนะทำนายมือใช่ไหมครับว่าจะเป็นกี่นิ้วใช่ไหมครับ1 2 3 4ถูกไหมถ้าใครจำได้นะครับสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะใช้นะทำนายเลขแล้วเราก็เอาเนี้ยไปเชื่อมกับ
1: เปียโน
0: แล้วเราก็เล่นโดเรมีฟาซอลกลางอากาศได้เลยนะครับเป็นอีกไอเดียนึงนะสัปดาห์นี้เราอยู่ที่การสร้างอะไรครับโมเดลออกมาเองนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเราอยากทำแบบอาทิตย์ที่แล้วนะครับเราก็ต้องมาสร้างนะตัวโมเดลเนี่ยให้เขาเรียนรู้ครับว่าจะทำแบบไหนนะจะเป็นแบบนี้แบบที่1แบบที่2แบบที่3แบบที่4นะครับอ่ะทีนี้นะตอนนี้นะครับอาจารย์เป็นหุ่นยนต์นะอาจารย์เปิดให้ดูแป๊บนึงนะครับนักเรียนนะครับสามารถเอานะครับวิธีการสร้างแบบนี้นะไปทํากับแบบอื่นก็ได้นะอันนี้อาจารย์อยู่เฉยๆอาจารย์นะครับปึ๊บนะเดินนะครับปึ๊บนะหรือเราจะทําอย่างนี้ให้เป็นอยู่เฉยๆก็ได้นะครับอยู่เฉยๆนะครับปรับเป็นไอดอลนะครับหยุดนะครับโอเคก็คือจัมป์นะครับนะงี้คือเดินนะครับนะอยู่เฉยๆก็ให้เขาฮัลโหลนะครับหรือถ้าอยากให้ง่ายกว่านั้นนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทำให้ดูนะครับอาจารย์จะเปลี่ยนตรงนี้เป็นฮัลโหลนะครับนะแล้วก็อยู่เฉยๆเป็นไอดอลละกันนะครับไม่ทำอะไรนะยกมือฮัลโหลนะครับฮัลโหลนะครับจะได้ใกล้เคียงนิดนึงอยู่เฉยๆก็ไม่ทำอะไรครับนะ
1: no.
0: อันนี้นะครับให้เขาพันช์ละกันนะครับสู้นะครับกำมือนะครับสู้นะครับแล้วก็โอเคคือจัมป์นะครับนี่นะครับใกล้เคียงกับการใช้งานจริงๆนะนักเรียนลองไปเล่นได้มีใครมีไอเดียมั้ยครับว่าทำอะไรได้อีกครับวันนี้
1: เราได้จะลองใช้แบบของร่างกายเลยก็ได้ในการอาจจะลองแบบเล่นประสบการณ์ใหม่เทคตัวในการเล่นเป็นโน้ตไม่ก็เล่นเกมก็ได้แบบในการทำรูปร่างอย่างเช่นยกมือเราอาจจะทำให้ตัวที่เรากำลังกระโดดหลบอะไรบางอย่าง
0: ครับเพื่อนบอกว่าเนี่ยเราสามารถใช้เป็นเกมนอกเหนือจากเราจะเล่นเกมจริงๆเนี่ยเราก็ใช้ร่างกายเลยถือเป็นการออกกำลังกายได้ไหมได้ประโยชน์ดีไหมทำได้นะถือเป็นประโยชน์อีกทางหนึ่งนะแทนที่จะเล่นแค่แบบในหน้าจอเนาะนะครับเราก็ทำได้เยอะนะตอนนี้นะครับทุกคนรู้วิธีนะครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านรู้วิธีที่จะนะครับเดี๋ยวอาจารย์สต็อปตรงนี้ก่อนนะครับอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะฝากให้นะครับทางบ้านนะครับทำกันตรงนี้เลยนะครับนะอาจารย์มีโจทย์ที่อยากจะให้พวกเราทำนะครับตอนนี้เรารู้วิธีแล้วนะครับว่านะเราจะควบคุมนะครับหรือสั่งงานหรือสอนตัวนะครับ AI แบบไหนอาจารย์มีโจทย์นะครับที่อยากจะให้พวกเรากันทำอยากให้พวกเราทำในคลาสวันนี้เลยนะครับก็คือให้เราครับลองทดสอบกับวัตถุชนิดอื่นๆครับเมื่อกี้เราทำแค่ตัวร่างกายเราใช่ไหมใช้ใบหน้าอยากจะให้นะครับใช้เวลาตรงนี้นะครับ 15-20 นาทีนะครับลองใช้วัตถุอื่นๆครับทำนะครับดูว่าได้แบบไหนครับนะเอาละครับตอนนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของนักเรียนนะครับที่จะต้องสร้างนะครับหน้านะครับหรือใช้แบบอื่นๆก็ได้วัตถุแบบอื่นก็ได้ความต้องการนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือเราจะสร้างโมเดลเองนะครับอาจารย์ให้เป็นไอเดียไปแล้วว่าวิธีการสร้างก็คือให้พวกเรานะครับถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตัวเองวัตถุสิ่งของหรือใช้หน้าเพื่อนๆก็ได้นะครับ ถ่ายนะครับแล้วก็บันทึกไว้นะครับในแต่ละช่องนะครับจากนั้นกดปุ่มเทรนด์นะครับนะแล้วก็ลองทดสอบดูว่าที่เรานะครับเทรนไปเนี่ยใช้งานได้ดีขนาดไหนนะครับนะตอนนี้เป็นหน้าที่ของพวกเรานะครับอาจารย์ให้เวลาพวกเรานะครับเมื่อสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับก็หวังว่าเราจะได้ไอเดียแล้วก็ได้วิธีการนะครับที่จะทำกันนะครับทีนี้นะครับทวนให้นิดนึงนะครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับนะอันนี้อาจารย์ออกก่อนนะครับครั้งที่แล้วนะครับถ้าใครจำได้นะครับเราใช้ตัวนะครับ hand นะครับหรือว่าใช้ face หรือว่าใช้ object นะครับในการจับนะครับวัตถุที่เราต้องการนะครับอย่างตัวนะครับหน้านะครับถ้าใครจำได้นะครับอาจารย์ใช้ AI โมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับมาทำการพยากรณ์นะครับทำการพยากรณ์นะอย่างอันนี้นะครับอาจารย์เอานะครับ face match นะครับมาต่อนะครับเขาก็จะนะครับค้นหาดูว่านะครับใบหน้านะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเป็นแบบไหนบ้างนะครับเนาะถ้าใครอยากจะนะครับดูเรื่องของทิศทางนะครับของใบหน้านะครับแบบนี้นะครับเช่นแบบนี้นะนะอาจารย์นะครับอยู่เฉยๆนะครับเซ็นเตอร์นะครับอาจารย์ขยับหน้าขึ้นนะครับอัพกดหน้าลงครับดาวนะครับหมุนซ้ายนะครับหมุนขวานะครับถ้าเราอยากจะสร้างโมเดลสำหรับแบบนี้เลยนะครับสำหรับแบบนี้เลยเราทำยังไงครับเราก็ไปหยิบตัว classify ครับจาก image classifier ครับมาทำยังไงครับก็ทำการถ่ายภาพตัวเรานี่แหละครับเช่นถ่ายตอนอยู่เฉยๆครับถ่ายไปครับนะครับถ่ายตอนหน้าขึ้นนะครับเนาะนะครับมันทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งอันนะครับนะเราก็ถ่ายครับถ่ายตอนหน้าอยู่เฉยๆครับนะครับกดถ่ายนะครับกดถ่ายต่อไปครับแบบขึ้นครับเราก็กดถ่ายอันที่สองนะครับนะหรือแบบลงครับก็กดถ่ายครับนะครับด้านซ้ายก็ทำได้เหมือนกันจากนั้นเราก็กดปุ่มเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้หน้าตาที่คล้ายกับของข้างบนนะครับอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับอาจารย์ครับถ้าเป็นแบบอื่นล่ะครับเดี๋ยวอาจารย์ลบก่อนนะครับอาจารย์ลบข้อมูลตรงนี้ก่อนนะถ้าเป็นแบบอื่นทำยังไงนะครับอันนี้เป็นใบหน้านะครับลองดูครับถ้าเป็นแบบนิ้วมือนะครับเป็น hands นะครับเมื่อกี้อาจารย์ใช้ hand skeleton นะครับ hand skeleton นะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับ hand skeleton คือการจับตำแหน่งของมือนะครับถ้าเราอยากจะจับหรือว่านับนะครับจำนวนนิ้วนะครับ hand skeleton แล้วก็เป็น count finger นะครับ count finger นะครับนะแบบนี้นะครับอันนี้คือ1เนาะอันนี้คือ2อันนี้คือ3อันนี้คือ4อาจารย์ครับถ้าผมอยากทำแบบข้างล่างทำยังไงครับเราก็ทำแบบนี้ครับนะในหน้าจอนี้เราก็ถ่ายเป็นเลข1ไปเลยครับนะครับถ่ายเป็นเลข2ครับนะครับถ่ายเป็นเลข3แล้วก็ถ่ายเป็นเลข4ครับแบบนี้ครับแล้วก็กดเทรนด์แล้วก็กด predict ครับเราก็จะได้สิ่งที่อยากจะได้คล้ายๆกับข้างบนนะครับนะอันนี้คือแบบที่2นะครับหรืออีกแบบหนึ่งนะครับถ้านะนักเรียนบอกว่าอาจารย์ผมอยากจะได้เป็นทั้งตัวนะครับในการควบคุมการเคลื่อนไหวนะครับอันนี้คือนับนิ้วนะนะครับถ้าอยากได้ทั้งตัวทำยังไงครับก็เป็นบอดี้นะครับเป็นบอดี้สเกเลตันนะครับแล้วก็นะครับเป็นโพสนะครับโพสเจอร์นะครับอาจารย์ต่อให้ดูนะครับอันนี้อาจารย์ทำเปรียบเทียบให้ดูนะครับนะอ่ะนะครับรอสักครู่นะครับรอโมเดลโหลดนะครับก็เป็นตัวสเกเลตันนะครับต่อไปนะครับก็ไปที่นะครับเราได้สเกเลตันของบอดี้แล้วนะครับไปที่ AI นะครับแล้วก็เอาโพสครับมาวางนะครับนะนี่ก็คืออยู่เฉยๆนะครับอาจารย์นะครับชูนะครับขึ้นมานะครับอาจารย์ยกมือซ้ายนะครับหรือว่ายกมือขวานะครับก็ทำได้นะครับสิ่งที่เราจะทำในนี้เราทำไงครับเราก็มาเหมือนเดิมครับเราก็มาถ่ายรูปนะครับ1 2 3นะครับนี่คือนิวทรัลนะครับนะยกมือซ้ายนะครับกดถ่ายรูปไปเลยครับนะครับยกมือขวาครับแล้วก็ กดถ่ายรูปนะครับนะครับหรือยก2มือนะครับแล้วก็กดถ่ายรูปทำแบบนี้ครับไอเดียคล้ายๆกันหรือเมื่อกี้หลายๆคนอาจจะไปถ่ายหน้าของเพื่อนใช่ไหมเราก็ทำได้เนาะไอเดียทำได้เยอะแยะมากเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อกี้นะครับมีเพื่อนบอกว่าอาจารย์ครับผมอยากลองใช้นิ้วมือเล่นอะไรครับเปียโนถูกไหมครับอาจารย์ลองทำให้ดูนะครับสำหรับใครที่อยากใช้นิ้วมือนะครับเล่นเปียโนนะครับทำยังไงครับทุกคนไปที่ไหนครับ
2: ไปที่
0: ที่ไหนครับอยากใช้นิ้วมือเล่นเปียโนครับ
2: ขั้นแรกให้ไปที่ AI
0: ไปที่ AI นะครับ Hand Hand Skeleton เนาะนะครับ
2: แล้วก็เอา
0: จากนั้นเอาอะไรมาเชื่อมครับเราได้ hand skeleton เราอยากจะใช้นะครับเล่นเปียโนนะครับ
2: ค
0: ือ hand แล้วก็เขา finger เนาะเขา finger นะครับนับจำนวนจากนั้นทำอะไรต่อครับเราอยากเล่นเปียโนอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับนะอาจารย์หยิบเปียโนมาก่อนนะครับอาจารย์หยิบเปียโนเปียโนเรามีนะครับโดเรมีฟาซอนนะครับนะมีเยอะมากเลยทำอย่างไรนะครับถึงจะเอานิ้วนะครับนะไปเล่นเป็นโดเรมีฟาซอนได้ใช้อะไรครับใช้อะไรช่วยครับ
2: ต้องไปอ
0: ะไรครับใช้อะไรนะ
2: ส
0: วิชเนาะโอเคเยี่ยมเลยครับมาที่สวิชนะครับแล้วก็เอาสวิชมาต่อนะครับเนาะเราก็จะได้เป็นเลข1 2 3 4ออกมานะครับแล้วเราก็เอาตัวเลขครับไปเชื่อมนะในตัวโน้ตที่เราอยากได้นะครับนะโดเรมีฟานะครับนะเสียงนะโอเคลองดูนะครับโดนะครับเรมาแล้วครับมีนะครับนี่ฟาอาจารย์ครับผมอยากเอาไปต่ออันที่เหลือทำยังไงครับทำไงครับก็ใช้สวิตช์เพิ่มนะครับถ้าใครอยากจะได้โน้ตที่มากกว่านี้นะครับนะเช่นอาจารย์ครับผมอยากได้ตัวโน้ตที่เหลือนะครับเราก็เอาสวิตช์นะครับมาต่อเพิ่มนะแบบนี้นะครับนะครับนึกอะไรออกครับ
2: ผมสามารถทำแบบ
0: ลองดูสิครับ5นะครับ6ได้ไหมครับ6ไม่ได้นะครับตัวนี้ทำไม่ได้นะครับทำได้แค่มือเดียวนะครับ
1: โหเลยมันมีวิธีเล่นแบบอย่างอื่นด้วย
0: เล่นยังไงครับผมครับทำยังไงได้บ้างครับ
1: เราอ่ะก็คือตั้งคาเมร่าเลยนะครับแล้วก็ใส่ถุงเนื้อการเช่นบอดี้หรือแทนสเกเลตันเข้าไปแล้วจากนั้นน่ะเราก็ตั้งให้มันเป็นของถ้าอย่างเช่นแทนสเกเลตันก็คือเขาฟิงเกอร์แล้วจากนั้นเราก็มาติดกับสวิตช
3: ์
1: ก็เหมือนอันอื่นข้างเช่นบอดี้อ่ะ
3: ครับ
1: ขอดูก่อนบอดี
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้บอดี้ก็ได้นะครับถ้าไม่ใช้แฮนด์
1: ถ้าใช้บอดี้สเกเลตันก็มันจะเป็นอันไหนโพสอันที่เป็นโพสแล้วก็เอาไปที่สวิตช์เหมือนกันแล้วก็เลือกเพราะอย่างเช่นถ้าเราใช้มือเราไม่สามารถใช้ครบสองมือให้มันกลายเป็นฟิงเกอร์มันก็จะลำบากหน่อย
3: ครับ
1: เราก็สามารถใช้อย่างอื่นเช่นหัวหรือว่าตัวได
0: ้เพื่อนบอกว่าใช้ผสมใช่ไหมหลายๆแบบนะครับเช่นใช้มือไปแล้วทำบอดี้อีกอันนึงเนาะก็เอาบอดี้มาวางนะครับใช้เฟสก็ได้นะใครบอกว่ามีนิ้วไปแล้วเอาบอดี้มาวางนะครับเอาบอดี้มาวางนะเอาบอดี้มาวาง
1: ไปกับนิ้วอะไรเงี้ยอย่างเช่นเล่นอยู่ก็อ้าปากแล้วมันก็จะกดโน้ตหนึ่ง
0: นี่เป็นวิธีการเล่นดนตรีอีกแบบนะใช่ไหมนี่สมมติอาจารย์เอามาต่อนะครับเราบอกว่าอันนี้ไม่ใช่5ก็ได้นะใช้เป็นนิวทรัลนะครับนี่ตอนนี้ทุกคนกำลังจะเป็นศิลปินนะครับนะนี่จะเล่นโน้ตไหนครับเลือกเลยนะครับตามที่เราอยากจะเล่นนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้นี่นะอันนี้เป็นนะครับเป็นไงครับนี่วิธีการนะครับนี่เล่นหลายโน้ตอันนี้อาจารย์ไม่ได้เปิดเสียงนะแต่ถ้าอาจารย์เปิดเสียงเนี่ยพวกเราก็จะได้ยินนะครับ
2: สามารถเพิ่ม
0: อาจารย์เปิดเสียงให้ฟังนะครับนะครับ
2: อ่
0: ะนี่เป็นไงครับนี่นะครับนี่เป็นไงครับโอ้โหเป็นเพลงเลยฮะนี่นะครับสนุกไหมครับสนุกนะครับสนุกนะครับตอนนี้ครับนะอ่ะปิดเสียงก่อนนะครับเดี๋ยวเสียงจะรบกวนนะครับ
2: แค่เชื่อมกับ
0: ปึ๊บนะครับ
1: อันนี้เป็นโน้ตในความเป็นอะไรที่มหาเล่น
0: นะ
1: แล้ว
0: หมือนอาจารย์กำลังเป็นคอนดักเตอร์ใช่ไหมเวลาดูวงออเคสตราไงมีคอนดักเตอร์ทำไงครับคอนดักเตอร์ทำไงโอ้โหแบบนี้เลยเราไม่ต้องมีวงออเคสตราก็ได้เรามีคอนดักเตอร์คนเดียวแล้วก็ทำอย่างนี้แล้วก็มีเพลงทำได้ไหมทำได้นะนักเรียนนะแล้วเราก็ไปยืนอย่างนี้นะเล่นอยู่ตามป้ายรถเมย์นะครับแล้วคนก็จะงงว่าเราทำอะไรอยู่นะ เออเป็นไอเดียที่ดีนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งนะหรือถ้าใครอยากจะใช้เกมนะครับเราก็ใช้เกมอื่นๆก็ได้นะครับมีให้เล่นเยอะแยะมากนักเรียนลองไปเลือกเล่นดูนะครับว่าอยากจะใช้เกมอะไรนะครับ
1: ถ้าใช้เฟกอะแล้วไปเล่นเกมที่แบบ
3: เฟสใช้หน้าครับ
1: คือถ้าเราไปเล่นในเกมนะแบบข้อรันเจียนหรืออะไรเงี้ยแบบข้อ
3: ถ
1: ูกกับของเรนูเป็นกินเนียวบริหารโ
0: คตรใช่ไหมเพื่อนบอกว่าใช้เฟสนะจับหน้าแล้วปรากฏไปเล่นเกมนี่เป็นไงครับ
1: บ
0: ริหารคอใช่ไหมปกตินะถ้าใครเล่นเกมเล่นอะไรเยอะ
3: มันเป็นไงมันเมื่อยเน
1: า
3: ะ
1: แม่คือแบบหันไปมาอ้าปากยกขึ้นยกลง
0: แสดงว่าการนั่งเล่นเกมนานๆดีกับสุขภาพไหม
1: ไม
0: ่ไม่ดีเนาะพวกเรารู้ว่าเล่นนั่งเล่นนานๆไม่ดีเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนอิริยาบถนะยืดเหยียดบ้างนะครับโอเคอ่ะอันนี้เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะทำได้นะในส่วนของทางบ้านนะครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับนะอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับเราไปลองใช้ Image Classifier ย้ำอีกครั้งนะครับว่าบทเรียนสัปดาห์ที่2เนี่ยเราเน้นเรื่องการสร้างโมเดลเองแทนที่เราจะใช้โมเดลสำเร็จรูปนะครับลองไปคิดดูว่านอกเหนือจากนี้เราทำอะไรได้อีกจริงๆมันเยอะมากถามว่านะครับถ้าย้อนกลับไปในสัปดาห์ที่แล้วเราอยากจะควบคุม AI หรือเราอยากจะให้ AI ควบคุมเราขึ้นอยู่กับตัวเราครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมไปในรูปแบบไหนนะครับนะวันนี้นะครับเพื่อนๆในห้องเรียนเราก็มีไอเดียนะเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเอามาคุมนะเล่นเปียโนมีใครมีไอเดียอีกไหมครับว่าเอาไปทำอะไรได้อีกครับ
4: ฝึกร่างกาย
0: ฝึกร่างกายยังไงครับ
1: เช่นบอดี้อาจจะเอาไปเล่นแบบถ้าสมมติอยากควบคุมควบคุม
4: ตัวละครในเกม
0: ตัวละครทำยังไง
1: ก็อย่างเช่นใช้บอดี้แบบทำท่าต่างๆใช่แบบแล้วก็เอาเล่นเกมไปด้วยแล้วก็ออกกำลังกายไปท่าต่าง
0: ๆแสดงว่าเกมเนี่ยไม่ต้องเล่นแบบหน้าจออย่างเดียวนะออกกำลังกายไปด้วยมีกล้องอยู่อันนึงใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าไม่ขยับก็ไม่เกมก็ไม่เดินนะตัวเกมก็ไม่เล่นนะเป็นไอเดียที่ดีมีอีกไหมนอกเหนือจากการออกกำลังกายทำอะไรได้บ้างครับ
1: ก็บริหารกล้ามท้อง
0: บริหารเนาะบริหารบริหารนะคอนะ
4: เป็นแกบริหารคอ
0: นะเนาะตอนนี้เราเริ่มเห็นนะผลเสียนั่งเล่นเกมนานๆไม่ดีหรอกนะบริหารร่างกายบ้างนะครับอีกนิดนึงนะครับสำหรับใครที่อยากจะอาจารย์ครับผมอยากจะทำได้มากกว่า4คำสั่งทำไงครับ
1: ก็สร้างเพิ่มเลยคร
0: ับ ก็สร้างเพิ่มนะครับนี่เราก็สร้างเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะนี่จะเอากี่คำสั่งล่ะเราก็มาสร้างเพิ่มตรงนี้แล้วก็นะครับฝึกโมเดลให้เขารู้จักเราก็จะได้เอาไปใช้นะครับสำหรับวันนี้นะครับคิดว่าทุกคนน่าจะรู้วิธีการนะครับอย่างที่อาจารย์นะครับย้ำนะครับว่าวิธีการสร้างโมเดลเนี่ยคือเรามีภาพนะครับอย่างที่หน้าจอนี้ที่ขึ้นอยู่นะครับเรามีภาพแล้วภาพเนี่ยครับมันคืออาจารย์ใช้คำว่าเป็นทองคำนะเราจะเอาไปทำอะไรก็ได้การที่เราจะเข้าใจภาพหนึ่งภาพได้เราต้องฝึกสอนโมเดลนะครับการฝึกสอนก็คือทำยังไงก็ได้ให้โมเดลรู้จักแล้วก็เรียนรู้สิ่งนั้นซ้ำๆนะครับการที่เราจะเล่นกีฬาเก่งเราต้องทำไงครับจะเล่นกีฬาเก่งต้องทำไงครับทุกคนฝึกฝนนะครับจะเล่นเกมเก่งต้องทำไงครับ
1: ฝึกฝน
0: มีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วเก่งไหมเก่งเลยเหรอนั่นคืออัจฉริยะนะใครเล่นครั้งแรกแล้วเก่งคืออัจฉริยะนะครับแต่ส่วนมากนะเราต้องฝึกนะมีใครเล่นเกมครั้งแรกแล้วผ่านทุกด่านไม่ทำไม่ได้หรอกนะครับพอเวลาเราเล่นเกมแล้วแพ้รู้สึกไงครับ
1: เจ็บปวด
0: เจ็บปวดรวดร้าวรู้สึกหงุดหงิดอยากจะเอาชนะเกมทำไงครับซ้อมครับฝึกบ่อยฝึกนานไหมครับ
1: ฝึกไปสิครับ
0: ฝึกกันเป็นปีเลยบางทีน่าจะเล่นเกมเก่งนั่นแหละครับก็เป็นหลักการและหัวใจสำคัญของการสอนโมเดลให้เก่งจะฝึกโมเดลให้เก่งได้ต้องให้เขาทำซ้ำๆ ทำเหมือนเดิมทำแบบเดิมทำซ้ำๆและสะสมไปโมเดลก็จะเก่งได้ครับนะนี่คือไอเดียแล้วก็คือวิธีการเอาละครับวันนี้ก็เนื้อหาในบทเรียนนะครับสัปดาห์ที่2ก็หมดลงแล้วนะครับแล้วก็เวลาก็หมดแล้วหวังว่าพวกเราจะได้ไอเดียนะครับและอาจารย์ก็ยังฝากการบ้านนะครับลองไปใช้กับแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ใบหน้าเพื่อนหรือไม่ใช่วัตถุนะครับลอง

มิ่งหรือการเขียนโปรแกรมนะครับแบบพื้นฐานนะครับของการทำ AI นะครับวันนี้หวังว่านักเรียนนะครับที่อยู่ในห้องนักเรียนที่อยู่ทางไกลนะครับจะได้รับทั้งสาระความรู้และความสนุกนะครับอาจจะมีปัญหาบ้างคอมพิวเตอร์อาจจะค้างแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเราเรียนรู้เพื่อจะแก้ปัญหาไปด้วยกันนะครับนะนั่นเป็นสิ่งที่เราอาจจะพบเจอได้จากการเขียนโปรแกรมอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้ก็หมดเวลาไปแล้วนะครับอาจารย์เจตก็ลาทุกคนไปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเนื้อหาจะเป็นเรื่องอะไรนะครับความสนุกยังรอพวกเราอยู่นะครับไว้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บ Code แล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศรนะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะที่ตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์ตัวเลขนะคะก็คือ0ถึง9เราสามารถกำหนดค่านะคะว่าจะกดแป้นพิมพ์อะไรแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะด้วยเหตุการณ์นี้นะคะ when space key place ถัดมานะคะก็คือ when this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็นสไปรท์ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือกสไปรท์ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่าสไปรท์นะคะว่าถ้าสไปรท์ตัวนี้ถูกคลิกแล้ว

ให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะนอกจากเว้นสไปรท์คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่สเตทนะคะเราลองคลิกที่สเตทนะคะพอคลิกที่สเตทอะค่ะจากเว้นสไปรท์คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะเว้นสเตทคลิกนะคะเมื่อมีการคลิกที่สเตทหรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอันนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่สไปรท์เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะWhen backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่สเตทแล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forest กลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าระดับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำเหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งLoudness ตรงนี้นะคะยังมี Timer ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อ Timer หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์ When I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง message the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปนะอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ message the end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อนยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่ motion ไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the end เวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอ้ตัวสไปรท์1นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อน

แล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จากสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่ Sprite 1ก่อนนะคะแล้วก็เลือก When Click นะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง X 0 Y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์ up arrow นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะก็จะเชน y byนะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน x by ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่งคอนโทรลนะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะ

ลิกที่สไปรท์หนึ่งนะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่อีเวนต์เลือกเว้นคลิกเมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง wait wait เราเคยใช้แล้วนะคะ wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง repeat นะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งหนึ่งเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10สเต็ป10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step 10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่งสูงนะคะ10 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือ move ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์นะคะอย่างสมมุติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stopแต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะ next costume wait 1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กด start เจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะให้ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนี่คอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่ move ถ้า move 10 step อาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะ move ทีละ5 step ก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่

ที่ไปด้วยเดี๋ยวนะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5 สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเอ้ยเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1 วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็ลั่นก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง if then นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะIf then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else อ่ะถัดมาก็คือคำสั่ง wait until wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้ sensing ก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันอย่างเงี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait until ก็เป็นคำสั่ง repeat untilrepeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 step เนี่ยนะคะ move 10 step ไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปลักษณะนี้นะคะอ่ะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะStop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ Stop this script ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด Alter script in spite ก็คือให้หยุดสคริปต์หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้

อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้ repeat เมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้ repeat นะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10 step นะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100 step นะคะอ่ะเราลองดูนะคะอาจารย์ลองกดธง startเห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่แหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะwhen I start as a clone กับ createclone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้if then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointer อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัว sprite 1ตรงนี้นะคะ touching ก็คือสัมผัสกับ mouse pointer แล้วให้ทำอะไรโดย forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัว mouse pointer ตรงนี้ค่ะ
ไม่ได้มีแค่สัมผัสกับเมาส์อย่างเดียวนะคะการทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะจึ๊บอ้าวจึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่งทัชชิ่งนะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ whatever change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไป10ไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะนะคะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจารย์ลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวจันเอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีดังนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็น เส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แถบเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพนคลิกเข้าไปที่เพนนะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะคราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ touching color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสี
ที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับ

0: สีที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชั่นเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยจะ stop ก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touching color บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color isTouching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์หนึ่งเจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำไหมโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and where จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what your name แล้วรอนะคะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการ ตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยว stop คุณชื่ออะไรนะคะเราใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กันยารัตแต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answer ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าจันใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะตัวเมาส์ x นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน x แล้วก็ตัวเมาส์ y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน yอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set drag mode อันนี้นะคะ set track mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ drag able นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not drag able ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดัง อยู่ที่ลบหนึ่งถัดมาอีกนะคะก็จะมี timer นะคะอันนี้เป็นตัวนับนะคะตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันเกะกะหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop off state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ sprite นอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะนะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ Sensing นะคะอันนี้คือ Username ให้แสดงชื่อ Username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี้นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ Sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามขีดลูกศรเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัว Event ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศร นะคะคีย์ลูกศรก็คื อขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้ Sensing การกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ Key Space Place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น Up Arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์ เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y แล้วอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5สเต็ปอันนี้คือลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicate คือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะและเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้เชน y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ฉะนั้นอาจารย์จะใช้เชน x byตอนนี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ duplicate เพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามคีย์ลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

น้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่ตื่นเต้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะพบกับพี่โบและอะไร

องแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบ๊ทสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบ๊ทได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะตรงนี้นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆเราอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะพี่โบ๊ทเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมควรให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้เป็นไหมพรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะไหมพรมก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนี่นะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแป้นเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตาม

เลยทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบนเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆอาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องๆน้องๆสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆอาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

ไรบ้างคะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจMahidol Channelพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซน์เคลื่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งนี่น้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีเลยค่ะแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบ๊ทก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติดให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบ๊ทจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบ๊ทวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันพี่โบ๊ทเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆนะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาว
ลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องๆติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแต่งกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่และเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากรรไกรขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางกันก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือพี่โบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้ง2ด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบนึงทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกพี่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบสนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidon Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆนะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระ

จบซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เรื่องสภาพเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แสงตีโบโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

วัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ142,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่2ผลลัพธ์ของในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้726,000ลบด้วย514,200จะได้เท่ากับ211,800ดังนั้นในวงเล็บ268,188บวกกับ457,812ลบด้วย514,200ได้ผลลัพธ์เท่ากับ211,800นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ได้เท่ากับ164,964จะได้ว่า183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000 ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ 15 มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ 15 จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2,133 คูณกับ 15 มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 24,568 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ56,563ดังนั้นในวงเล็บ
100,000ลบด้วย75,432บวกกับในวงเล็บ2,133คูณกับ15มีค่าเท่ากับ56,563นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย4,354คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์280,600ลบกับ4,354คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ลบด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 ดังนั้น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,990บวกกับในวงเล็บ32,75ลบด้วย18,433แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,990บวกกับในวงเล็บ32,75ลบกับ18,433คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง32,75ลบกับ18,433มีค่าเท่ากับ11,842จึงได้358,990บวกกับ11,842และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ358,990จะได้358,990บวกกับในวงเล็บ11,842คูณด้วย30ซึ่ง11,842คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,990บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น 358,990 บวกกับในวงเล็บ 32,75 ลบกับ 18,433 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใด
จากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ทั้งหมดหารด้วย5เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ได้ผลลัพธ์คือ 741,820แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ 148,364 ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ 148,364 บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ถามว่ากวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น 785,455 ลบด้วยในวงเล็บ 13,750 คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 13,750 คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 618,750 จะได้ 785,455 ลบด้วย 618,750 ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ 166,705 ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล 166,705 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ในแต่ละเดือนชาติชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาติชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 34,580 ลบด้วย 27,845 คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ 34,580 ด้วย 27,845 คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง 34,580 ลบด้วย 27,845 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 6,735 จะได้ 6,735 คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 88,20 ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด 88,20 บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์
สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562 บวกกับ314,238 บวกกับ48,090 ทั้งหมดหารด้วย10เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ258,562 บวกกับ314,238 บวกกับ48,090ทั้งหมดหารด้วย10เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,890 จะได้ 98,890 หารด้วย10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,089ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 98,089 บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11นาฬิกา12นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23นาฬิกา12นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8นาฬิกา36นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20นาฬิกา36นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีจงหาว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15นาฬิกา30นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14นาฬิกา30นาทีและเวลา14นาฬิกา30นาทีย้อนไป1ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13นาฬิกา30นาทีและจากเวลา13นาฬิกา30นาทีย้อนไป30นาทีจะตรงกับเวลา13นาฬิกาและย้อนไปอีก15นาทีจะตรงกับเวลา12นาฬิกา45นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2ชั่วโมง45นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15นาฬิกา30นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2ชั่วโมง45นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90นาทีลบด้วย45นาทีเหลือ45นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12นาฬิกา45นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23นาฬิกาเมื่อเวลาผ่านไป3ชั่วโมง30นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3ชั่วโมง30นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา23นาฬิกา0นาทีมาบวกกับเวลาที่นาย B ใช้อ่านหนังสือคือเวลา3ชั่วโมง30นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที00บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26จะได้ว่า
นายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา26:30แต่เวลาใน1วันมีเพียง24ชั่วโมงจะได้ว่าเวลา26:30เป็นเวลา2:30ของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนายบีอ่านหนังสือเสร็จในเวลา2:30ข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12จงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2:36และใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1:12ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2:36มาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1:12จะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24นาทีและในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1ชั่วโมงดังนั้นน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1:24นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2:25เป็นเวลา4วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1วันใช้เวลา2:25แม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1วันคือ2:25จะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8จึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8:100แต่100นาทีคิดเป็น1กับอีก40นาทีจะได้เป็น9:40ดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้ง

สิ้น9 ชั่วโมง 40 นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2 ชั่วโมง 30 นาทีถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16:10 นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้จะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16:10ใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2 ชั่วโมง 30 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16:10มาบวกกับเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2 ชั่วโมง 30 นาทีจะได้ในหน่วยนาที10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18:40นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6:30และกลับถึงบ้านเวลา7:45มาตาลดาเดินทางไปตลาดใช้เวลานานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา7:45มาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา6:30ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงบ้านคือเวลา7:45ลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา6:30ในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15ในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1 ชั่วโมง 15 นาทีนั่นเองค่ะ

0: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
1: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
2: แต่ตีปอโอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: อย่าคลุกเคล้า
5: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แต่ตีปอโอ้ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ขยายพันธุ์พืชนะคะจะเป็น2ประเภท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
1: โอเค
2: ยัดมันลงไป
0: นี
1: ่น่ารักมากเลย
0: ตอนเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วว้า

0: เป็นไงคะสวยมากเลยค่ะกล้วยไม้ที่แพรวซื้อมาวันก่อนยังงามอยู่เลย
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่เดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มดีไหมคะเพราะเห็นนะมันมีตั้งหลายสีเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ว่าแต่แพรวจะซื้อกล้วยไม้สกุลไหนมาเพิ่มเหรอคะ
1: กล้วยไม้มีนามสกุลด้วยเหรอคะ
0: ไม่ใช่นามสกุลค่ะเขาเรียกว่าสกุลแต่

0: ช่วงยิ่งสูงไว้ยิ่งสูงค่าในวันนี้ขอหลบร้อนพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสวนที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายพันที่อำเภอไสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแหมเป็นยังไงล่ะครับสวยๆทั้งนั้นซึ่งความสำเร็จจากการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรกล้วยไม้กว่าร้อยไร่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นั้นสำหรับชายสูงวัยผู้อยู่กับกล้วยไม้มากว่า50ปีก็ไม่ลืมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมเช่นเดียวกันครับซึ่งปฏิญาณอันแรงกล้าที่มาจากชายผู้นี้แหละครับลุงมานิดแย้มประยูนวัย78ปีเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองครับ
1: นี่เดินเข้ามาเนี่ยนะครับภายในสวนนี่แบบเราจะเห็นคือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการกล้วยไม้นี่คงจะแบบรู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับลุงว่ามันละลานตามากแบบสีสันหลากหลายแล้วก็เยอะมากนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุง
2: ก็ทีแรกก็140ไร่เหลือ120กว่าไร่ตอนนี้ครับ
1: เป็น100ไร่เลยเหรอ
2: ฮะเพราะว่ามีสมาชิกแบ่งไปซะมากมีเยอะครับ
1: หลักๆนี้นอกจากมอคคาร่าเนี่ยครับมีพันธุ์ไหนมีกลุ่มมีประเภทสายกล้วยไม้ยังไง
2: ก็หนึ่งลุงถนัดมอคคาร่ากับแคทยา
1: ครับ
2: แคททำแคทเยอะแล้วมอคคาร่าแล้วก็อนุรักษ์ไม้ป่านะฮะเพราะว่าลุงก็มีพี่เลี้ยง
1: ครับ
2: พอละพีตากฤทธิ์เนี่ยให้พ่อแม่มาทางนั้นล่ะนะแล้วก็ลุงก็มาสานต่อ
1: ครับ
2: ปลูกต่อไป
1: นี่เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิจารละพีเลยวะเนี่ย
2: กันก็จะทิ้งไว้ให้ผมอ่ะพ่อไม้แม่ไม้อ่ะ
1: ครับ
2: ผมก็ได้ไปเยอะฮะพ่อไม้แม่ไม้ปลูกไว้เพราะว่าเราปลูกมาแล้วตลาดที่ต้องการนี่มันก็จน
1: คือมันก็ไม่ตรงความต้องการ
2: ไม่ตรง
1: ปลูกไปมันก็เสียหายด้วย
2: เสียหายแล้วนะฮะนี่นะครับการทำงานผม
1: แสดงว่าหลักคิดแรกนี่ต้องดูตลาดด้วย
2: ตลาดเป็นหลักฮะ
1: ครับผม
2: ตลาดว่าประเทศไหนชอบสีอะไร
1: ครับ
2: นะนี่แหละครับ
1: แสดงว่าส่งไปหลายประเทศเลยเหรอครับ
2: หลายประเทศครับ
1: ประเทศไหนบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็ยุโรปญี่ปุ่น
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็เอเชียเรานี่ก็หลายประเทศพวกจีนพวกอะไรเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าของกินไม่ได
1: ้ครับ
2: มันจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนี่มหา

0: นี่พันอะไรครับลุง
1: โอโน่โอโน่ชมพู
0: โอโน่
1: ฮะ
0: โอโน่ชมพู
1: ครับ
0: อันนี้พิเศษยังไงครับอันนี
1: ้สายละปีนะออกมาเส้นก็ปีนึง
0: เส้นที่เห็นยาวๆย้อยๆเนี่ยแหละครับ
1: ปีนึงครับ
0: ปีนึงนี่เส้นนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปีนึง
1: ปีนึง
0: นี่ก็ปีนึง
1: ฮะตกแล้วนี้นี่ละ6 7ปี
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลา6 7ปี
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามันมีความพิเศษตรงย้อยๆแล้วก็ใช้เวลานานนี่แหละ
1: ออกทีก็ได้ตั้งเดือนเลยครับ
0: ครับโอ้โหแล้วดอกสวยมากเลยนะครับลุง
1: ครับ
0: สีเหมือนเขามีความเล่นความเข้มของสีด้วยนะ
1: ฮะเป็นไม้ป่าครับ
0: เป็นไม้ป่า
1: คร
0: ับ อย่างนี้นี่น่าจะแพงน่าดู
1: ตอนนี้แค่6 7พันหรือหมื่นนะฮะไม้ต้นนี้ก็ต้องมีใบทันเตสเป็นไม้ป่า
0: อ๋อเพราะเป็นไม้ป่า
1: ไม้สงวนนะฮะเป็นไม้สงวนนั่นนะก็ต้องมีทีนี้เราเพาะเราเองติดฝักเองในสวนเรานี่ก็ทำได
0: ้
1: นะเรามีใบตันเตสอยู่ก็ขายได้เลยนะ
0: ครับผม
1: นี่มีการทำงานของผม
0: ส่วนพันนี้ที่ลุงบอกว่าเด็ดๆอีกพันหนึ่งอันนี้พันอะไรครับลุง
1: นี่เข็มแสด
0: เข็มแสด
1: อีสาน
0: คือต้นพันธุ์มาจากอีสานเลย
1: อีสานตัวนี
0: ้อยู่ในป่าเหมือนกันไหมครับอ
1: ยู่ในป่า
0: ลักษณะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ
1: สีมันเข้มกว่าฮะ
0: สีสดเข้มเลยนะ
1: แต่ช่อก็แน่นดีฮะ
0: ช่อแน่น
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะเป็นช่อเล็ก
1: ๆครับ
0: เหมือนเข็มเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับกล้วยไม้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับลุงต้นใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพืชที่เป็นเหมือนแบบติดอยู่กับต้นไม้อะไรบางส่วนเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ทําเป็นโต๊ะ
0: มันก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ตามตออะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่เราเห็นตัวเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่านี่คือกล้วยไม้ที่อยู่ในดิน
1: ครับ
0: เหมือนต้นไม้โดยทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งที่ลุงพัฒนาขึ้นมา
1: พัฒนาครั้งนึงให้การต้นทุนมันถูกลง
0: อ๋อลุงพัฒนาด้วยฮะ
1: เพราะว่าถ้าเราทําโต๊ะนี
0: ่ไ
1: ร่นึงใช้งบประมาณเริ่ม 200,000 กว่าบาทฮะอย่างนี้ค่าเสาค่าอะไรก็ไม่เปลืองนะลงดินซะเลยมันก็จบครับชีวิตลุงมีบอกแล้วไม่ทำไม่ตามใคร
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็อยากจะนำร่องไปก่อน

0: นี่คือเราแนวคิดเราคือเราไม่ตามใคร
1: ไม่ตาม
0: เราต้องแหวก
1: แหวกครับแต่นี่คนก็ตาหน้าผมว่าตู่การดินน่ะก็แจ้งอ่ะไปไม่รอดโลกก็เยอะอะไรเยอะก็มาดูสิครับผมลงดินลงดินได้นะเสร็จหมดทุกอย่างครับเนี่ย
2: ล่างไปจิ้มลงไปเนาะ
1: จิ้มลงดินด้วยนะครับ
2: ครับ
1: นะฮะครับ
0: อย่างการปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเราก็หวังผลว่ารากเขาจะหากินตรงบริเวณ
1: หน้าดินได้
0: หน้าดินได
1: ้หน้าดินได้ครับ
0: ครับพันอะไรที่มันปลูกอย่างนี้ได้บ้าง
1: ก็เป็นมอคคาร่าแหละครับ
0: มอคคาร่าม
1: อคคาร่าได้หมดครับ
0: ได้หมดเลย
1: ฮะ
0: ทุกสายพันธุ์เลย
1: ทุกสายพันธ
0: ุ์ของตระกูลมอคคาร่าเนี่ยเนาะคือหนึ่งก็คือพอลงดินแล้วเนี่ยน้ำก็ใช้น้อยลง
1: น้อยลง
0: ในดินมันก็ยังชื้นอยู่
1: ชื้นอยู
0: ่ได้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็การจัดการก็น้อยลง
1: น้อยลงฮะ
0: ยังไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรตีเป็นล้านขึ้นมาอะไรก็ไม่ต้องใช้
1: เพราะว่าไร่ตอนนี้ต้องตกแล้วถึงแสนกว่าบาท200,000 บาทต้นทุน
0: เพราะฉะนั้นพอปลูกลงดินเนี่ยต้นทุนมันก็
1: ลดลง
0: ไปเยอะไหมครับลุง
1: เยอะพี่ครับครึ่งกว่าครับหนึ่งข้อนแล้วครับ
0: โอ้โหครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: พอเรามั่นใจแล้วว่ามันได้แล้วก็ทำจริงเลย
1: ทำจริงเลย
0: แล้วก็ขยายผลต่อ
1: ขยายผล
0: แล้วก็แบ่งปันความรู้ต่อ
1: ฮะครับ
0: ไม่หวงเลยครับลุง
1: คนเราลงหัววิชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ไง
0: โอ
1: ้จริงไหมฮะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่เรา
1: ปิดบังกัน
0: หาเงินได้เยอะนะครับลุง
1: โดยมันโดยมากสังคมโดยมากจะเป็นอย่างนี้กันแหละฮะบอกกันผิดของที่กูใช้ดีแล้วไม่บอกนะเอาของที่นั่นๆไปบอกครับมันแค่ไม่ได้แล้วครับ
0: แต่เราไม่อย่าง
1: น
0: ั้น
1: ไม่เอาผมนี่ได้ถือว่าได้บุญได้ช่วยใครรวยขึ้นดีขึ้นส่งชีวิตมีความสุขอะไรเนี่ยผมก็ได้บุญ

0: านิชนี่เขามีกล้วยไม้สีสวยๆเต็มเลยนะคะเอ๊ว่าแต่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะคะครูเช่
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
0: ครูเช่คะช่วยเล่าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชให้ฟังหน่อยสิคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะก็เป็นกระบวนการนึงค่ะเพื่อจะเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้นหลักๆแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ในการค้าด้วย
0: โอ้โหแล้วแบบนี้การขยายพันธุ์พืชมันมีวิธีไหนบ้างอะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ค
1: ่ะนั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
0: แบบอาศัยเพศนี่คือเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดหรือเปล่าคะ
1: โอ้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตค่ะ
0: โอ้
1: ก็คือนำเมล็ดของต้นที่เราชอบนะคะมาปลูกต่อเลย
0: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือว่าต้นที่ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เหมือนกับต้นแม่ 100%แล้วต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะกว่าที่ต้นเนี่ยจะสูงพอเพื่อจะให้ผลผลิตได
0: ้โอ้โห
1: แต่จากข้อจำกัดเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาวิธีการในการขยายพันธุ์พืชค่ะให้เป็นแบบไม่อาศัยเพศ
0: แล้วการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันมีวิธีไหนบ้างหรอคะ
1: การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดเลยค่ะแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายแทนไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช้ำได้หมดเลยค่ะแต่วิธีพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำกับพืชได้แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น
0: อ้าว
1: อย่างกล้วยไม้ของลุงมานิดเนี่ยเขาไม่สามารถใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาหรือปักช้ำพวกนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอะคะ
1: เขาก็เลยใช้เทคนิคพิเศษค่ะ
0: อะไรหรอคะ
1: นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ
0: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟังดูก็น่าสนใจนะคะเนี่ย
1: ถ้าแพรสนใจขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูนะคะจะพาแพรแล้วน้องๆนะคะไปปลูกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเรากันค่ะ
0: โหไปค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่มันเป็นยังไงหรอคะครูเช่
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเทคนิคนึงค่ะที่นำส่วนของพืชที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่ยังคงเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู
0: ่เนื้อเยื่อเจริญ
1: ก็คือยังสามารถแบ่งตัวได้ยังสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆ
0: ค
1: ่ะเขาก็จะนำส่วนนั้นนะคะมาเพาะลงในอาหารซึ่งอาหารนะคะเป็น

0: ็นอาหารวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมเรื่องของสารอาหารที่พืชควรจะได้รับแล้วก็ทำการนำไปเพาะปลูกค่ะโดยจะปลูกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงและความชื้น
1: ว้าว
0: และที่สำคัญนี่คือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะจะต้องทำในทุกที่ที่ปลอดเชื้อค่ะเพื่อไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นะคะสามารถไปทำลายต้นไม้ของเราได
1: ้
0: เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีการใส่ฮอร์โมนที่สำคัญเข้าไปเพื่อให้เกิดยอดและก็ราก
1: โอ้ต้องมีฮอร์โมนสำคัญด้วย
0: ถูกต้องค่ะเพื่อให้พัฒนาเป็นต้นใหม่ที่นำปลูกได้ในดิน
2: ฟังที่ครูเชษเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอคุ้นๆเหมือนกับว่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี้ยมันน่าจะเคยใช้ในงานอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเทคนิคนี้นะคะจะพบในงานด้านเภสัชวิทยาชีววิทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมมากขึ้น
2: แล้วแบบนี้พืชที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหรอคะ
0: ข้อดีมีเยอะมากเลยค่ะแรกนะคะพืชที่ได้นะคะจะเหมือนต้นพันธุ์ทุกประการ 100% เลยค่ะข้อที่2นะคะสามารถเก็บพืชนะคะได้เป็นเวลานานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถบังคับการเจริญเติบโตของเขานะคะให้อยู่ในขวดเล็ก
1: ค่ะ
0: และข้อที่3นะคะในเมื่อเขาอยู่ในขวดเล็กๆนะคะพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะน้อยและข้อที่4นะคะเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยการเปลี่ยนอาหารให้เขาทนเค็มหรือว่าทนน้ำท่วมได้ด้วยและข้อที่5นะคะเรายังใช้เทคนิคนี้นะคะในการอนุรักษ์ค่ะพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะคะให้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
2: อ้าวเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย
0: ยังไม่หมดค่ะ
2: มีอะไรอีกคะ
0: นอกจากนี้นะคะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศเราสามารถใช้พืชที่อยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
2: โอ้โหข้อดีนี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยแพลวอยากลองทำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างจังเลยอะค่ะ
0: ถ้าแพลวอยากทำนะคะและน้องๆก็อยากทำด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
2: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วนี่เลยค่ะกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว
2: น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเตรียมอาหารค่ะ
2: ว้าวห้องเตรียมอาหารน่าจะมีของกินเยอะนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะ
0: เพราะอาหารที่พูดถึงนะคะไม่ใช่อาหารของคนค่ะแต่เป็นอาหารของพืช
2: อาหารของพืช
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะอาหารของพืชนะคะก็คืออาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยอาหารของพืชนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินเกลือแร่ต่างๆก็จะอยู่ในถ้วยนี
2: ้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุ้นๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะก็ต้องมีฮอร์โมนค่ะ
2: ฮอร์โมน
0: ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งรากค่ะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าในพืชปกติแล้วนะคะเขาจะมีการสร้างเองแต่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะฮอร์โมนนี้เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปให้เขาค่ะและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นคือน้ำตาลค่ะ
2: น้ำตาลนี่นะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวุ้นค่ะ
2: วุ้น
0: วุ้นในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการทำอาหารแข็งแต่ถ้าเราทำอาหารเหลวก็ไม่จำเป็นต้องใส่วุ้นลงไป
2: เราวุ้นเรากินได้ไหมคะ
0: ไม่หิวสิคะทำอาหารให้พืชก่อนและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดค่ะ
2: ได้เลยแล้วพวกนี้ล่ะคะ
0: อ๋อสำหรับสีผสมอาหารนะคะในบางครั้งนะคะเราก็จะเติมลงไปในอาหารด้วยเพื่อใช้ในการจำแนกค่ะว่าขวดนั้นน่ะเป็นพืชชนิดไหน
2: ได้เลยค่ะ
0: อ๋อลืมบอกไปค่ะภาชนะที่ใส่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นภาชนะที่มีความทนความร้อนเพราะเราจำเป็นจะต้องนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นภาชนะแก้วหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะมีขวดจิ๋วมาให้เด็กๆนะคะใกล้เคียงก็สามารถทำได้เนาะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
2: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะทำการเตรียมอาหารค่ะ
2: ได้เลยค่ะต้องใส่อะไรก่อนคะ
0: งั้นเรามาเริ่มกันที่สารอาหารก่อน
2: ได้เลยค่ะ
0: ใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารปริมาณ200มิลลิลิตร
2: โอเคงั้นใส่หมดนี่เลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะ
2: เทลงไปเลยนะคะ
0: เทเลยค่ะโดยพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นสูตรอาหารของพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันต่อไปค่ะเราก็จะใ

0: ฮอร์โมนค่ะเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะประมาณสัก2หยดก็พอค
1: ่
0: ะ
1: อ๋ออันนี้ใส่เป็นหยดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1 2พอมั้ยคะ
0: โอเคต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ
1: ใส่เยอะแค่ไหนคะ
0: ใส่หมดเลยนี่ค่ะการคนให้ละลาย
1: ได้เลยค่ะละลายหมดแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรค่ะให้มีปริมาตรเป็น200มิลลิลิตรโดยใช้น้ำสะอาดค่ะ
1: เราก็เทน้ำไปให้ถึง200มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ได้แล้วค่ะ200มล
0: โอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้แล้วแต่ว่าสารที่เราได้นะคะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ยังไม่เหมาะต่อการปลูกพืชค่ะ
1: ต้องทำยังไงอะคะทีนี
0: ้ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการวัดความเป็นกรดด่างค่ะโดยความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8 ซึ่งในห้องทดลองเองนะคะก็จะมีการใช้ pH meter แล้วก็มีการปรับ pH ค่ะให้เหมาะสมสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมวุ้นลงไปค่ะ
1: ว้าวการวุ้น
0: โอเควุ้น
1: ใส่หมดเลยไหมคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะเด็ก
1: ๆใส่หมดเลยนะคะนี
0: ่โอเคค่ะโอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำสารละลายที่ได้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะหรือว่าทำการอุ่นนะคะเพื่อให้วุ้นมันละลายค่ะเดี๋ยวครูนะคะกับพี่แพลวนะคะไปทำการอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำสารอาหารที่ได้นะคะมาเทใส่ขวดค่ะ
1: ได้เลยค่ะไปอุ่นกันนี่ค่ะไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าบุ้นที่ได้มาหรืออาหารที่ได้มานะจะมีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงเราจะต้องตั้งให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วค่อยนำมาเทเนาะ
1: โอเคค่ะ
0: เพื่อให้พืชในขวดจิ๋วของเรานะคะมีสีสันที่สวยขึ้นคุณครูก็จะทำอาหารนะคะให้มีสีด้วย
1: เย่
0: ดังนั้นนะคะแพรวจะต้องแบ่งอาหารนะคะให้ครูหน่อยค่ะ
1: ได้เลยค่ะ เท่าไหร่ดีคะ
0: 20ก็ได้ค่ะ20เอง
1: เดียว20นะคะ
0: ใช่ค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนไปเลยค่ะ
1: ว
0: ้
1: าว
0: พอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดค่ะโดยจะใส่ประมาณ1ใน3ของขวดตามชอบได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเทลงขวดก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

0: เสร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จเหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดอาหารนะคะไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดเชื้อ
2: ว้าวต้องปลอดเชื้อด้วย
1: ใช่ค่ะไว้เตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ปลอดเชื้อแล้วและเกิดการแข็งตัวแล้วจะเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะอาหารวุ้นของเราแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณครูก็แอบไปทำมาหลายสีเลย
0: สีสวยมากเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะอาหารเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมเนื้อเยื่อพืชกันค่ะ
0: เนื้อเยื่อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หัวหอมด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ส่วนใดของพืชก็ได้นะคะที่ต้องการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื
0: ่อ
1: แต่อย่าลืมนะคะเนื้อเยื่อส่วนนั้นยังต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณปลายยอดตรงตาก็ได้นะคะมาใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะใช้หัวหอมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ตัวอย่างพืชมาแล้วนะคะก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อใดๆปนเปื้อนเลย
0: โอเค
1: ดังนั้นเราจะต้องแกะเปลือกภายนอกออกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อเป็นการลดแรงตึงผิว
0: อ๋อน้ำยาล้างจาน
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95% แล้วยังไม่หมดค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของเรานั้นนะจะปลอดเชื้อนะคะเราจะต้องไปแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยวครูนะคะจะทำการล้างเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกเนาะแล้วไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเนื้อเยื่อที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

0: นี่คือห้องถ่ายเนื้อเยื่อค่ะ
1: แพรว
0: ซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ปลอดเชื้อค่ะในนั้นเราก็เลยใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้รังสี UV ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มทำการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายลงบนอาหารบุญของเราค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: คุณฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะภายในตู้ปลอดเชื้อนี้นะคะเราก็จะทำการทำให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดเชื้อไปด้วยเริ่มจากการทำให้ใบมีดของเรานะคะกับตัวปากคีบของเราเนี่ยปลอดเชื้อค่ะ
2: โอเคแล้วปลอดเชื้อ
0: เราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์ช่วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเลย
2: ทุกอย่างนี่ต้องปลอดเชื้อหมดเลยนะคะเนี่ย
0: จอยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำใบมีดนะคะที่เราจะใช้ในการตัดเนื้อเยื่อนะคะจุ่มลงไปขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเครื่องมือเราพร้อมแล้วค่ะเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อของเรานะคะให้มีขนาดพอดีกับ
2: ภาชนะ
0: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยนะ
2: จะเป็นหัวหอมที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อย
0: ใช่ค่ะโดยเราจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เราต้องการนะคะ
2: เราต้องหั่นเล็กมากเลยนะคะเนี่ย
0: ช่วยค่ะโอเค
2: ซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้เนาะ
0: ใช่ค่ะก็คือส่วนที่ครูเลือกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นตาเพราะว่าจะเจริญได้ง่ายสุดครูก็ได้ชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วที่จะใช้ในการนำไปเพาะต่อเนาะ
2: ค่ะ
0: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะเราก็จะทำการ
2: ปักฝาแล้วก็ใส่ลงไป
0: จิ้มลงไปเลย
2: วางไว้บนอาหาร
0: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝา
2: ค่ะนี่ได้แล้ว
0: แล้วก็เรียบร้อยแล
2: ้
0: ว
2: นี่เองแล้วขวดที่เหลือล่ะคะ
0: ขวดที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะลองทำดูค่ะ
2: โหเล็กกว่าขวดนี้ต้องเยอะเนี่ย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเบิกชิ้นส่วนต้นไม้ที่ครูเตรียมไว้ให้แพรวค่ะเลยค่ะตัวอย่างพืชนะคะในที่นี้เราจะให้ใช้เป็นต้นไม้ปลอมละกันเนาะให้ฝึกทักษะก่อน
2: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนครูทำเลย
0: โอเคถ้าอย่างนั้นแพรวเลือกเลยค่ะ
2: ค่ะนี่ดีกว่าใช้สีส้มนะ
0: แล้วทำไงต่อคะ
2: แล้วก็ต้องทำการ
0: ตัดโอเคค่ะใช้กรรไกรแล้วกันจะได้ง่ายหน่อย
2: ซื้อ
0: โอเคหลังจากนั้น
2: แล้วก็จะใช้สีฟ้า
0: โอเคค่ะ
2: เอาไปหมดโอเคยัดมันลงไปฟึบนี่
0: เรียบร้อยปิดฝา
2: ปิดฝานี่ค่ะนี่น่ารักมากเลย
0: ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำขวดที่ถ่ายเนื้อเยื่อแล้วนะคะไปที่ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะ
2: มีห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
0: ใช่ค่ะโอเคไปกันเลย
2: ไปค่ะ
0: นี่เลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2: แล้วเราต้องทำยังไงกับขวดนี้ของเราดีอะคะ
0: เราก็แค่นำขวดนี้นะคะไปวางไว้ตามชั้นค่ะซึ่งในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีการควบคุมเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างชั่วโมงไม่เท่ากันอุณหภูมิของห้องนะคะก็มีการควบคุมรวมถึงความชื้นด้วยค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถช่วยทำให้พืชนะคะสามารถเจริญเติบโตได้
2: อ๋อคือต้องมีเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
0: ใช่ค่ะความชื้นด้วย
2: ความชื้นอีกด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคอยหมั่นสังเกตค่ะว่าพืชของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่าหรือว่าแอบมีเชื้อราเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำขวดนี้นะคะไปทำลายทันทีค่ะนั่นก็คือการทำนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วรีบออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้ขวดอื่นนั้นติดเชื้อไปด้วย
2: โอ้โหคือถ้าเกิดติดเชื้อขวดมันจะลามไปหมดเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะอาจจะลามไปก็ได้นะคะเด็ก
2: ๆค่ะงั้นเอาวางไว้ตรงไหนดี
0: ตรงไหนดีนะ
2: มีให้เลือกเยอะเลย

0: น้องๆคะการขยายพันธุ์พืชนะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของต้นพืชด้วยวิธีการต่างๆค่ะซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะส่วนอีกประเภทนึงคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช่ำและก็รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองค่ะ
1: โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถูกพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากและนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้เวลาอันสั้นด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้ชนิดนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราได้ต้นกล้าในปริมาณที่ต้องการด้วยค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเองนะคะก็มีความสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าเองนะคะและรวมถึงงานอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการแลบซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเช่ขอไปขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะโอ้นี่ได้หลายต้นเลยนะคะครูเช
1: ่โอ้ยน่ารักจังเลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะนี่เต้นๆเราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะ
1: จิ๋วซ่ารับประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆและประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบมากี่ชิ้นกันแล้วคะน้องๆคนไหนที่ประดิษฐ์สิ่งของแล้วนะคะอย่าลืมส่งมาให้พี่โบได้ดูด้วยนะคะทางแฟนเพจ Mahidol Channel ค่ะส่งเข้ามากันเยอะๆเลยนะส่วนน้องๆคนไหนนะคะที่อยากให้พี่โบสอนประดิษฐ์อะไรหรือว่าที่บ้านมีของเหลือใช้อะไรนะคะส่งเข้ามาบอกพี่โบได้เลยนะเดี๋ยวพี่โบจะช่วยคิดแล้วก็มาสอนการประดิษฐ์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์ของใช้ที่น่าทำแล้วก็น่ารักอย่างมากเลยนะคะน้องๆนั่นก็คือแฟ้มหนังสือของหนูกับกล่องดินสอรูปดินสอค่ะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์การทำแฟ้มหนังสือของหนูกันก่อนเลยค่ะอุปกรณ์ทำแฟ้มหนังสือของหนูแกลลอนพลาสติกอุปกรณ์ตกแต่งกาวคัตเตอร์ปากกาเมจิกและนี่เลยก็คือแกลลอนของพี่โบนะคะซึ่งน้องๆเนี่ยสามารถหาแกลลอนได้จากที่บ้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นแกลลอนนมแกลลอนน้ำมันพืชหรือว่าจะเป็นแกลลอนน้ำมันของคุณพ่อก็ได้นะคะนี่แล้วเมื่อทุกคนนะคะเตรียมแกลลอนมาเรียบร้อยแล้วเราจะมาวาดรูปกันค่ะนี่นะคะอยู่กับจินตนาการของตัวเองเลยค่ะน้องๆทุกคนสามารถวาดลวดลายหรือว่าออกแบบได้เองเลยนะว่าชอบแบบไหนลายแบบไหนนะคะเราจะใช้ปากกาเมจิกวาดลงไปเลยนะคะน้องๆน้องอาจจะวาดตัดตรงก็ได้นะหรือว่าวาดโค้งหรือว่าวาดเป็นคลื่นเป็นก้อนเมฆก็ได้นะคะที่โบเลือกใช้เป็นคัตเตอร์นะคะในการตัดแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมคนให้ผู้ใหญ่หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ใกล้ๆเข้ามาช่วยนะคะเราต้องค่อยๆตัดนะคะใช้สมาธิดีๆเลยค่ะเราจะตัดตามเส้นที่วาดเอาไว้นะคะน้องๆ ออกมาเป็นแบบนี้เลยเห็นไหมคะแต่ตอนนี้นะคะน้องๆมันอาจจะคมไปบ้างนะคะในบางจุดเราก็จะใช้กระดาษทรายค่ะในการขัดถูลงไปแบบนี้ได้เลยนะคะทีนี้นะคะแฟ้มหนังสือของเราเนี่ยยังขาดความน่ารักใช่ไหมล่ะเราก็จะมาตกแต่งกันค่ะโดยที่พี่โบนะคะเลือกใช้พรมในการตกแต่งแต่น้องๆคนไหนนะคะอยากจะตกแต่งตามจินตนาการของตัวเองก็ได้เลยนะเอาที่น้องชอบเลยค่ะน้องอาจจะมาวาดรูปหรือว่าตัดกระดาษสีมาแปะก็ได้นะคะพวกก็จะติดแบบนี้ลงไปรอบๆเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับแฟ้มของเราค่ะน้องๆ น่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้นะคะน้องๆก็สามารถเอาหนังสือมาใส่ได้แล้วล่ะค่ะแล้วของประดิษฐ์ชิ้นถัดไปนะคะน้องๆทำง่ายไม่แพ้กันเลยล่ะค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยยังน่ารักมากๆด้วยนะคะถ้าน้องๆทุกคนกายพร้อมใจพร้อมเราไปดูอุปกรณ์การทำกล่องดินสอรูปดินสอกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องดินสอรูปดินสอกระดาษลังกระดาษลูกฟูกกระดาษสีกระดาษ A4 กาวกรรไกรคัตเตอร์เราจะมาทำตัวโครงของกล่องดินสอกันก่อนโดยที่ขนาดของมันเนี่ยตามใจน้องๆเลยนะน้องๆสามารถเลือกได้เลยค่ะเราจะมาหาจุดกึ่งกลางของกล่องกันก่อนค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะทำเป็นรูปบ้านนะคะแบบนี้เลยซึ่งตัวนี้จะเป็นแกนของกล่องดินสอเรานั่นเองพี่โบนะคะจะให้น้องๆใช้2ใน3ของตัวกล่องค่ะวาดให้มันตรงกลางพอดีนะคะน้องๆเราจะตัดโครงด้านบนก่อนนะคะด้วยการใช้กรรไกรตรงกลางของกล่องเนี่ยเราจะใช้คัตเตอร์ในการตัดค่ะค่ะเราก็จะกรีดลงไปเลยค่ะตัดออกมาเราก็จะได้แบบนี้เห็นไหมคะน้องๆว่ามันจะมีร่องอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะส่วนอีกอันนึงเราก็จะทำเหมือนกันเลยค่ะเพื่อความเท่ากันนะคะน้องๆเราก็ทาบเลยแล้วก็วาดลงไปเลยค่ะน้องๆสังเกตดูนะคะอันที่2เนี่ยเราจะตัดนะคะจากข้างบนค่ะลงมาที่จุดให้มันพอดีกับตัวแรกค่ะที่เราทำเอาไว้ใช้ไม้บรรทัดนะคะในการวางแล้วก็มาจุดเอาไว้ค่ะแบบนี้ทีนี้เราก็จะตัดจากด้านบนนะคะลงมาถึงจุดนี้เลยค่ะจะตัดเป็นตัวโครงออกมาก่อนนะคะทีนี้ก็ตัดตัวนี้ต่อทีนี้พี่โบ ราก็จะได้ตัวนะคะที่ตัดจากส่วนโบนออกมาเรียบร้อยแล้วกับอีกอันนึงก็คือเป็นตัวที่เราตัดส่วนล่างนะคะแบบนี้โอเคแล้วเมื่อน้องๆทุกคนนะคะตัดได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราจะเอามาเสียบประกอบกันค่ะแต่เราก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วค่ะแบบนี้เลยนะคะน้องๆเป็นตัวโครงด้านในของกล่องดินสอเรานั่นเองค่ะมันก็จะไขว้กันพอดีเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาไปทำฐานของกล่องดินสอกันโดยเราจะเอากล่องกระดาษที่มีขนาดใหญ่นะคะแบบนี้มาแล้วก็วัดจุดกันก่อนเลยค่ะนี่นะคะนี่ก็คือเป็นจุดทั้งหมดนะคะเราจะวาดนะคะให้มันเป็นวงกลมตามเส้นนี้เลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ฐานนะคะเดี๋ยวเราจะไปตัดกันค่ะนี่ก็ได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเป็นตัวฐานของกล่องดินสอเราค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพาน้องๆมาทำตัวที่กั้นกันต่อโดยเราจะใช้กระดาษลูกฟูกนะคะน้องๆอยากได้ความสูงประมาณไหนนะคะสามารถตัดออกมาได้เลยที่พี่โบเลือกใช้กระดาษลูกฟูกเนี่ยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงนะคะแล้วก็มันยังมีลายค่ะทำให้มันมีความสวยของกล่องดินสอของเราน้องๆ อาจจะใช้กระดาษแข็งธรรมดาก็ได้

นะคะหรือว่าจะเป็นกระดาษลังเหมือนเดิมแต่ว่าเอามาระบายสีหรือว่าใช้กระดาษสีแปะอีกทีนึงก็ได้เช่นกันนะคะแปะเข้าไปที่ฐานของเราแบบนี้เลยส่วนเกินนะคะน้องสามารถตัดออกก็ได้หรือว่าจัดทบลงมาอีกรอบนึงก็ได้นะคะแต่เราจะจับเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่ากาวจะแห้งค่ะและตอนนี้นะคะเราก็ทำฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆกาวของเราแห้งสนิทเลยแบบนี้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวพี่โบนะคะจะพามาทำหัวของดินสอกันโดยการที่น้องๆ นะคะเอากระดาษสีที่ตัวเองชอบนะคะออกมาเราก็จะพับเป็นสี่เหลี่ยมนะคะพอได้จากนั้นก็ตัดเป็นครึ่งวงกลมแบบนี้เลยค่ะค่อยๆตัดลงไปตามเส้นที่พับเอาไว้เลยนะคะน้องๆพอเราได้ครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้แล้วนะคะน้องๆเราก็จะมาพับเป็นกลวยกันค่ะพอเป็นกลวยนะคะปลายของมันก็จะแหลมแบบนี้เป็นเหมือนหัวดินสอแล้วใช่ไหมคะน้องๆแต่ก่อนที่เราจะไปติดกาวกันนะคะน้องพี่โบจะพาน้องๆมาวาดเป็นดินสอสีกันก่อนค่ะซึ่งฐานของพี่โบเป็นสีส้มใช่ไหมคะแบบนี้พี่โบก็จะใช้เมจิกสีส้มเป็นตัววาดสีของดินสอนั่นเองน้องๆ อาจจะใช้สีไม้สีเทียนหรือว่าสีช็อกก็ได้นะคะหรือจะเป็นสีเมจิกแบบพี่โบ๊ทก็ได้นะโอเคแล้วเมื่อทุกคนนะคะระบายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาติดดินสอของเรากันค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาประกอบดินสอกันนะคะน้องๆนี่นะคะน้องๆเราก็จะเอาตัวแท่งนะคะใส่เข้าไปที่ฐานเลยค่ะ

คะน้องๆสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้ทั้ง2อย่างทำง่ายอย่างที่พี่โบ๊ทบอกเลยใช่ไหมล่ะคะวันนี้นะคะเราได้ทั้งแฟ้มใส่หนังสือของเราที่ทำให้เราเนี่ยประหยัดพื้นที่แล้วก็เก็บหนังสืออย่างเป็นระเบียบด้วยอีกทั้งเรายังได้กล่องดินสอที่สามารถใส่ดินสอได้อย่างเยอะมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะและสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ประดิษฐ์สิ่งของตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมส่งมาทางแฟนเพจMahidol Channelพี่โบ๊ทรอดูอยู่นะที่สำคัญน้องคนไหนที่ทำของถูกใจพี่โบ๊ทเนี่ยมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยส่วนน้องๆที่ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามานะคะพี่โบ๊ทเห็นทุกชิ้นเรียบร้อยแล้วนะน้องๆเก่งมากเลยล่ะค่ะรอรับของรางวัลจากพี่โบ๊ทได้เลยนะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็จะต้องขอตัวลาไปก่อนพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันค่ะบ๊ายบายเอกประสงค์ของพี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้1 2แล้วก็3สิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียววันนี้นะคะพี่โบ๊ทอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยคิดตามพี่โบ๊ทกันค่ะว่าของใช้ในบ้านของเราเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะวันนี้นะคะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาประดิษฐ์ของใช้ในบ้านที่เก๋ไก๋จากกล่องกระดาษเหลือใช้กันค่ะเป็นการดีไซน์เคลื่อนที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวเราอย่างมากแน่นอนเลยและถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วนะคะไปดูอุปกรณ์สำหรับการทำกล่องอเนกประสงค์กันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องอเนกประสงค์กล่องกระดาษ2กล่องกระดาษห่อของขวัญคัตเตอร์กาวของตกแต่งน้องๆ นะคะสามารถเตรียมกล่องกระดาษไซส์ไหนก็ได้นะเอาที่ตัวเองมีละแล้วเราก็จะตัดนะคะตรงช่วงปีกค่ะออกให้หมดเลยแต่อย่าลืมนะคะน้องๆว่ากรรไกรเนี่ยเป็นของมีคมถ้าน้องๆกำลังจะตัดมีผู้ปกครองอยู่ให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะค่อยๆตัดนะคะนี่เลยเราก็จะไม่มีปีกแล้วก็จะเหลือแค่ตรงตัวกล่องของเราพี่โบก็จะใช้สกอตเทปค่ะในการเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องกล่องตรงนี้นะคะน้องๆเราต้องติ

ให้มันแข็งแรงที่สุดเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกล่องตรงนี้เราจะเอาไปใช้ใส่ของแล้วก็มาใช้งานจริงงั้นขั้นตอนต่อมาพี่โบจะใช้การตกแต่งกล่องนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญแบบนี้น้องๆก็ลองดูมุมกระดาษนะคะเอาให้มันขึ้นมาได้กับพอดีกับกล่องพี่โบวัดไว้ประมาณนี้เผื่อเอาไว้นิดนึงก็ได้นะคะแล้วก็จะมาตัดกันค่ะแล้วก็ติดสกอตเทปลงไปได้เลยจริงๆการทำชั้นอเนกประสงค์ของเรานะคะน้องๆมันดีมากๆนะเพราะมันเป็นการรีไซเคิลอย่างหนึ่งซึ่งน้องๆเนี่ยจะสามารถใช้กล่องอะไรก็ได้นะคะขนาดไหนก็ได้ในการทำน้องอาจจะใช้กล่องลังที่บ้านที่เจออยู่หรือว่ากล่องเก่าๆก็ได้นะคะก็เอามาทำได้เหมือนกันคุณโบเชื่อว่าน้องๆทำเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องชอบมากแน่ๆอย่างแน่นอนเลยทีนี้เราจะมาติดด้านข้างกันต่อให้น้องๆ นะคะจับตรงมุมตรงเนี้ยแบบนี้นะคะพับเข้าไปให้มันชนกล่องจากนั้นดึงตัวข้างหน้าขึ้นมาค่ะพยายามเอาให้มันพอดีกับตัวกล่องแบบนี้นะคะแล้วก็พับลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะมันก็จะพอดีเลยเรียบเนียนแบบนี้เลยนะคะตอนนี้ด้านในของเรานะคะอาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่น้องๆไม่ต้องกลัวเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาตัดเป็นชิ้นแล้วก็แปะด้านในกันอีกทีนึงค่ะทำอีกด้านนึงเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาตัดแล้วก็แปะด้านในกันต่อค่ะน้องก็วัดขนาดกระดาษก่อนเลยนะคะแล้วก็ตัดออกมาแล้วก็ติดกาวลงไปกันติดแบบนี้นะคะอีก4ด้านข้างในที่เหลือเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการติดกล่องของพี่โบ๊ทนี่เลยเราจะได้แบบนี้นะคะเรียบเนียนทั้งข้างนอกและข้างในเลยค่ะน้องๆเห็นไหมคะตอนนี้พี่โบ๊ททำออกมา2กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะนี่แล้วเดี๋ยวต่อมาเราจะมาประกอบชั้นอเนกประสงค์ของเรากันนี่นะคะน้องๆเราก็จะติดด้วยกาวนะคะลงไปตรงที่ฝาด้านบนตรงนี้นะแล้วก็ฟ้อนกันแบบนี้เลยนี้นะคะเอามาทากาวลงไปเลยค่ะทาไปเลยเวลาใช้กาวนะคะน้องๆต้องปิดฝาทุกครั้งด้วยนะแล้วก็ประกบลงไปเลยค่ะพยายามวางให้พอดีกันเวลาติดลงไปแล้วนะคะน้องให้กดตรงนี้นะเพื่อให้มันแน่นนะคะง่ายมากเลยใช่ไหมคะน้องติดกันเสร็จหรือยังโอเคเมื่อเราติดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตกแต่งกันค่ะพี่โบ๊ทก็เตรียมเชือกไหมพรมมาแบบนี้ก็จะติดลงไปนะคะแต่น้องๆสามารถตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่น้องๆมีเลยนะคะนี่เรารอกาวแห้งนะคะน้องๆตอนนี้นะคะพี่โบก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆเห็นแป้นกล่องอเนกประสงค์ของพี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่ารักไหมเอ่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแล้วของน้องๆเสร็จกันหรือยังคะกล่องอเนกประสงค์ของเราเนี่ยน้องๆสามารถทำขนาดไหนก็ได้เลยนะไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ก็ได้หมดเลยอยู่ที่ว่าน้องๆจะเอาไปใส่อะไรเช่นน้องอาจจะเอาไปใส่ของเล่นก็ได้หรือว่าไปใส่ครีมของคุณแม่หรือว่าเป็นชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นกันนะคะนี่แล้วเมื่อตอนนี้เราเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งประดิษฐ์ในบ้านชิ้นต่อไปที่พี่โบจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดฮะน้องๆรู้จักพีระมิดหรือเปล่าถูกต้องนะคะพีระมิดก็คือทรงสามเหลี่ยมแบบนี้เลยแบบนี้นะคะถ้าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดกล่องเทปผ้ากันไกลขั้นตอนแรกนะคะน้องๆตัดนะคะเพื่อเปิดมันออกกันค่ะตัดให้ตรงๆนะคะน้องๆตัดตามรอยของกล่องเลยทีนี้นะคะน้องๆเราจะมาตัดออกฝั่งนึงค่ะส่วนอีกฝั่งนึงเราจะเก็บเอาไว้ค่ะค่อยๆตัดไปนะคะน้องๆพยายามตัดให้ตรงกับรอยของมันนะคะการทำชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของเราเนี่ยเราจะต้องมีสามเหลี่ยมนะคะด้านเท่าก็คือเราจะมีสามเหลี่ยมที่เท่ากันทั้งหมด3ด้านด้วยกันนะคะน้องๆก็เอาด้านซ้ายนะคะทับลงมาก่อนแล้วก็มาร์กจุดเอาไว้นิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพี่โบก็จะตัดตรงนี้ออกนะคะทีนี้เหลืออีกด้านนึงค่ะเป็นด้านที่3ทำเหมือนเดิมเลยน้องๆก็พับไปเลยนะคะแบบนี้มาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดตรงนี้ออกได้เลยค่ะเราจะได้ทั้งหมด3ด้านนะคะที่มีขนาดเท่ากันพอดีเลยแบบนี้เห็นไหมคะ1 2แล้วก็3แต่ก่อนที่เราจะไปประกอบพีระมิดของเราเนี่ยเดี๋ยวพี่โบจะมาตกแต่งขอบด้านข้างกันก่อนโดยการใช้เทปผ้านะคะแปะยาวลงไปเลยค่ะน้องๆน้องๆอ่ะเอาแค่ครึ่งเดียวของมันนะคะตรงนี้

ในการติดลงไปบนกล่องค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะน้องๆก็ตัดตรงกลางเงินก่อนเลยเพื่อที่เราอะเวลาพับพีระมิดเนี่ยมันจะได้ไม่ไปชนกันนะคะขอบที่เหลือโบก็จะประกบไปที่ด้านหลังกันค่ะดึงให้ตึงๆนะคะที่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งสองด้านเลยค่ะน้องๆก็ลองประกบดูได้เลยค่ะนี่เห็นไหมคะก็จะเป็นทรงพีระมิดนะคะที่มีขอบเราก็จะมาติดเทปกันอีกรอบหนึ่งทีนี้ก็ประกบลงไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะชั้นวางรองเท้าพีระมิดของเราชั้นแรกที่โบจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด9อันด้วยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาประกอบเป็นพีระมิดพร้อมๆกันนะคะสำหรับชั้นวางรองเท้าทรงพีระมิดของพี่โบ๊ทนี่เลยมีทั้งหมด9ช่องด้วยกันเลยนะคะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะน้องๆแค่นี้น้องๆก็มีชั้นวางรองเท้าที่เก๋ไก่ไม่ซ้ำใครแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ได้ทำชั้นวางรองเท้าแล้วก็กล่องอเนกประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะและสำหรับชิ้นงานประดิษฐ์ของเราในวันนี้นะคะน้องๆใช้งานได้จริงที่สำคัญเนี่ยอุปกรณ์ยังหาได้ง่ายๆใช่ไหมล่ะคะมีแค่กล่องเนี่ยเราก็ทำได้แล้วและอีกอย่างนึงนะคะเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยด้วย

และสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่ได้ทำชิ้นงานการประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งมาให้พี่โบนะคะได้ดูทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบถูกใจชิ้นไหนเนี่ยมีของรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนส่วนน้องๆ นะคะที่ได้ส่งชิ้นงานการประดิษฐ์เข้ามาให้พี่โบดูเนี่ยพี่โบได้เห็นหมดทุกชิ้นแล้วนะคะน้องเก่งกันมากๆเลยนะน้องๆรอรับของรางวัลได้เลยค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ในครั้งหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ

วัสดีค่ะวันนี้ Easy Pet Care นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อกระต่ายนะคะกระต่ายที่สุขภาพดีเราจะดูในตั้งแต่ส่วนหัวไปจนถึงท้ายลำตัวของสัตว์เองนะคะอันแรกก็คือดูที่ลักษณะของตัวดวงตาของเขาเป็นหลักก่อนนะคะดวงตาจะต้องสะอาดใสนะคะไม่มีขี้ตาและไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในดวงตาหลังจากนั้นดูในส่วนของตัวจมูกเป็นสำคัญจมูกจะต้องสะอาดเหมือนกันไม่มีลักษณะของขี้มูกนะคะหรือไม่มีลักษณะในส่วนของเป็นลักษณะเมือกสีเขียวสีเหลืองอะไรต่างๆที่เรามองเห็นขอบหูของกระต่ายจะต้องสะอาดไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคไม่มีคราบลักษณะของสีที่มันผิดปกติเช่นสีแดงสีน้ำตาลหรือเป็นลักษณะของเลือดช่องหูข้างในจะต้องสะอาดนะคะทั้งสองฝั่งจะต้องเหมือนกันจะต้องมีลักษณะของเป็นลักษณะของกระต่ายตามสายพันธุ์มีทั้งแบบหูตั้งก็มีหูตกก็มีขนาดเล็กก็มีขนาดใหญ่ก็มีนะคะถ้าหน้าไม่มีน้ำมูกเราให้มาดูในส่วนของตัวขาด้านหน้าถ้าขาด้านในไม่มีลักษณะของตัวน้ำมูกหรืออะไรที่มันดูผิดปกติโอเคแสดงว่ากระต่ายตัวนี้

ไม่ได้มีลักษณะของตัวน้ำมูกจริงๆลักษณะของตัวขนก็จะต้องเป็นลักษณะของสีที่มันเนียนเรียบเสมอกันลักษณะของผิวหนังจะต้องไม่มีสะเก็ดไม่มีรังแคอุ้มขึ้นมาค่ะดูฝ่าเท้าทั้งหมด4ข้างฝ่าเท้าจะต้องสะอาดขนเต็มก้นของกระต่ายจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีลักษณะของคราบอึถ้ามันมีลักษณะของคราบอึแสดงว่าอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการท้องเสียเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกกระต่ายที่มีสุขภาพดียังมีเรื่องราวของกระต่ายอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีกนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
4: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้โฟมตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
6: สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายๆท่านรับไปก็หมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการทาก็ตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นน่ะเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลายแหละอันนั้นก็เป็นวิธีนึงที่เขาเลียไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คือยาให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูบไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ย แล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยาเนี่ยมันก็ได้กระจายตัวนะครับนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องจำนวนนับกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1ผลลัพธ์ของ142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์142,538บวกกับในวงเล็บ241,532ลบด้วย24,102ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนได้เท่ากับ 140

42,538บวกกับ217,430ได้ผลลัพธ์เท่ากับ359,968ดังนั้น142,538บวกกับในวงเล็บ

200มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ในวงเล็บ 268,188 บวกกับ 457,812 ลบด้วย 514,200 ต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนจะได้726,000ลบด้วย 514,200 จะได้เท่ากับ 211,800 ดังนั้นในวงเล็บ 268,188 บวกกับ 457,812 ลบด้วย 514,200 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 211,800 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่3 183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 เท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะเนื่องจากโจทย์ข้อนี้มีการดำเนินการ2การดำเนินการคือการบวกและการลบเราจะคำนวณจากซ้ายไปขวาจะได้ในวงเล็บ183,457 ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 หาค่าในวงเล็บก่อนจะได้ 145,82 บวกกับ 24,382 ได้เท่ากับ 164,964 จะได้ว่า 183,457ลบด้วย 42,875 บวกกับ 24,382 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 164,964 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4ผลลัพธ์ของในวงเล็บ 100,000 ลบกับ 75,432 บวกกับในวงเล็บ2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15จะต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง 100,000 ลบด้วย 75,432 มีค่าเท่ากับ 24,568 และ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 31,995 จะได้ 25,68 บวกกับ 31,995 มีค่าเท่ากับ 56,563ดังนั้นในวงเล็บ 100,000 ลบด้วย 75,432 บวกกับในวงเล็บ 2,133 คูณกับ15มีค่าเท่ากับ 56,563 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่5ผลลัพธ์ของ287,600ลบด้วย 4,354 คูณกับ22มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22เป็นการดำเนินการด้วยการลบและการคูณตามหลักของการคำนวณหากไม่มีวงเล็บจะหาค่าผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาค่าผลบวกหรือผลลบสำหรับโจทย์ข้อนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงหาผลลบเราจึงนำ 4,354 คูณกับ22เสียก่อนเมื่อได้คำตอบแล้วจึงนำไปลบออกจาก 287,600 จะได้ 287,600 ลบด้วยในวงเล็บ 4,354 คูณกับ22ซึ่ง 4,354 คูณกับ22ได้เท่ากับ 95,788จะได้ 287,600 ลบด้วย 95,788 จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812
ดังนั้น 287,600 ลบกับ 4,354 คูณกับ22

ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 191,812 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6ผลลัพธ์ของ358,90บวกกับในวงเล็บ32,75ลบด้วย18,433แล้วคูณด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าใดเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์358,90บวกกับในวงเล็บ32,75ลบกับ18,433คูณด้วย30เราต้องพิจารณาหาค่าในวงเล็บก่อนซึ่ง32,75ลบกับ18,433มีค่าเท่ากับ11,842จึงได้358,90บวกกับ11,842และคูณด้วย30จะเห็นว่าเป็นการดำเนินการด้วยการบวกและการคูณโดยไม่มีวงเล็บซึ่งหลักการคำนวณจะต้องหาผลคูณหรือผลหารก่อนแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบสำหรับการหาผลลัพธ์ของประโยคนี้จะต้องหาผลคูณก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ที่ได้ไปบวกกับ358,90จะได้358,90บวกกับในวงเล็บ11,842คูณด้วย30ซึ่ง11,842คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์คือ355,260จะได้ว่า358,90บวกกับ355,260ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 ดังนั้น358,90บวกกับในวงเล็บ32,75 ลบกับ 18,433 คูณด้วย30ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 76,150 นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทจึงนำเงิน 245,780 บาทไปชำระหนี้แล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์พิธานได้รับมรดกเป็นเงิน 987,600 บาทนำเงินไปชำระหนี้ 245,780 บาทแล้วแบ่งเงินที่เหลือออกเป็น5ส่วนส่วนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนคิดเป็นเงินกี่บาทเราสามารถสร้างประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ทั้งหมดหารด้วย5เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ987,600 ลบออกด้วย 245,780 ทั้งหมดหารด้วย5เราจะต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง 987,600 ลบออกด้วย 245,780 ได้ผลลัพธ์คือ 741,820แล้วนำไปหารด้วย5จะได้ผลลัพธ์คือ 148,364 ดังนั้นพิธานแบ่งเงินแต่ละส่วนส่วนละ 148,364 บาทนั่นเองค่ะข้อที่8กวินแบ่งเงิน 785,455 บาทออกเป็น2ส่วนโดยส่วนที่1ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน45คนและอีกส่วนหนึ่งจะบริจาคให้กับโรงพยาบาลถ้านักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทถามว่ากวินบริจาคให้โรงพยาบาลกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์บอกว่ากวินมีเงิน 785,455 บาทมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน45คนนักเรียนแต่ละคนได้รับทุนการศึกษาคนละ 13,750 บาทส่วนที่เหลือบริจาคให้โรงพยาบาลโจทย์ถามว่ากวินบริจาคเงินให้โรงพยาบาลกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ 785,455

55ลบด้วยในวงเล็บ13,750คูณกับ45เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้น785,455ลบด้วยในวงเล็บ13,750คูณกับ45เราต้องทำในวงเล็บก่อนซึ่ง13,750คูณกับ45ได้ผลลัพธ์เท่ากับ618,750จะได้785,455ลบด้วย618,750ซึ่งมีผลลัพธ์เท่ากับ166,705ดังนั้นกวินบริจาคให้โรงพยาบาล166,705บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่9ในแต่ละเดือนชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ 34,580 บาทมีรายจ่ายเดือนละ 27,845 บาทและเงินส่วนที่เหลือเป็นเงินออมอยากทราบว่าใน1ปีชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์ชาชายมีรายได้จากเงินเดือนเดือนละ34,580บาทมีรายจ่ายเดือนละ27,845บาทส่วนที่เหลือเป็นเงินออมในแต่ละเดือนโจทย์ถามว่าในเวลา1ปีหรือ12เดือนชาชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมดกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ34,580ลบด้วย27,845คูณกับ12มีค่าเท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ34,580ลบด้วย27,845คูณกับ12เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บเสียก่อนซึ่ง34,580ลบด้วย27,845ได้ผลลัพธ์เท่ากับ6,735จะได้6,735คูณกับ12ได้ผลลัพธ์เท่ากับ88,20ดังนั้นชาติชายจะมีเงินออมรวมทั้งหมด88,20บาทนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่10สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทและนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทถ้าสุนีต้องการแบ่งเงินทั้งหมดให้ลูก10คนคนละเท่าๆกันลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเรามาดูแนวคิดของโจทย์ข้อนี้กันนะคะจากโจทย์สุนีมีเงินเก็บ 258,562 บาทแม่ให้มาเพิ่มอีก 314,238 บาทนำทองคำที่สะสมไปขายได้เงิน 48,090 บาทสุนีต้องการแบ่งเงินให้ลูกทั้งหมด10คนคนละเท่าๆกันโจทย์ถามว่าลูกแต่ละคนจะได้เงินคนละกี่บาทเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้ในวงเล็บ258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ทั้งหมดหารด้วย10เท่ากับเท่าใดจากประโยคสัญลักษณ์ข้างต้นในวงเล็บ258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090ทั้งหมดหารด้วย10เราต้องหาผลลัพธ์ในวงเล็บก่อนซึ่ง 258,562 บวกกับ 314,238 บวกกับ 48,090 ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,890 จะได้ 98,890 หารด้วย10ซึ่งได้ผลลัพธ์เท่ากับ 98,089ดังนั้นลูกแต่ละคนจะได้รับเงินคนละ 98,089 บาทนั่นเองค่ะ

สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาดูแนวข้อสอบเรื่องเวลากันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยโจทย์ข้อที่1จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข11เยื้องมาทางเลข12ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข2มา2ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า11 นาฬิกา 12 นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า23 นาฬิกา 12 นาทีค่ะโจทย์ข้อที่2จากรูปนาฬิกาบอกเวลาใดจะเห็นว่าเข็มสั้นชี้เลยเลข8เยื้องมาทางเลข9ส่วนเข็มยาวชี้เลยเลข7มา1ขีดพอดีในเวลากลางวันเราจะอ่านว่า8 นาฬิกา 36 นาทีส่วนในเวลากลางคืนเราจะอ่านว่า20 นาฬิกา 36 นาทีค่ะโจทย์ข้อที่3เด็กชายภูริใช้เวลาในการทำข้อสอบ2 ชั่วโมง 45 นาทีโดยสอบเสร็จเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีจงหาว่าเด็กชายภูริเริ่มสอบเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้แผนภาพแสดงการแก้ปัญหาจากโจทย์จะเห็นว่าเด็กชายภูริสอบเสร็จในเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีดังนั้นหากพิจารณาตามแผนภาพจะเห็นว่าเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีย้อนไป1 ชั่วโมงจะตรงกับเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีและเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีย้อนไป1 ชั่วโมงจะตรงกับเวลา13 นาฬิกา 30 นาทีและจากเวลา13 นาฬิกา 30 นาทีย้อนไป30 นาทีจะตรงกับเวลา13 นาฬิกาและย้อนไปอีก15 นาทีจะตรงกับเวลา12 นาฬิกา 45 นาทีดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12 นาฬิกา 45 นาทีนั่นเองค่ะและโจทย์ข้อนี้เด็กๆสามารถใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาก็ได้นะคะโดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2 หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีภูริสอบเสร็จเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีเวลาที่ภูริใช้ในการทำข้อสอบ2 ชั่วโมง 45 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่ภูริสอบเสร็จคือเวลา15 นาฬิกา 30 นาทีลบออกด้วยเวลาที่ภูริใช้ทำข้อสอบคือ2 ชั่วโมง 45 นาทีจะเห็นว่าในหน่วยนาทีตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบให้ไปยืมหน่วยนาฬิกามา1ซึ่งแปลงเป็น60 นาทีหน่วยนาฬิกาจะเหลือ14 นาฬิกาส่วนหน่วยนาทีให้นำ30มาบวกกับ60รวมเป็น90 นาทีจากนั้นในหน่วยนาทีนำ90 นาทีลบด้วย45 นาทีเหลือ45 นาทีและหน่วยนาฬิกานำ14ลบออกด้วย2เหลือ12ดังนั้นภูริเริ่มทำข้อสอบในเวลา12 นาฬิกา 45 นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่4นาย B เริ่มอ่านหนังสือเวลา23 นาฬิกาเวลาผ่านไป3 ชั่วโมง 30 นาทีจะตรงกับเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2 หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีนาย B เริ่มอ่านหนังสือในเวลา23 นาฬิกานาย B ใช้เวลาในการอ่านหนังสือ3 ชั่วโมง 30 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่นาย B เริ่มอ่านหนังสือคือเวลา23 นาฬิกา 0 นาทีมาบวกกับเวลาที่นาย B ใช้อ่านหนังสือ

คือเวลา3 ชั่วโมง 30 นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที00บวกกับ30ได้เท่ากับ30และในหน่วยนาฬิกา23บวกกับ3ได้เท่ากับ26จะได้ว่านาย B อ่านหนังสือเสร็จในเวลา26 นาฬิกา 30 นาทีแต่เวลาใน1 วันมีเพียง24 ชั่วโมงจะได้ว่าเวลา26 นาฬิกา 30 นาทีเป็นเวลา2 นาฬิกา 30 นาทีของวันถัดไปนั่นเองค่ะดังนั้นนาย B อ่านหนังสือเสร็จในเวลา2 นาฬิกา 30 นาทีข้อที่5น้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2 ชั่วโมง 36 นาทีและใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1 ชั่วโมง 12 นาทีจงหาว่าน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2 หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์2 ชั่วโมง 36 นาทีและใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์น้อยกว่าวิชาคณิตศาสตร์อยู่1 ชั่วโมง 12 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์คือ2 ชั่วโมง 36 นาทีมาลบออกด้วยเวลาที่น้องวิวใช้ทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์ที่น้อยกว่าเวลาใช้ทำการบ้านวิชาคณิตศาสตร์1 ชั่วโมง 12 นาทีจะได้ว่าในหน่วยนาที36ลบกับ12ได้เท่ากับ24 นาทีและในหน่วยชั่วโมง2ลบกับ1ได้เท่ากับ1 ชั่วโมงดังนั้นน้องวิวใช้เวลาในการทำการบ้านวิชาวิทยาศาสตร์นาน1 ชั่วโมง 24 นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่6แม่วิ่งออกกำลังกายวันละ2 ชั่วโมง 25 นาทีเป็นเวลา4 วันจงหาว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายรวมเป็นเวลาเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2 หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีแม่วิ่งออกกำลังกายใน1 วันใช้เวลา2 ชั่วโมง 25 นาทีแม่ออกกำลังกายเป็นเวลา4 วันในการหาคำตอบเราจะนำ4คูณกับเวลาที่แม่ใช้วิ่งออกกำลังกายใน1 วันคือ2 ชั่วโมง 25 นาทีจะได้ว่า4คูณกับ25ได้เท่ากับ100และ4คูณกับ2ได้เท่ากับ8ถึงได้ว่าแม่ใช้เวลาในการออกกำลังกายทั้งหมด8 ชั่วโมง 100 นาทีแต่100 นาทีคิดเป็น1 ชั่วโมงกับอีก 40 นาทีจะได้เป็น9 ชั่วโมง 40 นาทีดังนั้นแม่ใช้เวลาออกกำลังกายรวมทั้งสิ้น9 ชั่วโมง 40 นาทีนั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่7คุณตาใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2 ชั่วโมง 30 นาทีถ้าคุณตาออกเดินทางในเวลา16 นาฬิกา 10 นาทีคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลาใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2 หน่วยคือหน่วยนาฬิกาและหน่วยนาทีคุณตาเริ่มออกเดินทางในเวลา16 นาฬิกา 10 นาทีใช้เวลาในการเดินทางไปบ้านคุณยาย2 ชั่วโมง 30 นาทีในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่คุณตาเริ่มออกเดินทางคือเวลา16 นาฬิกา 10 นาทีมาบวกกับเวลาที่คุณตาใช้เดินทางไปบ้านคุณยายคือ2 ชั่วโมง 30 นาทีจะได้ในหน่วยนาที10บวกกับ30ได้เท่ากับ40ในหน่วยนาฬิกา

16บวกกับ2ได้เท่ากับ18ดังนั้นคุณตาจะเดินทางถึงบ้านคุณยายในเวลา18:40นั่นเองค่ะโจทย์ข้อที่8มาตาลดาเดินทางไปตลาดในเวลา6:30และกลับถึงบ้านเวลา7:45มาตาลดาเดินทางไปตลาดใช้เวลานานเท่าใดสำหรับแนวคิดของโจทย์ข้อนี้เราจะใช้วิธีการคำนวณในการแก้ปัญหาดังนี้ก่อนอื่นเราจะเริ่มต้นด้วยการเขียนหน่วยก่อนนะคะสำหรับโจทย์ข้อนี้มี2หน่วยคือหน่วยชั่วโมงและหน่วยนาทีมาตาลดากลับถึงบ้านในเวลา7:45มาตาลดาเริ่มเดินทางออกไปตลาดในเวลา6:30ในการหาคำตอบเราจะนำเวลาที่มาตาลดากลับถึงบ้านคือเวลา7:45ลบออกด้วยเวลาที่มาตาลดาเริ่มออกเดินทางไปตลาดคือเวลา6:30ในหน่วยนาที45ลบออกด้วย30จะได้เท่ากับ15ในหน่วยชั่วโมง7ลบด้วย6ได้เท่ากับ1ดังนั้นมาตาลดาใช้เวลาในการเดินทางจากบ้านไปตลาด1:15นั่นเองค่ะ

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโต้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: ขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
1: โอเค
2: ยัดมันลงไป
0: นี
1: ่น่ารักมากเลย
0: ตอนเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว

0: เป็นไงคะสวยมากเลยค่ะกล้วยไม้ที่แพลวซื้อมาวันก่อนยังงามอยู่เลย
1: ใช่แล้วค่ะครูเช่เดี๋ยวไปซื้อมาเพิ่มดีไหมคะพราวเห็นนะมันมีตั้งหลายสีเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลย
0: ว่าแต่แพลวจะซื้อกล้วยไม้สกุลไหนมาเพิ่มหรอคะ
1: กล้วยไม้มีนามสกุลด้วยหรอคะ
0: ไม่ใช่นามสกุลค่ะเขาเรียกว่าสกุลแต่ละสกุลก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันดูหน้าตายังงงอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณครูรู้จักคุณลุงคนนึงค่ะคุณลุงคนนี้เขาเชี่ยวชาญด้านกล้วยไม้มากเลยจนได้ชื่อว่าเป็นลุงกล้วยไม้เลยนะ
1: ลุงกล้วยไม้
0: ใช่ค่ะไปดูกันเลย
1: ไปค่ะ

ช่วงยิ่งสูงไว้ยิ่งสูงค่าในวันนี้ขอหลบร้อนพาคุณผู้ชมเดินทางเข้าสวนที่เต็มไปด้วยกล้วยไม้หลากหลายพันธุ์ที่อำเภอไสยนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแหมเป็นยังไงล่ะครับสวยๆทั้งนั้นซึ่งความสำเร็จจากการพลิกฟื้นพื้นที่ว่างเปล่าให้กลายมาเป็นอาณาจักรกล้วยไม้กว่าร้อยไร่จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกได้นั้นสำหรับชายสูงวัยผู้อยู่กับกล้วยไม้มากว่า50ปีก็ไม่ลืมที่จะปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งความสำเร็จกลับคืนสู่สังคมเช่นเดียว

0: ยานอันแรงกล้าที่มาจากชายผู้นี้แหละครับลุงมานิดแย้มประยูนวัย78ปีเจ้าของสวนแห่งนี้นั่นเองครับ
1: นี่เดินเข้ามานี่นะครับภายในสวนนี่แบบเราจะเห็นคือถ้าคุณผู้ชมที่ไม่ค่อยได้อยู่ในวงการกล้วยไม้นี่คงจะแบบรู้สึกเหมือนกับผมเลยนะครับลุงว่ามันละลานตามากแบบสีสันหลากหลายแล้วก็เยอะมากนี่ทั้งหมดกี่ไร่ครับลุง
2: แต่ทีแรกก็140ไร่เหลือ120กว่าไร่ตอนนี้ครับ
1: เป็น100ไร่เลยเหรอ
2: ฮะเพราะว่ามีสมาชิกแบ่งไปซะมากมีเหลือครับ
1: หลักๆนี้นอกจากมอคคาร่าเนี่ยครับมีพันธุ์ไหนมีกลุ่มมีประเภทสายกล้วยไม้ยังไง
2: ก็1ลุงถนัดมอคคาร่ากับแคทยา
1: ครับ
2: นะแคททําแคทเยอะแล้วมอคคาร่าแล้วก็อนุรักษ์ไม้ป่าฮะเพราะว่าลุงก็มีพี่เลี้ยงพอละพีตาคริสเนี่ยให้พ่อแม่มาทั้งนั้นล่ะนะแล้วก็ลุงก็มาสานต่อ
1: ครับ
2: ปลูกต่อไป
1: นี่เป็นสิบก้นกุฏิจารละพีเลยวะเนี่ย
2: กันก็จะทิ้งไว้ให้ผมพ่อไม้แม่ไม้
1: ครับ
2: ผมก็ได้ไปเยอะ
1: ครับ
2: พ่อไม้แม่ไม้ปลูกไว้เพราะว่าเราปลูกไปแล้วตลาดที่ต้องการนี่มันก็จน
1: คือมันก็ไม่ตรงความต้องการ
2: ไม่ตรง
1: ปลูกไปมันก็เสียหายด้วย
2: เสียหายแล้วนะฮะ
1: ครับ
2: นี่นะครับการทำงานผม
1: แสดงว่าหลักคิดแรกนี่ต้องดูตลาดด้วย
2: ตลาดเป็นหลักฮะ
1: ครับผม
2: ตลาดว่าประเทศไหนชอบสีอะไร
1: ครับ
2: นะนี่แหละครับ
1: ก็ส่งไปหลายประเทศเลยเหรอครับ
2: หลายประเทศครับ
1: ประเทศไหนบ้างครับ
2: ตอนนี้ก็ยุโรปญี่ปุ่น
1: ครับ
2: นะฮะแล้วก็เอเชียเรานี่ก็หลายประเทศทั่วจีนพวกอะไรเนี่ยก็คาดไม่ถึงว่าของกินไม่ได้
1: ครับ
2: มันจะทำรายได้ให้กับประเทศไทยนี่มหา

0: นี่พันอะไรครับลุง
1: โอโน่โอโน่ชมพู
0: โอโน่โอโน่ชมพู
1: ครับ
0: อันนี้พิเศษยังไงครับวันนี
1: ้สายละปีนะออกมาเส้นก็ปีนึง
0: เส้นที่เห็นยาวๆย้อยๆเนี่ยแหละครับ
1: ปีนึงครับ
0: ปีนึงนี่เส้นนึง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปีนึง
1: ปีนึง
0: นี่ก็ปีนึง
1: ฮะตกก้านี้ตัวนี้ละ 6-7 ปี
0: โอ้โห
1: ใช้เวลา
0: ใช้เวลา 6-7 ปี
1: ครับ
0: โอ้โหแสดงว่ามันมีความพิเศษตรงย้อยๆแล้วก็ใช้เวลานานนี่แหละ
1: ออกทีก็ได้ตั้งเดือนเลยครับ
0: ครับโหแล้วดอกสวยมากเลยนะครับลุง
1: ครับ
0: สีเหมือนเขามีความเล่นความเข้มของสีด้วยนะ
1: เป็นไม้ป่าครับ
0: เป็นไม้ป่า
1: คร
0: ับ อย่างนี้นี่น่าจะแพงน่าดู
1: ก็นี้แค่ 6-7 พันหรือหมื่นนะไม้ต้นนี้ก็ต้องมีใบซันเตสเป็นไม้ป่า
0: อ๋อเพราะเป็นไม้ป่า
1: สงวนนะฮะเป็นไม้สงวนนะฮะก็ต้องมีทีนี้เราเพาะเราเองติดฝักเองในสวนเรานี่ก็ทำได
0: ้
1: นะเรามีใบตันเตสอยู่ก็ขายได้เลยนะ
0: ครับผม
1: นี่มีการทำงานผม
0: ส่วนพันนี้ที่ลุงบอกว่าเด็ดๆอีกพันหนึ่งอันนี้พันอะไรครับลุง
1: นี่เข็มแสด
0: เข็มแสด
1: อีสาน
0: คือต้นพันธุ์มาจากอีสานเลย
1: อีสานตัวนี
0: ้อยู่ในป่าเหมือนกันไหมครับอ
1: ยู่ในป่า
0: ลักษณะพิเศษโดดเด่นยังไงบ้างครับ
1: สีมันเข้มกว่า
0: สีสดเข้มเลยนะ
1: แต่ช่อก็แน่นดีฮะ
0: ช่อแน่น
1: ครับ
0: แล้วก็มันจะเป็นช่อเล็ก
1: ๆครับ
0: เหมือนเข็มเนี่ยนะฮะปกติแล้วนะครับกล้วยไม้ที่เราเข้าใจกันเนี่ยนะครับลุงต้นใหญ่เราก็จะเข้าใจว่าด้วยความที่เป็นพืชที่เป็นเหมือนแบบติดอยู่กับต้นไม้อะไรบางส่วนเน
1: า
0: ะ
1: อยู่ทำเป็นโต๊ะ
0: มันก็ต้องอยู่ตามต้นไม้ตามตออะไรเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: แต่ที่เราเห็นตัวเนี้ยนะฮะมันกลายเป็นว่านี่คือกล้วยไม้ที่อยู่ในดิน
1: ครับ
0: เหมือนต้นไม้ด้วยทั่วไปเลย
1: ครับ
0: นี่ถือว่าเป็นนวัตกรรมสิ่งที่ลุงพัฒนาขึ้นมา
1: พัฒนาครับหนึ่งให้การต้นทุนมันถูกลง
0: อ๋อลุงพัฒนาด้วยฮะ
1: เพราะว่าถ้าเราทำโต๊ะนี
0: ่ครับ
1: ไร่หนึ่งใช้งบประมาณเรื่อง200,000 กว่าบาท
0: อืม
1: ฮะอย่างงี้ค่าเสาค่าอะไรก็ไม่เปลืองนะลงดินซะเลยมันก็จบครับชีวิตลุงนี่บอกแล้วไม่ทําไม่ตามใคร
0: ครับ
1: ทีนี้เราก็อยากจะนําร่องไปก่อนนะฮะ
0: นี่คือเราแนวคิดเราคือเราไม่ตามใคร
1: ไม่ตาม
0: เราต้องแหวก
1: แหวกครับแต่นี่คนก็ตาหน้าผมว่าปลูกการดินน่ะก็แจ้งอ่ะใครไม่รอดโลกก็เยอะอะไรเยอะก็มาดูสิครับผมลงดินลงดินได้นะเซฟหมดทุกอย่างครับเนี่ย
0: ร่างไปจิ้มลงไปเนาะ
1: จิ้มลงดินด้วยนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะครับ
0: อย่างการปลูกลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยฮะคือเราก็หวังผลว่ารากก็จะหากินตรงบริเวณ
1: หน้าดินได้
0: หน้าดินได
1: ้หน้าดินได้ครับ
0: ครับพันอะไรที่มันปลูกอย่างนี้ได้บ้าง
1: ก็เป็นมอคคาร่าล่ะครับ
0: มอคคาร่าม
1: อคคาร่าได้หมดครับ
0: ได้หมดเลย
1: ฮะ
0: ทุกสายพันธุ์เลย
1: ทุกสายพันธ
0: ุ์ของตระกูลมอคคาร่าเนาะคือหนึ่งก็คือพอลงดินแล้วเนี่ยน้ำก็ใช้น้อยลง
1: น้อยลง
0: ในดินมันก็ยังชื้นอยู
1: ่ชื้นอยู
0: ่ได้อยู
1: ่ครับ
0: แล้วก็การจัดการก็น้อยลง
1: น้อยลงฮะ
0: ยังไม่ต้องมาเขาเรียกอะไรตีเป็นล้านขึ้นมาเลยก็ไม่ต้องใช้
1: เพราะว่าไร่ตอนนี้ต้องตกแล้วถึงแสนกว่าบาท200,000 บาทต้นทุน
0: เพราะฉะนั้นพอปลูกลงดินเนี่ยต้นทุนมันก็
1: ลดลง
0: ไปเยอะไหมครับลุง
1: เยอะสิครับครึ่งกว่าครับหนึ่งข้อแล้วครับ
0: โอ้โหครึ่งเลยเน
1: า
0: ะ
1: ครับครับ
0: พอเรามั่นใจแล้วว่ามันได้ทำจริงเลย
1: ทำจริงเลย
0: แล้วก็ขยายผลต่อ
1: ขยายผลต่อ
0: แล้วก็แบ่งปันความรู้ต่อ
1: ฮะครับ
0: ไม่หวงเลยครับลุง
1: คนเราลงหูวิชาแล้วประเทศชาติจะอยู่ได้ไง
0: โอ้
1: จริงไหมฮะ
0: แต่โดยส่วนใหญ่ความรู้เหล่านี้มันเป็นความรู้ที่เรา
1: ปิดบังกัน
0: หาเงินได้เยอะไงครับลุง
1: โดยมันโดยมากสังคมโดยมากจะเป็นอย่างนี้กันแหละฮะบอกกันผิดๆของที่กูใช้ดีแล้วไม่บอกนะเอาของที่นั่นๆไปบอกครับมันแค่ไม่ได้หรอกครับ
0: แต่เราไม่อย่างนั้น
1: ไม่เอาผมนี่ได้ถือว่าได้บุญได้ช่วยใครรวยขึ้นดีขึ้นส่งชีวิตมีความสุขอะไรเนี่ยผมว่าได้บุญ

0: มานิดนี่เขามีกล้วยไม้สีสวยๆเต็มเลยนะคะเอ๊ว่าแต่เขาใช้วิธีการขยายพันธุ์ยังไงอะคะครูเช่
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันค่ะในลับซ่าท้าทดลอง
0: ครูเช่คะช่วยเล่าเรื่องของการขยายพันธุ์พืชให้ฟังหน่อยสิคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะก็เป็นกระบวนการนึงค่ะเพื่อจะเพิ่มจำนวนต้นพืชให้มากขึ้นหลักๆแล้วนะคะเราจะขยายพันธุ์พืชเพื่อที่จะดำรงสายพันธุ์เดิมเอาไว
0: ้ค่ะ
1: แล้วก็ใช้ในการค้าด้วย
0: โอ้โหแล้วแบบนี้การขยายพันธุ์พืชมันมีวิธีไหนบ้างอะคะ
1: การขยายพันธุ์พืชนะคะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภท
0: ค่ะ
1: นั่นก็คือการขยายพันธุ์พืชแบบอาศัยเพศกับแบบไม่อาศัยเพศ
0: แบบอาศัยเพศนี่คือเป็นการขยายพันธุ์พืชโดยใช้เมล็ดหรือเปล่าคะ
1: โอ้ถูกต้องเลยค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะเป็นวิธีการที่ใช้มาตั้งแต่อดีตค่ะ
0: โอ้
1: ก็คือนำเมล็ดของต้นที่เราชอบนะคะมาปลูกต่อเลย
0: ค่ะ
1: แต่ข้อเสียของมันนะคะก็คือว่าต้นที่ได้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะไม่เหมือนกับต้นแม่ 100%แล้วต้องใช้ระยะเวลานานด้วยนะคะกว่าที่ต้นเนี่ยจะสูงพอเพื่อจะให้ผลผลิตได
0: ้โอ้โห
1: แต่จากข้อจำกัดเมื่อสักครู่นะคะก็เลยทำให้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาวิธีการในการขยายพันธุ์พืชค่ะให้เป็นแบบไม่อาศัยเพศ
0: แล้วการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนี่มันมีวิธีไหนบ้างหรอคะ
1: การขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะก็คือการขยายพันธุ์โดยไม่ใช้เมล็ดเลยค่ะแต่ใช้ส่วนต่างๆของพืชในการขยายแทนไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักช้ำได้หมดเลยค่ะแต่วิธีพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำกับพืชได้แค่ไม่กี่ชนิดเท่านั้น
0: อ้าว
1: อย่างกล้วยไม้ของลุงมานิดเนี่ยเขาไม่สามารถใช้วิธีการตอนกิ่งติดตาหรือปักช้ำพวกนี้ได้ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอะคะ
1: เขาก็เลยใช้เทคนิคพิเศษค่ะ
0: อะไรหรอคะ
1: นั่นก็คือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะ
0: เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อฟังดูก็น่าสนใจนะคะเนี่ย
1: ถ้าแพรสนใจขนาดนี้นะคะงั้นเดี๋ยวครูนะคะจะพาแพรแล้วน้องๆนะคะไปปลูกห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของเรากันค่ะ
0: โอ้โหไปค่ะการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนี่มันเป็นยังไงหรอคะครูเช่
1: การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเป็นเทคนิคนึงค่ะที่นำส่วนของพืชที่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้นะคะที่ยังคงเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู
0: ่เนื้อเยื่อเจริญ
1: ก็คือยังสามารถแบ่งตัวได้ยังสามารถแบ่งเซลล์ไปได้เรื่อยๆ
0: ค
1: ่ะเขาก็จะนำส่วนนั้นนะคะมาเพาะลงในอาหารซึ่งอาหารนะคะเป็นอาหารวิทยาศาสตร์ที่มีการควบคุมเรื่องของสารอาหารที่พืชควรจะได้รับแล้วก็ทำการนำไปเพาะปลูกค่ะโดยจะปลูกอยู่ในห้องที่มีการควบคุมทั้งเรื่องของอุณหภูมิแสงและความชื้น
0: ว้าว
1: และที่สำคัญนี่คือเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะจะต้องทำในทุกที่ที่ปลอดเชื้อค่ะ เพื่อไม่ให้เชื้อจุลินทรีย์นะคะสามารถไปทำลายต้นไม้ของเราได
0: ้
1: เมื่อเราทำการเพาะเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีการใส่ฮอร์โมนที่สำคัญเข้าไปเพื่อให้เกิดยอดและก็ราก
0: โอ้โหต้องมีฮอร์โมนสำคัญด้วย
1: ถูกต้องค่ะเพื่อให้พัฒนาเป็นต้นใหม่ที่นำปลูกได้ในดิน
0: ฟังที่ครูเชษเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะคะพอคุ้นๆเหมือนกับว่าเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี้ยมันน่าจะเคยใช้ในงานอื่นมาก่อนหรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนะคะเทคนิคนี้นะคะจะพบ

0: ในงานด้านเภสัชวิทยาชีววิทยาเท่านั้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็มีการพัฒนาเทคนิคนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อใช้ในงานด้านเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมมากขึ้น
1: แล้วแบบนี้เพื่อที่ได้จากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเนี่ยมันมีข้อดียังไงบ้างหรอคะ
0: ข้อดีมีเยอะมากเลยค่ะข้อแรกนะคะพืชที่ได้นะคะจะเหมือนต้นพันธุ์ทุกประการ 100% เลยค่ะข้อที่2นะคะสามารถเก็บพืชนะคะได้เป็นเวลานานเลยค่ะเพราะว่าเราสามารถบังคับการเจริญเติบโตของเขานะคะให้อยู่ในขวดเล็ก
1: ๆค่ะ
0: และข้อที่3นะคะในเมื่อเขาอยู่ในขวดเล็กๆนะคะพื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยก็จะน้อยและข้อที่4นะคะเขาสามารถปรับปรุงพันธุ์พืชค่ะโดยการเปลี่ยนอาหารให้เขาทนเค็มหรือว่าทนน้ำท่วมได้ด้วยและข้อที่5นะคะเรายังใช้เทคนิคนี้นะคะในการอนุรักษ์ค่ะพืชพันธุ์ดั้งเดิมนะคะให้สามารถที่จะเพิ่มปริมาณเพิ่มขึ้นได้ไม่ให้สูญพันธุ์ไป
1: อุ้ยเยี่ยมไปเลยนะคะเนี่ย
0: ยังไม่หมดค่ะ
1: มีอะไรอีกคะ
0: นอกจากนี้นะคะเวลาที่มีการแลกเปลี่ยนพันธุ์พืชระหว่างประเทศเราสามารถใช้พืชที่อยู่ในขวดเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อค่ะในการแลกเปลี่ยนกันได้ง่าย
1: โอ้โหข้อดีนี่เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ฟังดูน่าสนใจมากๆเลยแพลวอยากลองทำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อบ้างจังเลยอะค่ะ
0: ถ้าแพลวอยากทำนะคะและน้องๆก็อยากทำด้วยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะ
1: ไปค่ะ
0: ในกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋วนี่เลยค่ะกิจกรรมเพาะพืชน้อยในขวดจิ๋ว
1: น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
0: ตอนนี้นะคะเราอยู่ในห้องเตรียมอาหารค่ะ
1: ว้าวห้องเตรียมอาหารน่าจะมีของกินเยอะนะคะแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยอะค่ะ
0: เพราะอาหารที่พูดถึงนะคะไม่ใช่อาหารของคนค่ะแต่เป็นอาหารของพืช
1: อาหารของพืช
0: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าการที่เราจะทำเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะเราจะต้องมีสถานที่ที่เหมาะสมพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมค่ะ
0: อย่างที่ครูบอกนะคะอาหารของพืชนะคะก็คืออาหารที่เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชโดยอาหารของพืชนะคะก็จะต้องมีสารอาหารที่จำเป็นก็คือจะมีธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองวิตามินเกลือแร่ต่างๆก็จะอยู่ในถ้วยนี
1: ้ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองคุ้นๆค่ะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่สำคัญนะคะก็ต้องมีฮอร์โมนค่ะ
1: ฮอร์โมน
0: ซึ่งฮอร์โมนนี้นะคะก็จะช่วยในการเร่งยอดเร่งรากค่ะทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้เพราะว่าในพืชปกติแล้วนะคะเขาจะมีการสร้างเองแต่ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะฮอร์โมนนี้เราจำเป็นจะต้องใส่เข้าไปให้เขาค่ะ
1: อ
0: ๋อและที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือน้ำตาลค่ะ
1: น้ำตาลนั่นนะคะ
0: ใช่ค่ะแล้วก็ต้องมีวุ้นค่ะ
1: วุ้น
0: วุ้นในที่นี้นะคะเราจะใช้ในการทำอาหารแข็งแต่ถ้าเราทำอาหารเหลวก็ไม่จำเป็นต้องใส่วุ้นลงไป
1: แล้ววุ้นเรากินได้ไหมคะ
0: ไม่หิวสิคะทำอาหารให้พืชก่อนแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำสะอาดค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยแล้วพวกนี้ล่ะคะ
0: อ๋อสำหรับสีผสมอาหารนะคะในบางครั้งนะคะเราก็จะเติมลงไปในอาหารด้วยเพื่อใช้ในการจำแนกค่ะว่าขวดนั้นน่ะเป็นพืชชนิดไหน
1: ได้เลยค่ะ
0: อ๋อลืมบอกไปค่ะภาชนะที่ใส่นะคะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องเป็นภาชนะที่มีความทนความร้อนเพราะเราจำเป็นจะต้องนำไปนึ่งด้วยไอ้น้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นภาชนะแก้วหรือว่าภาชนะอะไรก็ได้นะคะในที่นี้ครูก็จะมีขวดจิ๋วมาให้เด็กๆนะคะใกล้เคียงก็สามารถทำได้เนาะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวคุณครูจะให้แพลวนะคะทำการเตรียมอาหารค่ะ
1: ได้เลยค่ะต้องใส่อะไรก่อนคะ
0: งั้นเรามาเริ่มกันที่สารอาหารก่อน
1: ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใส่ไปหมดเลยค่ะเพราะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมอาหารปริมาณ200มิลลิลิตร
1: โอเคงั้นใส่หมดนี่เลยนะคะ
0: ใส่หมดเลยค่ะ
1: เทลงไปเลยนะคะ
0: เทเลยค่ะโดยพืชแต่ละชนิดนะคะก็จะมีความจำเป็นที่ต้องการสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะดังนั้นสูตรอาหารของพืชแต่ละชนิดก็จะไม่เหมือนกันต่อไปค่ะเราก็จะใส่ฮอร์โมนค่ะเราจะใส่ปริมาณไม่เยอะประมาณสัก2หยดก็พอค่ะ
1: อ๋ออันนี้ใส่เป็นหยดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: 1 2พอมั้ยคะ
0: ต่อไปใส่น้ำตาลค่ะ
1: ใส่เยอะแค่ไหนคะ
0: ใส่หมดเลยนี่ค่ะการคนให้ละลายค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะละลายหมดแล้วค่ะ
0: โอเคค่ะตอนนี้นะคะเราจะต้องทำการปรับปริมาตรค่ะให้มีปริมาตรเป็น200มิลลิลิตรโดยใช้น้ำสะอาดค่ะ
1: เราก็เทน้ำไปให้ถึง200มิลลิลิตรใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องค่ะ
1: นี่ได้แล้วค่ะ200 ml
0: โอเคค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเราได้แล้วแต่ว่าสารที่เราได้นะคะยังมีความเป็นกรดเป็นด่างที่ยังไม่เหมาะต่อการปลูกพืชค่ะ

0: ต้องทำยังไงอะคะทีนี
1: ้ดังนั้นนะคะเราจำเป็นจะต้องทำการวัดความเป็นกรดด่างค่ะโดยความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมนะคะก็อยู่ที่ 5.6 ถึง 5.8ซึ่งในห้องทดลองเองนะคะก็จะมีการใช้ pH meter แล้วก็มีการปรับ pH ค่ะให้เหมาะสมสมมุติว่าเราทำเสร็จแล้วเราก็จะทำการเติมวุ้นลงไปค่ะ
0: ว้าวเติมวุ้น
1: โอเควุ้น
0: ใส่หมดเลยไหมคะ
1: ใส่หมดเลยค่ะเด็ก
0: ๆใส่หมดเลยนะคะฟึ๊บนี
1: ่โอเคค่ะ
0: โอเคค่ะ
1: หลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำสารละลายที่ได้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะหรือว่าทำการอุ่นนะคะเพื่อให้วุ้นมันละลายค่ะเดี๋ยวครูนะคะกับพี่แพลวนะคะไปทำการอุ่นก่อนนะคะแล้วเราค่อยนำสารอาหารที่ได้นะคะมาเทใส่ขวดค่ะ
0: ได้เลยค่ะไปอุ่นกันโอ้ยนี่ค่ะไปอุ่นมาเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: โอเคค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆก็อาจจะต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะเพราะว่าวุ้นที่ได้มาหรืออาหารที่ได้มานะจะมีอุณหภูมิที่สูงนิดนึงเราจะต้องตั้งให้อุณหภูมิลดลงก่อนนะคะประมาณ60องศาเซลเซียสแล้วค่อยนำมาเทเนาะ
0: โอเคค่ะ
1: เพื่อให้พืชในขวดจิ๋วของเรานะคะมีสีสันที่สวยขึ้นคุณครูก็จะทำอาหารนะคะให้มีสีด้วย
0: เย่ yeah.
1: ดังนั้นนะคะแพรวจะต้องแบ่งอาหารนะคะให้ครูหน่อยค่ะ
0: ได้เลยค่ะ okay. เท่าไหร่ดีคะ
1: 20ก็ได้ค่ะ20
0: เองเดียว20นะคะ
1: ใช่ค่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็เติมสีผสมอาหารค่ะตามชอบเลยแล้วเดี๋ยวเราก็คนนะคะคนไปเลยค่ะ
0: ว
1: ้
0: าว
1: พอเราเตรียมอาหารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำมาเทใส่ขวดค่ะโดยจะใส่ประมาณ1ใน3ของขวด
0: อ
1: ยู่ตามชอบได้เลยโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการเทลงขวดก่อนเนาะแล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้าง

0: สร็จแล้วค่ะ
1: เสร็จเหมือนกันค่ะโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะนำขวดอาหารนะคะไปทำการนึ่งฆ่าเชื้อกันอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อให้ได้อาหารที่ปลอดเชื้อ
0: ว้าวต้องปลอดเชื้อด้วย
1: ใช่ค่ะไว้เตรียมสำหรับขั้นตอนต่อไปค่ะเด็กๆแล้วมาดูกันนะคะว่าอาหารที่ปลอดเชื้อแล้วและเกิดการแข็งตัวแล้วจะเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: นี่ค่ะอาหารวุ้นของเราแข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วคุณครูก็แอบไปทำมาหลายเลย
0: สีสวยมากเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะอาหารเราเตรียมเสร็จแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเตรียมเนื้อเยื่อพืชกันค่ะ
0: เนื้อเยื่อเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หัวหอมด้วยนะคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถใช้ส่วนใดของพืชก็ได้นะคะที่ต้องการมาใช้ในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื
0: ่อ
1: แต่อย่าลืมนะคะเนื้อเยื่อส่วนนั้นยังต้องเป็นเนื้อเยื่อเจริญอยู่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริเวณปลายยอดตรงตาก็ได้นะคะมาใช้ได้หมดเลยโอเควันนี้เราก็จะใช้หัวหอมนะคะเมื่อเด็กๆนะคะได้ตัวอย่างพืชมาแล้วนะคะก็จะต้องทำความสะอาดค่ะเพื่อให้แน่ใจว่าเขาเนี่ยจะไม่มีเชื้อใดๆปนเปื้อนเลย
0: โอเคค่ะ
1: ดังนั้นเราจะต้องแกะเปลือกภายนอกออกนะคะหลังจากนั้นก็ทำการล้างด้วยน้ำสะอาดล้างด้วยน้ำยาล้างจานค่ะเพื่อเป็นการลดแรงตึงผิว
0: อ๋อล้างยาล้างจาน
1: ใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนำไปแช่ในแอลกอฮอล์ 95%
0: อู
1: ้แล้วยังไม่หมดค่ะเพื่อให้มั่นใจนะคะว่าชิ้นส่วนเนื้อเยื่อของเรานั้นนะจะปลอดเชื้อนะคะเราจะต้องไปแช่ลงในน้ำยาฆ่าเชื้ออีกทีนึงเดี๋ยวครูนะคะจะทำการล้างเนื้อเยื่ออย่างที่ครูบอกเนาะแล้วไปดูกันค่ะว่าหน้าตาของเนื้อเยื่อที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงนะคะ

0: นี่เลยค่ะเรามาที่ห้องที่สองนะคะนี่คือห้องถ่ายเนื้อเยื่อค่ะ
1: แพรว
0: ซึ่งในห้องนี้นะคะเราก็จะทำทุกอย่างให้ปลอดเชื้อค่ะดังนั้นเราก็เลยใส่ถุงมือแบบนี้ด้วยและที่สำคัญนะคะในตู้นี้นะคะก็จะมีการฆ่าเชื้อโดยการใช้รังสี UV ค่ะก่อนที่เราจะมาใช้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวคุณครูนะคะจะเริ่มทำการตัดชิ้นส่วนเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็ปลูกถ่ายลงบนอาหารบุญของเราค่ะ
2: ได้เลยค่ะ
0: พร้อมหรือยังคะ
2: พร้อมค่ะ
0: โอเคค่ะดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยนะ
2: ได้เลยค่ะ
0: ครูฉีดแอลกอฮอล์ก่อนเนาะภายในตู้ปลอดเชื้อนี้นะคะเราก็จะทำการทำให้ทุกอย่างเนี่ยปลอดเชื้อไปด้วยเริ่มจากการทำให้ใบมีดของเรานะคะกับตัวปากคีบของเราเนี่ยปลอดเชื้อค่ะ
2: โอเคแล้วปลอดเชื้อ
0: เราก็จะต้องใช้แอลกอฮอล์กับตะเกียงแอลกอฮอล์ช่วยค่ะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอจุดตะเกียงแอลกอฮอล์ก่อนเลย

0: ทุกอย่างนี่ต้องปลอดเชื้อหมดเลยนะคะเนี่ย
1: จอยค่ะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการนำใบมีดนะคะที่เราจะใช้ในการตัดเนื้อเยื่อนะคะจุ่มลงไปขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังอย่างมากเลยนะคะโอเคตอนนี้นะคะเครื่องมือเราพร้อมแล้วค่ะเราก็จะทำการตัดเนื้อเยื่อของเรานะคะให้มีขนาดพอดีกับ
0: ภาชนะ
1: ถูกต้องค่ะเริ่มเลยนะ
0: จะเป็นหัวหอมที่เราฆ่าเชื้อเรียบร้อย
1: ใช่ค่ะโดยเราจะเลือกเฉพาะชิ้นส่วนที่เราต้องการนะคะ
0: เราต้องหั่นเล็กมากเลยนะคะเนี่ย
1: ช่วยค่ะโอเค
0: ซึ่งถ้าหากว่าขั้นตอนนี้เนี่ยน้องๆก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้เนาะ
1: ใช่ค่ะก็คือส่วนที่ครูเลือกเนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เป็นตาเพราะว่าจะเจริญได้ง่ายสุดครูก็ได้ชิ้นส่วนเรียบร้อยแล้วที่จะใช้ในการนำไปเพาะต่อเนาะ
0: ค่ะ
1: โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเริ่มเลยเนาะเราก็จะทำการ
0: ปักฝาแล้วก็ใส่ลงไป
1: จิ้มลงไปเลย
0: วางไว้บนอาหาร
1: ใช่ค่ะแล้วก็ปิดฝา
0: ค่ะนี่ได้แล้ว
1: แล้วก็เรียบร้อยแล้ว
0: นี่เองแล้วขวดที่เหลือล่ะคะ
1: ขวดที่เหลือนะคะเดี๋ยวครูจะให้แพรวนะคะลองทำดูค่ะ
0: โอ้เล็กกว่าขวดนี้ต้องเยอะเนี่ย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูขอเบิกชิ้นส่วนต้นไม้ที่ครูเตรียมให้แพรวค่ะเลยค่ะตัวอย่างพืชนะคะในที่นี้เราจะให้ใช้เป็นต้นไม้ปลอมละกันเนาะให้ฝึกทักษะก่อน
0: ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะให้เหมือนครูทำเลย
1: โอเคถ้าอย่างนั้นแพรวเลือกเลยค่ะ
0: ค่ะนี่ดีกว่าใช้สีส้มนะ
1: แล้วทำไงต่อคะ
0: แล้วก็ต้องทำการตัด
1: โอเคค่ะใช้กรรไกรแล้วกันจะได้ง่ายหน่อย
0: ซื้
1: อโอเคหลังจากนั้น
0: แล้วก็จะใช้สีฟ้า
1: โอเคค่ะ
0: ป
1: รับไปหมด
0: ยัดมันลงไปฟึบนี่
1: เรียบร้อย
0: ปิดฝาปิดฝานี่ค่ะนี่น่ารักมากเลย
1: ใช่ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนำขวดที่ถ่ายเนื้อเยื่อแล้วนะคะไปที่ห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อกันค่ะ
0: มีห้องเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วย
1: ใช่ค่ะโอเคไปกันเลยไปค่ะนี่เลยค่ะห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
0: แล้วเราต้องทำยังไงกับขวดนี้ของเราดีคะ
1: เราก็แค่นำขวดนี้นะคะไปวางไว้ตามชั้นค่ะซึ่งในแต่ละชั้นนะคะก็จะมีการควบคุมเรื่องของแสงสว่างแสงสว่างชั่วโมงไม่เท่ากันอุณหภูมิของห้องนะคะก็มีการควบคุมรวมถึงความชื้นด้วยค่ะซึ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถช่วยทำให้พืชนะคะสามารถเจริญเติบโตได้
0: อ๋อคือต้องมีเรื่องของอุณหภูมิใช่ไหมคะแล้วก็แสงสว่างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย
1: ใช่ค่ะความชื้นด้วย
0: ความชื้นอีกด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ต้องมาคอยหมั่นสังเกตค่ะว่าพืชของเราเจริญเติบโตดีหรือเปล่าหรือว่าแอบมีเชื้อราเกิดขึ้นถ้าเกิดว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นนะคะเด็กๆก็จะต้องนำขวดนี้นะคะไปทำลายทันทีค่ะนั่นก็คือการทำนึ่งเพื่อฆ่าเชื้อแล้วรีบออกจากห้องนะคะเพื่อไม่ให้ขวดอื่นนั้นติดเชื้อไปด้วย
0: โอ้โหคือถ้าเกิดติดเชื้อขวดจะลามไปหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะอาจจะลามไปก็ได้นะคะเด็ก
0: ๆค่ะงั้นเอาวางไว้ตรงไหนดี
1: ตรงไหนดีนะ
0: มีให้เลือกเยอะเลยน้องๆคะการขยายพันธุ์พืช นะคะก็คือการเพิ่มจำนวนของต้นพืช ด้วยวิธีการต่างๆค่ะซึ่งก็แบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันประเภทแรกคือการขยายพันธุ์แบบอาศัยเพศก็จะใช้วิธีการเพาะเมล็ดค่ะส่วนอีกประเภทนึงคือการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศนะคะเราก็จะขยายพันธุ์โดยการใช้ส่วนต่างๆของพืชไม่ว่าจะเป็นการตอนกิ่งติดตาปักชำและก็รวมไปถึงการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อด้วยนั่นเองค่ะ
1: โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะคะถูกพัฒนาขึ้นค่ะเพื่อทำให้เราสามารถขยายพันธุ์พืชได้ในปริมาณที่มากและนอกจากนั้นนะคะก็ยังใช้เวลาอันสั้นด้วยค่ะถ้าหากเด็กๆนะคะเลือกวิธีการขยายพันธุ์พืชได้ถูกต้องและเหมาะสมกับไม้ชนิดนั้นๆนะคะก็จะทำให้เราได้ต้นกล้าในปริมาณที่ต้องการด้วยค่ะ นอกเหนือจากนี้นะคะการขยายพันธุ์พืชเองนะคะก็มีความสำคัญมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้าเองนะคะและรวมถึงงานอนุรักษ์ด้วยค่ะ
0: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบในชีวิตประจำวันด้วยวิทยาศาสตร์ได้ใหม่นะคะในรายการลับซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่แพรแล้วก็ครูเช่ขอไปขยายพันธุ์พืชด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกันต่อก่อนดีกว่าบ๊ายบายค่ะโหนี่ได้หลายต้นเลยนะคะครูเช
1: ่โอ้ยน่ารักจังเลย
2: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: เครื่องซักผ้าเป็นอะไรอ
4: ย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: แซงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์ต่างๆนะที่เกิดขึ้นขณะที่สคริปต์กำลังทำงานรวมถึงการเริ่มทำงานแล้วก็การหยุดทำงานของสคริปต์นะคะซึ่งบล็อกคำสั่งสำหรับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จะอยู่ในกลุ่มของคำสั่ง Event นะคะเรามาเริ่มเรียนกันเลยก็แล้วกันนะคะ
1: เมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเราไปที่แท็บ Code แล้วก็เลือกหมวดคำสั่ง Event เรามาดูคำสั่งที่ใช้ในการจัดการเหตุการณ์นะคะคำสั่งแรกเนี่ยเราเคยใช้แล้ว When ธงสีเขียวคลิกก็คือเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะเราก็จะต่อคำสั่งออกมาข้างล่างเหตุการณ์ที่2ก็คืออันนี้ค่ะ when space key place อันนี้คือคำสั่งที่ใช้ในการตรวจสอบว่ามีการกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ดอะค่ะนะคะกดแป้นพิมพ์หรือเปล่าแล้วกดแป้นพิมพ์อะไรนะอันแรกนะคะค่าที่เขา default ไว้ก็คือ space อันนี้เป็น space bar นะคะถ้ามีการกด space bar แล้วให้ทำคำสั่งนอกจาก Space Bar นะคะก็ยังมีคีย์อื่นๆนะคะที่สามารถตรวจสอบได้อีกนะคะลองคลิกที่สามเหลี่ยมเล็กๆนะคะคีย์ที่ใช้ในการตรวจสอบเหตุการณ์กดแป้นพิมพ์เนี่ยนะคะก็จะมี Up Arrow ก็คือคีย์ลูกศรชี้ขึ้น Down Arrow คีย์ลูกศรชี้ลง Right Arrow ก็คือคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาLeft arrow นะคะก็คือคีย์

รที่ชี้ไปทางซ้ายนอกจากปุ่มที่เป็นคีย์ลูกศร นะคะขึ้นลงซ้ายขวาเราก็ยังสามารถตรวจสอบกับการกดแป้นพิมพ์ที่เป็นอักขระได้ด้วยนะคะอักขระก็จะมี A ถึง Z นะคะ A ถึง Z

Space Key Place ถัดมานะคะก็คือ When this sprite click เมื่อ sprite ถูกคลิก sprite ก็คือตัวนี้ค่ะเจ้าแมวตัวนี้นะคะหรือว่าจะเป็น sprite ตัวอื่นๆที่เราเพิ่มเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะคะเลือก sprite ขึ้นมาแล้วเราก็มาตั้งค่า sprite นะคะว่าถ้า sprite ตัวนี้ถูกคลิกแล้วให้ทำคำสั่งอะไรถัดมานะคะอ้อนอกจาก when sprite คลิกแล้วนะคะยังสามารถคลิกที่ state นะคะเราลองคลิกที่ state นะคะพอคลิกที่ state นะคะจาก when sprite คลิกก็จะกลายเป็นตัวนี้ค่ะ when state clickนะคะเมื่อมีการคลิกที่สเตทหรือว่าฉากหลังเนี่ยนะคะแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี้นะคะอาจารย์กลับไปที่สไปรท์เหมือนเดิมนะคะถัดมาคือเหตุการณ์นี้นะคะ when backdrop switch to เมื่อ backdrop ถูกสลับนะคะไปที่ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นนะคะเพราะว่าสเตทเรามีแค่ backdrop 1ถ้าเราต้องการกำหนดว่าเมื่อมีการสลับ backdrop นะคะหรือว่าฉากหลังเนี่ยแล้วให้ทำคำสั่งเราต้องเพิ่ม backdrop ไปด้วยนะคะโดยการคลิกที่ state แล้วก็ไปที่ backdrop ตอนนี้เรามีแค่ backdrop 1เท่านั้นอาจารย์คลิกนะ choose a backdrop เนี่ยนะคะแล้วก็เลือกในนี้มาทดสอบก่อนแล้วกันนะคะจะเลือก forest นะคะตอนนี้เรามี backdrop 1กับ forestกลับไปที่โค้ดเราดูซิตอนนี้นะคะจากที่มี backdrop 1อันเดียวเราเพิ่ม backdrop ที่เป็น forest เข้าไปนะคะเราก็จะสามารถ switch ได้แล้วนะคะว่าเราจะสลับไป forest หรือว่าจะไป backdrop 1เพื่อให้ทำคำสั่งถัดไปถัดมานะคะก็คือคำเหตุการณ์นี้ when loudness มากกว่า10คือเมื่อเสียงที่กำหนดมีค่ามากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่ง loudness ตรงนี้นะคะยังมี timer ซ่อนอยู่ข้างในด้วยนะคะเมื่อ timer หรือว่าเวลานี่นะคะมากกว่า10แล้วให้ทำคำสั่งถัดมานะคะเป็นเหตุการณ์When I receive message เมื่อฉันได้รับ message หรือว่าเมื่อได้รับข้อความข้อความตรงนี้มาจากไหนนะคะข้อความตรงนี้มาจากอันนี้ค่ะ broadcast message 1คือการ broadcast นะคะเป็นการส่งข้อความแจ้งโปรแกรมให้โปรแกรมทราบว่าให้ทำอะไรต่อไปยกตัวอย่างนะคะตอนนี้ message 1ของอาจารย์ยังไม่ได้มีอะไรนะคะอาจารย์จะสร้าง message ใหม่ก็คือสร้าง message เพื่อแจ้งให้โปรแกรมทราบอะค่ะว่าจะให้เขาเริ่มทำคำสั่ง new message ของอาจารย์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่าง message the end เมื่อจบแล้วก็โอเคเมื่อนะ broadcast the end ไปนะอันนี้ก็คือมันก็จะมีคำสั่งต่อๆกันเนี่ยนะคะพอมาถึง broadcast the end ปุ๊บตรงนี้อาจจะทำคำสั่งสคริปต์อะไรมายาวมากเลยจนสุดท้ายจบที่ broadcast the end ก็คือให้ส่งข้อความไปว่าจบแล้วนะคะอันนี้พอหมดคำสั่งนี้จบแล้วนะคะเราก็เริ่มคำสั่งใหม่เมื่อได้รับ messagethe end นะคะแล้วให้ทำคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งที่ต่อเนื่องกันถัดมาคำสั่งสุดท้ายของกลุ่ม event นะคะก็คือคำสั่ง broadcast message 1 and wait ตัวนี้นะคะอันนี้จะต่างกับ broadcast message ตรงที่เมื่อเราใช้ broadcast message นะคะเขาจะทำคำสั่งทันทีเมื่อเราส่ง message ไปนะคะตัวรับคำสั่งก็ทำคำสั่งทันทีเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ใช้ broadcast message and wait
ตัวรับคำสั่งจะรอให้ตัวที่ส่งคำสั่งทำงานให้เสร็จก่อน

ยกตัวอย่างนะคะถ้าอาจารย์ใส่โมชั่นไปนะคะ move 10 step หมายความว่าถ้า broadcast message นะคะ the end เวลาเราไป when I receive message the end นะคะจะยังไม่ทำงานจนกว่าไอตัว sprite 1 นะคะหรือว่าเจ้าแมว move ไป10 step ก่อนนะคะแล้วตัว when I receive ถึงจะทำคำสั่งถัดไปแต่ถ้าเกิดว่าใช้ตัว broadcast ตัวนี้นะคะ broadcast message นะคะถึงแม้ว่าจะมีคำสั่ง move 10 step อยู่ก็จะข้ามไปเลยนะคะอันนี้คือ broadcast ไปปุ๊บตัวรับคำสั่งก็จะทำคำสั่งทันทีโดยที่ข้าม move 10 step อันนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของคำสั่งเกี่ยวกับการจัดการเหตุการณ์ในโปรแกรม Scratch จากคำสั่งที่เราเรียนผ่านมานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองทำโปรแกรมง่ายๆนะคะสั่งให้เจ้าตัว Sprite 1หรือไอ้เจ้าแมวตัวนี้นะคะเดินไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดเริ่มต้นเลยนะคะอาจารย์คลิกที่ Sprite 1ก่อนนะคะแล้วก็เลือกเป็นคลิกนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกเริ่มต้นเลยนะคะเมื่อธงสีเขียวถูกคลิกอาจารย์กำหนดค่าเริ่มต้นของเจ้าแมวนะคะให้เขาไปที่ตำแหน่ง x 0 y 0จากนั้นเราก็เริ่มให้เจ้าแมวเดินโดยถ้าเกิดว่ามีการกดคีย์อัพแอโร่นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นนะเราก็จะขยับเจ้าแมวไปตามแนวแกน Y นะคะเมื่อกดคีย์ลูกศรนะคะจะเชน Y Y นะก็คือให้ขยับเปลี่ยนแนวแกน Y ทีละ10สเต็ปเมื่อกดคีย์ลูกศรขึ้นแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรที่เป็น down arrow นะคะคีย์ลูกศรลงก็ให้ขยับในแนวแกน y เหมือนกันนะคะแกน y ลงมาก็คือแกน y ก็จะติดลบนะคะดังนั้นเราก็จะลบทีละ10สเต็ปถ้ากดแป้นพิมพ์คีย์ลูกศรไปทางขวาทางขวานี่คือแนวแกน x เราก็จะเชน x by ทางขวาเป็นทางบวกนะคะก็เชน x by ทีละ10สเต็ปแต่ถ้ากดคีย์ลูกศรไปทางซ้ายนะคะ left arrow นะคะก็จะเชน xby ลบ10คราวนี้นะคะเราลองคลิกที่ธงแล้วก็ลองกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะกดคีย์ลูกศรลงกดซ้ายแล้วก็ขวานะคะจะเห็นว่าเจ้าแมวก็จะขยับไปตามทิศทางของคีย์ลูกศรที่เรากำหนดอันนี้เป็นโปรแกรมเคลื่อนไหวตัวละครตามที่เรากดแป้นพิมพ์นะคะจริงๆแล้วมีวิธีการเคลื่อนที่ตัวละครตามคีย์ลูกศรหรือว่าการกดแป้นพิมพ์นะคะหรือตามเมาส์อีกรูปแบบหนึ่งนะคะแต่ว่าพอดีมันเป็นคำสั่งที่อาจารย์ยังไม่ได้สอนอาจารย์ก็เลยให้ทดลองใช้แบบนี้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนในเรื่องของหมวดการใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็คำสั่งในการตรวจจับต่างๆนะคะและเราก็จะปรับโปรแกรมของเราโดยใช้รูปแบบอื่นในการเคลื่อนที่ตัวละครอีกครั้งหนึ่งสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้

จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Control ซึ่งหมวดคำสั่ง Control นะคะก็จะมีบล็อกคำสั่งที่ใช้ควบคุมทิศทางการทำงานของสคริปต์การทำงานแบบวนซ้ำการทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันเมื่อเราเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะคลิกที่ Sprite 1นะคะเจ้าแมวแล้วก็คลิกที่ Event เลือก When Click เมื่อคลิกที่ธงสีเขียวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนะคะคำสั่งที่เราจะใช้วันนี้ก็คือคำสั่ง Control นั้นเดี๋ยวคลิกไปที่หมวดของคำสั่ง Control นะคะดูมีคำสั่งอะไรบ้างนะคะคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง wait wait เราเคยใช้แล้วนะคะ wait 1 second ตรงนี้นะคะก็คือการหน่วงเวลาไว้1วิแล้วค่อยทำคำสั่งถัดไปตรงเวลานะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนถ้าเราต้องการหน่วงเวลานานขึ้นนะคะเราอาจจะตั้งเป็น3วิหรือ5วิก็ได้นะคะถัดมาก็คือคำสั่ง leadนะคะคำสั่ง repeat อันนี้นะคะเขากำหนดค่า default ไว้ที่10หมายถึงว่าจะทำคำสั่งที่อยู่ในเนี้ยนะคะ10ครั้งด้วยกันจะกำหนดมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราลองค่า default ไว้ก่อนนะคะ อย่างสมมติว่าอาจารย์ต้องการจะให้เจ้าแมวขยับนะคะโดยปกติเนี่ยถ้าเราจะให้แมวเคลื่อนที่เนี่ยนะคะเราใช้คำสั่ง motion นะคะอย่างสมมติว่าอาจารย์จะให้เจ้าแมว move นะคะ10 step อันนี้นะ move 10 step นะคะเราลาก move มาใส่นะคะคำสั่งนี้หมายถึงว่าจะให้เจ้าแมวเนี่ย move 10 step จำนวน10ครั้งด้วยกันแล้วก็จบคำสั่งแล้วก็ไปทำคำสั่งถัดไปนะคะอาจารย์ลองกดธงนะคะทดสอบนะคะเจ้าแมว move 10 step 10 10เป็น100อันนี้เจ้าแมว move ไปยังแกน x ไปที่ตำแหน่ง100นะคะจาก0เมื่อสักครู่นี้นะคะถ้ากดธงอีกครั้งนึงเจ้าแมวก็ move ไปอีก100นะคะ10 step 10ครั้งนะคะไปที่ตำแหน่ง200นี่คือลักษณะของการใช้คำสั่ง repeat อ่ะถัดมานะคะถ้าอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะที่เป็น forever นะคะ forever จะต่างกับคำสั่ง repeat ตรงที่ forever เนี่ยจะทำคำสั่งไปตลอดไม่มีการหยุดยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เลือกหมวดคำสั่ง motion นะคะเลือกคำสั่ง move 10 step10 step เมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเราลากเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะที่ตำแหน่ง010 step นะคะแต่อันเนี้ยเป็น10 step ที่ทำไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดนะคะเราดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงสีเขียวเจ้าแมววิ่งทะลุออกไปเลยนะคะก็คือmove ไปเรื่อยๆอะค่ะนะคะจนไปต่อไม่ได้แล้วนะคะก็หยุด stop อันนี้คือคำสั่ง forever นะคะโดยมากแล้วเนี่ยนะคะคำสั่ง forever เราจะใช้กับการกระทำที่ให้ทำตลอดเวลาทำไปเรื่อยๆนะคะขยับร่างกายอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนนะคะเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์นะคะอย่างสมมุติว่าจันจะให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะจันใช้คำสั่ง look นะคะแล้วก็ next costume นะคะสังเกตนะคะเขาก็จะ next costume ไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะขยับอย่างเงี้ยค่ะนะคะขยับไปตลอดเวลาโอเคนะคะ stop แต่นี้ขยับเร็วนะคะถ้าจะให้ดีหน่อยเราก็อาจจะใช้คำสั่ง wait เข้าไปช่วยนะคะในคอร์ตตูมเวท1วิอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราก็กดสตาร์ทเจ้าแมวก็จะขยับไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เหมาะกับการที่เราจะใ
ทำคำสั่งไปตลอดนะคะเหมือนกับว่าเราจะเคลื่อนเจ้าแมวเนี่ยนะคะเราก็ให้เจ้าแมวขยับไปเรื่อยๆนะคะวนขยับไปเรื่อยๆแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยลักษณะนี้นะคะอาจจะลองให้เจ้าแมวขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยนะคะเดี๋ยวลองสต็อปก่อนนะคะนี่คอสตูมเนี่ยนะคะเวท1วิแล้วก็เคลื่อนที่มูฟถ้ามูฟ10สเต็ปอาจจะเยอะไปนะคะเราอาจจะมูฟทีละ5สเต็ปก็ได้จะได้ขยับทีละหน่อยนะคะอันนี้เจ้าแมวก็จะเปลี่ยนท่าทางขยับแล้วก็เคลื่อนที่ไปด้วยดูนะคะก็จะเหมือนกับว่าเจ้าแมวเดินไปขยับเดินขยับเดินไปเรื่อยๆนะคะทีละ5สเต็ปแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาเห็นว่าเจ้าแมวขยับช้าไปหน่อยนะคะก็อาจจะลดจาก1วิตรงนี้นะคะเป็น 0.5 ก็ได้แล้วก็ลั่นก็จะขยับเร็วขึ้นแล้วก็เดินเร็วขึ้นนั่นเองคำสั่งถัดมานะคะก็คือคำสั่ง ifthen นะคะอันนี้เป็นการกำหนดเงื่อนไขนะคะอาจจะลองเอา forever เก็บก่อนนะคะ if นะคะเงื่อนไข then แล้วให้ทำอะไรนะคะแต่ว่าตรงเงื่อนไขเนี้ยค่ะนะคะมันเป็นคำสั่งที่เราต้องใช้ในส่วนของ sensing เราสามารถเอา sensing นะคะมาตั้งเป็นเงื่อนไขก็ได้หรือเราจะใช้โอเปอเรเตอร์ในการตั้งเป็นเงื่อนไขตรงนี้ก็ได้นะคะลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์ลากโอเปอเรเตอร์มา if อะไรก็ไม่รู้ล่ะมากกว่า50แล้วให้ทำอะไรนะคะถ้าเป็นตัว sensing นะคะก็เช่นเดียวกัน if touching mouse pointer ตรวจจับการสัมผัสกับ mouse pointerแล้วให้ทำคำสั่งอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then นะคะพอ if then ปุ๊บทำคำสั่งแล้วก็สามารถที่จะทำคำสั่งถัดไปได้ถัดมานะคะจากคำสั่ง if then ก็คือคำสั่ง if then else นะคะอันนี้จะคล้ายๆ if then ก็คือการตั้งเงื่อนไขถ้าเงื่อนไขแล้วให้ทำคำสั่งอะไรแต่ถ้าเกิดเงื่อนไขเป็นเท็จอันนี้คือเงื่อนไขเป็นจริงนะคะ if then เนี่ยนะคะเงื่อนไขเป็นจริงแล้วให้ทำอะไร else ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จแล้วให้ทำอะไรนี่คือคำสั่งที่เป็น if then else ถัดมาก็คือคำสั่ง wait until wait until ก็คือให้รอจนกระทั่งอะไรนะคะก็ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจนกระทั่งใช้เซนซิ่งก็ได้นะคะจนกระทั่งไปชนกันเนี้ยจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีก็ได้หรือจนกระทั่งค่าตัวแปรมากกว่า50อย่างนี้นะคะค่าตัวแปรมากกว่า50แบบนี้ก็ได้ถัดมาจาก wait untilก็เป็นคำสั่ง repeat until ก็จะคล้ายๆกันนะคะก็คือทำงานซ้ำจนกระทั่งเงื่อนไขนะคะเข้าเงื่อนไขเป็นจริงแล้วนะคะให้ทำอะไรก็คือให้ทำคำสั่งเนี้ยคำสั่งตรงเนี้ยคำสั่งอะไรก็ไม่รู้ที่เราจะใส่อาจจะเป็นคำสั่ง motion ก็ได้ move 10 สเต็ปเนี้ยนะคะ moveสิบสเต็ปไปเรื่อยๆซ้ำไปจนกระทั่งครบกี่ครั้งนะคะอาจจะตั้งเงื่อนไขไปว่าครบ10ครั้งแล้วให้ทำคำสั่งถัดไปหลุดลูปอันนี้คือลูปนะคะพอครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วก็ให้หลุดลูปออกไปขณะนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็น stop all นะคะอันนี้ stop all จะมีข้างในนะคะ stop all คือหยุดคำสั่งทุกอย่างทั้งหมดหรือ stop this script
ให้หยุดเฉพาะคำสั่งที่เป็นสคริปต์ชุดนี้เท่านั้นนะคะลักษณะนี้ก็ได้หรือให้หยุด Author Script in Spite ก็คือให้หยุดสคริป

หรือว่าคำสั่งอื่นๆที่อยู่ในตัวสไปรท์นี้ค่ะสไปรท์นี้นะคะเราสามารถเขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งนะคะเราอาจจะมีคำสั่งอื่นๆวางซ้อนหลายๆคำสั่งก็ได้นะคะฉะนั้นเราก็สามารถให้เขา stop สคริปต์อื่นๆที่อยู่ในสไปรท์อันเดียวกันได้อันนี้คือคำสั่ง stop นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นคำสั่ง when I start as a clone อันนี้นะคะแต่ว่าคำสั่ง when I start as a clone เนี่ยจะต้องใช้ต่อเมื่อมีคำสั่งนี้ค่ะนะคะ create clone of myself นะคะอันนี้ create clone of myself นะคะหมายถึงเป็นการสร้างสำเนาตัวเองอะค่ะ myself นะคะสำเนาตัวเองอย่างตอนนี้นะคะอาจารย์มีสไปรท์หนึ่งที่เป็นเจ้าแมวนะคะการทำสำเนาตัวเองก็คือจะทำเจ้าแมวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะคะตอนนี้เวลาเราทำสำเนาเจ้าแมวออกมาแล้วนะคะเมื่อสำเนาเจ้าแมวแล้วให้ทำคำสั่งอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะใช้ตัวนี้ร่วมด้วยก็แล้วกันนะคะใช้ repeat เมื่อทำสำเนาเจ้าแมวมาแล้วนะคะให้ repeat นะคะให้ move ไอตัวเจ้าแมวที่สำเนาขึ้นมาเนี่ย move ไป10 step นะคะซ้ำ10ครั้งฉะนั้นไอเจ้าแมวตัวใหม่ที่สร้างขึ้นมานะคะก็จะขยับไป100 stepนะคะเราลองดูนะคะอาจารย์ลองกดธงสตาร์ทเห็นไหมคะมีแมว2ตัวนะคะไอตัวที่2ตัวเนี้ยคือตัวที่เราโคลนขึ้นมาแล้วมันก็ขยับมานะคะพอโคลนปุ๊บสร้างมาปุ๊บก็ขยับมา10สเต็ป10ครั้งก็คือเจ้าแมวตัวนี้ก็จะอยู่ในตำแหน่ง X100 นะคะอันนี้เป็น2ตัวนะคะ When I start as a clone กับ Create clone of myself นะคะ2ตัวอาจารย์เอาเก็บก่อนคำสั่งสุดท้ายนะคะก็คือ Delete this clone อันนี้นะคะก็คือให้ลบเจ้าตัวที่เราทำสำเนาออกไปอาจารย์ลองดูนะคะนะคะเจ้าแมวที่สำเนาถูกลบหายไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นคำสั่งนะคะในหมวดคำสั่ง control ทั้งหมดที่มีในนี้นะคะสำหรับคลิปการใช้งาน scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง control นะคะเราก็จะมีเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้งานโปรแกรม Scratch เบื้องต้นในหมวดคำสั่ง Sensing เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Scratch นะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ไปที่หมวดคำสั่ง Event เหมือนเดิมนะคะแล้วก็เลือกคำสั่ง When Click มาใช้งานเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทดลองคำสั่งในหมวด Sensingเราคลิกไปที่หมวดคำสั่ง Sensing นะคะในหมวดนี้นะคะเป็นหมวดคำสั่งที่ใช้ในการตรวจจับหรือว่าตรวจสอบการรับรู้ต่างๆของโปรแกรม Scratch นะคะนะคะยกตัวอย่างอย่างเช่นการสัมผัสเสียงหรือระยะเวลาเดี๋ยวเรามาดูบล็อกคำสั่งแต่ละบล็อกคำสั่งกันนะคะแต่ว่าการใช้บล็อกคำสั่งมาวางต่อเนี่ยนะคะ เราอาจจะต้องไปใช้คำสั่งในหมวด control ที่เราเรียนกันไปในคลิปที่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่างใช้บล็อกคำสั่ง forever นะคะร่วมกับ if then เรานำมาต่อซ้อนกันได้เลยนะคะลากมาวางแล้วปล่อยคราวนี้If then เราไปที่ sensing ค่ะเราจะตรวจจับเรื่องอะไรบล็อกคำสั่งแรกนะคะก็คือ touching mouse pointer
อันนี้นะคะอาจารย์ลากมาวางเมื่อเจ้าตัวสไปรท์1ตรงนี้นะคะทัชชิ่งก็คือสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์แล้วให้ทำอะไรโดย forever ก็คือให้ทำเสมอตลอดเวลาคราวนี้ตัวเมาส์พอยเตอร์ตรงนี้ค่ะไม่ได้มีแค่สัมผัสกับเมาส์อย่างเดียวนะคะการทัชชิ่งมีลูกศรเข้าไปเราคลิกนะคะการทัชชิ่งนะคะหรือการสัมผัสมีตรวจสอบ2 อย่างตรวจสอบกับการสัมผัสเมาส์พอยเตอร์หรือตรวจสอบกับการสัมผัสเอจก็คือขอบของหน้าจอแสดงผลขอบหน้าจอแสดงผลก็คือบริเวณนี้นะคะขอบซ้ายขอบล่างขอบขวาขอบบนถ้าเจ้าแมวไปสัมผัสกับขอบแล้วให้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์กลับไปที่เมาส์พอยเตอร์นะคะลองให้เจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ก่อนแล้วให้ทำอะไรคำสั่งง่ายๆเลยนะคะก็คือถ้าเจ้าแมวสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์ให้เจ้าแมวมูฟไป10สเต็ปฉะนั้นสัมผัสครั้งหนึ่งก็มูฟ10สเต็ปสัมผัสอีกครั้งหนึ่งก็10สเต็ปนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะอาจารย์กดธงนะคะจึ๊บอ้าวจึ๊บขยับไปทีละ10สเต็ปนะคะเห็นไหมคะเพิ่มแกน x ไปทีละ10กี่ครั้งก็เพิ่มไปนะคะจนเจ้าแมวหลุดออกไปนอกจอแล้วตั้งค่า0นะคะเอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคอันนี้เป็นคำสั่งทัชชิ่งนะคะการตรวจสอบการสัมผัสกับเมาส์พอยเตอร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์ลองคำสั่ง change x by นะคะตรงนี้นะคะ forever change x by ไปทีละ10 10 10เรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเนี่ยค่ะนะคะไปเรื่อยๆเจ้าแมวก็จะ10 10ไปเรื่อยๆนะคะทีนี้ถ้าไปสิบไปเรื่อยๆแล้วไปสัมผัสกับขอบนะคะขอบหน้าจอนะคะก็คือด้านนี้นะคะแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ก็จะให้ move ลบ10ก็คือให้ถอยหลังกลับมาค่ะคือถ้าไปชนขอบแล้วเราจะไม่ให้เจ้าแมวทะลุไปนะคะทะลุขอบหน้าจอแต่เราจะให้เจ้าแมวถอยหลังกลับมาก็คือจะเดินหน้าต่อไปไม่ได้นั่นเองอาจารย์ลองกดธงนะคะเห็นไหมคะเจ้าแมวก็จะไปหยุดคือจริงๆแล้วอะค่ะเจ้าแมวอะไปชนขอบแล้วนะคะพอชนขอบปุ๊บก็กลับมานะคะลบมาที่10สเต็ปนะคะเจ้าแมวก็เลยเหมือนกับว่าติดอยู่ที่ขอบนั่นแหละทะลุออกไปไม่ได้นะคะลักษณะนี้นะคะต่อมานะคะเรามาลองคำสั่งเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปก่อน sensing นะคะ sensing ที่2นะคะอันนี้เป็น touching color ค่ะอาจารย์ลองใช้ if then เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าตรวจสอบการสัมผัสกับสีฉะนั้นตอนนี้ค่ะอาจารย์ยังไม่มีสีให้ตรวจสอบเลยนะคะอาจารย์จะเพิ่มสไปรท์ที่เป็น เส้นตรงของสีเนี่ยนะคะเพื่อให้เจ้าแมวเดินไปชนโดยเวลาเราเพิ่มสไปรท์นะคะเรามาที่แท็บเครื่องมือสไปรท์เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้สไปรท์ของเขาเราก็ชูดอัดสไปรท์ได้แต่ว่าอาจารย์จะวาดเป็นเส้นสีนะคะฉะนั้นอาจารย์ใช้ตัวเพ้นท์คลิกเข้าไปที่เพ้นท์นะคะแล้วก็เลือกแท็บเครื่องมือเส้นตรงนะคะแล้วเราก็เลือกสีนะคะว่าเราจะวาดเส้นอะไรสีอะไรนะคะอาจารย์เอาสีดำปกตินี่เลยนะคะง่ายดีนะคะแต่นี้ความหนาของเส้นนะคะเราอาจจะหนาหน่อยนะคะ10หรือ20ก็แล้วแต่นะคะอาจจะเยอะกว่านั้นก็ได้นะคะ20ก็ได้นะคะแล้วก็วาดลงไปเป็นเส้นตรงสีดำจะเห็นว่าเราก็มีแถบเส้นตรงสีดำนะคะเพิ่มขึ้นเป็นสไปรท์2อาจารย์กลับไปที่โค้ดนะคะ
คราวนี้เราก็มาที่สไปรท์1นะคะเพราะว่าคำสั่งในการตรวจสอบเราตรวจสอบว่าเจ้าแมวสัมผัสกับสีอะไรนะคะฉะนั้นเรากลับมาที่สไปรท์นะคะอันนี้ Touching Color เนี่ยค่ะถ้าเราคลิกนะคะเขาก็จะสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะไปโชนได้แต่ถ้าเราไม่แน่ใจอะค่ะว่าสีที่เราเลือกเนี่ยถ้าเรามาปรับค่าสีเนี้ยมันอาจจะไม่ตรงกับสีที่เรากำหนดไว้ก็คือไม่ตรงกับสีเส้นตรงที่เรากำหนดไว้เราใช้วิธีนี้ได้นะคะก็คือคลิกที่แท็บเครื่องมือตรงนี้นะคะเขาก็จะให้เราไปเลือกอะค่ะให้เราเลือกว่าสีที่เราจะใช้ในการตรวจสอบคือสีอะไรนะคะอาจารย์ก็เลื่อนไปนะคะตรงแล้วก็คลิกนะเขาก็กำหนดให้เลยนะคะก็จะไปดูดสีเป็นการดูดสีนั่นเองนะคะดูดสีตรงเส้นตรงมาเพื่อที่ว่าจะได้ตรงกันนะคะว่าเนี่ยเราจะตรวจสอบการสัมผัสกับสีดำนะคะที่เป็นเส้นตรงตรงนี้บางทีเฉดสีมีเพี้ยนนิดหน่อยนะคะก็โปรแกรมก็อาจจะเออร์เลอร์ได้นะคะฉะนั้นเราใช้วิธีการไปดูดสีตรงที่เราจะสัมผัสเลยนะคะก็จะดีกว่าคราวนี้นะคะถ้าเกิดว่าคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้โมชั่นเหมือนเดิมนะคะ move 10ไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งไปสัมผัสกับสีดำแล้วให้ move นะคะก็คือถอยกลับมาลบ10เราลองดูนะคะว่าผลจะเป็นยังไงกดที่ธงวิ่งไปชนเส้นนะคะแล้วก็ถอยกลับมาคือจริงๆแล้วก็คือเขาก็ถอยนั่นแหละค่ะเขาวิ่งตอนนี้คือทำคำสั่งก็คือวิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าก็ถอยกลับมาเรื่อยๆเหมือนกันนะคะก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนหยุดนิ่งตอนนี้อันนี้ก็คือคำสั่งที่ใช้ในการ touching color เราสามารถเลือกสีนะคะที่เราจะตรวจสอบได้ตามต้องการเลยอาจจะสต็อปก่อนบล็อกคำสั่งถัดมานะคะก็คือบล็อกคำสั่ง color is touching color บล็อกคำสั่งนี้นะคะเป็นการกำหนดว่าสีของตัวละครที่เรากำหนดเนี่ยไปสัมผัสกับสีที่เรากำหนดไว้หรือไม่นะคะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวอาจารย์เอา touching color นี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็เอา color isTouching อันนี้มาวางแทนนะคะคราวนี้สีของตัวละครของอาจารย์สไปรท์1เจ้าแมวเนี่ยมี2สีก็คือสีขาวกับสีน้ำตาลออกเหลืองๆเนี่ยนะคะอาจารย์เลือกกำหนดใช้สีเหลืองตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าสีเหลืองอันเนี้ยไอ้สีเหลืองมันสัมผัสกับสีเส้นตรงนะคะที่เป็นสีดำมั้ยโอเคนะคะเราดูซินะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับไปที่ศูนย์เหมือนเดิมก่อนนะคะลองกดธงเห็นไหมคะเมื่อกี้เนี้ยคือเจ้าแมวไม่ได้ชนเข้าไปที่เส้นนะคะแต่ว่าครั้งเนี้ยเรากำหนดว่า move ไปทีละ10สเต็ปเรื่อยๆจนกระทั่งสีเหลืองที่อยู่หน้าสุดก็คือตรงนี้นะคะชนกับสีดำนะคะสีดำก็คือไอ้แถบเส้นสีดำของเรานะคะถ้าชนกันปุ๊บให้ move ถอยหลังมา10สเต็ปเจ้าแมวก็เลยค้างอยู่ที่เสาตรงนี้นะคะติดเสาอยู่อันนี้เป็นคำสั่ง color is touching color เนี่ยนะคะคือการตรวจสอบสีของตัวละครสัมผัสกับสีที่เรากำหนดจะ stop ก่อนนะคะคราวนี้คำสั่งถัดมานะคะจะเป็นคำสั่ง distance to mouse pointer นะคะคำสั่งนี้นะคะเป็นการตรวจสอบระยะห่างของตัวละครกับ mouse pointer นะคะซึ่งอันนี้เราจะไปใช้ร่วมกับบล็อกคำสั่งอื่นๆนะคะถัดมาอีกนะคะก็คือคำสั่ง ask what's your name and wait จริงๆแล้วไม่ต้องเป็น what your name ก็ได้นะคะเป็นการถามนะกำหนดคำถามแล้วก็รอคำตอบอาจารย์ลองยกตัวอย่างนะคะอาจารย์เอาบล็อกนี้ออกนะคะคือถ้าเรา ask นะคะ what your name แล้วรอนะคะ
อาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาที่ศูนย์เหมือนเดิมลองกดที่ธงนะคะเห็นไหมคะผลก็คือเจ้าแมวก็ถามคำว่า what your name นะคะแล้วก็รอค่ะรอก็คือเป็นลักษณะให้รอให้คนที่ใช้โปรแกรมนะคะพิมพ์คำตอบนะคะว่าเราจะพิมพ์คำตอบอะไรลงไปนะคะจริงๆแล้วมีการตรวจสอบคำตอบนะคะเพื่อดูว่าคำตอบที่ตอบมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่เดี๋ยวเราจะไปเรียนในคลิปถัดๆไปนะคะอันนี้ดูการใช้งานเบื้องต้นก่อนนะคะอย่างคำว่า what's your name เนี่ยค่ะอาจารย์ถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะเดี๋ยวสต็อปคุณชื่ออะไรนะคะเราใส่ภาษาไทยนะคะแล้วเราก็กดธงคุณชื่ออะไรนะคะแล้วก็รอคำตอบค่ะคนที่ตอบอะค่ะก็สามารถพิมพ์คำตอบได้กันยารัตแต่นี้คำตอบตรงเนี้ยจะไปอยู่ที่ไหนนะคะคำตอบตรงนี้นะคะจะไปเก็บไว้ในตัวนี้ค่ะ answer ตัวนี้นะคะก็คือตัวแปรที่ใช้ในการเก็บคำตอบที่รับมาจากแป้นพิมพ์อ่ะถัดมานะคะอาจารย์ลองใช้คำสั่งถัดมานะคะอันนี้เป็น key space place นะคะตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะอาจารย์ไปใช้ร่วมกับ forever แล้วก็ if then เนี่ยนะคะกลับมาที่ sensing นะคะ key space placeเมื่อมีการกด space bar แล้วให้ทำอะไรตรงนี้ไม่ได้มีแค่ space bar นะคะเราเข้าไปดูข้างในมีการตรวจสอบทั้งการกด space bar การตรวจสอบการกดคีย์ลูกศรขึ้นคีย์ลูกศรลงคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางขวาคีย์ลูกศรที่ชี้ไปทางซ้ายนะคะแล้วก็อื่นๆนะคะที่เป็นกดแป้นพิมพ์ตัว A B C D เนี่ยนะคะไปจนถึง Z นี่นะคะถึง Z แล้วก็ตัวเลขนะคะตรวจสอบการกดตัวเลขตั้งแต่0ถึง9อันนี้นะคะถ้าเราจำคลิปก่อนหน้าได้นะคะคลิปที่อาจารย์ให้ตัวละครเดินตามคีย์ลูกศรอันนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ในการกำหนดให้เจ้าแมวเดินตามคีย์ลูกศรได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะอาจารย์ if key up arrow เนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าคีย์ลูกศรชี้ขึ้นถูกกดแล้วให้ทำอะไรอาจารย์ให้ move นะคะ change คีย์ลูกศรขึ้นก็คือต้องขยับไปตามแนวแกน y นะคะฉะนั้นอาจารย์จะเชน y by เพิ่มถ้าทีละ10อาจจะเยอะไปนะคะอาจารย์ทีละ5ละกันนะคะจะได้ขยับขึ้นทีละหน่อยนะคะอันนี้ก็คือทำงานเสมอนะคะเรื่อยๆอาจารย์ลองกดธงนะคะแล้วกดคีย์ลูกศรขึ้นนะคะก็คือเจ้าแมวก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะโอเคอันนี้เอาเจ้าแมวกลับมาที่เดิมอันนี้เป็นการตรวจสอบการกดแป้นพิมพ์นะคะถัดมานะคะอาจารย์เอาเซนซิ่งตัวนี้ออกก่อนถัดมานะคะเป็นคำสั่งตรวจสอบการคลิกเมาส์นะคะเมาส์ดาวคลิกเมาส์แล้วให้เกิดอะไรขึ้นนะคะสมมุติว่าอาจารย์ใช้คำสั่งเช้น y by เหมือนเดิมนะคะเรามาดูว่าถ้าคลิกเมาส์แล้วเขาจะขยับตามแนวแกน y ทีละ5จริงไหมนะคะกดที่ธงคลิกเมาส์ค่ะนะคะคลิก1ครั้งก็ขยับไป5นะคะโอเคค่ะขยับไปเรื่อยๆจนสุดอาจารย์เอาเจ้าแมวกลับมาก่อนโอเคนะคะคราวนี้ตัวถัดมานะคะเป็นเมาส์ x กับเมาส์ y นะคะสองตัวนี้ต้องใช้ร่วมกับคำสั่งบล็อกคำสั่งอื่นนะคะต
ัวเมาส์ X นะคะเป็นการตรวจสอบตำแหน่งตัวชี้เมาส์ตามแนวแกน X

แล้วก็ตัวเมาส์ Y เนี่ยนะคะก็จะเป็นการตรวจสอบตัวชี้เมาส์หรือว่าไอ้เมาส์พอยเตอร์เนี่ยนะคะตามแนวแกน Y นะอาจารย์ลองเอาอันนี้กลับไปเก็บก่อนนะคะคำสั่งถัดมาก็คือคำสั่ง set black mode อันนี้นะคะset black mode เนี่ยค่ะเป็นการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวโปรแกรมให้สามารถคลิกเมาส์แล้วก็ลากวางได้นะคะอันนี้จะมี2ตัวเลือกนะคะก็คือ dragable นะคะคลิกเมาส์วางได้กับ not dragable ก็คือไม่สามารถคลิกเมาส์ลากแล้วก็วางได้นะคะมี2ตัวด้วยกันอันนี้นะคะถัดมาข้างล่างนะคะอันนี้เป็น loudness นะคะก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเป็นคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดระดับความดังของเสียงในโปรแกรม Scratch อันนี้นะคะถ้าเราคลิกเครื่องหมายนะคะเราจะเห็นว่าตอนนี้นะคะความดัง อยู่ที่ลบหนึ่งถัดมาอีกนะคะก็จะมี Timer นะคะอันนี้เป็นตัวนับนะคะตัวนับเวลาก็จะใช้ร่วมกับคำสั่งอื่นๆเช่นเดียวกันอันนี้อาจารย์คลิกออกนะคะมันกิ๊กกะหน้าจอลงมาข้างล่างอีกนิดนึงก็คือการ reset timer นะคะก็คือคำสั่งที่ใช้ในการตั้งค่าตัวนับเวลาเนี่ยให้เป็น0พอใช้คำสั่ง reset ก็คือกลับมาเป็น0ใหม่เสมอแล้วค่อยเริ่มนับใหม่ลักษณะนี้นะคะข้างล่างถัดมาอีกก็คือ backdrop off state ตรงนี้นะคะจะมีให้เลือกเป็น backdrop name volume แล้วก็ my variable นะคะส่วนด้านหลังนะคะมี2ส่วนก็คือมี state กับ sprite ให้เราเลือกนะคะบล็อกคำสั่งนี้จะใช้สำหรับการบันทึกตำแหน่ง x หรือ y ของ sprite นอกจากนี้ก็ยังสามารถบันทึกหมายเลขของฉากหลังหรือว่าชื่อฉากหลังนะคะหรือว่าตรงนี้ค่ะจะเป็นระดับของเสียงก็ได้นะคะส่วนด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็น current year นะคะเป็นตัวที่แสดงผลปีปัจจุบันถ้าเราต้องการให้ไปแสดงผลนะคะเราก็ใช้ตัวเนี้ยไปใส่ไว้ในคำสั่งอื่นๆนะคะถัดลงมาข้างล่างอีกนะคะก็คือ day since 2000นะคะอันนี้เป็นตัวที่ใช้ในการแสดงผลจำนวนวันแล้วก็เศษส่วนของวันนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2000ส่วนตัวสุดท้ายของ sensing นะคะอันนี้คือ username ให้แสดงชื่อ username ผู้ที่เข้าใช้ตัวโปรแกรม Scratch นี่นะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นคำสั่งในหมวดของ sensing เดี๋ยวเราจะลองใช้คำสั่งเหล่านี้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครโดยให้เคลื่อนที่ตามสอนเนี่ยแหละค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราใช้ตัว event ในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครคราวนี้เราจะมาลองเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่งอื่นๆในการกำหนดการเคลื่อนที่ของตัวละครตามการกดแป้นพิมพ์เรามาเริ่มกันเลยก็แล้วกันนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกคำสั่งนะคะอาจารย์ใช้คำสั่ง control นะคะแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่ง forever เพื่อให้สามารถที่จะใช้แป้นพิมพ์กดทำงานได้ตลอดแล้วก็ใช้คำสั่ง if then ในการกำหนดเงื่อนไขอันนี้นะคะเรามีเงื่อนไขอยู่ทั้งหมดตามคีย์ลูกศรนะคะคีย์ลูกศรก็คือขึ้นลงซ้ายขวาฉะนั้นตรง if then เนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องมี4ตัวด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่ม

0: ที่ตัวแรกก่อนนะคะบล็อกแรกนะคะอาจารย์ใช้เซนซิ่งการกดแป้นพิมพ์นะคะก็คือ key space place นี่นะคะอาจารย์กำหนดเป็น up arrow ก่อนจริงๆแล้วจะตัวไหนก่อนก็ได้นะคะเพราะว่าทำงานด้วยกันอยู่แล้วนะคะอาจารย์เลือกเป็น up arrow คีย์ลูกศรขึ้นก็คือเคลื่อนที่ตามแนวแกน y แล้วอาจารย์ใช้ change y by นะคะแล้วก็ใช้ให้เคลื่อนทีละ5พอนะคะ5สเต็ปอันนี้คือลูกศรชี้ขึ้นคราวนี้ถ้าเรามีคำสั่งที่คล้ายๆกันเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะคลิกเมาส์ขวาแล้ว duplicate คือการทำซ้ำนะคะแล้วก็นำมาวางต่อเพิ่มได้เลยนะคะแล้วเราก็แค่เปลี่ยนค่ะอย่างตอนนี้เป็นลูกศรชี้ขึ้นนะคะ up arrow อาจารย์ใช้เป็น down arrow นะคะลูกศรชี้ลงถ้าเป็น down arrow ก็เคลื่อนที่ในแนวแกน y เหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าเขาจะเคลื่อนที่แบบติดลบอะค่ะนะคะส่วนถัดมานะคะลูกศรซ้ายขวานะคะอาจารย์ duplicate เหมือนกันนะคะ duplicate แล้วก็นำมาวางต่อลูกศรที่เป็นไลท์ก่อนก็ได้นะคะขวาไลท์แอโร่ไปทางขวาทางขวาเนี่ยเราใช้ change y by ไม่ได้แล้วเพราะว่าเป็นการเคลื่อนที่ตามแนวแกน xฉะนั้นอาจารย์จะใช้ change x by นะแต่นี้ไปทางขวาค่ะทางขวาจะเป็นบวกฉะนั้นอาจารย์ใช้ไปทางขวาทีละ5สเต็ปแล้วก็ duplicate เพิ่มนะคะอันนี้เป็น left arrow นะคะไปทางแนวแกน x แต่ว่าไปติดลบนะคะทีละ5เดี๋ยวเรามาลองคำสั่งสั้นๆตรงนี้ดูนะคะว่าเราจะขยับเจ้าตัวแมวตามคีย์ลูกศรได้ไหมอาจารย์กดที่ธงลองกดแป้นพิมพ์นะคะลูกศรชี้ขึ้นลงซ้ายแล้วก็ขวานะคะแล้วเขาก็สามารถใช้ลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาได้ตลอดเวลานะคะใช้เมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่าเราใช้คำสั่งที่เป็นลูปแบบ forever นะคะก็คือใช้ได้ตลอดเลยอันนี้เป็นคำสั่งสั้นๆนะคะที่เราใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของตัวละครคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้สวัสดีค่ะ
1: ไบโอโอเย่ตอนสุดยอดสัตว์นักเลี้ยงลูก
2: จิงโจ้สุดยอดคุณแม่แห่งทวีปออสเตรเลียจิงโจ้เป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนะครับมีเฉพาะคุณแม่เท่านั้นกระเป๋าเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงลูกครับสมมุติว่าถ้าเป็นน้องเหนือตอนเด็กๆใช่ไหมครับตอนที่น้องเหนือคลอดออกมาเนี่ยก็ตัวใหญ่ประมาณนึงจำได้ไหม
3: ตัวเท่านี้ครับ
2: ใช่ไหมครับเด็กทารกประมาณนี้แต่ว่าลูกจิงโจ้เนี่ยคลอดออกมาขนาดเล็กมากเลยครับเล็กแบบ
3: เท่านี้เหรอครับ
2: ตัวเล็กๆแดงๆลูกกระต่ายยังไม่ลืมเลยครับเสร็จแล้วพอคลอดมาปุ๊บเนี่ยก็เลยออกมาแล้วก็ไต่ขนตรงพุงแม่นะครับขึ้นมาซึ่งในกระเป๋านั้นมันก็จะไปพบกับสิ่งหนึ่ง
3: คืออะไรครับ
2: หัวนม
3: เฮ้ย
2: ในกระเป๋าเนี่ยก็มีหัวนมอยู่แล้วลูกจิงโจ้ก็ไปดูดนมตรงนั้นจากนั้นถึงค่อยโตจากตัวเล็กๆเด็กกลายเป็นตัวใหญ่ในกระเป๋า
3: ตัวใหญ่ๆในกระเป๋า
2: ทีนี้สมมติว่าลูกจิงโจ้โตแล้วบางครั้งเนี่ยพอมันออกไปข้างนอกกระเป๋ามันก็ยังกลับมาอยู่ในกระเป๋าอีกนะ
3: เฮ้ย
2: เหมือนกับเป็นที่ที่มันรู้สึกปลอดภัยยังมีสัตว์อีกชนิดนึงที่แปลกประหลาดออกไปฮะคือคุณพ่อเป็นฝ่ายที่มีกระเป๋าหน้าท้องไว้เลี้ยงลูก
3: เพศชายนี่แหละครับ
2: เพศชายนี่แหละครับและไม่ใช่โดราเอมอนด้วยนะครับใบให้ว่าเป็นสัตว์น้ำครับ
3: สัตว์น้ำปลา
2: เป็นปลาใช่ครับมันตั้งชื่อตามสัตว์บกชนิดนึงซึ่งร้องแบบนี้ม้าน้ำถูกต้องครับ
3: เย้
2: ม้าน้ำสุดยอดคุณพ่อแห่งท้องทะเลคุณพ่อของม้าน้ำนี่แหละครับจะเป็นคนที่รับฝากไข่จากคุณแม่นะฮะ คุณแม่พอมีไข่เสร็จแล้วก็จะเอาที่วางไข่ของคุณแม่มาปล่อยไข่ใส่ลงไปในกระเป๋าหน้าท้องของคุณพ่อ
3: โอ้กระเป๋าหน้าท้องคุณพ่อ
2: จากนั้นคุณพ่อก็ทำหน้าที่ฟักไข่ครับคอยประคบประหงมดูแลจนกระทั่งลูกม้าน้ำเล็กๆที่อยู่ในกระเป๋าเนี่ยฟักออกมาแล้วก็ในที่สุดก็ออกค้นอ้อมอกพ่อไปนะฮะแล้วก็ออกไปสู่ท้องทะเล
3: แล้วทำไมม้าน้ำไม่วางไข่ไว้ในน้ำล่ะครับ
2: ก็เพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไข่ไว้ในน้ำเฉยๆ
3: ปล่อยไข่
2: สักพักเนี่ยในน้ำมีอะไรครับ
3: ปลาม
2: ีปลาอื่นมากมายมันก็จะมาทำอะไร
3: กิน
2: กินไข่นั่นเองฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดูแลเลยไข่โอกาสรอดค่อนข้างต่ำแต่ว่ามันจะมีปลาอีกหลายๆชนิดที่แม้กระทั่งพอลูกออกจากไข่แล้วเนี่ยก็ยังดูแลต่อ
3: ฮะคืออะไรเหรอครับ
2: ก็คือว่าเป็นปลาที่อมลูกไว้ในปากอย่างที่บอกว่าถ้าเราเป็นสัตว์น้ำตัวเล็กๆเนี่ยเราเสี่ยงมากต่อการจะโดนปลาใหญ่มากินเพราะฉะนั้นคุณแม่ที่คลอดลูกมาเยอะๆเล็กๆเต็มไปหมดเนี่ยหรือคุณพ่อก็ได้นะบางทีช่วยกันก็จะอมลูกทั้งหมดนะครับไว้ในปากคราวนี้ปลาอื่นมาแย่งไปกินไม่ได้ลูกๆที่อยู่ในปากของคุณพ่อที่อมลูกเอาไว้ก็จะรอดพ้นจากการถูกปลาอื่นจับกิน
3: ผมลองอมบ้างสิ
2: เป็นไงฮะโอเคดีมากดีมากอ่ะพ้นออกมาได้แล้วแต่มันยังมีสัตว์ต่างๆที่เลี้ยงลูกไว้ข้างหลังครับในโลกของสัตว์ต่างๆเนี่ยครับมีสัตว์มากมายเลยที่เลี้ยงลูกไว้บนหลังบางครั้งเราอาจจะเคยเห็นเวลาเราเห็นฝูงลิงเราจะเห็นว่ามีลิงเด็กๆขี่หลังพ่อหรือขี่หลังแม่อยู่ส่วนใหญ่จะเป็นแม่นะฮะก็เดินไปไหนก็พาไปด้วยกันแต่ทีนี้เนี่ยจะมีสัตว์อื่นๆที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยว่าเอ้ยสัตว์ประเภทนี้มีการเลี้ยงลูกบนหลังด้วยเหรอยกตัวอย่างเช่นกบเป็นต้นกบเนี่ยมีหลากหลายชนิดเลยที่แบบว่าเอาไข่เนี่ยไว้บนหลังแล้วพอไข่ฟักเป็นกบลูกกบเรียกอะไร
3: ลูกออดครับ
2: ครับบางครั้งเนี่ยพ่อกบก็ฟักไข่ใช่ไหมบนหลังแล้วพอไข่กลายเป็นลูกออสเนี่ยก็ให้ลูกออสขี่หลังต่อไปไหนมาไหนก็พาลูกออสขี่หลังไปด้วยวันนี้พวกเราเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปบ้างครับ
3: ได้รู้ว่าสัตว์แต่ละตัวเลี้ยงลูกกันยังไงครับ
2: ก็จะเห็นว่ามีตั้งแต่สัตว์ที่เลี้ยงลูกในกระเป๋าหน้าท้อง
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกในปากก็มี
3: ใช่ครับ
2: เลี้ยงลูกข้างหลังก็มี
3: ใช่ครับ
2: เราเห็นว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยยังไงก็ยากลำบากทั้งนั้นดูอย่างลูกคนเราสิตั้งแต่เด็กจนโตกว่าจะเรียนจบกว่าจะหางานทำกว่าจะได้พ่อแม่นี่โอ้ยต้องเฝ้าทะนุถนอมเลี้ยงดูนะฮะรู้สึกไงบ้างน้องเหนือ
3: ซาบซึ้งครับ
2: ครับ
3: น้องเหนือจะตั้งใจเรียนเพื่อเป็นเด็กดีต่อพ่อแม่ครับ
2: ดีมากดีมาก

0: นี่มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3

6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอินโฟกราฟิกนะครับหลายๆคนพอได้ยินคำว่าอินโฟกราฟิกเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่มันไกลตัวนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเราจะมาทำอินโฟกราฟิกอย่างง่ายบอกเล่าเรื่องราวของเราเองนะครับให้มันเป็นอินโฟกราฟิกอย่างง่ายที่เราสามารถทำได้จริงทำให้เกิดขึ้นจริงและใช้ได้จริงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เราจะขอนำเสนอในเรื่องของอินโฟกราฟิกCreative Design Tell Your Story เราจะมาบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณเองผ่านอินโฟกราฟิกที่คุณทำขึ้นมาเองได้นะครับโอเคเราจะมารู้จักกันก่อนนะครับว่าอินโฟกราฟิกคืออะไรนะครับอินโฟกราฟิกมันมาจาก2คำคือคำว่า information ที่แปลว่าข้อมูลกับคำว่ากราฟิกที่แปลว่ารูปภาพอะครับพอเอาคำมารวมกันนะครับกลายเป็นอินโฟกราฟิกหมายถึงว่าการนำเสนอข้อมูลในลักษณะของรูปภาพข้อมูลอะไรบ้างครับข้อมูลที่เป็นกราฟข้อมูลที่เป็นตัวเลขข้อมูลที่เป็นตัวอักษรข้อมูลที่เป็นรูปภาพหรือข้อมูลในลักษณะไหนก็ตามแต่นะครับเราจะประมวลรวมกันให้กลายเป็นลักษณะของอินโฟกราฟิกหรือว่าภาพ1แผ่นเพื่อ นำเสนอออกสู่สาธารณะนั่นเองนะครับในสมัยก่อนนะครับเราคุ้นชินกับการอ่านหนังสือเยอะๆเนาะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์อะครับเราอ่านหนังสือเป็นหน้าๆอย่างเนี้ยมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเราเนาะตื่นเช้าขึ้นมาทานกาแฟนั่งอ่านหนังสือแต่ปัจจุบันนี้ครับเราไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับชีวิตเราหมุนเร็วขึ้นโลกมันหมุนเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องการเสพสื่อเสพอะไรก็ตามแต่นะครับที่มันเร็วมันรวดเร็วมันทันใจเราแล้วก็เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อเวลาที่มันเร่งรีบของเราในทุกๆเช้านะครับเพราะฉะนั้นการที่เราประมวลผลออกมาไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นข้อมูลไม่ว่าจะเป็นตัวเลขให้มันจบในภาพแผ่นเดียวครับมันสามารถทำให้คนนะเข้าใจได้เลยยกตัวอย่างง่ายๆครับปัจจุบันนี้ครับเหตุการณ์โควิด-19เรามีรายงานอัปเดตทุกวันเลยนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนพูดอย่างเดียวมีแค่ฟอนต์มีตัวหนังสือมีตัวเลขเยอะๆอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับเราจะไม่อ่านเนาะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันเป็นรูปภาพ1ภาพมีคนติดเชื้อเท่าไหร่มีคนหายเท่าไหร่รักษาอยู่เท่าไหร่อย่างเงี้ยครับเราเห็นปุ๊บเราเข้าใจเลยแล้วเราก็สามารถสื่อสารต่อได้เลยอย่างนี้ครับมันคืออินโฟกราฟิกในปัจจุบันที่มันส่งอิทธิพลแล้วก็มันมีประสิทธิภาพมากด้วยนะครับโอเคทีนี้นะครับภาพมันสามารถสร้างการรับรู้ในขณะเดียวกันถ้าไม่เกิดภาพการรับรู้ก็จะไม่เกิดเพราะฉะนั้นหลายแบรนด์

ายสินค้าหรือแม้กระทั่งหลายองค์กรตามที่จะสื่อสารสื่อภาพตนเองออกมาเพื่อให้คนจดจำได้ให้คนรับรู้ได้และให้คนเข้าถึงได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับเราจะมารู้จักเกี่ยวกับเรื่องของพลังของอินโฟกราฟิกว่ามันมี power ยังไงบ้างแหละทุกวันนี้ครับเราไม่ได้อยู่กับหนังสืออย่างเดียวเนาะเราอยู่กับโทรศัพท์เราอยู่กับแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับเหล่านี้ครับ

ากในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งการเรียนของเราทุกวันนี้ก็ยังเป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์นะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามแต่ที่มันผ่านสายตาเรามันมักจะผ่านในแพลตฟอร์มออนไลน์ทั้งหมดซึ่งอินโฟกราฟิกนะครับเป็นสื่อหนึ่งที่ทรงพลังมากในแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกประเภทนะครับอย่างแรกเลยนะครับอินโฟกราฟิกมันสร้างการรับรู้สร้างการรู้จักสมมติมีหนังออกใหม่1เรื่องเราไม่รู้แหละว่าหนังเกี่ยวกับอะไรปุ๊บแต่เราเห็นปุ๊บมีโปสเตอร์ออกมาแล้วอ๋อเป็นหนังนี้คนนี้แสดงโอเคเรารู้แล้วโอเคเรารู้แล้วแบบข่าวสารบ้านเมืองตรงนี้อะไรเด่นๆเขาจะมีการมีข่าวน้ําท่วมมีข่าวการเมืองมีข่าวดารามีข่าวอะไรต่างๆเป็นภาพออกมาปุ๊บเราเข้าใจเลยว่ามันกําลังสื่อถึงอะไรอยู่ต่อไปนะครับข้อที่2อินโฟกราฟิกนะครับมันสร้างพลังขับเคลื่อนสังคมด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เราบอกว่าช่วยแชร์กันหน่อยนะเราพูดอย่างเดียวมันอาจจะไม่เกิดผลแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภาพให้เราเห็นปุ๊บเราอ่านปุ๊บเราเข้าใจเรากดแชร์ทันทีนะครับอย่างเช่นในช่วงโควิดที่ผ่านมาคนไทยค่อนข้างที่จะลำบากนะครับเพราะนั้นเราแชร์กันเรื่อยๆเราแชร์ภาพอินโฟกราฟิกเรื่อยๆพอคนเห็นปุ๊บมันเกิดพลังทางสังคมในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับหรือมีเด็กบนดอยที่เขารู้สึกว่าเขาขาดใครโอกาสอะไรหลายๆอย่างพอเราทำอินโฟกราฟิกสื่อออกมาโพสต์ลงไปมีคนแชร์พลังเหล่านั้นนะครับมันสามารถขับเคลื่อนประเด็นสังคมทุกมิติได้เลยนะครับโอเคพลังของอินโฟกราฟิกอันที่3ก็คือว่ามันสามารถสร้างการแอคชั่นของคนน่ะมันสามารถทำให้คนทำตามได้เช่นเราบอกว่าวิธีการล้างมือให้ปลอดเชื้อจากโควิดหรือวิธีการออกกำลังกายลดพุงลดโรคเป็นต้นอะไรอย่างเงี้ยครับพอมันมีอินโฟกราฟิกมาปุ๊บคนไม่ต้องถามและคนเห็นภาพคนทำตามได้เลยถูกต้องไหมครับและข้อที่4ครับข้อที่4คือมันทำให้คนสามารถเข้าใกล้กับแบรนด์ได้มากยิ่งขึ้นเข้าใกล้กับผลิตภัณฑ์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างเช่นช่วงที่มันมีการถ่ายทอดโอลิมปิกเราไม่รู้ว่าเราจะดูตรงไหนล่ะเราต้องไปถึงญี่ปุ่นไหมเราถึงจะได้ดูเราไม่รู้ช่องทางเลยแต่พอมันมีอินโฟกราฟิกมาว่าถ้าดูให้มาดูช่องนี้นะเรากดปุ๊บไปตามข้อมูลนั้นเลยเราก็สามารถที่จะดูการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับเราอยู่ที่หน้าสนามนะครับซึ่งพอพูดมาแบบนี้ครับหลายคนจะบอกว่าแต่ผมไม่ได้มีแบรนด์นะผมไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ของผมนะผมจะทำอินโฟกราฟิกไปทำไมนะครับแต่อันนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะมาตอบตอนท้ายแต่บอกก่อนว่าวิธีการทำเหล่านี้ครับมันทำได้ง่ายมากปัจจุบันมันมีแอปพลิเคชันมันมีโปรแกรมหลายๆอย่างที่ให้เราทำกันอ่ะมารู้จักโปรแกรมเหล่านี้กันครับ Photoshop เนาะ AI หรือแม้กระทั่งบางคนทำแบบอย่างง่ายเลยทำผ่าน Word ก็ได้ทำผ่าน Microsoft Office อื่นๆก็ได้ซึ่งเหล่านี้ครับมันทำได้หมดเพราะเราสามารถนำเสนอข้อมูลในทุกรูปแบบได้เลยนะครับแต่ที่อาจารย์อยากจะแนะนำอีกหนึ่งโปรแกรมมันเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปที่เรียกว่า Canva นะครับเราสามารถเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า Canva ได้เลยโปรแกรมนี้ครับมันเป็นเสมือนกับการนำMicrosoft ทั้งหมดอะมารวมกันฟังก์ชันหลายๆอย่างมันจะคล้ายๆกันนะครับแล้วน้องๆสามารถที่จะทำรูปทำภาพทำข้อความให้ออกมาในลักษณะของอินโฟกราฟิกได้เลยในโปรแกรมเดียวนะครับเรามาดูวิธีการทำกันครับขั้นแรกสุดนักศึกษากดเข้าใน Google เนาะเสิร์ชคำว่า Canva ปุ๊บกดเข้าไปเลยมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับจะเจอหน้านี้เรากดลงทะเบียนได้เลยถัดไปครับพอเจอหน้านี้ปุ๊บกดเข้ามามันจะเป็นโฮมเพจเนาะพอกดเข้ามาในหน้าโฮมเพจปุ๊บน้องๆจะพบกับว่าในหน้าโฮมเพจเนี่ยครับมันจะมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับสิ่งแรกที่น้องต้องรู้จักเลยก็คือว่าเราเสนออินฟอร์เมชันในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะกำหนดไซส์ได้เลยพอน้องเข้ามาหน้าโฮมเพจนะครับน้องจะเจอหน้าที่มันเป็นโปรแกรมเนาะหลายคนอาจจะยังงงอยู่ว่ามันคืออะไรแต่ที่แน่ๆครับมันจะมีรูปแบบของกราฟิกไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเทชันไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ไม่ว่าจะเป็นการทำโลโก้หรืออะไรก็ตามแต่ครับให้เราเลือกได้เนาะเพราะอะไรเพราะมันมีเทมเพลตอยู่นะครับเทมเพลตคืออะไรเทมเพลตก็คือรูปแบบตัวอย่างที่มันสามารถอินสปายกับพวกเราได้นะครับโอเคหลังจากนั้นพอเรารู้แล้วแหละว่าเราจะทำยังไงนำเสนอรูปแบบกราฟิกในรูปแบบไหนปุ๊บน้องจะกดเข้ามาในหน้าที่เขาเรียกว่าเป็นหน้าเลย์เอาท์อะครับหน้าเลย์เอาท์คือหน้าอะไรก็คือหน้าว่างๆเนาะเพื่อที่เราจะกำหนดเลย์เอาท์ขนาดกำหนดเค้าโครงของมันว่าเราจะใส่ยังไงดีใส่วางแผนใส่ข้อมูลยังไงได้บ้างนะครับแล้วก็จะเจอกับ tool station หรือว่าแถบเครื่องมือนะครับแถบเครื่องมือเนี่ยครับมันก็เราก็สามารถที่จะแทรกอะไรได้บ้างแทรกรูปภาพแทรกวิดีโอแทรกภาพตัดต่ออื่นๆหรือว่าแทรกเครื่องไม้เครื่องมืออื่นเข้ามาที่จะทำให้กราฟิกของน้องๆสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับถามว่าทำไมมันถึงทำได้ง่ายกว่าโปรแกรมอื่นๆเพราะเครื่องไม้เครื่องมือน้องๆจะคุ้นชินมันคล้ายๆกับ Microsoft Word มันคล้ายๆกับ Microsoft PowerPoint นะครับอย่างเช่นด้านบนนะครับมันสามารถปรับตัวอักษรได้
มันสามารถปรับขนาดได้มันสามารถปรับเอียงปรับซ้ายปรับขวาปรับสี

หรือใส่อินโฟกราฟิกอื่นๆได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดอะครับมันเป็นแถบที่เราเจอบ่อยๆใน Microsoft PowerPoint นะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ้าแต่มันเป็นแบบทำผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเนี้ยมันสามารถเซฟยังไงได้บ้างต้องบอกอย่างนี้ครับว่าข้อดีของโปรแกรมสำเร็จรูปโปรแกรมนี้ก็คือว่าเราสามารถเซฟนะครับในลักษณะคล้ายๆกันเลยเราเซฟเป็น PDF ก็ได้หรือเราจะเซฟแปลงมาเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับโอเคทีนี้พอมาเรามาเริ่มสู่ขั้นตอนของการดีไซน์นะครับหลายคนอาจรู้สึกว่าหนูแบงค์จังเลยหนูไม่รู้ว่าหนูจะทำยังไงดีนะครับดีไซน์ทุกที่อะครับมันเริ่มต้นจากกระดาษขาวเปล่าๆเลยมันเริ่มต้นจากความไม่รู้มันเริ่มต้นจากอะไรที่เราไม่รู้เราจะเริ่มต้นยังไงอะมันไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าคอนเซปต์อะมันอยู่ในหัวมันฟุ้งกระจายอยู่มันเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะรู้สึกว่าเราชอบอะไรเราอยากจะถ่ายทอดอะไรนะครับแล้วเราค่อยมาขมวดคอนเซปต์เพื่อที่จะออกแบบการดีไซน์ของเรานะครับจากเมื่อกี้เป็นภาพเปล่าๆอะครับเราจะมาทำให้มันกลายเป็นภาพสีสันที่มันสื่อสารออกเป็นตัวเราออกไปนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าเริ่มยากแล้วแหละไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราดูไปเราจะมีทริคง่ายๆให้น้องๆได้ดูกันว่าแล้วถ้าจะทำแบบเรานำเสนอตัวตนของเราไปมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะยึดไว้เป็นแบบอย่างนะครับข้อแรกอินโฟกราฟิกของเรานะครับจะต้องง่ายและชัดเจนข้อที่2อินโฟกราฟิกของเราจะต้องมีการบูรณาการเนาะเพราะอย่างที่บอกไปบางทีมันอาจจะมีทั้งตัวเลขมันอาจจะมีทั้งฟอนต์มันอาจจะมีทั้งรูปภาพเราต้องผสมผสานหรือบูรณาการกันนะคะข้อที่3มันจะต้องง่ายต่อการเข้าใจด้วยไม่ใช่เรานำเสนอใหม่แล้วนะแต่ยังยากอยู่คนก็จะไม่อ่านของเรานะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คือมันจะต้องสวยงามแล้วก็จะต้องดึงดูดใจผู้ชมด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันครับสิ่งแรกที่น้องๆควรจะตระหนักนะครับอยู่เสมอเวลาเราทำอินโฟกราฟิกก็คือว่าเราจะต้องเลือกโทนเราจะต้องเลือกโทนก่อนว่าช้อยที่คุณเลือกอะครับสีที่คุณอยากจะนำเสนออะมันเป็นสีอะไรบ้างเพราะสีมันสัมพันธ์กับความรู้สึกของคนด้วยนะครับหลักของการเลือกสีมีง่ายๆเลยว่าถ้าน้องเลือกโทนสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับเราดูวงรอบนอกก็ได้ถ้าเราเลือกสีที่มันเป็นสีโทนเข้มนะครับอินโฟกราฟิกของเราอะครับก็ควรจะเป็นสีในลักษณะของโทนเข้มทั้งหมดหรือถ้าเราจะทำอินโฟกราฟิกที่เราใช้สีอย่างเช่นแบบสีเหลืองอ่อนๆสีเหลืองพาสเทลอย่างเงี้ยสีอื่นๆที่เราจะนำมาประกอบในภาพอินโฟกราฟิกของเราอะก็ควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันคือต้องเป็นโทนอ่อนทั้งสิ้นนะครับถามว่าทำไมสีมันถึงสำคัญทุกๆแบรนด์เขาสื่อสีออกมาหมดเลยเพราะสีมันสร้างความรู้สึกของเราอะครับอย่างเช่นเราจะขายพริกแกงรสแซ่บรสซ่าอย่างเงี้ยครับสีมันควรจะเป็นสีอะไรล่ะสีมันควรจะเป็นสีดุๆสีซ่าๆสีแดงอย่างเงี้ยเป็นต้นยกตัวอย่างถ้าเป็นแบรนด์ระดับโลกอย่างเช่นโคคาโคล่ากินแล้วมันซ่าเขาก็เลือกใช้ว่าอะกระป๋องโค้กสีอะไรนะก็สีแดงเหมือนกันเพราะกินแล้วมันรู้สึกมันมีพลังนะเลือดมันสูบฉีดในขณะเดียวกันครับถ้าเราเปลี่ยนไปเป็นโลกของเทคโนโลยีทุกวันนี้ Apple ครองโลกเลยถูกต้องไหมครับถามว่า Apple นะครับเวลาสีที่เขานำเสนอเขานำเสนอสีอะไรมันกลายเป็นสีอลูมิเนียมสีเหล็กสีเทาเพราะมันจะสื่ออารมณ์ให้คนรู้สึกว่าเออมันทันสมัยนะอันนี้คือหลักการเลือกสีก่อนเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะนำเสนอตัวคุณออกไปนะครับคุณต้องดูก่อนว่าคุณอยากให้ผู้อ่านผู้เห็นเขารับรู้เราในมูดอารมณ์แบบไหนด้วยนะครับการเลือกสีจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับการเลือกสีเลือกจากอะไรได้อีกบ้างอย่างเช่นบางคนขายผลิตภัณฑ์นะครับสีมันอาจจะมีที่มาจากผลิตภัณฑ์ที่เราขายก็ได้อย่างเช่นขายเฟอร์นิเจอร์ขายโต๊ะไม้สีแบรนด์ของเรามันควรจะสื่อสารออกมาในลักษณะของสีไม้สีน้ำตาลที่มันสอดคล้องกับผลิตภัณฑ์เป็นต้นนะครับหรือใครบอกว่าเลือกไม่ได้ครับอยากได้หลายๆสีเลยทำยังไงได้บ้างเลือกหลายสีก็ได้ครับแต่อย่างที่ย้ำไปตั้งแต่ต้นว่าสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับสีมันควรจะเป็นไปในลักษณะเดียวกันทั้งหมดนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสีโทนอ่อนสีพาสเทลก็พาสเทลไปเลยให้หมดแต่เราใช้หลายสีก็ได้นะครับโอเคยกตัวอย่างง่ายๆครับนักศึกษาดูภาพนี้บนจอนะกับดูภาพที่2ครับโอเคเราเห็นความต่างไหม2ภาพนี้ข้อมูลเหมือนกันทุกประการเลยครับเราต่างแค่การใช้สีจากสีดำเพลนๆปกติกับอีกภาพนึงที่เราใช้สีใช้เงาแค่เพิ่มสีแดงมาแค่สีเดียวนะครับแต่ความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างชัดเจนอันนี้คือเทคนิคง่ายๆข้อแรกครับข้อที่2ครับภาพครับหลายคนจะรู้สึกว่าแค่มีภาพสวยก็ชนะอาจจะจริงนะครับแต่ไม่เสมอไปเพราะต่อให้ภาพคุณสวยแต่คุณไม่สื่อสารอารมณ์ไม่สื่อสารความรู้สึกภาพเหล่านั้นสวยอย่างเดียว
นะครับสิ่งสำคัญคือภาพมันสามารถสื่อสารตัวบุคคลให้คนทั้งโลกได้ย้ำนะครับว่าให้คนทั้งโลกได้เพราะอารมณ์เราเหมือนกันหมดคนทั้งโลกรักได้โกรธได้ร้องไห้ได้มันสื่อสารผ่านอารมณ์ของภาพได้ทั้งหมดยกตัวอย่างภาพบนหน้าจอนะครับเอาแค่นี้ก็ได้ภาพขาวดำกับภาพสีให้ความรู้สึกที่ต่างกันแล้วทีนี้เมื่อเรามีภาพอะครับแล้วเราเพิ่มสีเข้าไปอีกอะภาพมันสื่ออารมณ์อยู่แล้วนะแต่สียังมาเสืออารมณ์เข้าไปอีกจากตอนแรกอะโควิดมันอันตรายอยู่แล้วอะเราเห็นภาพโควิดเราสะเทือนใจเนาะแต่ใส่สีแดงเข้าไปอีกมันสื่ออะไรเห็นภาพโควิดแล้วเห็นสีแดงเข้าอีกมันกลายเป็นว่ามันฉุกเฉินแล้วนะมันเร่งด่วนแล้วนะภาพและสีมันมาคู่กันจากการวิเคราะห์นะครับมีผลวิจัยออกมาชัดเจนว่าภาพที่มีสีสันนะครับมันทำให้คนเข้าถึงอะให้คนรับรู้ได้มากกว่า 80% ในขณะเดียวกันครับภาพที่มีสีสันสวยงามมันดึงดูดคนนะเมื่อกี้แค่คนเข้าถึงเนาะอันนี้คือดึงดูดอีกเพิ่มขึ้นอีก 42% นะครับหลายคนงงว่ามันคืออะไรอย่างเช่นเราเลื่อนโทรศัพท์เราอยู่เราเห็นภาพสวยอะเราหยุดดูแบบนั้นน่ะคือคนสนใจแต่พอคนหยุดดูปุ๊บแล้วคนกดเข้าอีกว่าเอ้ยมันมาจากไหนเว็บอะไรนางแบบคนนี้คือใครหรือภาพนี้มาจากแบรนด์ไหนอันนั้นน่ะเค้าเรียกว่าดึงดูดเพิ่มขึ้นอีกนะครับและประการสุดท้ายครับคือการเลือกฟอนต์เทคนิค3ข้อนะครับข้อแรกคือโทนสีข้อที่2คือภาพแล้วก็ข้อสุดท้ายครับก็คือการเลือกฟอนต์นั่นเองนะครับหลายคนจะมีปัญหาพอใส่ฟอนต์ปุ๊บอย่าเราไม่ได้ทำรายงานเนาะเราไม่ต้องอังสนานิว16อย่างเดียวถูกต้องไหมครับเพราะนั้นเมื่อการทำอินโฟกราฟิกอะครับอาจารย์แนะนำอย่างนี้ฟอนต์ที่เราใช้อะครับควรจะใช้อย่างน้อย3ฟอนต์นะครับ3ฟอนต์ฟอนต์แรกคือฟอนต์หลักฟอนต์ที่2คือฟอนต์เสริมและฟอนต์ที่3คือฟอนต์ช่วยนะครับเพื่อที่จะทำให้งานของเราอะครับมันสื่อสารได้ตรงอารมณ์มากยิ่งขึ้นดูอย่างอย่างนี้ครับอินโฟกราฟิกคำใหญ่สุดจะเป็นฟอนต์เด่นของเราเลยถัดมาเขาจะเป็นฟอนต์การอธิบายเนาะในวงเล็บและสุดท้ายก็จะเป็นฟอนต์เสริมที่เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ครับเราสามารถใช้ฟอนต์ประมาณ3ฟอนต์แต่ก็ไม่ควรเยอะกว่านี้เพื่อที่จะทำให้กราฟิกของเรามันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วที่ฟังมามันสามารถใช้อะไรบ้างยังไกลตัวอยู่หรือเปล่าข้อแรกครับ presentation ในการเรียนเราทำอยู่ไหมข้อที่2ครับเรียนจบไปเรซูเม่สมัครงานเราต้องทำไหมและข้อที่3ครับทุกวันนี้ครับแม่ค้าออนไลน์เต็มไปหมดเลยหรือเราอยากจะสร้างแบรนด์ของเราเองอ่ะเราสามารถทำเองได้เลยไหมอันนี้ครับคือสิ่งที่มันสามารถจับต้องได้เลยเอาอินโฟกราฟิกที่เราเรียนไปปฏิบัติได้เลยนะครับท้ายที่สุดนะครับเราอาจจะรู้สึกว่าเราอาจจะไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญเนาะเราอาจจะไม่ได้มีความช่ำชองเท่าที่ควรแต่อันนี้ของเราอินสปายของเราครับมันสามารถที่จะไปซับพอร์ตคนอื่นมันสามารถที่จะให้คนอื่นนำไปต่อยอดได้สวยมากสวยน้อยมันเป็นเรื่องของรสนิยมแต่งานทุกงานมันคือศิลปะที่มีความสวยงามทั้งสิ้นฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้ตั้ง
3: หมดปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: สงสัยไหมว่าเกิดผลึกขึ้นในขวดได้อย่างไรและต่อด้วยเรื่องแนวรู้ทำไมกระจกรถยนต์จึงมีความทนทาน

0: ว่ากระจกธรรมดาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมดร.นิกธีรชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองการทดลองวันนี้นะครับเราจะใช้ของรอบบ้านของเรามาสร้างผลึกในขวดคราวนี้วิธีในการสร้างผลึกในขวดเนี่ยทำยังไงนะครับดูนะครับว่าสิ่งที่เราต้องการใช้เนี่ยมีอะไรบ้างเราจะใช้ลูกเหม็นนี้นะครับเป็นวัตถุดิบในการที่จะมาสร้างผลึกในขวดคราวนี้สิ่งที่เราต้องการก็คือขวดแก้วเปล่าที่มีฝาอย่างนี้นะครับแล้วก็มีแอลกอฮอล์นี่นะครับเราจะต้องเอาลูกเหม็นของเรานี่นะครับมาทุบให้ละเอียดเราเอาใช้ประมาณสัก3ลูกเราจะเทแอลกอฮอล์ประมาณสัก3ใน4ของขวดนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดอย่างนี้นะครับเขย่าให้มันละลายนะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าอยู่ในอุณหภูมิห้องอย่างนี้นี่นะครับลูกเหม็นในแอลกอฮอล์ก็จะละลายได้ไม่ดีดังนั้นวิธีการของเราก็คือว่าเราอยากจะให้ความร้อนมันค่อยๆใส่น้ำร้อนลงไปจนท่วมขวดแก้วนี่เลยนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักหนึ่งแล้วนี่นะครับสารละลายที่เราได้นี่ตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวนะครับของไอ้ลูกเหม็นนี่นะครับสิ่งที่จะต้องทำให้ตกผลึกก็คือว่าเปลี่ยนแปลงอุณหภูมินี่เองนะครับเราก็มีน้ำแข็งอย่างนี้นะครับเราเอาน้ำแข็งมาวางไว้บนฝาของขวดอย่างนี้อาจจะทิ้งไว้ประมาณ 20-30 นาทีเลยนะครับจนน้ำแข็งละลายตรงนี้เองเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นเอาละครับหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็ได้ผลึกแล้วนะครับถ้าหากว่าอยากจะได้ผลึกเร็วขึ้นนี่นะครับเราก็อาจจะเอาไปแช่ในตู้เย็นการที่ทำให้อุณหภูมิลดลงอย่างนี้นะครับเราก็จะเห็นผลึกเริ่มตกผลึกจะเห็นได้ว่าผลึกเหล่านี้นะครับเมื่อส่องกระทบกับแสงไฟเนี่ยก็มีประกายระยิบระยับเห็นไหมครับซึ่งก็จะแตกต่างจากลูกเหม็นของเราตอนต้นที่เราทำนะครับอย่างนี้เป็นก้อนๆอย่างนี้นะครับตอนนี้เราก็จะเห็นผลึกออกเป็นแผ่นๆเล็กๆนะครับเรียงรายอยู่ตามก้นของขวดนี้นะครับถ้าหากว่าเราเขย่าขวดอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็เหมือนหิมะลอยอยู่ในขวดเลยเห็นไหมครับสารที่อยู่ในลูกเหม็นสามารถละลายได้ในแอลกอฮอล์ซึ่งการละลายจะเหมือนกับเวลาที่เราละลายน้ำตาลหรือเกลือในน้ำก็คือจะละลายได้ปริมาณมากในที่อุณหภูมิสูงและละลายได้น้อยในที่อุณหภูมิต่ำลงดังนั้นเมื่ออุ่นขวดลูกเหม็นจะละลายได้มากแต่เมื่อค่อยๆทำให้อุณหภูมิลดลงนะครับโดยการวางน้ำแข็งบนฝาขวดส่วนที่ละลายไม่ได้แล้วจะค่อยๆก่อตัวเป็นผลึกบริเวณที่เย็นตัวก่อนนั่นก็คือบริเวณใกล้ปากขวดจะเกิดเป็นผลึกขึ้นและด้วยน้ำหนักที่มากกว่าแอลกอฮอล์จึงทำให้ผลึกตกลงมาครับขนาดของผลึกที่ได้นะครับขึ้นกับความเร็วในการที่ทำให้เย็นนะครับแล้วก็เวลาในการที่จะเริ่มตกผลึกนั้นขึ้นกับปริมาณของลูกเหม็นที่ใส่ลงไปนะครับถ้าหากว่าน้องๆทำการทดลองนี้ก็ต้องระวังนะครับในการที่จะจับต้องสารเคมีก็อย่างเช่นลูกเหม็นนะครับแล้วก็เรื่องของน้ำร้อนที่ใช้ด้วยนะครับเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ครับน้องๆรู้ไหมครับว่ากระจกรถยนต์เนี่ยแตกต่างจากกระจกธรรมดาอย่างไรเวลาแตกทำไมจึงไม่เป็นอันตรายติดตามชมได้ในเรื่องน่ารู้วันนี้ครับกระจกรถยนต์เป็นกระจกนิรภัยที่ผลิตโดยการให้ความร้อนแก่กระจกธรรมดาจนถึงจุดอ่อนตัวซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ500องศาเซลเซียสแล้วทำให้เย็นลงโดยเร็วโดยใช้ลมเป่าวิธีการนี้จะทำให้กระจกที่ได้มีความแข็งแกร่งและทนทานกว่ากระจกธรรมดาปริมาณ 3-5 เท่านะครับแต่กระจกนิรภัยก็สามารถแตกได้เมื่อได้รับแรงกระแทกเกินขีดความต้านทานการแตกจะแยกเป็นเม็ดเล็กๆไม่มีความแหลมคมจึงช่วยลดอันตรายที่จะเกิดกับคนขับและผู้โดยสารครับ
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: ตีโบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
0: สงสัยไหมว่าจดหมายสายลับเขียนขึ้นได้อย่างไรแล้วไปติดตามชมกันว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดร.นิกชัยพรศิลป์ศรีลักษณ์กับรายการไอซายคมฉลาดแบบยกกำลังสองผมมีข้อความพิเศษนะครับที่อยากจะมอบให้กับท่านผู้ชมทุกคนนะครับซึ่งผมได้เขียนไว้

0: ในกระดาษแผ่นนี้แล้วนะครับคราวนี้เนี่ยท่านผู้ชมอ่านออกไหมครับว่าผมเขียนว่าอะไรพอจะนึกออกไหมครับว่าผมใช้อะไรเขียนและจะมีวิธีในการที่จะอ่านข้อความนี้ได้อย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการแสดงให้ดูนะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะอ่านข้อความนี้อย่างไรเอาละครับน้องๆคิดออกหรือยังครับว่าเราจะมีวิธีอ่านจดหมายพิเศษที่ผมเขียนให้คุณผู้ชมทางบ้านได้อย่างไรคิดออกไหมครับถ้ายังคิดไม่ออกนะครับดูวิธีการของผมนะครับผมจะใช้วิธีการเหมือนกับการล้างรูปเลยนะครับดูให้ดีนะครับผมใส่ลงไปในกระบะนี้แล้วนะครับเห็นไหมครับโอ้ตัวอักษรที่ผมเขียนถึงเนี่ยจะค่อยๆปรากฏแล้วนะครับพร้อมนะครับ1 2 3อ่านออกหรือยังครับคิดออกหรือยังครับว่าผมใช้วิธีการยังไงในการที่จะเขียนจดหมายลับจดหมายฉบับพิเศษนี้ถึงคุณผู้ชมทางบ้านถ้ายังคิดไม่ออกเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีการแล้วก็มาเฉลยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นผมมีการทดลองสนุกๆอีกการทดลองหนึ่งที่จะมานําเสนอตามไปดูกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับชื่อน้องอะไรครับ
1: เคนครับ
0: น้องเคนเด็กชายอะไรเอ่ย
1: พบทําเพนเหมือนครับ
0: น้องเคนครับน้องเคนเนี่ยเคยเห็นปลามั้ยครับ
1: เคยเห็นครับ
0: เวลาปลามันมีชีวิตมันทำไง
1: ว
0: ่
1: ายน้ำ
0: ว่ายน้ำใช่ไหมวันนี้เนี่ยนะครับพี่มีปลาอยู่ตัวนึงนะน้องเคนคิดว่าปลาตัวนี้เนี่ยมีชีวิตหรือเปล่า
1: ไม่มีครับ
0: เป็นปลาอะไรน้องเคนจับดูปลาอะไร
1: พลาสติก
0: พลาสติกใช่ไหมครับน้องเคนว่ามันไม่สามารถว่ายน้ำได้ใช่ไหม
1: ครับ
0: น้องเคนแน่ใจนะครับลองดูไหมลองดูว่าวางเลยนะมันจะว่ายน้ำได้ปะว่ายได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ไม่ได้เหรออ้าวคราวนี้เนี่ยพี่มีวิธีในการที่จะทำให้ปลาตัวนี้ว่ายน้ำได้เชื่อไหมครับ
1: ครับ
0: เชื่อเหรอน้องเคนคิดว่าทำยังไง
1: ไม่รู
0: ้ไม่รู้เหมือนกันอ้าววิธีการนี้นะครับน้องเคนที่จะมีน้ำยามหัศจรรย์ดูนะเห็นไหมปุ้งปุ้งปุ้งน้องเคนดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าน้องเคนเอาน้ำยานี้นะครับนะครับทำอย่างนี้ดูสิมันว่ายน้ำได้ไหม
1: ได้ครับ
0: มันเคลื่อนไหวได้ไหมครับ
1: ครับ
0: น้องเขียนคิดว่าเกิดจากอะไรครับทราบไหมครับ
1: ไม่รู้
0: ไม่ทราบอ้าวน้องๆคิดออกไหมครับว่าเป็นเพราะอะไรถ้าไม่รู้เดี๋ยวไปฟังเฉลยกันเลยครับจากการทดลองทั้งสองการทดลองนะครับเป็นการแสดงถึงคุณสมบัติของสบู่ที่เป็นสารลดแรงตึงผิวช่วยทำให้น้ำแทรกเข้าไปในวัสดุต่างๆได้ง่ายเมื่อเราใช้สบู่เขียนตัวอักษรบนกระดาษกระดาษนั้นจะดูดซับน้ำได้อย่างรวดเร็วทำให้เห็นตัวอักษรปรากฏขึ้นครับเช่นเดียวกับการหยดสบู่เหลวในน้ำท้ายหางปลาก็ทำให้ปลาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าได้เพราะสบู่เหลวนั้นไปลดแรงตึงผิวของน้ำนั่นเองครับจากสิ่งของที่เราใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสบู่นะครับจะเห็นได้ว่าเราสามารถทำการทดลองที่น่าสนใจได้หลายอย่างเลยทีเดียวนะครับน้องๆลองคิดดูสิครับว่ามีสิ่งของอื่นๆอีกหรือเปล่ารอบตัวเราที่สามารถที่จะมาทำการทดลองที่น่าสนใจอย่างอื่นลองคิดดูนะครับบัตร ATM นะครับเป็นบัตรที่เรารู้จักกันดีแต่สงสัยไหมครับว่าบัตร ATM มีความปลอดภัยขนาดไหนเรื่องน่ารู้วันนี้มีคำตอบครับเราสามารถวางใจในการใช้บัตร ATM ได้เพราะบัตร ATM มีรหัสผ่านที่เป็นชุดของตัวเลข4หลักซึ่งหมายความว่ามีตัวเลขให้ใช้เลือกตั้งแต่0000ถึง9999ทำให้มีถึง 10,000 จำนวนดังนั้นการกดรหัสผ่านให้ถูกต้องภายในครั้งเดียวมีเพียง1ใน 10,000 เท่านั้นนะครับรายการที่ธนาคารกำหนดให้กดรหัสได้เพียง3ครั้งในแต่ละวันก็ช่วยให้การใช้บัตร ATM มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

วัสดีนะครับน้องๆพอเรานึกถึงไข่นะครับน้องๆ อาจจะนึกถึงไข่เป็ดและไข่ไก่ที่เรานำมาทำเป็นอาหารซึ่งก็มีเอกลักษณ์เฉพาะนั่นคือเรื่องของรูปทรงใช่ไหมครับและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเปลือกที่มีความบอบบางแต่น้องๆลองนึกถึงไข่ประเภทอื่นบ้างไหมครับเช่นไข่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้มากถึง50กิโลกรัมเหมือนกับไข่นกกระจอกเทศฟองนี้เรื่องราวของไข่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นไข่ของสัตว์แต่ละชนิดเหมือนหรือต่างกันอย่างไรลูกสัตว์ฟักตัวออกมาจากไข่ได้อย่างไรไข่ที่เรามากินมันจะฟักเป็นตัวหรือไม่แล้วเรื่องราวของไข่จะกลายมาเป็นภารกิจสุดมันขนาดไหนไปชมตัวอย่างกันก่อนดีกว่าครับ

และน้องๆที่อาสามาพิชิตภารกิจไข่ในวันนี้นะครับก็พร้อมที่จะมาแสดงพลังคิดวิทย์กันอยู่แล้วไปพบกับพวกเขาได้เลยครับ

0: ฟาร์มแห่งนี้มีสัตว์อยู่มากมายหลายชนิดน้องๆผู้กล้าจะได้ไปตามหาสัตว์ที่ออกลูกเป็นไข่เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริศนาที่ซ่อนอยู่ภายในเปลือกไข่เรื่องที่พวกเขาได้เรียนรู้จะสนุกแค่ไหนและจะกลายเป็นภารกิจพิชิตไข่สุดมันได้อย่างไรต้องติดตามไปลุ้นกันให้ดีน้องๆเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวของไข่ด้วยการเข้าไปสำรวจในคอกนกกระจอกเทศเป็นที่แรก
1: พวกเราลองสังเกตดูซิว่านกกระจอกเทศเนี่ยหน้าตาเป็นไงลองดูซิ
2: คอยาว
1: คอยาวเหมือนยีราฟเลยแล้วขาเป็นยังไง
3: ขาใหญ่ขายาว
1: แล้วดูซิว่ามีสีอะไรบ้าง
2: มีสีขาว
4: ส
2: ี
4: ขาวสีดำ
3: ดำ
2: สีเหลือง
4: ดำ
1: นกกระจอกเทศเนี่ยถือว่าเป็นนกที่ตัวใหญ่ถ้าเทียบกับพวกไก่หรือนกโดยทั่วไปใช่ไหมคะถ้าตัวมันใหญ่ประมาณนี้พวกเราลองจินตนาการดูว่านกกระจอกเทศเนี่ยไข่จะประมาณไหนไหนลองเอามือมาทำสิเท่านี
2: ้
1: ถ้าอย่างนั้นร่วมกันค้นหาว่าไข่นกกระจอกเทศอยู่ตรงไหนบ้างเจอหรือยังคะโอ้โหฟองแรกเอ๊ะมันมีกี่ฟองเดี๋ยวช่วยกันหาเพิ่มสิคะ
5: หนูสงสัยอย่างนึงค่ะทำไมเนี่ยไข่เนี่ยนะเวลาที่นกกระจอกเทศหรือว่าอย่างอื่นเนี่ยนั่งลงไปเนี่ยทำไมไม่แตก
1: ลักษณะทรงโค้งแบบนี้เนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักของแม่ไก่หรือแม่นกเราจะเห็นว่าแม่ไก่หรือแม่นกเนี่ยเวลามันนั่งอยู่บนไข่เนี่ยมันก็จะไม่แตกเพราะว่าลักษณะทรงโค้งเนี่ยจะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้ดีแต่ทีนี้มันมีคำถามหนึ่งว่าเอ๊ะถ้ามันสามารถจะแข็งแรงอย่างนั้นอะแล้วลูกเจี๊ยบหรือลูกนกอะมันเจาะออกมาได้ยังไงอะใช่ไหมเพราะว่ามันปากแหลมแล้วก็ลักษณะที่สำคัญก็คือว่าลูกเจี๊ยบเนี่ยอยู่ข้างในพอมันอยู่ข้างในเนี่ยมันจะสามารถที่จะใช้จุดใดจุดหนึ่งปากแหลมๆมันเนี่ยค่อยๆกระทุ้งแล้วก็ออกมาได้เด็กๆเห็นไหมคะว่าข้างในเนี่ยสังเกตซิว่าที่เปลือกเนี่ยเราเห็นอะไร
6: เห็นจุดๆเล็กสีน้ำตาลนะคะ
1: มันเป็นรูที่ให้นกหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปข้างในเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวครูจะพาพวกเราเนี่ยออกไปเรียนรู้ข้างนอกกันนะคะไปเลยค่ะเด็กๆมาช่วยกันดูซิว่าเราเห็นอะไรอยู่ไกลๆนั่นตัวอะไรคะ
7: นกกระจอกเทศเหรอ
8: นกกระจอกเทศหรือเปล่าคะ
1: ไม่ใช่นกกระจอกเทศแต่ว่ามันเป็นญาติกับนกกระจอกเทศนะคะถ้าดูดีๆเนี่ยมันจะมีนกอยู่2,000ด้วยกันนกพันธุ์แรกเนี่ยเราจะเรียกว่าน
5: กเรียหรือเปล่าคะ
1: นกเรียใช่เก่งมากอันแรกเนี่ยก็คือนกเรียเราจะสังเกตว่านก
8: สีขาวๆใช่มั้ย
1: สีขาวๆเทาๆนิดนึงอันนั้นเราเรียกว่านกเรียแต่ถ้าเราดูด้านซ้ายมือของเรา
2: เป็นอีมู
1: นกอีมูนกอีมูเนี่ยก็จะเป็นตัวสีออกน้ำตาลนิดนึงแต่ลักษณะ
8: เทศ
1: ใช่ทั้ง2ชนิดนี้เนี่ยถือว่ามีสายพันธุ์ที่อยู่ใกล้เคียงกับนกกระจอกเทศดูจากลักษณะของตัวที่คอยาวๆตัวใหญ่ๆแล้วก็ขายาวๆแบบนี้ทีนี้เรามาดูนะคะว่านกอีมูกับนกเรียเนี่ยอยู่บริเวณไหนเราลองดูสภาพสิมียังไงอยู่ในบริเวณที่เป็นทุ่งหญ้าใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวพวกเรามาดูกันนะว่าถ้าเราอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้และเป็นนกอีมูที่เป็นญาติกับนกกระจอกเทศแบบนี้เนี่ยเรามาจินตนาการว่าไข่ของมันเนี่ยจะเป็นแบบไหนเด็กๆมาช่วยกันเลยค่ะ
8: ไม่เยอะนะมัน
9: ก็แบบจุด
5: น่าจะสีออกในเนื้ออ่อนๆ
8: ไม่ก
5: ็
8: น
5: ้
8: ำตาลเปิดแข็งแต่น้อยกว่า
5: เรียว
6: ที่หนูคิดก็มี
1: ไข่จะเรียวๆรีๆค่ะที่สำคัญก็คือหนูคิดว่าบนเปลือกไข่เนี้ยมีรูใช่ปะ
9: แล้วมันก็หนาแข็ง
6: แล้วก็จุดแล้วก็มีจุดเล็กๆกว่าค่ะ
8: เป
6: ลือกจะแข็ง
1: เปลือกมันจะแข็งเปลือกแข็งกว่าไข่ไก
8: ่สีเนื้อออกขาวๆ
1: หนูคิดว่าสีมันจะเป็นสีออกเนื้อ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: แล้วอีกกลุ่มนึงล่ะคะ
5: รูปเนี่ยจะออกแบบเรียวรีๆนะคะแล้วก็จุดเนี่ยจะเล็กกว่า
8: จะใบเล็กกว่านกกระจอกเทศค่ะ
5: ใบเล็กกว่านกกระจอกเทศด้วยค่ะแล้วส่วนเปลือกเนี่ยจะแข็งมีสี
8: เป็นสีเนื้ออ่อน
5: เนื้ออ่อน
1: ทีนี้สีเราสองคนเนี่ยเหมือนกันไหมคนนึงบอกว่าเนื้ออ่อนอีกคนนึงบอกว่าเป็นออก
8: ขาวๆ
1: ขาวๆใช่ไหมคิดว่าใหญ่หรือว่าเล็ก

0: กว่านกไข่นกกระ
1: จอกเล็กกว่าเพราะมันตัวเล็กกว
0: ่
1: า
0: อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราไปพิสูจน์กันว่าไข่นกอีมูเนี่ยมีหน้าตาแบบไหนไปเลยค่ะหลับตาลืมตาแล้วเดี๋ยวครูจะค่อยๆแกะให้พวกเราดูนะสีอะไรเอ่ย
2: เขียว
3: เขียวดำ
2: เขียวออกฟ้าๆแล้วก็มีจุดเยอะแต่ว่าจุดจะแทบไม่เห็น
0: ลักษณะเด่นของมันก็คือสีของมันแล้วสังเกตไหมว่ามันจะรีกว่าถ้าเป็นไข่นกกระจอกเทศมันจะกลมกว่านี
4: ้
0: เหตุผลสำคัญที่นกอีมูเนี่ยไข่เป็นแบบนี้เนี่ยสถานที่ของมันพวกเราดูซิสถานที่ของมันเนี่ยมันอยู่บริเวณไหน
2: ทุ่งหญ้า
0: ทุ่งหญ้าที่สีออกเป็นเขียวๆใช่ไหมคะทีนี้มันก็จะมีการปรับตัวคือมันพยายามที่จะวางไข่ของมันเนี่ยในที่ที่บริเวณที่มีสิ่งมีชีวิตหรือว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นได้ยากมันก็ไปแอบไว้ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมทำให้ไข่ของมันออกเป็นสีอะไร
2: สีเขียว
0: เดี๋ยวเราไปดูตัวอะไรกันค่ะเด็ก
2: ๆนกยูงค่ะ
4: หางมันยาว
0: นี่นกยูงตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ตัวผู้ค่ะตัวผู
5: ้ได้ยังไงคะ
0: เพราะว่าตัวผู้เนี่ยมันจะพยายามมีลักษณะเด่นที่จะดึงดูดตัวเมียแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังลำแพนได้ด้วยนะนกยูงหน้าตาแบบนี้ไข่ของมันจะเป็นยังไง
5: เป็นลูกกลม
2: กลม
0: กลมกลมสีอะไรเอ่ย
4: สียาวๆ
6: สีทองสีเหลืองเปล่าคะ
2: สีน้ำตาลออกน้ำตาลน้ำตาลสีขาว
0: สีขาวแล้วมีสีอะไรอีก
2: น้ำตาล
5: น้ำตาลออกฟ้าฟ้า
0: เพื่อให้พวกเราค้นหาว่ามันเป็นยังไงเนี่ยขอให้พวกเราตัวแทนแล้วกันก็คือน้องลูกแพรไปลองค้นหาดูนะคะค่ะ

0: โอ้โหเจอที่ไหนคะลูกแพ
1: รตรงโอ่งตรงนั้นนะคะ
0: อยู่ในโอ่งเลยใช่ไหมคะค่ะเด็กๆเห็นไหมว่านี่คือไข่นกยูงแล้วก็การที่ลูกแพรเนี่ยไปเจออยู่ในโอ่งเนี่ยนะคะก็เป็นการปรับตัวของนกยูงนะคะเพราะว่านกยูงที่เราเห็นตอนนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในป่าทึบนะคะแต่มันก็อยากที่จะวางไข่ในที่ที่ปลอดภัยดังนั้นเนี่ยมันก็ไปวางไว้ในโอ่งแบบนี้นะคะเพื่อที่จะไม่ให้สิ่งมีชีวิตชนิดอื่นเห็นได้ง่ายนักไข่นกกระจอกเทศเป็นไงคะก
2: ็
0: จะกลมๆใหญ่ๆขึ้นแต่ว่าไข่ของนกยูงเนี่ยก็จะเล็กลงแล้วก็มีความรีมากกว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับฟองไข่แล้วก็เปลือกไข่แล้วคราวนี้เด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าภายในเปลือกไข่มีอะไรบ้าง
3: อยากรู้ค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นเราไปเลยค่ะเด็กๆเรามาดูกันข้างในมีอะไรเอ่ย
4: ไข่นกกระจอกเทศ
0: ตู้นี้เนี่ยเขาเรียกว่าตู้ฟักไข่ซึ่งจะมีอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นที่เหมาะสมที่จะทำให้ตัวอ่อนที่อยู่ในเปลือกไข่เนี่ยสามารถที่จะถูกฟักกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็กลายเป็นลูกเจี๊ยบต่อไปในอนาคต
5: แล้วเราจะรู้ได้ไงอะคะว่าเวลาส่องแล้วรู้ว่าเนี่ยมันมีเชื้อของพ่อแล้วก็แม่แล้วอะคะ
0: อ๋อเนี่ยสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะมีไข่บางประเภทที่ไม่ได้รับการผสมจากตัวผู้ใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะเติบโตหรือพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนได้แต่ถ้ามันได้รับการผสมติดเชื้อกับตัวผู้แล้วเนี่ยมันสามารถที่จะค่อยๆพัฒนาการกลายเป็นตัวอ่อนแล้วก็เป็นลูกเจี๊ยบในอนาคตและเราเนี่ยก็จะใช้วิธีการใช้ไฟฉายเนี่ยส่องดูว่าตัวอ่อนภายในเนี่ยมีพัฒนาการหรือยังเด็กๆเห็นไหมคะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะมีฟองอากาศเราทิ้งไว้ประมาณ14วันเนี่ยเราจะเริ่มเห็นตัวอ่อนชัดแต่ถ้าการเห็นตัวอ่อนเนี่ยเราเห็นได้อย่างไรเราจะเห็นคล้ายๆเป็นสายเนี่ยนะคะเป็นสายเส้นเลือดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวอ่อนที่พัฒนาการนะคะจะอยู่ข้างล่างคือปกติอย่างเช่นไข่นกกระจอกเทศเนี่ยเราจะส่องเพียง2ครั้งเท่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกระเทือนหรือไปรบกวนฟองไข่มากเกินไปครั้งแรกเนี่ยประมาณ21วันของฟองไข่ของอายุมันและอีกครั้งนึงก็คือประมาณ38วันของฟองไข่นะคะเพื่อที่จะตรวจดูว่ามันมีพัฒนาการแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตออกมาเป็นลูกเจี๊ยบแล้วหรือยัง
6: เอาล่ะครับตอนนี้เนี่ยน้องๆก็ได้ทราบไปแล้วใช่มั้ยครับว่าไข่ของนกกระจอกเทศนั้นมันหนาและมีความแข็งแรงมากถึงเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องศึกษาโครงสร้างของไข่นกกระจอกเทศนะครับแล้วก็ทำให้มันเนี่ยแตกออกมาให้ได้นะครับพร้อมยัง
3: พร้อมค่ะ
6: ถ้าพร้อมแล้วลองดูครับ
7: ก็ตกยากอยู่เพราะว่าเราต้องใช้ปลายแหลมๆครับแข็ง

0: น่าทึ่งมากเลยนะครับเรื่องของไข่ที่น้องๆได้เรียนรู้ไปทั้งลักษณะของไข่ที่มีความหลากหลายนะครับรวมถึงโครงสร้างของเปลือกไข่เนี่ยที่ถูกสร้างให้มีความแข็งแรงนะครับเพื่อห่อหุ้มเนื้อไข่ไว้เพื่อรักษาเนื้อไข่ไว้ข้างในนั่นเองนะครับแล้ววันนี้เนี่ยภารกิจที่เกี่ยวข้องกับไข่จะเป็นอะไรติดตามชมกันครับ
1: นี่คือโครงสร้างที่น่าทึ่งภายใต้เปลือกไข่ภายใต้เปลือกไข่ในชั้นแรกนั้นจะมีเยื่อเปลือกไข่ห่อหุ้มเนื้อไข่เอาไว้เพื่อป้องกันเชื้อโรคต่างๆไม่เข้าไปทำลายเนื้อไข่และระหว่างชั้นเปลือกไข่นี้ก็จะมีช่องอากาศอยู่เพื่อให้ตัวอ่อนใช้หายใจแลกเปลี่ยนออกซิเจนด้วยจากนั้นก็จะเป็นชั้นของไข่ขาวใสชั้นนอกตามด้วยไข่ขาวข้นชั้นในไข่ขาวมีหน้าที่ปกป้องไข่แดงช่วยพยุงให้ไข่แดงอยู่คงที่รองรับแรงกระเทือนไม่ให้ไข่แดงแตกตัวและยังเป็นอาหารเสริมให้ตัวอ่อนที่กำลังเติบโตด้วยต่อจากนั้นคือขั้วไข่และไข่แดงที่มีจุดกำเนิดชีวิตอยู่ภายในจุดกำเนิดชีวิตนี้จะมีอยู่ในไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิจากตัวผู้และจุดเล็กนี้ก็จะเจริญเติบโตกลายไปเป็นตัวอ่อนของสัตว์ภายใต้เปลือกไข่ใบนี้นั่นเองค่ะ
0: และตอนนี้ก็ถึงเวลาที่น้องๆจะได้รับมอบภารกิจแล้วนะครับภารกิจของเราในวันนี้คือให้น้องๆนะครับใช้ความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับไข่ในวันนี้นะครับมาประยุกต์สร้างเปลือกห่อหุ้มลูกโป่งน้ำไม่ให้แตกเมื่อปล่อยจากความสูงจากจุดที่กำหนดไว
2: ้การที่เราจะกลิ้งลูกโป่งน้ำลงไปตามขั้นบันไดได้นั้นนะครับลูกโป่งต้องมีรูปทรงที่เคลื่อนที่ได้ดีจนสามารถกลิ้งจากขั้นบันไดชั้นบนลงสู่พื้นด้านล่างได้นอกจากจะต้องออกแบบให้เปลือกมีความแข็งแรงทนทานแล้วน้องๆยังต้องคำนึงถึงรูปทรงในการกลิ้งและการรับแรงกระแทกด้วยนะครับ
0: โอ้โหเจอภารกิจที่ท้าทายแบบนี้นะครับน้องๆต้องผนึกกำลังสู้กันถึงจะสามารถพิชิตภารกิจได้ตอนนี้พร้อมกันหรือยังครับ
3: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดไว้ก็ได้เลย
4: ไอ้เพชรเอาสามลีเอาสามลีเอาสามลีมาหุ้มไว้ก่อนแล้วค่อยเอาอันนั้นมาคุม
5: มันตกบันได
6: แต่ว่าสามลีเราต้องทำให้แบนก่อน
7: ใช่ไหมเถอะ
4: ใช่ไหมเถอะ
7: ใช่ไหมไหลลงมา
4: ไม่ได้ไหม
7: มัน
4: ต้องใช้ใช้นี่ใช้นี
7: ่อันนี้กิ่งอันนี้กิ่งอันนี้ไม
4: ่ปูอันนี้อีกทีนึงนิด
8: แต่เราว่าห่อแต่เราว่าแผ่นกันกระแทกก็ดีสุด
9: เออแผ่นกันกระแทกก็ดีสุดแล้วก็กับฟองน้ำ
10: นิ่มๆ
11: แล้วเราจะทำกัน
10: ก็ตัดไงตัดมาแล้วก็ห่อ
4: คร
10: ึ่
4: ง
12: เริ่มแล้วครับลูกโป่งน้ำที่ได้รับมามีรูปทรงเป็นวงรีและมีพื้นผิวที่บางมากๆเห็นอย่างนี้แล้วน้องๆเขาจะสร้างเปลือกแบบไหนมาปกป้องลูกโป่งน้ำใบนี้กัน
13: ยากค่ะคือต้องพยายามหารูปทรงที่ใช่ให้มันกิ้งลงมากันโดยไม่แตกแล้วกิ้งลงมาอย่างต่อเนื่องได้อะค่ะ
14: สงสัยต้องใช้ความลื่นมากโฟมก็น่าจะไม่ไหวไอ้ตรงเนี้ยรู้แล้วที่กันกระแทกมันจะมีตุ่มๆใช่ไหมเราอาจจะต้องทำให้มันแบนๆนะให้ตุ่มๆมันแตกก่อน
15: ไอ้ตรงเนี้ยต้องปล่อยแรงๆหน่อยอ่ะ
14: ใช่ปล่อยแรงๆอยู่ตรงนั้นไปเลย
16: เป็นไงบ้าง
14: มันเป็นแข็งมากแต่ว่ามันก็ลื่น
4: เรีย
14: ง
4: ไหม
14: เพราะว่าใช้สกอตเทปนะสกอตเทปน่าจะไม่ไหวอ่ะ
17: ปอกช่วยกันปอก
18: ทำไม
17: ช่วยกันปอกช่วยกันปอกช่วยกันปอกปอกเข้าไป
4: เราเอามาวาง
13: โอเคค่ะก็แบบให้ช่วยกันหยิบของช่วยกันตัดช่วยกันห่อช่วยกันจับอะค่ะ
4: นี่ทำแบบลูกวาดอะอย่างเงี้ยได้ไหม
13: เอาสำลีมาติดกับลูกโป่งแล้วก็เอาแผ่นกันกระแทกห่อไว้ค่ะแล้วก็ทำเป็นลูกวาดนะคะ
12: แบบที่หนึ่งเปลือกไข่ทรงทอฟฟี
19: ่ลูกวาดแคนดี้สุดเลิฟเนื้อแรงที่สุด3กิ้งมาให้แรงที่สุดเลย
13: ไปได้ไม่เกิน
19: เอามาเปลี่ยน
13: แต่ลองกิ้งมาก็กิ้งไม่ได้อ่ะค่ะมันกิ้งได้แค่3ขั้นนะคะมันก็จะหยุดมันไม่ยอมกิ้งต่ออ่ะค่ะ
14: สู้
9: ตัด
14: สู้
9: ตัด
14: นั้นตู้สู
13: ้ให้แทนแบบเปลี่ยนไปเป็นเอาแผ่นไม้มาติดใต้ลูกโป่ง
12: แบบที่2เปลือกไข่สเก็ตบอร์ด
19: เดี๋ยวต่อไปขอปล่อย
13: ลองให้ดีมปล่อยดูก่อน2โอ้เอาปล่อยลงมาก็ ก็ได้ไกลกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามันก็ไม่กิ้งต่ออยู่ดี
3: มาเอามา
5: เอามาเรื่อย
3: ๆไม่เราจะเอาดินน้ำมันเสียบไว้แล้วเหมือนมี
5: ไม
3: ้เสียบไว้นี่ไงแล้วเดี๋ยวมีเชือกมามัดเดี๋ยวขอพักก่อน
5: เราว่าเอาไม้ออกดีกว่าแล้วแบบเดิมอ
3: ่
5: ะ
3: แบบเดิมมันไม่ไปก็เห็นแล้วนี่ยังไม่ใช้จ้ะ
13: ไม่เฮ้ยอย่าตัด
3: นั้นจะตัด
13: ทำไม
3: ลืม
13: ดิมต้องฟังคนอื่นพูดก่อนอย่าเพิ่งทำ
3: หนูคิดว่าน่าจะต้องใช้ตัวรองค่ะตัวกั้นไว้แล้วเหมือนมีตัวดันลงมาแต่หนูไม่ทราบว่าเพื่อนจะทำแบบหรือเปล่า
13: ไม่มีเลยค่ะคือพวกเราทุกคนช่วยกันทั้งหมดไม่มีใครถ่วงใครถ้าจะถ่วงก็คือทุกคนถ่วงด้วยกันหมดเลยน้องเฟย์ๆคะก็ดีค่ะแบบพยายามช่วยตลอดเลยค่ะถ้ามีอะไรก็แบบให้ช่วยให้น้องเขาช่วยทำค่ะ
11: หนูอะค่ะได้รับหน้าที่ช่วยแล้วก็เป็นคนหยิบอุปกรณ์ให้ค่ะตอนทันหนูไม่ค่อยได้หรอกค่ะเพราะหนูตัวเล็ก
5: ไม้ยังไม่ต้องนี่เราช่วยกดแทนไม่ต้องก็กิ้งมันไปอย่างนี้เลย
12: แบบที่3เปลือกไข่แคปซูล
5: เฮ้ยตรง
12: โอ้แย่แล้วล่ะครับผ่านไป3แบบเปลือกไข่จำลองของน้องๆก็ยังไม่สามารถกลิ้งลงมาถึงจุดที่กำหนดได้ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มมืดลงเรื่อยๆแล้วครับเอาใจช่วยนะครับน้อง
0: และตอนนี้นะครับน้องๆก็ประสบปัญหากันอย่างมากเลยนะครับน้องๆเขาพยายามที่จะทำให้ลูกโป่งน้ำนะครับมันกลมมากขึ้นโดยการใช้หลายวัสดุเลยนะครับมาห่อหุ้มตอนนี้เนี่ยลุ้นจริงๆครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะสามารถที่จะกลิ้งจากที่สูงนะครับตามจุดที่กำหนดลงมาสู่เส้นสีแดงที่กำหนดไว้โดยที่ไม่แตกได้หรือเปล่าต้องลุ้นกันจริงๆครับ
12: และในขณะที่น้องๆแต่ละคนกำลังวุ่นอยู่กับการหาวิธีปรับปรุงเปลือกไข่จำลองอย่างเร่งด่วนน้องเฟย์ตัวเล็กสุดของเราก็เข้าไปจุงมือพี่ลูกแพ้มาบอกอะไรบางอย่าง
11: ต้องใช้ฟองน้ำอัดๆเข้าไปแล้วใช้เทปหมุนๆ
18: มัด
11: จนมันเป็นกลมๆอ่ะเห็นปะฟองน้ำมันดัดอ้ายก็เนี่ยหนักได้ด้วย
13: ถ้าสมมติว่าเนี่ยเอาลูกโป่งมาแบบนี้ทำให้เป็นวงกลมแล้วก็ห่อด้วยฟอยล์อีกทีนึงอย่างเงี้ยจะเป็นวงกลมไหม
18: ได้
13: เป็น
5: เฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดนั่นไงดีมอย่า
3: ก็เทปมันไม่ได้มันหาไม่เจอ
11: ได
3: ้คุณขามาเก
13: ็บนะคะอย่าเถียงกันนะคะอย่าเถียงกันช่วยกันหาใครหาเจอก่อนดึงเลย
0: และตอนนี้ครับเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าน้องๆจะสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จหรือไม่น้องๆพร้อมไหม
20: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วก็1 2 3โยนและแล้วครับตอนนี้นะครับลูกโป่งน้ำของน้องก็อยู่ที่มือพี่ท็อปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาทดสอบกันว่าแตกหรือไม่แตกนะครับในลูกโป่งนะครับคิดว่าแตกหรือไม่แตก
20: ไม่แตก
0: มั่นใจไหม
20: มั่นใจ
0: เรามาดูพร้อมๆกันนะครับ
14: อุ๊ยขอให้ไม่แตกเราสั่นทำแผ่นกันกระแทกไว้ตั้งเยอะ
0: อันนี้คือชั้นนอกนะครับ
5: เหมือนแกะไข่
0: แกะมาแล้วนะครับชั้นที่หนึ่งนะฮะชั้นต่อมานะครับ
3: เจอซออีก
0: ผลที่ออกมาตอนนี้ลูกโป่งข้างใน
3: นั้น
20: ไม่
5: แตก
0: มันต้องเอาออกให้หมดนะครับดูกันชัดๆนะครับลูกโป่งของน้องๆไม่แตกครับผมเพราะฉะนั้นถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จนะครับ
1: โครงสร้างของเปลือกไข่เป็นโครงสร้างที่พิเศษมากเรียกว่าโดมเชฟรูฟหรือเป็นโครงสร้างที่มีลักษณะเป็นหลังคาโค้งโดยส่วนโค้งของเปลือกไข่จะช่วยในการกระจายน้ำหนักได้เป็นอย่างดีม
2: มนุษย์เราลอกเลียนแบบโครงสร้างเปลือกไข่ในการก่อสร้างอาคารรูปโดมขนาดใหญ่เช่นสนามกีฬาหรือท้องฟ้าจำลองสังเกตดูดีๆจะเห็นว่าอาคารหลังคารูปโดมนั้นจะไม่มีเสาบังสายตาเลยเพราะอาคารเหล่านี้ได้กระจายน้ำหนักมาตามส่วนโค้งของหลังคาดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่าโดมที่เกิดจากการเรียนรูปทรงของเปลือกไข่เป็นหลังคาอาคารที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก
0: คำถามท้ายรายการวันนี้คือนอกจากสัตว์ปีกกับสัตว์เลื้อยคลานยังมีสัตว์ประเภทไหนอีกที่ออกลูกเป็นไข่และไข่ของพวกมันมีลักษณะอย่างไรส่งคำตอบนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการเราได้เลยนะครับสำหรับ3คนแรกที่ตอบถูกนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากจะมาสมัครเข้าร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราแล้ว Kid With Adventure ครั้งหน้าจะพาไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีครับแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับใครหน่อย
20: สาธารณะความนั้นมาใช้เกี่ยวข้อง
0: แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ Kid With สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
21: สว
0: ั
21: สด
0: ี
21: ค่ะ
0: โยนไม้ไปทับโยนไม้ไปทับเฮ้ย

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for
3: all ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
8: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
10: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพบกับทุกคนพร้อมเรื่องราววิทยาศาสตร์และอากาศที่สดชื่นแจ่มใสแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เปรี้ยวเด็กรุ่นใหม่ร่าเริงแจ่มใสก็มารายงานตัวแล้วค่ะมาค่ะวิทย์บอทเดี๋ยวพี่เปรี้ยวช่วยรดน้ำดอกไม้นะ
0: ว้าเป็นอะไรครับพี่เปรี้ยวร้องซะเสียงดังเชียวอ่ะ
1: ไส้เดือนนะคะมันอยู่ตรงดอกไม้นู่นนะคะนี่คนลุก
0: โอ้ไส้เดือนนี่เองเหรอครับไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยครับพี่เปรี้ยวดูสิน่ารักดีออกลองมาดูใกล้ๆสิครับแล้วจะเห็นถึงความน่าอัศจรรย์ของมัน
1: จะดีเหรอคะตัวมันดูลื่นๆหยื่อหยื่อเละเละแปลกๆค่ะมันประหลาดออกน่ากลัวออกค่ะ
0: ถ้ามัวแต่กลัวจะไม่ได้เรียนรู้นะครับพี่เปรี้ยวเพราะวันนี้ยังไงพวกเราก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องไส้เดือนกันวิทย์บอยวิทย์เกิลทางบ้านล่ะครับมีคำถามเรื่องไส้เดือนกันหรือเปล่า
2: ไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันจริงหรือเปล่าคะ
3: ไส้เดือนนอนกิ้งกือแตกต่างกันอย่างไรครับ
4: ไส้เดือนอาศัยอยู่ที่ไหนและกินอะไรเป็นอาหารครับ
2: ถ้าเราจับไส้เดือนแล้วไส้เดือนจะปรับพฤติกรรมเราหรือเปล่าคะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์ต่อมนุษย์ยังไงเหรอคะ
1: เวลาที่เห็นไส้เดือนอยู่ใต้ดินใกล้ๆกับต้นไม้หรือดอกไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวนะคะก็เคยคิดอยากจะจับมันออกเหมือนกันนะคะเพราะกลัวว่ามันจะมาทำลายต้นไม้แสนสวยของพี่เปรี้ยวอ่ะ
0: แต่ความจริงแล้วไส้เดือนนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อต้นไม้นะครับถ้าอยากรู้ว่าทำไมไปดูจากการทดลองเลยครับ
1: เฮ้ยไส้เอาหนอนมาเล่นทำไมอ่ะ
6: หนอนที่ไหนล่ะพี่เปรี้ยวไส้เดือน
1: ไส้เดือนจริงๆด้วยใช่เพราะวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนี่เนาะเฮ้ยลืมไปเลย
6: แต่จริงๆดูไปดูมาเนี่ยหนอนกับไส้เดือนมันก็คล้ายๆกันเหมือนกันเนาะ
1: ใช่งั้นเอางี้พวกเราเอาพวกมันเนี่ยมาเปรียบเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยความแตกต่างกันของหนอนกับไส้เดือนที่เราสังเกตเห็นได้ชัดเลยก็คือ
7: นี่ค่ะ

0: รู้สึกว่าไส้เดือนเนี่ยจะมีลำตัวที่นิ่มกว่านะไงไหนลองจับหนอนซิจริงด้วย
1: และที่สำคัญที่ทำให้ไส้เดือนกับหนอนไม่เหมือนกันก็คือขาค่ะไส้เดือนไม่มีขาแต่ว่าหนอนมีขา

0: ัยอยู่ในดินและกินทั้งพืชและแมลงเล็กๆเป็นอาหารส่วนหนอนนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงซึ่งจะกลายเป็นดักแด้และเติบโตเป็นตัวเต็มวัยหรือแมลงต่างๆต่อไปเช่นหนอนผีเสื้อหนอนแมลงวันหรือหนอนด้วงแต่บางครั้งคำว่าหนอนหรือเวิร์มในภาษาอังกฤษก็เรียกไส้เดือนได้เช่นกันซึ่งจริงๆแล้วหนอนกับไส้เดือนนั้นมีความแตกต่างกันนะครับ
1: ต่อไปเราจะมาดูการใช้ชีวิตและการกินอยู่ของไส้เดือนกันค่ะเราจะใช้อุปกรณ์พวกนี้มาทำรังชั่วคราวให้กับเจ้าไส้เดือนค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็ใส่ดินเนี่ยลงไปในขวดโหลประมาณ5เซนติเมตรแล้วเราก็ใส่ทรายลงไปอีก1เซนติเมตรทำอย่างนี้สลับกันไปนะคะ 3-4 ชั้นนี่แล้วเราก็เอาผักเนี่ยโรยไว้หน้าดินแล้วเราก็ใส่ไส้เดือนไปนะคะกล่องกระดาษที่มีฝาเจาะรูไว้แบบนี้ค่ะ

0: ราก็ไปวางในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกเย็นสบายทิ้งเอาไว้4วันเรามาดูกันดีกว่าว่าไส้เดือนของเราจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหเศษผักของเราอ่ะหายไปเยอะเลยเนาะแล้วชั้นหน้าดินที่พวกเราทำไว้อ่ะก็ดูสีผสมกันไปหมดเลยอ่ะ
1: อืมใช่แล้ว
0: พี่เปี้ยตรงนี้มีโพรงด้วยอ่ะ
1: นี่สินี
0: ่รู้ไหมว่าเป็นเพราะอะไร
2: ไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีความรู้สึกไวต่อแสงสว่างมันจึงมักอาศัยอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้หรืออยู่ในชั้นดินเพราะอยากจะเรียนรู้ชีวิตของมันเราเลยต้องให้ไส้เดือนอยู่ในที่มืดโดยใส่รังของมันที่เราสร้างขึ้นไว้ในกล่องกระดาษแล้วเจาะรูให้อากาศเข้าไปได้และไส้เดือนจะกินเศษใบไม้พืชผักและซากสิ่งมีชีวิตที่เน่าเปื่อยเป็นอาหารมันจึงขึ้นมากินเศษผักที่เราโรยไว้หน้าผิวดินพอกินเสร็จก็กลับลงไปอยู่ในดินแล้วก็ขึ้นมากินใหม่ทำให้ชั้นดินและทรายผสมกันและเกิดเป็นโพรงขึ้นในดินแบบที่เห็นนี่แหละครับ
0: การใช้ของไส้เดือนมีประโยชน์ต่อการปลูกพืชมากๆเลยนะคะเพราะพวกมันเนี่ยช่วยเพลินดินทำให้มีการระบายอากาศภายในดินค่ะและที่สำคัญยังทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ด้วยเพราะไส้เดือนเนี่ยจะเอาอาหารลงไปในโพรงดินด้วยเยี่ยมเลยเนาะขนาดไส้เดือนตัวเล็กๆยังทำสิ่งที่มีประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ได้เด็กตัวเล็กๆอย่างพวกเราก็สามารถทำสิ่งดีๆให้คนอื่นชื่นชมได้เหมือนกันนะคะ

0: Science and School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนถ้าพูดถึงไส้เดือนเด็กๆหลายคนคงจะเป็นแบบนี้ไส้เดือนตัวยาวๆและลื่นๆเหมือนหนอนแบบนี้เด็กๆจะกลัวมันหรือเปล่านะ
1: กลัวค่ะ
2: แล้วมันถึงกลัวล่ะคะ
1: มันขยะขยงค่ะน่ากลัว
2: น้องกลัวไส้เดือนไหมคะ
3: ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไส้เดือนก็ไม่ได้มีพิษหรือมีความร้ายแรงอะไรค่ะและไส้เดือนก็ไม่ได้มากินเราแต่กินเชื้อราในดินค่ะ
4: เพราะว่าดูจากลักษณะท่าทางของไส้เดือนแล้วไม่มีความน่ากลัวแถมยังให้ประโยชน์แก่มนุษย์เราด้วยครับเราสามารถใช้พื้นที่ที่ไส้เดือนอาศัยอยู่ในการปลูกผักสวนครัวได้ครับ
0: ไปดูกันดีกว่าครับว่าไส้เดือนจะเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆคิดสร้างสิ่งประดิษฐ์แบบไหนออกมากันนะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับวิจิบอยวิจิเกิลคนเก่งจากโรงเรียน
5: สวัสดีค่ะ
6: พวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียน
7: คลองกระทุ่มราชอุทิศจากจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
0: อ้าวโชว์ฝีมือกันได้เลย
8: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะคือหนูเคยเห็นแต่ยานที่ไปสำรวจนอกอวกาศแต่หนูไม่เคยเห็นยานที่ไปสำรวจใต้เปลือกโลกชั้นนอกหนูก็เลยคิดสร้างยานนี้ขึ้นมาค่ะ
9: ค่ะแรงบันดาลใจของหนูนะคะหนูอยากรู้ส่วนประกอบของเปลือกโลกค่ะหนูก็เลยสร้างยานตัวนี้ขึ้นมาค่ะ

0: แรงบันดาลใจของผมนะครับในปัจจุบันนี้เกิดการภัยพิบัติของธรรมชาติพวกผมและเพื่อนๆจึงคิดประดิษฐ์ยานอวกาศเพื่อไปสำรวจใต้เปลือกโลกครับ
1: นอกจากปัจจุบันเกิดปัญหาน้ำป่าไหลหลากสึนามิภูเขาไฟระเบิดและน้ำท่วมและภัยแล้งเราจึงได้คิดสร้างโมเดลยานอวกาศเพื่อไปสำรวจบริเวณใต้เปลือกนอกของโลกซึ่งยานของเราจำลองมาจากสัตว์ชนิดหนึ่งนั่นก็คือไส้เดือนไส้เดือนเป็นสัตว์ที่มีผิวหนังอ่อนนุ่มจะสามารถช้อนชัยลงไปใต้พื้นดินได้และยังสามารถดำรงชีวิตอยู่ใต้พื้นดินได้อีกด้วยค่ะ
2: ยานของเรานะคะมีความสามารถที่เหมือนไส้เดือนคือมีลำตัวเป็นป้องเหมือนไส้เดือนแล้วก็สามารถสอดชัยไปตามพื้นดินได้และขยับขยื่นอย่างว่องไวค่ะเราสามารถเข้าไปหลบหรือหลบภัยจากการแผ่นดินไหวหรือไฟไหม้หรืออย่างอื่นได้อีกนะคะเพื่อเราเข้าไปในเปลือกโลกทันทีเพราะว่าเราจะเข้าไปดูว่าดินอันไหนแห้งหรือดินอันไหนสมบูรณ์ค่ะหรือไปหาพวกแร่ธาตุ

อุ๋ยพอเป็นเรื่องของไส้เดือนจริงหรือไม่ไส้เดือนที่ยาวที่สุดในโลกมันมีความยาวถึง 6.7 เมตรกันเลยทีเดียวคำตอบก็คือจริงค่ะมันคือไส้เดือนยักษ์แอฟริกาจริงหรือไม่ไส้เดือนมีจมูกถึง10รูเพื่อช่วยในการหายใจคำตอบก็คือไม่จริงค่ะไส้เดือนหายใจทางผิวหนังต่างหากจริงหรือไม่ไส้เดือนวางไข่ได้ปีละ1ครั้งและพอวางถึง3ครั้งมันก็จะตายคำตอบก็คือไม่จริงค่ะถ้าหากไส้เดือนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมมันจะสามารถวางไข่ได้ทุกๆ10วันเลยล่ะน่ารักจังจริงหรือไม่ไส้เดือนสามารถย่อยขยะได้คำตอบก็คือจริงค่ะไส้เดือนหนัก1กิโลสามารถย่อยขยะหนัก1กิโลภายใน1วันจริงหรือไม่ในปีพุทธศักราช2554มีคนติดเชื้อโรคจากไส้เดือนแล้วเสียชีวิตถึง30คนคำตอบก็คือไม่จริงค่ะเพราะไส้เดือนติดเชื้อโรคได้ยากมากและไม่เคยมีรายงานมาว่าไส้เดือนเป็นพาหะนำเชื้อโรคสู่คนหรือสัตว์เลี้ยงเลยเป็นยังไงบ้างคะใครตอบ

0: เฮ้ยน่ารักอ่ะดูสิ
1: ทำไมที่นี่ถึงมีไส้เดือนเยอะขนาดนี้เนี่ย
0: อ้าวก็ที่นี่เป็นฟาร์มไส้เดือนยังไงล่ะคะ
1: ฟาร์มไส้เดือน
0: ใช่แล้วดูสิ
1: มีคนเลี้ยงไส้เดือนด้วยเหรอคะ
0: มีสิ
2: รู้มั้ยครับจริงๆแล้วนี่มีคนเลี้ยงไส้เดือนเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เลี้ยงไว้ดูเล่นเหมือนสุนัขหรือแมวนะครับ
0: พี่สวัสดีค่ะคือพวกเราอยากจะมาเรียนรู้เรื่องไส้เดือนนะคะแล้วที่เนี้ยก็มีไส้เดือนเยอะแยะไปหมดเลยเนาะ
2: ครับดีจังเลยนะครับนานๆทีจะมีเด็กๆสนใจเรื่องไส้เดือนนะครับ
1: แล้วที่พี่บอกว่าไส้เดือนที่นี่เนี่ยไม่ได้เลี้ยงเอาไว้ดูเล่นแต่ว่าเลี้ยงเอาไว้ทำอะไรเหรอคะ
2: อ๋อเลี้ยงเอาไว้ขายครับ
1: เอาไว้ขาย
2: ครับเอาไว้ขายครับครับเด็กๆรู้ไหมครับว่าไส้เดือนนี่มีประโยชน์ยังไงบ้างครับ
3: ไม่รู
4: ้ค่ะไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้ช่วยพรวนดินได้ค่ะแล้วทำให้ช่วยพืชที่อยู่ในดินเจริญเติบโตได้ค่ะ
5: ไส้เดือนมีประโยชน์นะคะนำเอาไปหมักปุ๋ยได้และสามารถเอาปุ๋ยที่เราไปหมักอะค่ะนำไปปลูกต้นไม้ได้ดีค่ะ
6: ไส้เดือนมีประโยชน์ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีค่ะ
7: ช่วยพรวนดินครับและกินอาหารในดินครับ
8: สามารถนำไปประกอบอาหารได้ครับ
2: ครับจริงๆแล้วไส้เดือนนี่มีทั่วโลก 4,000 ชนิดเลยนะครับแต่ว่าในเมืองไทยเรานี่มีประมาณ 5-6 ชนิดนะครับที่เลี้ยงกันเป็นการค้านะครับก็มีไส้เดือนแอฟริกาไส้เดือนลายเสือไส้เดือนสีน้ำเงินไส้เดือนขี้คูแล้วก็ไส้เดือนขี้ตาแร่นะครับแต่ที่ฟาร์มของพี่นะครับจะมี2ตัวนะครับคือไส้เดือนลายเสือกับไส้เดือนแอฟริกาเดี๋ยวพี่จะให้ดูนะครับว่า2ตัวนี้รูปร่างหน้าตาไม่เหมือนกันยังไงนะครับตัวแรกก็คือไส้เดือนลายเสือนะครับตัวจะเล็กๆหน่อยนะครับตัวไม่ใหญ่นะครับไส้เดือนจะมีลายนะครับที่ตัวนะครับที่ต่างประเทศนิยมกันเอาไว้กำจัดขยะในครัวเรือนนะครับส่วนอีกสายพันธุ์นึงเป็นสายพันธุ์แอฟริกานะครับตัวจะใหญ่หน่อยใช่ครับสายพันธุ์นี้โตเร็วนะครับขยายพันธุ์เร็วนะครับกำจัดขยะก็ได้หรือว่าเอาไว้ผลิตปุ๋ยก็ได้นะครับบางคนก็เอาไว้เป็นอาหารปลาเหยื่อตกปลาได้เหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวพี่จะอธิบายวิธีการเลี้ยงดีไหมครับว่าเลี้ยงไส้เดือนยังไง
1: ดีอ่ะพอดีเลยว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่กันแน
0: ่ดีเลยงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะ
2: ได้ครับจริงๆแล้วถ้าเราเลี้ยงตามบ้านนี่เลี้ยงไม่ยากเลยนะครับหาพลาสติกมาชิ้นแรกนะครับไม่ต้องเจาะรูนะครับเอาไว้เก็บน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับอีกถาดนึงนะครับเจาะรูไว้ข้างใต้สำหรับเป็นที่เลี้ยงนะครับกระบะที่ใช้เลี้ยงนะครับเราจะใส่ดินผสมใบไม้ทั่วไปเราก็เลยต้องเจาะรูนะครับเราจะใช้ดินทั่วไปนะครับแล้วก็ใบไม้แห้งที่หาได้ทั่วไปตามบ้านนะครับเอามาผสมกันอย่างละครึ่งนะครับจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มนะครับนะครับจากนั้นก็จะปล่อยไส้เดือนลงไปนะครับเอาไส้เดือนแอฟริกาแล้วกันพอใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่เศษผักนะครับที่เรามีเหลือจากเวลากินเหลือในห้องครัวอะไรแบบนั้นนะครับใส่ลงไปเสร็จแล้วก็อาจจะเอาดินในกล่องหรือว่าเอาดินใหม่กลบลงไปนะครับเท่านั้นเอง

0: ครับพอกบเสร็จแล้วเราก็รดน้ำอีกทีหนึ่งนะครับนะครับอันนี้เป็นการเลี้ยงแบบในครัวเรือนง่ายๆนะครับขั้นพื้นฐานเพียงเท่านี้เราก็มาคอยตรวจดูคอยรดน้ำอาจจะวันละครั้งหรือ2วันครั้งก็ได้นะครับพอ7วันครั้งเราก็กลับมาดูนะครับว่าอาหารที่เราให้ไปเนี่ยครับมันหมดหรือยังใช่ครับถ้าสมมุติว่าหมดแล้วเราก็เอาอาหารใหม่ให้เพิ่มไปนะครับเท่านั้นเองนะครับนะครับอันนี้พี่ก็จะให้ดูบ่อเลี้ยงอีกแบบนึงนะครับเป็นบ่อปูนนะครับบ่อปูนนี่ไส้เดือนจะชอบนะครับเพราะว่ามันเย็นนะครับไส้เดือนชอบร่มๆเย็นๆจะเลี้ยงใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับถ้าที่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆนะครับหรือว่าถ้ามีโรงเรือนเก่าก็เอามาใช้เลี้ยงได้เหมือนกันนะครับอุณหภูมิก็ไม่ควรเกิน30นะครับอากาศเย็นๆแบบนี้นะครับอากาศถ่ายเทนะครับไส้เดือนชอบนะครับ
1: พี่คะเราไส้เดือนมันมี2เพศจริงเหรอคะ
0: จริงครับไส้เดือนจะมี2เพศในตัวเดียวกันนะครับทั้งเพศผู้และเพศเมียนะครับแต่ไส้เดือนตัวเดียวเนี่ยจะผสมพันธุ์ตัวเองไม่ได้ออกไข่ไม่ได้ต้องมี2ตัวนะครับจะสลับหัวสลับหางติดกันนะครับแล้วจะผสมพันธุ์กันนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างปลอกในนั้นก็จะมีไข่นะครับหลุดออกมาทั้งหัวนะครับเป็นไข่ไส้เดือนแล้วก็ในนั้นก็จะมีไข่ใช้ระยะเวลาต่างกันนะครับบางสายพันธุ์ก็2อาทิตย์บางสายพันธุ์ก็1เดือนนะครับไม่เหมือนกันครับอายุไข่อย่างไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาอย่างที่พี่เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็อายุไข่ก็ประมาณ5ปีนะครับ5ปีหรือว่าอย่างลายเสือที่เห็นตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้นะครับก็อยู่ได้ประมาณ3-4 ปีนะครับแต่ถ้าอยู่ในบ่อเลี้ยงเนี่ยอายุอาจจะสั้นกว่านะครับไม่เหมือนอยู่ตามธรรมชาติตามดินอายุจะยืนกว่านะครับ

0: แบบพรวนดินได้แล้ว
1: แล้วก็เอาไปเป็นเหยื่อตกปลาค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะแล้วไส้เดือนมีประโยชน์อะไรอีกบ้างคะ
2: ครับคุณของไส้เดือนเนี่ยนะครับก็มีประโยชน์มากนะครับเราสามารถเอามาทำน้ำหมักมูลไส้เดือนก็ได้นะครับที่เห็นในนี้นะคร
0: ับ อันนี้คือมูลไส้เดือนอะคะ
2: ใช่ครับมูลไส้เดือนแล้วเอามาใส่ในน้ำนะครับทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับน้ำนี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับเอาไปผสมน้ำฉีดพ่นพืชผักต่างๆนะครับครับเป็นทั้งควบคุมศัตรูพืชแล้วก็เป็นปุ๋ยทางใบด้วยบางคนเกษตรกรบางคนก็เอามาใช้เลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับ

0: ันเยอะแยะไปหมดเลยเนาะเป็นไงคะน้องมิวสนุกไหม
1: สนุกมากเลยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยไส้แดงก็ดีนะคะทั้งมีประโยชน์แล้วก็ยังมีชีวิตที่น่าสนใจด้วยหนูไม่กลัวไส้แดงแล้วล่ะค่ะ
2: ครับงั้นลองเอาไปเลี้ยงสัก100ตัวเป็นไงครับ
0: ขอบคุณนะคะแต่ไม่เป็นไร
3: เอาไว้ดูที่นี่ดีกว่า
0: ค่ะเรามาดูที่นี่ดีกว่า
2: ครับ

0: หลายๆคนเห็นไส้เดือนแล้วอาจจะมองข้ามและรังเกียจแต่จริงๆแล้วไส้เดือนเนี่ยมีเรื่องราวน่าทึ่งให้พวกเราได้สงสัยและเรียนรู้มากๆเลยนะคะ
1: ใช่แล้วครับวันนี้เราได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของไส้เดือนแล้วพี่เปรี้ยวคงจะรักและสนใจเรียนรู้เรื่องของไส้เดือนมากขึ้นแล้วใช่ไหมล่ะครับ
0: ถูกต้องเลยนะคะและคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้ก็คือไส้เดือนมีประโยชน์อย่างไรและพวกมันกินอะไรเป็นอาหารง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะใครรู้คำตอบแล้วรีบส่งมาทาง Facebook ของรายการของเราได้เลยนะคะ
1: 3คนแรกที่ตอบถูกก็จะได้รับไปเลยหนังสือวิทยาศาสตร์น่าสนุกแบบนี้นะครับ
0: และคราวหน้าพวกเราจะมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแป้งทาตัวค่ะ
1: จริงหรือไม่แป้งทาตัวทำมาจากหินชนิดหนึ่งน่าสงสัยใช่ไหมล่ะติดตามกันให้ได้นะครับ
0: แล้ววันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงซะแล้ว
1: แต่เพื่อนๆยังสามารถตั้งคำถามและข้อสงสัยทางวิทยาศาสตร์ได้เสมอเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร
0: ์เท่ากับความรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด
1: เยี่ยมมากครับแล้วพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เครื่องซักผ้าเป็นอะไร
2: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: แสงตีโปโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้โหนี่มันนอกโลก
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

้งแต่มนุษย์เราถือกำเนิดขึ้นมาและเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่มีสิ่งหนึ่งที่อยู่กับเรามานานมากนั่นก็คือความหล่อของพี่นั่นเองครับ ถึงพี่จะหล่อจริงนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องความหล่อของพี่เราพูดถึงสิ่งที่มันอยู่กับเรามานานมากกว่านั้นมันอยู่ใต้เท้าของเราและเราเหยียบย่ำมันอยู่ทุกวันน้องๆ อาจจะไม่เคยสังเกตหรือให้ความสนใจและเรียนรู้มันใช่ไหมล่ะครับใช่แล้วครับพี่พูดถึงเรื่องของดินครับถ้าพูดถึงเรื่องของดินแล้วเนี่ยนะครับน้องๆ นึกถึงอะไรล่ะครับใช่แล้วครับนึกถึงแผ่นดินใช่ไหมล่ะครับแผ่นดินเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยของพืชมนุษย์ตึกรามบ้านช่องหรือว่าจะเป็นสัตว์ล้วนจะต้องอยู่บนพื้นดินกันทั้งนั้นแหละครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับดินเนี่ยยังสามารถใช้ปลูกต้นไม้และพืชได้อีกด้วยนะครับลองสังเกตไปหน้าบ้านดูเราจะเห็นต้นมะม่วงต้นใหญ่ตั้งอยู่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเป็น10ปีต้นไม้ก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆและยึดให้ต้นไม้เนี่ยตั้งอยู่ได้นะครับใต้สนามฟุตบอลที่โรงเรียนที่เราใช้เตะบอลหรือว่าวิ่งเล่นกับเพื่อนๆเนี่ยก็มีพื้นดินที่แข็งแรงที่พอที่จะให้เราวิ่งเล่นได้ใช่ไหมล่ะครับหรือแม้แต่เวลาที่เราเหนื่อยหรือว่าอ่อนแรงจากการเตะบอลเราก็ล้มตัวลงไปนอนบนพื้นดินมันก็ฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ระวังนะครับน้องๆถ้าเสื้อผ้าของเราเปิดขึ้นมาเราอาจจะโดนคุณแม่ดุได้นะครับน้องๆเคยสงสัยไหมครับว่าดินพวกนี้มันมาจากไหนหรือว่าแม้กระทั่งดินพวกนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าจะพูดถึงเรื่องพวกนี้นะครับเราต้องย้อนกลับไปประมาณ 4,600 ล้านปีก่อนตอนนั้นเนี่ยครับโลกของเราเพิ่งเกิดมาใหม่โลกของเราภายนอกเนี่ยเป็นหินแข็งแข็งมากแต่ว่าภายในเป็นของเหลวร้อนจัดเลยนะครับที่ห่อหุ้มไปด้วยแก๊สต่างๆอย่างเบาบางหลังจากนั้นก็เกิดเป็นน้ำและสิ่งมีชีวิตต่อมาครับและทีนี้พอมีพืชเจริญเติบโตบนโลกของเราที่มีพื้นผิวเป็นหินแกร่งพืชเนี่ยก็ค่อยๆช้อนชัยลากไปตามรอยแตกต่างๆของหินนะครับและช่วยทำให้หินเนี่ยผุก่อนในเวลาเดียวกันนะครับต้นไม้ที่ตายกิ่งเอ่ยใบเอ่ยต้นเอ่ยก็ร่วงหล่นลงมาทับอยู่บนพื้นดินหรือว่าจะเป็นเศษซากสิ่งมีชีวิตที่ตายและเน่าเปื่อยผสมกันรวมเข้ากับชั้นดินที่ผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรวมและผสมกันจนกลายเป็นดินที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้ครับสรุปง่ายๆอีกครั้งนะครับดินเนี่ยเกิดจากการผุกร่อนของก้อนหินต่างๆนะครับแต่ว่าใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะครับโดยการผุกร่อนของก้อนหินเนี่ยก็จะไปรวมกับซากพืชซากสัตว์น้ำแล้วก็อากาศจนกลายเป็นดินครับน้องๆ

0: องลองนึกภาพดูนะครับว่าก้อนหินที่เป็นก้อนหินแข็งๆเนี่ยกว่าจะผุพังและย่อยสลายกลายเป็นพื้นดินได้เนี่ยต้องใช้เวลานานขนาดไหนและน้องๆรู้ไหมครับว่าดินที่มีความหนาประมาณ1นิ้วเนี่ยกว่ามันจะใช้กระบวนการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทับถมหรือว่าการผุพังของก้อนหินต้องใช้เวลานานถึง500ปีเลยนะครับและดินที่ใช้ในการเกษตรเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 3,000 ถึง 12,000 ปีกันเลยทีเดียวนะครับถึงจะลึกมากพอที่ใช้ในการทำการเกษตรโอ้โหใช้เวลานานมากเลยนะครับเนี่ยไม่น่าเชื่อว่าดินเนี่ยก็มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานเหมือนกันนะครับแล้วนอกจากพืชที่ฝังรากชอนชัยอยู่ในดินแล้วนะครับยังมีสัตว์หรือว่าสิ่งมีชีวิตที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าไม่ว่าจะเป็นมดตะขาบแมลงสาบกิ้งกือไส้เดือนหรือว่าหอยบกต่างๆนะครับแต่เจ้าชื่อที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับโอ้โหแต่ละตัวเนี่ยน่าขนลุกทั้งนั้นเลยถึงแม้ว่าเจ้าสัตว์พวกนี้จะน่าขนลุกและน่าขยะแขยงสำหรับบางคนนะครับแต่เจ้าสัตว์พวกนี้เนี่ยก็มีประโยชน์กับดินมากเลยนะครับอย่างเช่นไส้เดือนนะครับเวลาที่มันกระดึบกระดึบชอนชัยลงไปในดินทำให้ดินเป็นรูมีอากาศถ่ายเทและทำให้ดินชุ่มชื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับมันยังช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้นอีกด้วยและนอกจากนี้มูลของพวกมันเนี่ยยังเป็นแร่ธาตุสำคัญและเป็นสารอาหารไปหล่อเลี้ยงต้นพืชและลำต้นของต้นไม้อีกด้วยนะครับมีประโยชน์ขนาดนี้เนี่ยอย่าไปรังเกียจพวกมันเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยนะครับยังมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่อาศัยอยู่ภายในดินที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าแต่เราจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ในการซูมเข้าไปดูพวกมันอย่างพวกจุลินทรีย์ในดินแบคทีเรียราหรือว่าโปรโตซัวนะครับเจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้มีหน้าที่คอยย่อยสลายซากพืชหรือว่าซากสัตว์ในดินไปเป็นอาหารให้กับต้นพืชหรือว่าต้นไม้ใช้ประโยชน์ต่อไปครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากมีอากาศดีๆเราก็ต้องต้นไม้เยอะๆและถ้าเราอยากมีต้นไม้เยอะๆเราก็ต้องมีดินที่ดีด้วยนะครับ
1: คำถามดินเกิดจากการสลายตัวของสิ่งใดระหว่างเปลือกโลกลาวาแมกมาหรือหินและแร่ธาตุคำตอบดินเกิดจากการผุพังของหินและแร่ธาตุรวมกับการทับถมกันของซากพืชซากสัตว์เป็นระยะเวลานับร้อยๆปีดินมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่4อย่างด้วยกันอย่างแรกคือสารอนินทรีย์เกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุอย่างที่2คืออินทรีย์สารเป็นซากพืชซากสัตว์และมูลสัตว์ต่างๆสิ่งเหล่านี้จะทับถมกันแล้วถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายจนเน่าเปื่อยอย่างที่3ก็คืออากาศจะแทรกตัวอยู่ในช่องระหว่างเม็ดดินไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์หรือแก๊สออกซิเจนปริมาณอากาศในดินจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของดินเพราะดินแต่ละชนิดมีช่องว่างระหว่างเม็ดดินที่แตกต่างกันและองค์ประกอบสุดท้ายนั่นก็คือน้ำน้ำเป็นของเหลวที่แทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินดินที่มีปริมาณน้ำพอเหมาะจะทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วสงสัยกันไหมว่าทำไมหินแข็งๆขณะที่ยังต้องใช้รถแมกโครทุกเนี่ยจะกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยได้ยังไงนั่นก็เพราะมีตัวการสำคัญที่ทำให้หินผุพังไปได้นั่นก็คือลมน้ำความร้อนรวมทั้งสภาพภูมิประเทศแถวนั้นด้วยอย่างเช่นภูมิประเทศที่มีความลาดชันมักจะถูกกัดเซาะจนกลายเป็นดินได้เร็วกว่าพื้นที่ราบหรืออย่างในที่ที่อากาศร้อนชื้นแบบในประเทศไทยซากพืชซากสัตว์จะเน่าเปื่อยผุพังเร็วกว่าในที่ที่มีอากาศเย็นและแห้งแล้วเจ้าพวกซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยผุพังสลายตัวทับถมกันอยู่ในดินเราเรียกกันว่าฮิวมัสอาจจะฟังชื่อดูแปลกหน่อยไม่ค่อยคุ้นหูแต่เจ้าฮิวมัสนี่แหละจะมีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชมากๆเลยฮิวมัสส่วนใหญ่จะมีสีดำหรือสีน้ำตาลถ้าเราเจอดินสีลักษณะแบบนี้แสดงว่ามีฮิวมัสมากมีธาตุอาหารเยอะเหมาะกับการปลูกพืช นั่นเองและพอเวลาผ่านไปหลายปีดินที่เกิดขึ้นจะทับถมเป็นชั้นดินสำหรับดินที่เกิดใหม่อยู่ด้านบนสุดปกคลุมผิวโลกอยู่นั้นปกติแล้วจะมีความหนาเพียง 2-3 เซนติเมตรเท่านั้นเองเราเรียกดินชั้นนี้ว่าดินชั้นบนดินชั้นบนมีสารอินทรีย์มากเพราะอยู่ชั้นบนสุดมีซากพืชซากสัตว์ทับถมกันอยู่ในชั้นนี้ทำให้ดินมีสีเข้มเนื้อดินหยาบเม็ดดินมีขนาดใหญ่เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชมากที่สุด ส่วนลึกลงไปจากดินชั้นบนเราเรียกว่าดินชั้นล่างมีสารอินทรีย์น้อยกว่าดินชั้นบนทำให้ดินมีสีอ่อนกว่าเนื้อดินละเอียดเม็ดดินมีขนาดเล็กถ้าอยู่ต่ำลงไปกว่านั้นอีกก็จะเป็นชั้นหินแข็งนอกจากเราจะแบ่งดินตามความลึกของชั้นดินแล้วเรายังแบ่งดินตามลักษณะของดินได้ด้วยแบ่งเป็น3ชนิดใหญ่ๆก็คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนน้องๆรู้จักดินเหนียวกันไหมดินเหนียวเป็นดินที่พอเปียกแล้วจะมีความยืดหยุ่นอาจปั้นเป็นก้อนหรือกลืนเป็นเส้นยาวได้เหนียวเหนอะติดมือเหมือนกับเวลาเราปั้นดินน้ำมันเลยล่ะส่วนดินทรายจะมีทรายเป็นส่วนประกอบมากกว่าประมาณ 70% เวลาหยิบดินทรายก็จะไหลๆตกลงไปไม่เกาะติดกันเหมือนดินเหนียวส่วนดินร่วนเป็นดินที่ประกอบด้วยทรายโคลนต้มและดินเหนียวโดยมีปริมาณดินทรายและดินเหนียวไม่มากนักเป็นดินร่วนซุยไม่แข็งจนเกินไปทีนี้เรารู้จักดินแต่ละชนิดแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดินแต่ละชนิดมีคุณสมบัติเจ๋งๆอะไรซ่อนอยู่อีกบ้างคำถามพืชเจริญโตได้ดีในดินชั้นใดคำตอบดินชั้นบนซึ่งเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเพราะมีความครุ่นและมีฮิวมัสอยู่เยอะ
0: เดี๋ยวเราจะมาลองทำการทดลองกันนะครับดูจากลักษณะภายนอกเนี่ยดินทั้ง3แบบนี้ก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับสีสันก็แตกต่างกันอีกด้วยนะครับแต่เราจะมาทำการทดสอบว่ามันยังมีคุณสมบัติอะไรที่ซ่อนอยู่ภายในดินพวกนี้อีกบ้างเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้เจ้านี่ครับ
2: ขั้นตอนแรกน้องๆเตรียมขวดน้ำพลาสติกไว้3ขวดตัดตรงกลางขวดออกจากกันจากนั้นนำเข็มหมุดเจาะที่ฝาขวดทั้ง3ขวดให้มีขนาดรูเท่าๆกันและมีจำนวนเท่ากันด้วยปิดฝาขวดให้แน่นแล้วคว่ำส่วนบนของขวดใส่ลงในส่วนกลางของขวดที่ตัดไว้แล้ววางเรียงกันแบบนี้ทีนี้เราเอาดินทั้ง3ชนิดที่เตรียมไว้คือดินเหนียวดินทรายและดินร่วนในปริมาณเท่าๆกันใส่ลงไปในขวดเลย
0: ตวงน้ำในปริมาณ100มิลลิลิตรและใส่ในดินแต่ละชนิดให้เท่าๆกันครับ
2: จับเวลาและคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันครับน้ำจากขวดดินทรายดูมันจะไหลลงมาเร็วที่สุดแล้วนะครับตอนนี้ผ่านไป30วินาทีน้ำไหลมาได้1เซนติเมตรแล้วครับส่วนฝั่งดินเหนียวนะครับในเวลาเดียวกันยังคงไม่มีน้ำไหลลงมาเท่าไหร่เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นกับดินเหนียวล่ะครับเนี่ยส่วนฝั่งดินร่วนพยายามไล่ตามดินทรายให้ทันเวลาผ่านไป1นาที30วินาทีแต่ยังปล่อยน้ำลงมาได้น้อยกว่าดินทรายเล็กน้อยศึกครั้งนี้ใครจะเป็นคนชนะครับ
0: เวลาผ่านไป4นาทีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยไม่มีน้ำไหลออกมาจากขวดทุกขวดเลยนะครับแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าน้ำเนี่ยมันปริมาณเท่าไหร่ครับ
2: เดี๋ยวนะก็ใส่น้ำไปเท่าๆกันเป๊ะๆทุกขวดเลยนี่นาทำไมไม่ได้น้ำกลับมาเท่ากันล่ะเนี่ยปริมาณน้ำจากขวดดินทรายมีมากที่สุดรองลงมาคือน้ำจากขวดดินร่วนและน้ำที่ได้น้อยมากที่สุดคือจากขวดของดินเหนียวแสดงว่าน้ำที่ใส่ไปมันถูกดินดูดซับไว้และดินแต่ละชนิดก็เก็บน้ำไว้ได้ไม่เท่ากันด้วยนะ
0: มาต่อกันที่การทดลองที่2เลยครับเราเตรียมดินไว้ทั้งหมด3แบบแบบแรกคือดินปกติส่วนแบบที่2คือดินปกติแต่ข้างบนเนี่ยปกคลุมไปด้วยใบไม้แห้งนะครับและแบบที่3คือดินที่ปลูกพืชคลุมไว้ครับดินที่ใส่อยู่ในขวดทั้ง3แบบนี้นะครับคือดินชนิดเดียวกันครับทีนี้ขั้นตอนการทดลองนะครับเราจะนำแก้วพลาสติกมาแขวนไว้หน้าขวดก่อนนะครับเรามาลองใส่น้ำลงไปในพื้นผิวดินที่แตกต่างกันทั้ง3แบบนี้แล้วน้องๆคอยดูนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
2: เ มาดูที่ขวดแรกโอ้โหน้ำไหลออกมา

0: เต็มๆแล้วก็มีดินไหลปนลงมาด้วยดูสิครับกลายเป็นน้ำผสมกับดินไปแล้วต่อไปขวดใบไม้แห้งอยู่ด้านบนน้ำไหลออกมาคราวนี้มีเศษปนลงมาเหมือนกันแต่น้อยกว่าขวดแรกนะครับแล้วน้ำก็ใสกว่าด้วยนิดนึงมาดูที่ขวดสุดท้ายจะเป็นยังไงโอ้โหน้ำใสแจ๋วเลยนะครับน้องๆดูสิไม่ค่อยมีเศษดินไหลปนลงมาเหมือนแก้วที่1กับแก้วที่2ด้วยสีของน้ำต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับความลับมันอยู่ตรงนี้แหละครับโอ้โหรากของต้นไม้เนี่ยยึดดินเอาไว้ด้วยกันทำให้น้ำไม่สามารถกัดเซาะลงมาได้สุดยอดไปเลยนะครับ
1: จากการทดลองแรกเราได้เห็นลักษณะของเนื้อดินแต่ละชนิดสังเกตได้ว่าดินในแต่ละสถานที่มีลักษณะแตกต่างกันเพราะประกอบขึ้นจากอนุภาคหลายๆขนาดอย่างอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดก็คืออนุภาคทรายอนุภาคขนาดรองลงมาเรียกว่าอนุภาคทรายแป้งส่วนอนุภาคที่มีขนาดเล็กที่สุดคืออนุภาคดินเหนียวตอนที่เราเทน้ำลงไปในขวดของดินเหนียวนั้นต้องใช้เวลานานมากกว่าน้ำจะซึมลงมาได้นั่นก็เพราะดินเหนียวมีเนื้อละเอียดมากเนื่องจากประกอบด้วยอนุภาคขนาดเล็กมากเบียดเสียดกันไม่มีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านได้ดินเหนียวจึงเป็นดินที่มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศได้ไม่ดีแต่สามารถอุ้มน้ำได้ดีสังเกตได้จากปริมาณน้ำที่ไหลออกมาจากดินเหนียวนั้นมีน้อยมากดังนั้นดินเหนียวจึงเหมาะที่จะใช้ทำนาปลูกข้าวเพราะสามารถเก็บน้ำไว้ได้นานส่วนดินทรายมีเนื้อหยาบเพราะประกอบด้วยอนุภาคขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็วอย่างตอนที่เราเทน้ำลงไปน้ำสามารถไหลผ่านดินทรายลงมาได้เร็วที่สุดดินทรายนี้มีคุณสมบัติระบายน้ำและอากาศดีมากแต่มีความสามารถในการอุ้มน้ำต่ำดูได้จากปริมาณน้ำที่ไหลผ่านลงมาเยอะพอๆกับตอนที่ใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าปลูกพืชบนดินทรายพืชก็จะขาดทั้งธาตุอาหารและน้ำทำให้เจริญเติบโตได้ยากแต่ก็มีต้นไม้บางชนิดที่สามารถปลูกบนดินทรายได้นะอย่างต้นกระบองเพชรเพราะมันไม่ต้องการน้ำมากและสามารถเก็บกักน้ำไว้ในลำต้นได้ส่วนในขวดดินร่วนจะสังเกตได้ว่ามีน้ำไหลออกมาพอประมาณไม่เร็วเท่าดินทรายและไม่ช้าเท่าดินเหนียวเพราะดินร่วนมีส่วนผสมส่วนใหญ่เป็นอนุภาคขนาดปานกลางน้ำจึงค่อยๆซึมผ่านได้ไม่รวดเร็วจนเกินไปทำให้สามารถเก็บกักความชื้นได้ดีดินร่วนจึงเหมาะในการปลูกพืชที่สุดสำหรับการทดลองที่2เป็นการทดสอบว่าน้ำมีผลต่อการกัดเซาะดินให้พังทลายลงมาได้ถ้าเรามีแต่หน้าดินล้วนๆเวลาฝนตกน้ำก็จะกัดเซาะตะกอนดินให้ไหลลงมาพร้อมๆกับน้ำส่วนขวดที่มีใบไม้แห้งคลุมดินนั้นสามารถลดการกัดเซาะของน้ำได้เล็กน้อยเมื่อน้ำไหลลงมาจะโดนที่ตัวใบไม้แห้งก่อนชะลอความรุนแรงของน้ำที่ลงมาโดนเนื้อดินได้แต่เมื่อใส่น้ำเยอะขึ้นดินก็ไหลลงมาตามน้ำอยู่ดีใบไม้แห้งทำได้เพียงชะลอเท่านั้นแต่ไม่สามารถยึดเนื้อดินไว้ได้ส่วนในขวดสุดท้ายที่ปลูกพืชคลุมดินไว้เมื่อน้ำไหลลงมาจะไปกระทบกับต้นพืชก่อนพืชจะทำหน้าที่ชะลอความเร็วของน้ำลงและดักเก็บตะกอนไว้น้ำจึงไหลซึมลงสู่ดินชั้นล่างนอกจากนี้รากของพืชยังหยั่งลึกลงดินช่วยยึดเกาะดินไว้ทำให้ดินไม่กระจายแตกหลุดร่วงลงมาน้ำที่ไหลมาก็จะถูกเก็บกักไว้ในดินทำให้ดินชุ่มชื้นและเป็นแร่ธาตุอาหารให้พืชเจริญเติบโตต่อไปได้ดังนั้นการปลูกพืชคลุมดินไว้เป็นวิธีการสำคัญที่ช่วยลดการกัดเซาะของดินได้ป้องกันการสูญเสียดินได้เป็นอย่างดีเวลาฝนตกหนักๆก็ช่วยชะลอไม่ให้ดินถล่มลงมาอย่างรวดเร็วถือเป็นการอนุรักษ์ดินวิธีหนึ่งด้วยนะคำถามลักษณะของดินที่ระบายน้ำได้ดีที่สุดเป็นแบบไหนคำตอบดินทรายเพราะประกอบด้วยอนุภาคทรายขนาดใหญ่จึงมีช่องว่างให้น้ำซึมผ่านอย่างรวดเร็ว
0: ถือว่าดินเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับสิ่งมีชีวิตและมนุษย์เรามากเลยใช่ไหมล่ะครับและดินเนี่ยก็ถือว่าเป็นต้นกำเนิดแห่งการทำเกษตรกรรมของมนุษย์เราเลยทีเดียวถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตอาหารชั้นเยี่ยมของมนุษย์และคือสิ่งที่เราใช้กินกันจนทุกวันนี้เลยครับใช้ในการเลี้ยงสัตว์เพราะว่าพืชและหญ้าที่ขึ้นอยู่บนดินเนี่ยนะครับ

0: เป็นแหล่งอาหารให้กับพวกวัวเอ่ยควายเอ่ยหรือว่าสัตว์ต่างๆที่กินหญ้าเป็นอาหารนะครับและนอกจากนี้เนี่ยดินยังเป็นบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยของสัตว์บางชนิดอย่างเช่นงูหนูหรือว่าแมลงต่างๆครับพื้นดินเนี่ยยังเป็นที่ตั้งของเมืองหรือว่าบ้านที่เราอาศัยกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับและที่สำคัญเนี่ยดินยังเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่ช่วยกักเก็บน้ำเวลาฝนตกใช่ไหมล่ะครับเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันก็จะไหลซึมลงไปในดินและไปเก็บอยู่ใต้ดินเราจะเรียกน้ำนี้ว่าน้ำใต้ดินหรือว่าน้ำบาดาล นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราคงจะต้องใส่ใจดินกันหน่อยแล้วนะครับโดยการอนุรักษ์ดินด้วยการปลูกพืชคลุมดินหรือว่าจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพื่อช่วยรักษาคุณภาพดินเพื่อให้ดินเนี่ยอยู่กับเราไปนานๆนะครับ
1: คำถามเราปลูกพืชคลุมดินไว้เพื่ออะไรคำตอบเพื่อป้องกันการชะล้างของหน้าดินเพราะพืชคลุมดินจะส่งรากลงไปในดินและยึดเม็ดดินไว้ทำให้ผิวดินไม่ถูกกัดเซาะได้ง่าย

0: SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็น SAF ต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แซฟตีโฟโอ้ตั
3: ดหมดปลั๊กไฟไม่จำกัด
4: PEA
5: พลังแสงทะลุมิติ
6: โอ้
7: โห
6: นี่มันนอกโลก
8: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
5: ้พลังแห่งความคิด
8: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาสต์ตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: ในแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
0: ศัพท์น่ารู้วันนี
3: ้ Worm WORM Worm
0: แปลว่าหนอน
3: Flower FLOWER Flower
0: แปลว่าดอกไม
3: ้ Orchid ORCHID Orchid
0: แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: PEA
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จัก

ภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สำหรับหัวข้อในวันนี้อาจารย์จะมาพูดในเรื่องราวเกี่ยวกับการชน
1: เฮ้ยพูดแล้ว
2: ฟังแค่นี้ก็รู้กันแล้วเหรอครับเด็กๆไหนลองบอกมาสิ
1: การชนที่หน้ารถการชนที่อยู่ด้านหน้ารถใช่ไหมครับ
2: เรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้คือการชนไม่ใช่กันชนนะครับน้องบอส
1: ที่อยู่ติดกับพัทยาหรือเปล่าคะติดกับพัทยาหรือเปล่าคะ
0: นั่นมันชลบุรี
2: น้องไอรีนเห็นนิ่งๆแบบนี้ก็ปล่อยมุกไม่ธรรมดาเลยนะครับ
0: กัดว่าไงจ๊ะ
1: การชนก็เหมือนเวลาบางสิ่งบางอย่างสองอย่างมาชนกัน
0: โอเคถูกต้องเลยนั่นคือเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับเป็นเรื่องของการชนกันแต่คราวนี้อาจารย์ขอถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงถ้าเราพูดถึงการชนเนี่ยเรานึกถึงสถานการณ์อะไรบ้าง
1: รถชนกันค่ะรถชนเสาไฟฟ้าครับ
0: โอ้โหก็รถชนเหมือนกันโอ้อาจารย์ต้องกัส
1: ก็ของชนกัน
0: ของชนกัน
1: หรือไม่ก็เดินชนกัน
0: ถูกต้องแล้วครับที่เมื่อสักครู่ยกตัวอย่างกันมาเราจะนึกถึงการที่มีวัตถุมาชนกันอันนี้แหละเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการชนแต่วันนี้อาจารย์จะมาเจาะลึกถึงการอธิบายว่าจริงๆแล้วเนี่ยลำพังแค่เรื่องของการชนเนี่ยมันยังมีฟิสิกส์ที่อยู่เบื้องหลังอีกเยอะแยะมากมายที่เราจะมาศึกษากันในวันนี้ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับปริมาณแรกที่อาจารย์จะมานำเสนอทุกคนในวันนี้มีชื่อว่าโมเมนตัมมีใครเคยได้ยินมั้ง
1: ใช่โมเมนตัมเชิงมุมที่เราเคยเรียน
0: ดีมากตอนนั้นที่เราทำการทดลองเกี่ยวกับพวกล้อจักรยานถูกไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำว่าเชิงมุมแถมมาด้วยเนา
1: ะ
0: แต่วันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงโมเมนตัมเฉยๆเลย
2: เอาละครับน้องๆเคยได้ยินเรื่องโมเมนตัมกันบ้างไหมครับว่ามันคืออะไรถ้าอยากรู้แล้วไปเริ่มการทดลองกันเลยดีกว่า
0: เอาละครับน้องๆสำหรับอุปกรณ์แรกที่เราจะมาพิจารณากันคือสิ่งที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้มีใครรู้จักชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้บ้าง
1: ชิงช้าลูกกลมๆลูกเหล็ก
0: ลูกเหล็กชื่อของอุปกรณ์ชิ้นนี้มีชื่อว่าคือนิวตันเครโดภาษาไทยแปลว่าเปลของนิวตันชื่อนิวตันที่เราได้ยินเนี่ยจริงๆก็คือเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์นักฟิสิกส์ที่อธิบายกฎต่างๆของฟิสิกส์ในธรรมชาตินั่นเอง
1: แล้วก็เป็นผู้ค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลก
0: ถูกต้องเลยที่เราอาจจะเคยได้ยินเรื่องเล่าว่ามีแอปเปิลตกใส่หัวเขาเนี่ยแหละก็เป็นที่มาของการอธิบายแรงดึงดูดแรงโน้มถ่วงต่างๆนั่นเองนะฮะเดี๋ยวอาจจะโชว์ให้ดูซึ่งอันนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วสมมติว่าอาจารย์ลองขยับอย่างที่พี่ไอรีนทำแล้วลองปล่อยมือปล่อยให้ลูกตุ้มหนึ่งลูกมาชนลูกอื่น
1: นะคะมันเป็นแค่สองฝั่ง
0: มันมีอะไรสักอย่างถ่ายทอดไปได
1: ้ตัวกลางมันเป็นตัวถ่ายทอดหนูอยากรู้ทำไมมันถึงไปแค่สองฝั่งทำไมมันไม่ไปตรงกลางบ้าง
0: นั้นเดี๋ยวเราลองดูถ้าอย่างนี้คิดว่าน้องๆทางบ้านก็คงต้องสงสัยเหมือนกันให้เดาก่อนถ้าเราเริ่มต้นที่2ลูกจะเกิดอะไรขึ้น
1: 2ลูกสุดท้ายมันก็จะ
0: สองลูกสุดท้ายลองเลย
1: 1 2 3
0: นะ

นี้ถ้าอยากจะรู้ลองเลยน้องๆจะเห็นได้ว่าทันทีที่เราดึงมา3ลูกมันก็จะกระดอนออกไป3ลูกเหมือนกันเราดึง2ลูกก็จะกระเด้งออกไป2ลูกดึง1ลูกมันจะ

0: คำว่าโมเมนตัมที่อาจารย์เกริ่นไปเมื่อสักครู่
1: ค
0: ่ะแต่เพื่อที่เราจะสามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เราเห็นในการทดลองนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมารู้จักกับคำว่าโมเมนตัมให้ดีกันอีกสักนิดนึงก่อน
2: ไม่ธรรมดาเลยนะครับเจ้าโมเมนตัมทำอะไรได้มากกว่าที่เราคิดงั้นเราไปทำความรู้จักกับเจ้าโมเมนตัมกันให้มากกว่านี้ดีกว่า
0: เอาละเราจะมาเริ่มต้นทำความรู้จักกับโมเมนตัมโดยตอนนี้อาจารย์มีอุปกรณ์ตัวช่วย
1: ตั
0: วแรกเลย
1: ต
0: ัวไดโนเสาร์ล้มลุกคือตัวเนี้ยอาจารย์ต้องการที่จะเอามาโชว์ให้เห็นว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมีการชนเนี่ยมันจะกระเด็นออกไปสิ่งที่อาจารย์จะเช็คความเข้าใจของพวกเรามีดังต่อไปนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้พวกเราผลักไอ้เจ้าตุ๊กตาล้มลุกตัวนี
1: ้ให้แรงที่สุด
0: ไอ้โอเคเริ่มต้นจากเบาๆก่อนโอเคนี่นะแล้วถ้าเกิดอยากจะให้มันไปแรงขึ้นน้องมอสจะทำยังไงโอเคเอานะทุกคนจำไว้นะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำใช่ไหมอันไหนต้องไอรีนลองสิสาธิตเบาๆให้จันดูนิดนึงเอาแรงขึ้นแรงขึ้นอีกสิ่งที่จันอยากจะถามพวกเราทุกคนคือถามว่าตอนที่เราทำเบาๆกับแรงๆอ่ะถามว่าอะไรที่ต่างกันเมื่อสักครู่
1: ก็คือว่าน้ำหนักหรือเปล่าครับ
0: น้ำหนักของ
1: น้ำหนักของมือเราที่เราผลัก
0: อ้าวมือเราเท่าเดิมนะไม่ได้หนักขึ้นนะ
3: ความแรงของที่
0: ความแรงความแรง
1: ความแรง
0: ความแรงโอ้โหโอ้
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องคือความเร็วสังเกตไหมตอนที่น้องๆผลักเบาก็คือสังเกตว่าจะขยับมือช้าๆพออยากจะให้ตุ๊กตาล้มลุกมันไปแรงๆน้องๆสังเกตว่าท
1: ุ
0: กคนต
1: ้
0: องรีบตบมือแรงเนาะแสดงว่าความเร็วของมือของเราเนี่ยต้องเพิ่มขึ้นแล้วมันก็เลยทำให้ตุ๊กตาล้มลุกเนี่ยกระเด็นไปไกลขึ้นอันนี้เป็นส่วนหนึ่งลองอีกสักการทดลองหนึ่งตอนนี้อาจารย์มีลูกบอลหลายขนาดอาจารย์มีลูกปิงปองแหมอาจารย์มีลูกบอลพลาสติกลูกเทนนิสแล้วก็
1: ม
0: ีลูกโลกโฟมบีบเล่นได้
4: นอกจากหลายขนาดแล้วมันมีหลายน้ำหนักด้วย
0: โอ้ดีมากสิ่งนึงที่อาจารย์ต้องการคือสังเกตว่า4ชิ้นนี้มีอะไรแตกต่างกัน
1: น้ำหนักค่ะ
0: ถูกต้องเลยครับเรากำลังจะสนใจเรื่องของน้ำหนักแต่ในภาษาทางฟิสิกส์เนี่ยน้ำหนักกับมวลก็เหมือนกันเนาะรู้จักคำว่ามวลแล้วใช่ไหมก็คือแต่ละชิ้นเนี่ยมีมวลแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะมาทดลองกันสิว่าผลของมวลเนี่ยกับผลของการที่เราจะไปน็อกไอ้เจ้าตัวไดโนเสาร์ให้มันกระเด็นไปเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างลองใส่ทีละชิ้นอะใครเริ่มก่อน
1: แค่อาจารย
0: ์ของเอาวันนี้อาจารย์ปิงปองนี่น่าจะเบาสุดไหม
1: ค่ะ
0: ลองดูเนี่ย
1: 3 กรัม
0: นะ
2: น้องๆจะสังเกตได้ว่าแต่ละลูกจะมีมวลแตกต่างกันไปแต่ลูกไหนจะทำให้ไดโนเสาร์เอียงไปได้มากที่สุด
0: มาเดี๋ยวจ้ะดีมากสังเกตอะไรไหม
1: มันไม่เร็ว
0: มันไม่เป็นไหนจำประมาณความเร็วที่เราเคลื่อนไว้นะลูกที่หนักถัดมาคืออันนี้ไหมลองเริ่มขยับยัง
1: เริ่มขย
0: ับแล้วละโอ้โหงั้นเริ่มเห็นแล้วนะมันไปขึ้นอันที่หนักที่สุดเลยมาลูกเทนนิสมาโอ้สังเกตนะเมื่อกี้ไอรีนคว้างประมาณเท่าๆกันไหม
1: ค่ะ
0: ประมาณเท่าๆกันเนาะแต่จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไดโนเสาร์ของเรากระเด็นออกไปแรงขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตว่ามันหงายหลังไกลขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราสรุปได้ก็คือโมเมนตัมขึ้นอยู่กับปัจจัย2อย่างอย่างที่1คือความมวลมวลอย่างที่2คือความเร็วเอาละครับน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเปลของนิวตันอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากที่เราเข้าใจว่าโมเมนตัมคืออะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูนี้นั้นทุกคนลองดูนี้นะถ้าอาจารย์ขยับลูกตุ้มมา1ชิ้นนะเอาแค่ชิ้นเดียวเนาะเอามา1อันแสดงว่าทันทีที่อาจารย์ปล่อยมือเนี่ยไอ้เจ้าลูกตุ้มเนี่ยก็จะวิ่งไปชนในจังหวะที่ชนเนี่ยสมมติลูกตุ้มมีมวลอยู่ค่านึงมันก็มีความเร็วอยู่ค่านึงเพราะฉะนั้นโมเมนตัมก็มีอยู่ค่าหนึ่งนะแต่คราวนี้ทุกคนสังเกตลูกตุ้มทั้ง5ลูกเนี่ย มันมีมวลเท่ากันหมดเลยพอมันชนกันปั๊บ

0: ไอ้ปริมาณที่เรียกว่าโมเมนตัมนี่แหละมันก็ถ่ายไปให้ลูกที่2ลูกที่2ถ่ายไปให้ลูกที่3ลูกที่3ถ่ายไปลูกที่4ลูกที่4ถ่ายไปให้ลูกที่5แต่บังเอิญ
1: ลูกที่5ไม่มีที่2ฟอง
0: มันก็เลยรับมาเต็มๆเลยมันไม่รู้จะถ่ายให้ใครจากความที่ตัวมันเองมีมวลเท่ากับลูกแรกเลยต
1: ั
0: วมันก็เลยก็กระเด็นออกไปด้วยความเร็วเท่าๆกันเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์นี้นี่แหละเราเรียกในทางฟิสิกส์ว่าการอนุรักษ์โมเมนตัมเดี๋ยวจะมีอีกปริมาณหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ยินบ่อยมากเลยคือแรงถูกไหมเรามักจะใช้คำว่าแรงจนชินนะสุดท้ายอาจารย์จะต้องแสดงให้เราเห็นได้ว่าแรงกับโมเมนตัมก็มีความสัมพันธ์กันเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเราไปทำการทดลองชิ้นต่อไปกันเลยครับอาจารย์ถามพวกเราง่ายๆก่อนเลยถ้าอาจารย์อยากจะตอกไข่อาจารย์ก็ต้องเคาะอะไรสักอย่างถูกไหมแสดงว่าอาจารย์ต้องออกแรงนี่คือแรงตอนนี้ถ้าอาจารย์ทิ้งไข่ให้ตกลงที่พื้นมันแตกแน่ๆถูกไหม
2: แตกแน่ๆค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่สูงกับปล่อยจากที่ต่ำๆเนี่ยถามว่าความแตกต่างในระหว่างตอนที่ไข่เดินทางแล้วก็ไปกระแทกพื้นเนี่ยจังหวะที่กระแทกพื้นอะไรที่ต่างกัน
1: ความเร็ว
0: ถูกต้องก็คือความเร็วนั่นเองที่ต่างกัน
2: ที่สูงก็
0: ความเร็วจะมากกว่าอยู่ที่ต่ำความเร็วจะ
1: ช้ากว่า
0: แต่เราได้เรียนคำว่าโมเมนตัมไปแล้วแสดงว่าปล่อยจากที่สูงจะมีโมเมนตัม
1: มากกว่า
0: เมื่อปล่อยจากที่ต่ำ
1: ค่ะ
0: คราวนี้ลองคิดตามนะครับจังหวะที่อาจารย์ทิ้งแล้วมันตกกระแทกพื้นแสดงว่าเกิดการชนเกิดขึ้นถูกไหม
1: ถูกค่ะ
0: ก็คือไข่ชนกับพื้น
1: ค่ะ
0: แต่ในกรณีที่อาจารย์ปล่อยจากที่สูง
1: ค่ะ
0: การชนก็จะแรงหน่อยเนาะเพราะความเร็วมากกว่าโมเมนตัมมากกว่า
1: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ปล่อยจากที่ต่ำโมเมนตัมน้อยกว่าความเร็วน้อยกว่าและนี่แหละทุกคนเริ่มสังเกตเห็นแล้วนะว่ามันมีความเชื่อมโยงระหว่างโมเมนตัมและก็ความแรงที่จะทำให้เจ้าไข่ตัวนี้แตก
3: แล้วลองมาทำก
0: ัน
3: เลย
0: ได้เดี๋ยวลองเมื่อสักครู่ก็ได้เห็นแล้วว่าพออาจารย์ปล่อยไข่ไก่ลงไปบนพื้นไข่ไก่ก็แตกไปเลยซึ่งอันนี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเริ่มคิดแล้วว่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมที่เกี่ยวข้องตอนที่ไข่ไก่กำลังจะชนกับพื้นมันมีความเร็วอยู่ค่าหนึ่งมันมีโมเมนตัมอยู่ค่าหนึ่งแต่หลังจากที่มันแตกไปแล้วโมเมนตัมก็หายไปเพราะตอนนี้ไข่ไก่กระจายไปเลย
4: เดี๋ยวเราจะทำการทดลองโดยเอาฟองน้ำวางมาดูกันว่าจะแตกหรือไม
0: ่ให้สัญญาณหน่อย

0: ังเกตว่าตอนที่มันตกลงที่ฟองน้ำแตกไหม
1: ไม
0: ่แตกแต่มันโผล่มากระเด็นออกมาแล้วมาแตกข้างนอกแทนนะ
1: ไม่ใช่ความผิดของบริษัท
0: ไม่ใช่ความผิดของฟองน้ำเดี๋ยวอาจารย์จะมีอีกอุปกรณ์นึงมาทดลองกับไข่ไก่นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยครับสังเกตว่าเวลาเราส่งพัสดุเราจะชอบเอากระดาษหรือเอาอะไรมาขยำใส่เข้าไปใช่ไหมเพื่อให้มันเพื่อกันกระแทกเอาแหละอาจารย์ก็เลยอยากจะรู้ว่าถ้าเราเอาตัวนี้มาลองแล้วทิ้งไข่ไก่ลงมาดูนี่มันจะแตกไหม
1: ไม่แตกค
0: ่
1: ะ
0: แตกนะบอแตกเอาแหละเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูนะครับ
2: มาลองปล่อยไข่ใส่กระดาษกันดูบ้างครับน้องๆคิดว่าไข่จะแตกหรือไม่แตกครับ
0: ทุกคนให้สัญญาณอาจารย์ด้วย

0: ไม่แตกเพราะฉะนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ไอ้เจ้าตัวกระดาษหนังสือพิมพ์ที่อาจารย์ขยุยแล้วมาใส่ไว้ในกล่องนี่มันช่วยสิ่งที่อาจารย์อยากจะตั้งคำถามกับการทดลองทั้งหมดที่เราทำกันมาถามว่าอะไรที่เป็นตัวช่วยให้ไข่ไม่แตกลองให้ไอรีนก่อนยกมือก่อน
1: หนูว่าเหรอคะความหนา
0: ความหนาของ
1: ของวัสดุ
0: ของวัสดุอ่านน้องเอาน้องการ์ดว่า
1: ผ
0: ิ
1: วส
0: ั
1: มผ
0: ั
1: ส
0: ต่างแนวของมันต้องเป็นยังไงดี
1: มันต้องนุ่ม
0: ต้องนุ่มอ่ะต้องนุ่มต้องนุ่มครับน้องบอส
1: ความนิ่มครับความนิ่ม
0: ความนิ่ม
1: ของกระดาษนี
0: ้ถ้าทุกคนสังเกตดีๆน้องๆลองสังเกตดีๆนะครับว่าการที่เรามีวัสดุนุ่มๆมาช่วยรับการกระแทกถามว่าจะมี

0: อะไรเปลี่ยนไปอะไรที่น่าจะเป็นตัวที่แตกต่างกันระหว่างพื้นผิวที่แข็งกับพื้นผิวที่นุ่ม
1: ก็คือ
2: สัมผ
0: ั
2: ส
0: พื้นผิวสัมผัส
1: ความลึก
0: ความลึกเอาละใกล้ละใกล้ละ
1: ความ
0: คำตอบก็คือ
1: ความหนาแน่น
0: โอ้โหนี่ไงไกลไปแล้วคำตอบก็คือเวลาของการกระแทกลองจินตนาการอย่างนี้ถ้าพื้นแข็งสังเกตนะเดี๋ยวอาจารย์ลองดูเนาะการกระแทกจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นเพราะมันชนปึกมันแข็งปักเลยเนาะแตกเลยแต่ทันทีที่เป็นวัสดุที่นุ่มจังหวะของการชนมันจะถูกยืดเวลาออกเพราะว่าไอ้ตัววัสดุที่นุ่มๆนั่นแหละมาช่วยรองรับทำให้มันใช้เวลาของการกระแทกได้นานขึ้นเดี๋ยวเรามาปล่อยไข่ไก่ลงบนกล่องที่ไม่มีกระดาษอ่ะให้สัญญาณอาจารย์ด้วย
3: 3 2 1เ
1: ริ่มโอ้ยท
0: ําไม่แตกไม่ร้าวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยด้วยโครงสร้างของตัวกล่องเองมันก็มีความนุ่มอยู
2: ่ใช่นี่ไงตรงน
0: ี้รู้สึกนะและนี่แหละคือเป็นสาเหตุที่ถ้าเราดูที่ภาคตัดด้านข้างของกล่องเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นริ้วอยู่อย่างนี้ก็คือจะมีอากาศแทรกอยู่ด้านในนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: ป้องกัน
0: ใช่ในจังหวะที่มีการกระแทกมันก็เลยสามารถมีการยุบตัวได้สิ่งที่เราสามารถสรุปได้จากการทดลองทั้งหมดที่เราทำมาก็คือถ้าช่วงเวลาของการชนสั้นแรงที่กระทำกับวัตถุจะมากแต่ถ้าช่วงเวลาของการชนเนี่ยมันยาวออกก็คือเราใช้วัตถุที่นุ่มมาช่วยยืดเวลาออกเนี่ยแรงที่กระทำกับวัตถุก็จะมีค่าน้อยลงก็เลยทำให้ไข่ไม่แตกนั่นเองความรู้ที่เราได้มาจากการทดลองเมื่อสักครู่จะช่วยอธิบายเรื่องของรองเท้าที่เราสวมใส่นั่นเองซึ่งจะสังเกตได้ว่าถ้าสมมุติเราเดินเท้าเปล่าเลย
1: บ
0: นพื้นคอนกรีตที่แข็ง
1: ๆก็จะแข็งเรา
0: เรารู้สึกไหมรู้สึกไหมทุกคนจะรู้สึกว่ามันสะเทือนเท้าเราก็เลยบอกโอเคงั้นเราสวมรองเท้าเพื่อจะป้องกันการสะเทือนนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสังเกตอาจารย์ก็เลยมีตัวอย่างรองเท้าที่แตกต่างกันในเรื่องของวัสดุแล้วก็การสร้างของมันนิดนึงถ้าเป็นรองเท้าคัชชูทั่วไปถ้าเราสังเกตด้านข้าง
2: ม
0: ันอาจจะแข็งๆหน่อยอันนี้ก็อาจจะใส่ได้สักพักแต่เราก็จะรู้สึกว่าเออมันก็เจ็บเท้าในกรณีตอนที่เราเล่นกีฬาบางทีเราต้องมีการกระแทกอะไรหนักขึ้นเราก็มักจะไปใช้รองเท้าผ้าใบซึ่งเราก็จะสังเกตได้ว่ารองเท้าผ้าใบก็มักจะมีบริเวณที่รองรับการกระแทกที่หนาขึ้นแล้วก็จะทำจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่นหน่อยก็จะช่วยป้องกันการกระแทกเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงขาตรงข้อเท้าตรงเข่าเราก็จะได้รับแรงกระแทกที่น้อยลงนั่นเองและแน่นอนเทคโนโลยีอาจจะไปไกลถึงขนาดนี่บางแบบก็ดีไซน์มาเป็นลักษณะที
1: ่
0: อาจจะมีใส่อากาศเข้าไปข้างในแล้วก็ทำให้เกิดการยืดหยุ่นที่ดีขึ้นก็ได้นะครับแต่พวกเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตามหลักการก็คือเราพยายามจะเพิ่มเวลาของการกระแทกให้มากขึ้นถ้าเราทำได้แรงที่กระทำต่อไม่ว่าอะไรก็ตามที่มีการกระแทกกันจะมีค่าลดลงนั่นเองและสิ่งที่เราสามารถเชื่อมโยงได้ก็คือการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมระหว่างการกระแทกถ้าทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดในช่วงเวลากว้างแรงที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนหรือการกระแทกก็จะน้อยลงนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับโมเมนตัมและการชนแต่เท่านี้ยังไม่พอเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับการชนของรถยนต์พวกเราพร้อมไหม
3: พร้อมค่ะ
0: เพราะฉะนั้นไปกันเลยครับ
3: yeah!

0: มาอยู่ที่ไหนเอ่ยพวกเรารู้ไหม
1: ศูนย์ฮอนด้า
0: ไม่ใช่ศูนย์ธรรมดาด้วยเป็นศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยแล้ววันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากพี่วีระชัยครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ก็วันนี้เราได้อยากจะนะครับคืออยากจะเห็นว่าเอ๊ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการชนการกระแทกในการเรื่องของการดีไซน์รถยนต
2: ์มันจะมีเขาเรียกว่าอุปกรณ์ป้องกันเสริมเรื่องความปลอดภัยนะครับในด้านของรถยนต์จะมีเรื่องของโครงสร้างของเรื่องของตัวถังเอาตัวถังก่อนถ้าเกิดมีการชนตัวถังจะมีเขาเรียกว่าออกแบบมาจีคอนเรื่องการซับแรงนะทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารภายในปลอดภัยมากขึ้นอ
0: ัน
2: นี้คือเรื่องของโครงสร้างของตัวถังส่วนเรื่องของอุปกรณ์มีมากมายเรื่องความปลอด

0: ภัยเรื่องของเข็มขัดถุงลม
1: ครับผม
0: เนี่ยจะช่วยเราปลอดภัยมากขึ้นก่อนเราออกเดินทางนะครับเราต้องสำรวจรอบตัวรถก่อนพร้อมกับการเดินทางหรือไม่นะครับเรื่องความปลอดภัยของเรานะครับมาดูลำดับแรกคือเรื่องของยางของเรา
1: ครับ
0: ว่าแบนหรือไม่นะครับ
2: ไม่
0: มีนะต่อมาเรื่องของสภาพของประตูนะปิดสนิทไหม
2: สนิท
0: ใช่ครับกระจกสะอาดดีไหม
2: สะอาดดีไหมคะ
0: กระจกเป็นไง
2: ก็
0: สมบูรณ์ดีเนาะสมบูรณ์ดีนะมาถึงด้านหน้าลูกเรามองตั้งแต่บนเลยหลังคาลงมากระจกสะอาดไหม
2: สะอาด
0: ฝากระโปรงเปิดค้างไว้หรือไม
2: ่ไม่ค่ะแน่นสนิท
0: แน่นสนิทนะไฟหน้าเป็นไงครับไฟหน้าแตกไหม
2: ไม่แตก
0: ดูด้านล่างลูกนะมีน้ำมันอะไรหกรั่วไหลไหมมีหยดไหมที่พื้น
2: ไม่มีครับ
0: นี
2: ่
0: เรื่องความปลอดภัยละ
3: การตรวจสภาพรถต้องเช็คให้ครบถ้วนทั้งภายในและภายนอกทุกครั้งก่อนออกเดินทางและที่สำคัญอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับน้อง
0: ๆครับอาจารย์นี่ก็เป็นเครื่องสาธิตการทำงานของถุงลม
4: แล้วอันนี้มันทำงานยังไงเหรอคะ
0: ใช้แรงดันลมลูกดันให้ถุงลมมันออกมาเท่านั้นเองนะครับแต่จริงรถจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีสารตัวหนึ่งอยู่ในพวงมาลัย
1: ครับ
0: ได้รับสัญญาณการชนปั๊บมันก็จะจุดระเบิดขึ้นมาตูมขึ้นมา
1: แล้วก็ขยายตัวให้เร็ว
0: ใช่ครับ
2: แล้วอันนี้ทำไมต้องปิดเอาไว้ด้วย
0: อ๋อจริงๆแล้วในรถยนต์เนี่ยมันจะมีไม่เห็นเลยไม่เห็นรอยเลยแต่จริงถ้าเกิดมีแรงดันขึ้นมาเนี่ยมันจะฉีกตรงถ้าเกิดฮอนด้าจะเป็นเฮดมาร์กจะรอยฉีกออกมาแล้วถุงลมก็จะออกมาเท่านั้นเอง
2: เวลาเราเปิดออกมาจะเป็นยังไงหรอคร
0: ับ เปิดมาปั๊บแล้วในก็จะมีถุงลมก็เดี๋ยวเรามีการสาธิตให้ดูกัน
1: เยี่ยมเลยครับเอาเลยครับผมนี่แค่ถุงลมไม่ใช่ระเบิดอะไรขนาดนั้น
0: ครับ
1: อย่าให้
0: เดี๋ยวมันจะมีถุงลมออกมา
1: ครับผม
0: นะครับประมาณ40ลิตรก็ลูกใหญ่พอสมควร
1: โอ้โอเคครับ
0: นะครับจานพร้อมนะครับ
1: พร้อมครับ
0: ไปกันครับ
1: ครับผม1
0: 2 3
1: โอ้โ
0: หนี่คือถุงลมของจริงนะคร
1: ับ
0: ที่เราแกะมาจากในรถมันจะระเบิดออกมา
1: ครับ
0: แล้วมันก็จะแฟบลงคนหลายคนคิดว่าระเบิดมาแล้วเหมือนลูกโป่งหรือเปล่ามันจะปิดการหายใจของเราหรือเปล่าจริงๆมันไม่ใช่ครับ
1: ครับ
0: มันจะมีรูระบายอยู่นะครับเห็นไหมครับ
1: โอ้
0: นะครับเวลาตูมออกมาปั๊บแรงดันก็จะออกมาด้านข้าง
1: อ๋อแต่คือมันแค่โป่งแค่เฉพาะช่วงที่มีการกระแทก
0: ประมาณ 5-6 วินาทีเท่านั้นเอง
1: โอ้ครับพี่ครับจากที่เราได้ทดสอบไอ้เจ้าระบบสาธิตตัวนี้นะครับเห็นได้ชัดเลยว่าถุงลมเนี่ยที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันก็จะพองอยู
0: ่
1: แต่อย่างที่พี่บอกคือมันจะพองอยู่สักพักหนึ่ง
0: ใช่ครับ
1: เพื่อให้เราเนี่ยสามารถลดแรงกระแทกที่เกิดขึ้นในระหว่างการชนซึ่งอันเนี้ยจำได้ไหมเหมือนกับที่เราทำการทดลองกันที่เราทิ้งไข่คือที่เราทิ้งตกลงบนพื้นแข็งกับที่เราให้มันตกลงบนพื้นที่นุ่มขึ้นเนี่ยไออันที่นุ่มขึ้นเนี่ยไข่จะไม่แตกอันนี้ก็คงเหมือนกันเลยก็คือจะเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเกิดผมต้องมีการชนเกิดขึ้นถุงลมก็มาช่วยรับแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มระยะเวลาการชนให้มากขึ้นแรงที่อาจารย์ได้รับก็จะน้อยลงสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่วีรชัยมากที่มาให้ความรู้แล้วก็มาแนะนำวิธีการขับขี่ที่ปลอดภัยนะครับก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับและแน่นอนครับสำหรับความรู้และเรื่องราวของฟิสิกส์เกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานั้นยังมีให้ติดตามชมกันอีกในรายการ
2: Physics Hello
1: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ
2: สวัสดี

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: การผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ได้
1: เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อประเทศไทยเนื่องจากเป็นอาหารหลักของคนไทยและยังเป็นอาชีพหลักของเกษตรกรแต่ปัญหาที่กำลังประสบอย่างมากในกระบวนการการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในขณะเก็บรักษาก่อนการบรรจุและส่งออกคือการทำลายของแมลงศัตรูข้าวเช่นด้วงงวงข้าวหรือมอดข้าวสารผีเสื้อข้าวสารและมอดหัวป้อมโดยเฉพาะด้วงงวงข้าวที่จัดเป็นแมลงศัตรูหลักที่ทำลายทั้งข้าวเปลือกและข้าวสารโดยจะเข้าทำลายและทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตสามารถกัดกินเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ที่ไม่แตกหักหรือแตกหักเพียงเล็กน้อยได้มีการเจริญเติบโตภายในเมล็ดวางไข่และเจริญเติบโตในระยะหนอนและดักแด้อยู่ภายในเมล็ดดังนั้นคราบหนอนคราบดักแด้และมูลของแมลงจะติดอยู่ในเมล็ดทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของเมล็ดข้าวและเป็นปัญหาสำคัญสำหรับการส่งออกปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูของข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรทำได้โดยวิธีการรมยาสารเคมีที่ใช้ส่วนใหญ่คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งเริ่มไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากปัญหาการตกค้างของสารเคมีและที่สำคัญไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้มีการใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาทดแทนการใช้สารเคมีแต่ไม่เป็นที่ยอมรับเท่าที่ควรเนื่องจากใช้เวลานานและต้องมีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งเป็นตัวการที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อน
2: สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์ในรายการนี้นะฮะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
3: พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
2: โดยมีผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
3: Entech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
2: วันนี้มาสีหน้านะครับจะพาไปดูเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนนั่นเองครับเครื่องจะเล็กขนาดไหนจะเป็นไมโครเวฟยังไงเดี๋ยวพาไปดูเลยดีกว่าครับ
1: ปัจจุบันการควบคุมแมลงศัตรูข้าวหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรจะทำโดยวิธีการรมยาซึ่งสารเคมีส่วนใหญ่ที่ใช้คือเมทิลโบรไมด์ซึ่งไม่เป็นที่ยอมรับเนื่องจากมีปัญหาการตกค้างจากสารเคมีและไม่สามารถกำจัดไขมอดได้จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีสะอาดสำหรับเครื่องกำจัดมอดขนาดเล็กนั้นเหมาะกับการให้ความร้อนผ่านคลื่นไมโครเวฟเนื่องจากให้พลังงานที่สูงกว่าและการกำจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าการรมยาถึง10เท่าโดยเมื่อคลื่นไมโครเวฟผ่านเมล็ดข้าวจะทำให้โมเลกุลของน้ำในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่ด้วยการหมุนตัวกลับไปมาอย่างรวดเร็วตามระดับความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดการเสียดสีจนเกิดความร้อนในระยะเวลาอันสั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะกระจายตัวไปยังโซนอื่นโดยกระบวนการนำความร้อนส่งผลให้มอดและแมลงอื่นๆที่แฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตายดังนั้นจึงมีการพัฒนาเครื่องกำจัดมอดในข้าวด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศและใช้ชิ้นส่วนวัสดุที่ผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได
2: ้กลับมาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะครับและตอนนี้นะฮะอาร์ตได้อยู่กับนักวิชาการนั่นเองนะครับเขาบอกว่าคนนี้เขารู้ลึกรู้จริงรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพล ศิริพลครับสวัส

0: ดีครับบอกเลยว่ารู้ลึกจริงจริงรู้ไหมรู้เนาะ
1: ต้องรู้
0: นะฮะบอกเลยนะครับก็บอกว่าเครื่องนี้อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าเครื่องเนี้ยทำไมถึงได้สนใจอะครับ
1: จริงๆแล้วเนี่ยเราสนใจที่ตัวข้าวก่อนเนาะผลิตภัณฑ์ของเมืองไทยซึ่งข้าวไทยเนี่ยมันประสบปัญหาในเรื่องของคุณภาพของข้าวหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวเป็นข้าวสารหรือข้าวเปลือกมันก็จะมีปัญหาตัวหม้อที่ปรากฏอยู่เรามันหลายบ้านหลายผู้บริโภคหลายคนอาจจะประสบปัญหาว่าซื้อข้าวสารมาแล้วปรากฏว่าเก็บไว้ไม่ทันไรก็มีมอดขึ้นไม่สามารถรับประทานได้อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมา
0: ผมเคยเจอนะมอดเยอะกว่าข้าว
1: มอดเยอะกว่าข้าว
0: จริงๆเก็บไม่นานแบบเกือบปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่เคยแกะนะก็เปิดมาปุ๊บผมตกใจเลยอ่ะผมจะทิ้งเลยดีกว่ากลัว
1: แล้วมันทำให้คุณภาพข้าวก็กินคงไม่อร่อยละ
0: ครับ
1: อันนั้นก็คือเป็นประเด็นที่สำคัญว่าแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไง
0: อ๋อแล้วไอ้เจ้าเครื่องนี้นะได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
1: ตัวนี้ก็คือเราอยากช่วยแก้ปัญหาว่าทำยังไงจะได้ข้าวสารที่ปราศจากมอดก่อนเนาะแล้วก็อยากให้มันปราศจากสารเคมีด้วยเนื่องจากว่ามันก็มีวิธีการหลายวิธีการด้วยการที่ทำการกำจัดมอดแต่ว่ามันอาจจะพ่วงมาด้วยสารเคมีอันอาจเป็นอันตรายต่อร่างกายของผู้บริโภคเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีวิธีการละเราก็เลยนำเอาคลื่นเนี่ยมาใช้ค่ะ
0: โอ้โหนะฮะก็เป็นวิธีการที่ใช้ไมโครเวฟใช่ไหมฮะใช้คลื่นเอาแล้วซึ่งเมื่อก่อนนี้เขาก็บอกว่าใช้การลมยาก็มี
1: ใช
0: ่ไหมฮะก็อันตรายกับคนไหม
1: คือเขาบอกว่าลมยาปุ๊บในความเข้าใจของ
0: ผู้บริโภคกลัวมากเลย
1: นะก็จะคิดว่าเรากินยาด้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันไหม
1: อันนั้นก็ต้องดูผลระยะยาวแล้วอ๋อ
0: ระยะสั้นอาจจะไม่ค่อยรู้สึก
1: ใช่แล้วเพราะเราคนไทยทานบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนะ
0: ครับผม
1: เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีการสะสมไหมก็เลยมีเทคโนโลยีหนึ่งที่เขาก็ศึกษากันในห้องทดลองว่าโอ๊ตไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถกำจัดมอดได
0: ้
1: ซึ่งมันไม่มีสารตกค้างและแน่นอนแต่เราก็ต้องมาทำว่าแล้วทำยังไงเอามันไปใช้ได้จริงในระดับชุมชนก่อนดีไหมอะไรอย่างน
0: ี้ค่ะอ๋อครับผมนะฮะแล้วรู้จักเจ้าโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีนี่ได้ไงครับ
1: โครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสำนักงาน
0: หลักกระทรวงวิทยาศาสตร์
1: ใช่ละค่ะร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้มีโอกาสดีได้เข้าไปร่วมโครงการเราก็ช่วยพัฒนาเครื่องนี้จนสำเร็จ
0: โอ้โหนะฮะแล้วทางโครงการเนี่ยได้ช่วยอะไรบ้างครับ
1: โครงการเนี่ยนอกจากจะช่วยในการสนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนาแล้วก็ยังช่วยแนะนำผู้ประกอบการแล้วก็นักวิจัยท่านอื่นเช่นการทดสอบข้าวเนี่ยทำให้เราค่อยๆพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆว่าสุดท้ายแล้วเครื่องนี้จะต้องทำงานอย่างไรเพื่อให้ได้ผลตามต้องการแล้วก็ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ผู้ใช้งานในอนาคตเนี่ยอาจจะเป็นชุมชนเราเล็กๆอบต.หรือเป็นสหกรณ์ใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย
0: นะฮะนี่ก็คือคำนึงถึง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ยังไงก็ต้องความปลอดภัยเป็นหลักเนาะ
1: ค่ะ
0: เอาละครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวจะพาไปรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะฮะตอนนี้รู้แค่พื้นฐานเนาะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: เครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟสำหรับชุมชนสามารถขยายผลสู่การผลิตเครื่องกำจัดมอดในข้าวขนาดเล็กด้วยคลื่นไมโครเวฟจึงมีความเป็นไปได้สูงเนื่องจากกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เทคโนโลยีนี้มีค่อนข้างมากและจำนวนความต้องการเครื่องจักรที่คาดว่าจะสามารถจำหน่ายได้ประมาณ20เครื่องต่อปีอีกทั้งมีอัตราการเติบโต 10% ต่อปีและสามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ผลิตสินค้าชนิดอื่นๆได้แก่การกำจัดแมลงต่างๆในเมล็ดพันธุ์ถั่วงาและธัญพืชอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้ยังสามารถปรับปรุงเทคโนโลยีนี้ให้สามารถใช้ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรได้อีกด้วย
1: กลับเข้ามาสู่ในรายการที่จะใหญ่ในเบรกที่2นั่นเองนะฮะช่วงแรกเนี่ยเราก็รู้ไปแล้วว่าพื้นฐานเนี่ยมีอะไรบ้างนะฮะมาจากโครงการอะไรนะครับและตอนนี้นะฮะผมจะมาเจาะลึกอีกนิดนึงว่าเครื่องเจ้าเครื่องตัวนี้เนี่ยฮะทำอะไรได้บ้าง
2: อ๋อเครื่องตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันมีข้อดีอันดับแรกใช้งานง่าย
1: ใช้งานง่าย
2: เพราะว่าเป็นระบบอัตโนมัติเราเซตติ้งไว้ให้แล้ว
1: ครับ
2: ดังนั้นแล้วการที่จะให้ชุมชนหรือชาวบ้านก็รวมๆกันก็ได้แล้วก็ใช้เครื่องเดียวจะได้เกิดความคุ้มค่า
1: อืมนะฮะแล้วไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดียังไง
2: ข้อดีประการเด่นเลยคือมันสามารถกำจัดตัวมอดที่มันเดินอยู่เราเห็นได้เลยนะ
1: อัน
2: เนี้ยพอออกมาเนี่ยเขาจะตายแต่ว่ามันมีพิเศษอย่างหนึ่งที่อาจจะดีกว่าอันอื่นเราได้เอาข้าวอันนั้นที่หลังจากผ่านกระบวนการกำจัดมอดเนี่ยไปสำรวจตรวจสอบไข่มอดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ปรากฏว่ามันไม่เกิดการเจริญเติบโตของไข่มอดเป็นตัวมอดต่อไปนั่นหมายความว่าเราสามารถเก็บข้าวได้ระยะเวลานานขึ้นโดยที่ไม่ถูกทำลายโดยมอดที่เจริญเติบโตจากไข่มอด
1: นี่ก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นเขาเรียกอะไรนะประโยชน์ที่ได้เลยทีเดียวเนาะประโยชน์ที่ได้คือประมาณว่าเก็บได้นานขึ้น
2: ใช่ละ
1: ใช่ไหมแล้วก็ไข่มอดหายไปปกติแล้วการรมควันไข่มอดยังอยู่ในข้าวใช่ไหมถูกไหมฮะ
2: การรมควันเนี่ยสิ่งที่เรากลัวคือนอกจากว่าอาจจะยังมีไข่มอดตัวถัดไปก็คือมันมีสารเคมีตกค้างอาจจะมีก็ได้ซึ่งประชาชนผู้บริโภคข้าวเราก็อาจจะมีความกังวลว่าเอ๊ะเรากินข้าวที่เกิดจากการรมควันกำจัดมอดเป็นเนี้ยเราได้สารเคมีด้วยไหม
1: อืมนะครับแล้วเจ้าแนวคิดการพัฒนาเครื่องครับตอนนี้เป็นเวอร์ชันนี้ปุ๊บรู้สึกว่าพอใจไหมรู้สึกว่าต้องพัฒนาอยู่ไหมครับ
2: ถามว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้ไหมจริงๆเราทำได้เราสามารถออกแบบในให้มันใหญ่ขึ้นหรือดีขึ้นโดยการที่ในการเอาข้าวเข้าหรือข้าวเข้าออกเนี่ยเราสามารถใช้ในลักษณะเหมือนสายพานให้มันเคลื่อนที่ข้าว
1: ลำเลียงไปเลยลำเลียงข้าวเข้าไป
2: แล้วก็ออกมาอีกด้านหนึ่งได้เลย
1: อ๋อคือแค่ผ่านอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: แค่ผ่านก็ได้
1: จะง่ายกว่าเนาะ
2: ดูเหมือนง่ายแต่ว่าในการออกแบบเนี่ยเราต้องคำนึงถึงการเขาเรียกว่าการรั่วของคลื่นอย่าลืมว่าคลื่นไมโครเวฟตัวนี้มันเป็นตัวเดียวกับที่เราเอาไว้อุ่นอาหารในเตาอบไมโครเวฟ
1: นะครับแล้วทางแนวคิดการตลาดนะครับ
2: ทางการตลาดปัจจุบันเนี่ยเราคาดหวังว่าน่าจะได้รับการใช้งานจากชุมชนระดับชุมชนของประเทศไทยก่อนซึ่งถ้ามันเกิดผลดีเนี่ยอย่าลืมว่าอีกไม่นานเราเปิด AEC
1: ใช่
2: ดังนั้นแล้วเนี่ยเรามองประเทศรอบๆบ้านเราเราก็บริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนเรา
1: ครับผม
2: เขาน่าจะอยากได้อยากใช้แล้วก็อยากบริโภคข้าวที่ปราศจากมอดเหมือนเราเข้าใจว่าในอนาคตข้างหน้าเราสามารถที่จะส่งออกได้ให้เขาใช้บ้าง
1: ครับผมนะฮะก็ส่งออกได้แล้วเป้าหมายและทิศทางในอนาคตนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป
2: จริงๆแล้วเนี่ยพอเราพูดถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้านขึ้นความถี่สูงไมโครเวฟเนี่ยกับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรมันคงไม่ใช่แค่ข้าวอย่างเดียวทีนี้เผอิญบ้านเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ผลิตมีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเยอะ
1: ชอบปลูกเยอะ
2: มีทั้งถั่วมีข้าวอาจจะมีอื่นๆอีกเราอาจจะมีการพัฒนาเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาบางอย่างของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆเช่นการให้ความร้อนเพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์การเกษตรอื่นๆได้อีกซึ่งอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองด้วยว่ามันจะต้องมีเงื่อนไขแตกต่างกันอย่างไรค
1: ่ะอาจจะเป็นแบบปลูกถั่วต่างๆอาจจะเป็นข้าวโพดอาจจะเป็นอะไรที่สามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นนะฮะก็ง่ายขึ้นเยอะ
2: ง่ายขึ้นเราก็เลยอาจจะมองเป็น ป็นสเต็ปไปว่าอีกอันนึงเราก็อยากทำก็คือการในผลิตภัณฑ์อาหารเนี่ยมีโปรเซสไหนที่เราสามารถเอาขึ้นความถี่เนี่ยไปใช้งานได้เพื่อลดปัญหาต่างๆในระดับอุตสาหกรรมที่มันใหญ่ขึ้น
1: ครับ
2: ในอนาคต
1: นั่นเองนั่นคือคำตอบที่ดีเลยนะฮะแต่พูดกันมาขนาดนี้แล้วยังไม่เห็นเครื่องเลยเดี๋ยวให้รบกวนอาจารย์พาผมไปดูเครื่องหน่อยนะครับ
2: ดีค่ะ

0: รับเข้ามาสู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะสักครู่นี้เรารู้แนววิชาการแล้วแต่ตอนนี้นะฮะเราจะได้มาดูเครื่องกันนะครับเอาละครับอาจารย์ครับช่วยแนะนำส่วนต่างๆนะฮะและสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องหน่อยครับ
1: ค่ะส่วนต่างๆจริงๆแล้วประกอบไปด้วย3ส่วนหลัก
0: ครับผม
1: ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นหัวใจเลยเตาอบไมโครเวฟสำหรับเอาข้าวเข้าไปใส่นะคะแล้วก็อบเพื่อกำจัดมอดและไข่ของมอดส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนควบคุมในส่วนที่2เนี่ยมันจะควบคุมด้วยกัน3ระบบย่อย
0: ครับ
1: ระบบย่อยแรกเนี่ยก็คือควบคุมการยกข้าวขึ้นลงเพื่อป้อนข้าวแล้วก็เทข้าวออกหลังจากการอบเสร็จสิ้นนะคะแล้วส่วนที่2ก็คือเป็นการควบคุมมอเตอร์เพื่อให้มีการหมุนเกิดการกระจายของคลื่นในระหว่างที่อบข้าวนะคะส่วนที่3นี่เป็นส่วนสำคัญมากที่สุดอีกอันหนึ่งก็คือการควบคุมอุณหภูมิระหว่างที่อบข้าวนะคะโดยที่แต่ละส่วนของตัวควบคุมเนี้ยสองส่วนแรกเนี่ยจะควบคุมโดยระบบ PLC ส่วนสุดท้ายที่เป็นควบคุมอุณหภูมิเนี่ยนะคะจะควบคุมโดยระบบ PID ค่ะซึ่งอุณหภูมิที่เราควบคุมเนี่ยไม่เกิน60องศาเซลเซียสนะคะเพราะว่าหม้อและไข่เนี่ยจะตายภายในไม่เกิน1นาทีเองค่ะ
0: ครับผมแล้วเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการทำงานตั้งแต่แรกนะฮะของเครื่องตัวนี
1: ้ขั้นตอนแรกเลยเนี่ยเราก็จะต้องมีข้าวก่อนข้าวเนี่ยมันเป็นได้2ลักษณะก็คือข้าวสารหรือข้าวเปลือกนะคะ
0: คร
1: เราก็เตรียมไว้โดยที่ใน1แบทของการอบเนี่ยเราจะอบครั้งละ30กิโลกรั
0: ม
1: นั่นหมายความว่าใน1ชั่วโมงเนี่ย60กิโลกรัมต่อชั่วโมงได้แน่นอนนะคะ
0: ค
1: ทีนี้ในเมื่อเราเตรียมข้าวเสร็จเนี่ยระบบควบคุมก็จะเริ่มทำงานโดยการควบคุมมอเตอร์ไดฟ์เพื่อยกตัวเตาอบเนี่ยขึ้นเพื่อรับข้าวเข้ามาหลังจากนั้นก็จะปิดฝาแล้วก็มอเตอร์ไดฟ์ก็จะกดลงให้อยู่ในตำแหน่งปกติจากนั้นเนี่ยระบบควบคุม PLC ส่วนที่2เนี่ยก็จะควบคุมการหมุนของข้าวในภายในเตาอบเพื่อให้เกิดการกระจายของคลื่นในขณะเดียวกัน PID ก็จะเริ่มควบคุมอุณหภูมิโดยการครั้งแรกก็จะปล่อยไฟเข้าการปล่อยไฟเข้านี่ก็จะผ่านตัว solid state นะคะเพื่อให้ปล่อยไฟให้กับแมกนีตอนทำงานเมื่อแมกนีตอนทำงานปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิก็จะเริ่มร้อนขึ้นตัว PED เนี่ยก็จะรับอุณหภูมิจากเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นเซ็นเซอร์ที่ไม่ได้ทำจากโลหะ
0: ครับ
1: ด้วยสมบัติของคลื่นไมโครเวฟ
0: มัน
1: ไม่เหมาะสมนะคะก็จะใช้เป็นออปติกไฟเบอร์แล้วก็เข้าไปฟีดอุณหภูมิเข้ากลับไปที่ PID ก็จะคำนวณแล้วยังไม่ถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้มันก็จะให้โซลิดสเตทเนี่ยปล่อยไฟเข้าไปเลี้ยงตัวเมกนีตอนไปเรื่อยจนกระทั่งถึง60องศาเมื่อถึง60องศาก็จะควบคุมเวลาต่อไปว่าไม่เกินนาทีนะโดยที่อุณหภูมิเนี่ยจะต้องคงที่ประมาณ60องศาเซลเซียสเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัว PID ก็จะสั่งให้โซลิดสเตทเนี่ยตัดไฟ
0: ครับ
1: ดังนั้นแมกนีตอนก็ไม่ทำงานละ
0: ก
1: ็จะเป็นการเสร็จสิ้นการอบเมื่อเสร็จสิ้นการอบปุ๊บตัวควบคุมตัวที่2ก็จะเริ่มทำงานก็คือตัวหมุนก็จะหยุดหมุนละแล้วจากนั้นก็ตัวมอเตอร์ไดรฟ์ก็จะทำการกดถังข้าวลงเพื่อเทข้าวออกไปก็เป็นการเสร็จสิ้นการอบค่ะ
0: ครับผมแล้วเมื่อกี้พูดไปอาจจะไม่เห็นภาพนี่ขอสาธิตหน่อยอย่างเช่นสวิตช์1ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ทำงานใส่ข้าวตรงไหนยังไงฮะ
1: สวิตช์แต่ละส่วนจริงๆแล้วเรากดแค่สตาร์ทและเซตติ้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาที่เราต้องการก็ได้เลยค่ะ
0: อ๋อก็ปุ่มเดียวใช้ได้เลย
1: ปุ่มเดียวก็คืออันนี้คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเลยมันก็จะใช้ง่ายคือผู้ใช้งานถ้าเรานึกถึงผู้ใช้งานไม่ใช่นักวิชาการ
0: ครับอย่างผมเนี่ยอย่างผม
1: ใช้ง่ายมากเลยเหมือนคุณต้องการอุ่นข้าวคุณก็กดปุ่มข้าวแค่นี้เหม
0: ือ
1: นหม้อหุงข้าวแต่เราก็กด
0: แล้ว
1: ใช่แล้วเรากดปุ่มสตาร์ทอย่างเดียว
0: ก็คือก็ใส่ข้าวเรียงตามปกติเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็กดปุ่มเดียวปุ๊บมันก็จะทำงานปุ๊บไปตามระบบของเขา
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะฮะตัวหม้อจะตายไปแล้วความพิเศษของข้าวที่ได้นะครับ
1: ความพิเศษของมันอย่างแรกเลยนะคะอุณหภูมิที่เราอบเนี่ยไม่สูงมากมันจะไม่ทำลายสมบัติทางกายภาพของข้าวข้าวคงยังกินอร่อยเหมือนเดิมนะ
0: ข้าวจะไม่สูญเสียคุณค่าทางอาหาร
1: ใช่แล้วเพราะว่าอุณหภูมิไม่สูงนัก
0: อันดับ
1: ปัจจัยหลักเลยคือหม้อที่เราเห็นว่ามันกำลังเดินอยู่เนี่ยมันจะไม่เดินแล้วมันจะตาย
0: หม้อที่เดินอยู่อ๋อมันจะตาย
1: ในข้าวเนาะเพราะว่าหม้อพวกนี้เนี่ยมันไ

0: พียงแต่ตัวมันเองที่กัดกินแต่มันยังทิ้งไข่ไว้ด้วย
1: ตัวดีเลยเน
0: า
1: ะ
0: แล้วซึ่งไข่เนี่ยมันก็จะเจริญเติบโตเป็นทวีคูณเนาะเมื่อเราไม่ได้ใช้ข้าวสารนั้นไปสุดท้ายข้าวสารเราอาจจะทานไม่ได้เลยดังนั้นข้อดีอีกประการนึงที่สำคัญก็คือว่ามันสามารถกำจัดไข่มอดได
1: ้สำคัญตรงนี
0: ้ไ
1: ข่มอดด้วย
0: ไข่มอดด้วยแปลว่าเราเก็บไว้นานๆเนี่ยมันก็ไม่เจริญเติบโตเป็นตัวเต็มวัยแล้วกินข้าวของเราไปมากกว่านั้นแหละ
1: ครับก่อนที่จากกันไปนะฮะอาจารย์อยากให้อาจารย์ฝากไว้นิดนึงนะฮะขอชื่อที่อยู่หรือว่าเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้เผื่อใครที่สนใจเจ้าเครื่องนี้ได้อาจโทรมาถามนะฮะ
0: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่ดร.นิภาพลสิริพลค่ะที่ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0539441135ค่ะ
1: ครับผมนะฮะใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ข้างล่างนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: นะฮะเดี๋ยวเราไปดูผู้ประกอบการต่อดีกว่าครับใช่ครับ

0: ลังจากที่เราคุยกับนักวิจัยแล้วนะครับและตอนนี้นะฮะผมได้อยู่กับตัวแทนผู้ประกอบการแล้วนะครับเอาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับผมแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ครับผมคุณกฤตราชโลนะครับก็มาจากบริษัท Fabric International นะครับที่ได้ทำเทคโนโลยีเรื่องนี้นะครับ
0: ครับผมนะฮะอยากทราบเหมือนกันนะฮะเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีอย่างไร
1: เครื่องนี้นะครับเป็นนวัตกรรมใหม่ของการให้ความร้อนนะครับโดยเฉพาะใช้ได้ดีในเรื่องข้าวนะครับที่จะสามารถฆ่ามอดและไข่มอดและแมลงต่างๆในข้าวเข้ากล้องได้ครับ
0: แล้วเหมือนกับเจ้าอื่นเขามีไหมฮะแล้วมันจะดีกว่าคนอื่นยังไงครับ
1: ในปัจจุบันนี้นะครับก็เจ้าอื่นปัจจุบันเนี่ยก็จะใช้สารเคมีนะครับเป็นพวกโบรไมด์นะครับฟอสฟีนนะครับ
0: ครับผม
1: ซึ่งแน่นอนว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับของผู้บริโภคครับ
0: คือเขาใส่สารเคมีกันเลยแล้วกินเข้าไปได้อะฮะ
1: จริงๆก็จะมีมาตรฐานอยู่นะครับว่าไม่ควรใส่เยอะแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็เทคโนโลยีเราเนี่ยใช้คลื่นไมโครเวฟนี่ก็จะสามารถไม่ใช้สารเคมีเลยครับ
0: อ๋อคือถ้าเราใช
1: ้
0: คลื่นปุ๊บเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีอะไรเลยหมายถึงใส่ข้าวเข้าไปปุ๊บ
1: ครับถูกต้อง
0: ใช้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: นะฮะมอจะตาย
1: แล้วก็รวดเร็วด้วยครับในเวลาไม่นานแต่ถ้าเราลมสารเคมีนี่อาจต้องใช้เวลาถึง7วัน10วันนะครับเพื่อความชัวร์ว่าสามารถฆ่าตัวแมลงและไข่แมลงได้หมดนะครับ
0: อ๋อครับผมหลายๆครั้งผมเคยซื้อข้าวนะฮะแล้วก็ตอนแรกก็ไม่มีมอดตอนหลังปุ๊บก็มีมอดขึ้นมาเพราะอะไรฮะ
1: เพราะว่าตัวไข่มอดและแมลงเนี่ยครับมันจะมองไม่เห็นเพราะว่าเขาจะฝังไว้ในตัวเมล็ดด
0: ้
1: าน
0: ในเมล็ดเลย
1: ครับ
0: นะฮะก็แล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยอยากรู้อย่างนึงคือมันช่วยคุณกฤตได้ยังไง
1: ครับก็ผมทำธุรกิจในเรื่องเครื่องจักรนะครับที่เกี่ยวกับแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเครื่องนี้ก็สามารถนำมาช่วยเปิดตลาดที่จะแก้ปัญหาใหม่ๆเกี่ยวกับวงการธุรกิจการผลิตข้าวนะครับ
0: ครับ
1: โดยเฉพาะในปัจจุบันนี้เราจะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับมีผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย
0: ์
1: ข้าวกล้องนะคร
0: ับ
1: ก็จะมาช่วยในเซกเตอร์ตรงนี้ได้มากทีเดียวครับ
0: ก่อนจะจากกันไปนะฮะอยากให้คุณกฤตฝากอะไรไว้นิดนึงว่าสำหรับใครที่อยากจะติดต่ออะไรยังไงนะฮะก็สามารถโทรมาได้ที่ไหนครับ
1: ครับถ้ามีท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาได้ที่บริษัท Fabric International นะครับ
0: ครับ
1: ก็เบอร์โทรศัพท์053-213-412ครับผม
0: นะฮะก็สามารถติดต่อได้เช่นกันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณกฤตมากนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับนะฮะก่อนจะจากลากันไปเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกกันดีกว่าครับ

0: วันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับสำหรับรายการคิดการใหญ่นะฮะต้องขอขอบคุณนะฮะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นิภาพลศรีพลนะครับและคุณกิตราชโลดนั่นเองนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และก็ให้ความรู้มากมายนะครับต้องขอขอบคุณนะ
1: โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
0: และต้องขอขอบคุณอีกนะฮะขอขอบคุณสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
1: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: Northern Science Park Thailand นะครับและก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วยนั่นเองครับวันนี้ผมอาร์ตศรีนาถต้องขอลาไปก่อนครั้งหน้าคิดการใหญ่ที่ไหนเจอกันครับครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ระวังอย่าใช้เป็น
2: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
3: เซฟตี้4โอ้
4: ตามกฎปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: โอ้
8: โห
7: นี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนดินถล่มจมพระสุทธา
1: อิงฟ้า
2: เป็นยังไงบ้าง
3: อ้าวเด็กๆมาเยี่ยมอิงฟ้าเหรอ
4: ครับ
5: สวัสดีครับ
3: สวัสดีสวัสดีมาๆๆขึ้นมาก่อน
6: เป็นไงบ้างอิงฟ้า
7: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะ
3: แม่เขาเตรียมยาให้เราสองพ่อลูกเรียบร้อยแล้วล่ะ
7: ที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
1: แผ่นดินถล่ม
0: จริงเหรอครับพ่ออ
3: ืมใช่แล้วบริษัทพ่อเขาให้ไปสำรวจพื้นที่จะสร้างหมู่บ้านพอไปตรวจประเมินดูก็เข้าข่ายพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มเพราะว่าพื้นที่ตรงนั้นอยู่ติดภูเขาใกล้ลำห้วยมีร่องรอยดินไหลและเลื่อนบนภูเขามีรอยแยกของพื้นดินบนภูเขามีกองหินเนินทรายปนโคลนอีกอย่างพอสอบถามพื้นที่ถึงได้รู้ว่าบริเวณแถวนี้เคยเกิดดินถล่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันบ่อยๆด้วย
1: อ้าวอย่างนี้ก็สร้างหมู่บ้านไม่ได้นะสิครับ
7: ก็ใช่นะสิพอพ่อกับทีมงานเริ่มสำรวจและได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
1: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ
3: ก็ก่อนที่พ่อกับทีมงานจะไปถึงก็ได้เช็คข่าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าในพื้นที่ที่จะไปสำรวจน่ะมีฝนตกหนักมาหลายวันแล้วแต่วันที่ไปถึงก็มีฝนตกไปโปรยไม่หนักมากพอสำรวจได้บ้างแต่พ่อกับทีมงานก็เตรียมตัวก่อนไปกันนะทั้งศึกษาวิธีเอาตัวรอดจากแผ่นดินถล่มเตรียมของใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อพร้อมอพยพเตรียมเบอร์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
7: หน่วยงานในพื้นที่เขาก็เตรียมตัวรับมือกันดีมากเลยนะอิงฟ้าเห็นเขาจัดเวรยามเฝ้าระวังสถานการณ์เตรียมเส้นทางหนีภัยไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่อยู่ห่างจากแนวการไหลของดินที่นั่นเขาปลูกหญ้าแฝกป้องกันดินถล่มกันเยอะมากเลยแล้วตอนเย็นๆเขาก็ฝึกซ้อมการอพยพหนีภัยกันด้วยนะ
1: รู้ลึกรู้จริงขนาดนี้ไม่สงสัยแล้วว่าทำไมเธอถึงไม่ค่อยสบายนี่แสดงว่าเธอติดตามพ่อไปทุกสถานการณ์เลยละสิ
7: แหมก็มันสนุกนี่นาเปียกฝนแป๊บเดียวเดี๋ยวก็หาย
1: แต่ก็ถือว่าโชคดีที่รอดปลอดภัยจากแผ่นดินถล่มมาได้นะอิงฟ้า
7: อันอื่นน่าสนุกแต่อันนี้สิน่ากลัวเชียวล่ะขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียว
3: ชาวบ้านที่นั่นเขาก็พอจะรู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะว่าจะเกิดแผ่นดินถล่มเพราะเขาสังเกตจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องระดับน้ำในแม่น้ำลำห้วยสูงขึ้นเร็วผิดปกติน้ำก็มีสีขุ่นเป็นสีดินภูเขาแล้วก็มีเสียงดังผิดปกติทั้งเสียงหักของต้นไม้เสียงแตกของหินเสียงการไหลของโคลนที่สำคัญเลยชาวบ้านเขาเห็นว่ามีน้ำไหลซึมขึ้นมาจากใต้ดินเพราะดินอิ่มน้ำมันเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดแผ่นดินถล่มได้นะ
0: พ่อครับแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินถล่มพ่อกับอิงฟ้าอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
3: ตอนนั้นพ่อกับทีมงานมาอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดที่นี่ก็มาติดตามข่าวและประกาศเตือนภัยจากทางการตลอดเวลาเพราะว่าที่นั่นเป็นศูนย์อพยพที่จัดเตรียมเอาไว้แล้วพ่อเองก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่ของกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เขาเล่าว่าเขาต้องรีบอพยพคนในพื้นที่เสี่ยงให้พ้นแนวการไหลของดินถล่มหรือมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเพื่อป้องกันกระแสน้ำพัดจมน้ำได้โดยวิธีที่เขาแนะนำคือต้องวิ่งออกด้านข้างจะช่วยให้ปลอดภัยจากทิศทางของแผ่นดินถล่มวิ่งขึ้นไปยังที่สูงและต้องอยู่ห่างจากหน้าผาหรือที่ดินลาดชันบางส่วนก็พามาที่ศาลากลางได้ทันน่ะ
7: แล้วตอนนี้สถานการณ์ที่นั่นเป็นยังไงบ้างเหรอครับ
3: ก่อนที่จะเดินทางกลับก็เห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าจะมีการประกาศเตือนประชาชนว่าอาจจะมีน้ำท่วมและอาจเกิดดินถล่มซ้ำได้อีกให้รอฟังข่าวและติดตามสถานการณ์จนกว่าเหตุการณ์จะยุติลงและให้ตรวจสอบความเสียหายของตัวบ้านก่อนที่จะกลับเข้าไปในบ้านทั้งระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาในบ้านถ้าพบอะไรผิดปกติก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีเลย

0: ุยเรื่องแผ่นดินถล่มกันมาตั้งนานยังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: เรื่องแค่นี้ขอให้เป็นหน้าที่ของ DLTV นะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นแบบฉับพลันจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาหน้าผาที่เป็นหินผุพังหรือบริเวณที่ลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขาสูงที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่ามากและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์

0: น้ำอย่างรวดเร็วจากกระแสน้ำขึ้นน้ำลงการลดระดับของน้ำในแม่น้ำและอ่างเก็บน้ำหรือจากการกัดเซาะของดินจากกระแสน้ำในแม่น้ำจากคลื่นซัดฝั่งจากการผุพังของมวลดินและหินทำให้ความหนาแน่นของมวลดินลดลงดินจึงเลื่อนไหลและถล่มลงมาพวกภัยธรรมชาติอย่างแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุทกภัยก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกัน
1: ส่วนอีกสาเหตุที่ทำให้เกิดแผ่นดินถล่มได้เหมือนกันก็มาจากฝีมือมนุษย์เราเนี่ยแหละทั้งการตัดไม้ทำลายป่าการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินทำให้ไม่มีรากไม้ยึดเกาะหน้าดินการสูบน้ำใต้ดินการทำเหมืองแร่การระเบิดหินการสร้างอ่างเก็บน้ำการก่อสร้างในบริเวณเชิงเขาที่ลาดชันอย่างการสร้างถนนก็ทำให้ดินมีความลาดชันมากขึ้นส่วนการทำการเกษตรในพื้นที่ลาดชันก็ต้องทำการกำจัดพืชที่ปกคลุมดินหรือปรับพื้นที่ให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดซึ่งวิธีแบบนี้ทำให้ดินขาดความสมดุลจึงเกิดการถล่มลงมาได้ง่ายแต่ถ้าพวกนายสนใจข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับแผ่นดินถล่มก็เข้าไปค้นหาเพิ่มเติมกันได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้เลย
2: รับทราบ
3: พ่อคะอย่างในจุดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดแผ่นดินถล่มบ่อยๆเขาคงเดือดร้อนกันมากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ลูกเดือดร้อนทั้งทรัพย์สินทั้งชีวิตความเป็นอยู่เลยละพ่อมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9มาเล่าให้ฟังนะมีชื่อว่าโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแก้ไขปัญหาดินถล่มบนที่สูงชันตามแนวพระราชดำริอย่างที่อำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่นั่นชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมศึกษาและเรียนรู้ผ่านการอบรมทั้งภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติและการทำงานร่วมกับนักวิชาการในเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเทคนิคการเรียงกระสอบการตัดขั้นบันไดระบบระบายน้ำการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยเสริมสร้างเสถียรภาพของดินและชุมชนยังได้รับความรู้เรื่องความแตกต่างของรากไม้ทั้งแนวนอนและแนวดิ่งที่สามารถช่วยป้องกันดินถล่มรวมถึงการได้เรียนรู้การลดปัจจัยที่กระตุ้นการเกิดแผ่นดินถล่มโดยเฉพาะในพื้นที่สูงชันโครงการนี้ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้รู้จักปรับตัวและเตรียมรับมือเมื่อต้องเจอกับแผ่นดินถล่มยังไงล่ะและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดยโสธรเมื่อปี2543โดยได้พระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ขุดลอกหนองอึ่งเพื่อกักเก็บน้ำและบรรเทาน้ำท่วมพัฒนาปรับปรุงดินด้วยการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการชะล้างและพังทลายของดินพัฒนาป่าไม้และป่าชุมชนเพื่อให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันบริเวณพื้นที่หนองอึ่งอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นแบบอย่างแนวทางการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน
4: พวกเราโชคดีจริงๆเลยนะครับที่มีในหลวงที่ทรงรักและเป็นห่วงคนไทยมากขนาดนี้อิงฟ้าเธอก็พักผ่อนเยอะๆกินยาที่แม่เตรียมไว้ให้ครบล่ะจะได้หายไวๆใช่ใช่จะได้รีบกลับไปเรียนสักที
5: แม่ฉันว่านายน่ะกลัวไม่มีคนให้หลอกกันบ้านละสิ
1: อะตอมนายเนี่ยรู้ทันต้นกล้าไปซะทุกเรื่องเลยนะแผ่นดินถล่มเป็นธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันและมักมีน้ำเป็นตัวเร่งให้สถานการณ์รุนแรงมากขึ้นโดยเกิดจากการเคลื่อนตัวของดินหรือหินลงมาตามที่ลาดเชิงเขาบริเวณภูเขาที่มีการพังทลายของดินสูงมีการตัดไม้ทำลายป่าควรศึกษาเส้นทางอพยพการเอาตัวรอดเบื้องต้นและติดตามข่าวคำเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
4: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้โหเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
5: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ได้เลย

เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์ฟาร์มตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์กันเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
2: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้อง

0: แต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้างศัพท์น่ารู้วันนี
1: ้ Worm W-O-R-M Worm แปลว่าหนอน Flower F-L-O-W-E-R Flower แปลว่าดอกไม้ OrchidORCHID Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: เคนครับ
2: ครับ
1: เราเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ
2: 6กันยา2535ครับ
1: เราเกิดวันที่หรือเปล่าครับ
2: ถูกต้องครับ
3: หึห
2: ึจะรู้ได้ไงครับ
1: ผมเก่งครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาคำนวณกันครับว่าวันนั้นเป็นวันอะไรในสัปดาห์ไปชมกันเลยวันก่อตั้งคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งตรงกับวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2501ตรงกับวันใดในสัปดาห์เริ่มต้นนะครับเราจะเปลี่ยนพุทธศักราชเป็นคริสตศักราชซะก่อนครับ
2: เราเอาพุทธศักราชตั้งลบด้วย543ครับ1958ครับ
1: เราได้ปีคริสตศักราชมาแล้วต่อไปเราใช้กฎของเซลเลอร์ดังสูตรนี้ครับ Fคือวันในสัปดาห์โดยที่ถ้า f คำนวณมาได้0มันคือวันอาทิตย์ถ้า f เป็นเลข1หมายถึงวันจันทร์และไปเรื่อยๆจนถึงหมายเลข6ซึ่งแปลว่าวันเสาร์ครับ d คือวันที่ d เท่ากับเท่าไหร่ครับ
2: 21ครับ
1: m คือเดือน
2: m คือเดือนตุลาคม8ครับ
1: y คือเลขท้าย2ตัวของปีคริสตศักราชในที่นี้คืออะไรครับ
2: 58ครับ
1: แต่มีข้อยกเว้นเล็กน้อยครับสำหรับวันที่ในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ให้เราใช้เลขท้าย2ตัวของปีก่อนหน้าเช่นวันที่27มกราคมคริสตศักราช2022เราจึงได้ว่า y เท่ากับ21 c คือเลขต้น2ตัวของปีคริสตศักราชในที่นี้คือเท่าไหร่ครับ
2: 19ครับ
1: ใส่เข้าไปครับแล้วเราก็ปิดวงเล็บแล้วมอดูโล
2: ด้วย7
1: 7ครับผม
2: มอดมาจากมอดูโลโดย n มอด m คือเศษของการหาร n ด้วย m เช่น9มอด7เท่ากับ2ความหมายคือเอา9ตั้งหารด้วย7จะได้1เศษ2เช่นเดียวกัน35มอด7เท่ากับ0เพราะว่า35หาร7ลงตัวครับหรือเราสามารถมองมอดูโลเป็นรูปแบบของหน้าปัดนาฬิกาเช่นการมอดด้วย7หน้าปัดนาฬิกาของเราจะเริ่มต้นที่0 1 2 3 4 5และ6ครับจากตัวอย่างเดิม9มอด7ความหมายมันคือนับไป9ครั้งครับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9เลข9ที่เรานับตกอยู่ที่เลข2ให้เรานำเลข2มาเป็นคำตอบครับสัญลักษณ์ถัดไปที่คล้ายวงเล็บเหลี่ยมนี้คือ floor function หรือฟังก์ชันพื้นโดยค่าของฟังก์ชันพื้น

0: ื้นที่ x คือจำนวนเต็มที่มากที่สุดที่ไม่มากกว่า x เช่น
1: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 20.6 ได้เท่าไหร่ครับ
0: 20ครับ
1: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 14.5 ได้เท่าไหร่ครับ
0: 14ครับ
1: ค่าของฟังก์ชันพื้นที่ 4.75 ได้เท่าไหร่ครับ
0: 4ครับ79 mod 7ได้2ครับ
1: ตรงกับวันอะไรครับ
0: F2 วันอังคารครับ
1: วันอังคารครับช่วยเปิดกับ Google หน่อยครับ
0: 21 October 1958นะครับวันอังคารครับผม
1: เย้ถูกอีกแล้ว
2: หวานเจี๊ยบเลย
1: จะเห็นได้ว่าวิธีที่1การใช้กฎของเซลเลอร์นั้นยังมีข้อจำกัดอยู่นั่นก็คือเราต้องคำนวณผ่านการใช้ฟังก์ชันพื้นและปีที่ใช้จะต้องเปลี่ยนเป็นปีคริสตศักราชดังนั้นเพื่อความง่ายอาจารย์เลยขอเสนอวิธีที่2ครับคือการใช้ตารางครับจากตารางจะเห็นได้ว่าผมเปลี่ยนปีพุทธศักราชเป็นรหัสดังในตารางสีส้มเปลี่ยนเดือนต่างๆเป็นตัวเลขในตารางสีน้ำเงินนะครับแล้วก็เศษที่ได้เนี่ยจะบอกถึงวันในสัปดาห์ตามตาเหลืองนะครับสูตรในที่นี้คือนำวันที่มาบวกรหัสเดือนมาบวกรหัสปีแล้วมอด7ครับง่ายแค่นิดเดียวเอง
0: ง่ายมากเลยครับอาจารย
1: ์ตัวอย่างแรกนะครับวันที่10พฤษภาคม2527ตรงกับวันใดในสัปดาห์เริ่มต้นครับปี2527มีรหัสปีคืออะไรครับจากตารางสีส้ม
0: 1ครับ
1: เดือนพฤษภาคมตรงกับ
0: 0ครับ
1: 0ครับและวันที่10ดังนั้นเราเอาวันที่บวกรหัสเดือนบวกรหัสปีเลยเป็น10บวก0บวก1ได
0: ้11ครับ
1: 11มอดูโล7ได
0: ้4ครับ
1: จากตารางสีเหลืองถ้าเราได้เศษ4วันที่มีเศษ4คือวัน
0: พฤหัสบดี
2: หวานเจี๊ยบเลย
1: วันอังคารเหรอครับวันอาทิตย
3: ์จ้าผมขอวันที่3ธันวาคมครับ2527
1: วันจันทร์ครับ
4: ว้าว
1: จริงจัง
0: อาจารย์ครับผมเห็นในตารางของอาจารย์เนี่ยบางปีมีดอกจันอยู่ท้ายเลขปีด้วยครับมันคืออะไรครับ
1: สังเกตไหมครับว่าปีที่มีดอกจันจะเกิดขึ้นซ้ำๆกันทุกๆกี่ปีครับ
0: 4ปีครับ
1: ในที่นี้คือปีอธิกสุลทินครับปีอธิกสุลทินคือปีที่มี366วันซึ่งจะเพิ่มวันที่29กุมภาพันธ์เข้าไปสังเกตนะครับในตารางเดือนสีน้ำเงิน
0: ครับผม
1: มกรากับกุมภาจะมีรหัสเดือนอยู่2รหัสสำหรับมกราคมในปีปกติเราจะใช้เลข6
0: ครับ
1: แต่ในปีที่มีดอกจันหรือปีอาทิตย์กสุลทินเราต้องใช้เลข5แทนในทำนองเดียวกันครับกุมภาพันธ์ในปีปกติจะใช้รหัสเดือนเป็น2
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นปีที่มีดอกจันหรือเป็นปีอาทิตย์กสุลทินเราจะใช้เลข1แทนครับและนี่คือตัวอย่างการนำไปใช้เรื่องฟังก์ชันเพื่อหาวันในสัปดาห์ซึ่ง2ฟังก์ชันที่เราพูดกันในวันนี้คือฟังก์ชันพื้นและฟังก์ชันมอดูโล
0: สุดยอด
1: เพราะอะไรครับ
0: เพราะทุกวันมันแมทมาก

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: การหาวเป็นกลไกหนึ่งของร่างกายเพื่อรักษาความสมดุลที่ต้องการรับออกซิเจนจากอากาศเข้าสู่กระแสเลือดและช่วยขับคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดออกไปดังนั้นการหาวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อร่างกายมีออกซิเจนไม่พอหรือมีคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดมากเกินไป
1: ตอนนี้ใครจะตายใครจะล้มเออเราล้มครับเฮ้ยน้องเอฟช่วยด้วยต่อยหลังมาเลย

นี้ไม่ดีต่อสุขภาพนะคะโดยเฉพาะวัยเด็กนอกจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วการนอนถือเป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดทำให้ร่างกายเจริญเติบโตด้วยชีวิตหากไม่นอนจะมีผลต่อความสมดุลของร่างกายถึงแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน 100% นะคะว่าเหตุใดจึงต้องนอนเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาคำตอบกับความมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้กันต่อไปค่ะทักษะชีวิตกับวิทย์รอบตัวสนับสนุนให้เด็กๆฝึกสังเกตตั้งคำถามและเลือกอยู่กับธรรมชาติอย่างสมดุลค่ะ

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันด้วยเช่นเดิมวันนี้คุณครูบอกแล้วใช่ไหมว่าเราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับทักษะในเรื่องของการการแสดงความคิดเห็นเป็นการอะไรพูดหรือเขียนวันนี้เราจะเป็นการใช้ทักษะการพูดแสดงความคิดเห็นวันนี้นักเรียนปลายทางก็จะต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่คุณครูนำมาให้นักเรียนได้อ่านกันว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรแต่ก่อนอื่นวันนี้คุณครูกันมีนิทานมาฝากเป็นนิทานอมตะรู้จักนิทานอมตะไหมก็คืออยู่ยุคไหนยุคไหนรุ่นไหนรุ่นไหนก็ต้องเคยได้ยินนิทานเรื่องนี้ก็คือเรื่องกระต่ายกับเต่าใครเคยได้ยินบ้างยกมือแน่นอนนะเอามือลงเด็กปลายทางก็น่าจะรู้จักเพราะว่าขณะตอนครูเป็นเด็กตอนอยู่ป.3ครูก็เคยฟังนิทานกระต่ายกับเต่าเหมือนกันตอนนี้เด็กๆอยู่ป.3แล้วเด็กๆก็ยังฟังนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าอยู่แสดงว่าเป็นนิทานอมตะนะครับอ่ะไปฟังกันเลยว่านิทานเป็นอย่างไรพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมลูกปลายทางพร้อมไหมต้นทางพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วอ่ะไปฟังนิทานประกอบภาพกันเลยนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่ากระต่ายตัวหนึ่งดูถูกในความคลานได้ช้าต้วมเตี้ยมของเต่าจึงได้ท้าทายให้เต่าวิ่งแข่งกับตนข้าจะชนะการแข่งขันแม้ว่าเจ้าจะวิ่งได้เร็วกว่าข้าก็ตามเต่ากล่าวกับกระต่ายแล้วกระต่ายก็ตอบว่าข้ารู้เจ้าดีแต่พูดแล้วเราจะได้รู้ว่าใครเร็วกว่ากันเจ้าเต่าถามใครจะเป็นผู้ตัดสินและเป็นผู้ให้รางวัลแก่คนชนะล่ะเจ้ากระต่ายตอบเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีความยุติธรรมและฉลาดขอให้เขาเป็นผู้ตัดสินให้เถอะเมื่อสุนัขจิ้งจอกให้สัญญาณออกตัวเจ้ากระต่ายและเต่าก็พากันวิ่งเจ้ากระต่ายวิ่งห่างจากเต่าไปไกลแล้วแต่เจ้าเต่ายังคงพยายามเดินต่อไปโดยไม่ยอมแพ้เพื่อที่จะเอาชนะเจ้ากระต่ายให้ได้เจ้ากระต่ายนั้นมั่นใจในตนเองว่ามีฝีเท้าดีกว่าเจ้าเต่าระหว่างทางเมื่อเขาเจอต้นไม้ใหญ่เขาจึงนอนหลับลงที่ใต้ต้นไม้เมื่อเวลาผ่านไปเจ้ากระต่ายก็ได้ตื่นขึ้นมาโอ้ข้าเผลอหลับไปสักพักหรือนี่แต่ไม่เป็นไรข้ารู้ว่าเจ้าเต่าน่าจะยังไม่ถึงไหนแน่ๆหลังจากเจ้ากระต่ายได้หาวออกมาและยืดเส้นยืดสายเขาก็เริ่มต้นวิ่งไปยังจุดเส้นชัยอีกครั้งโอเคใกล้ถึงเส้นชัยแล้วโอ้ไม่นะไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเจ้ากระต่ายคิดว่าเขาจะชนะในการแข่งขันครั้งนี้แต่ความเป็นจริงแล้วเจ้าเต่าได้ไปถึงเส้นชัยก่อนจึงชนะเป็นที่เรียบร้อยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรด้านหน้าโมนะโมเด็กๆอยากตอบครูก็ดีใจแต่นะโมส่งสายตาบอกผมจะตอบครับ
1: ไม่ควรดูถูกคนอื่นครับ
0: ครับผมไม่ควรดูถูกคนอื่นใครได้อย่างอื่นบ้างอ่ะเชฟกล้าล่ะ
2: อย่าดูถูกคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ครับ
0: อย่าดูถูกคนอื่นก่อนแต่ผลลัพธ์ก็ไม่ได้ไหนลองเรียบเรียงใหม่อีกสักหนึ่งครั้งลูก
2: อย่าดูถูกคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองครับ
0: อย่าดูคนอื่นแต่ผลลัพธ์เราแพ้เองอ่ะโอเคต่อไปใครได้แบบอื่นบ้าง
3: อย่ามั่นใจในตัวเองเกินครับ
0: อย่ามั่นใจในตัวเองเกินครับใครได้อย่างอื่นไหมลูกอ่ะกล้า
4: อย่าโลภเกินไปครับ
0: โลภอย่างไรลูกให้เราตอบใจไม่ลูก
4: กระต่ายคิดว่าตัวเองจะชนะเลยหลับไปเต่าเข้าเส้นชัยก่อนครับ
0: อันนี้ไม่ได้เรียกว่าความโลภเขาเรียกว่าความอะไรลองคิดอีกสักคำหนึ่งสิโลภคืออยากได้สิ่งที่อะไรลูกคือรู้จักไม่รู้จักพอนี่คือความโลภอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าความอะไรกระต่ายคิดว่าตัวเองเนี่ยวิ่งไวกว่าเต่าแล้วก็เผลอหลับเขาเรียกว่าความ ขึ้นต้นด้วยคำว่าประความอะไรลูกใครตอบได้EQกล้าดีแล้วแต่เปลี่ยนจากความโลภเป็นความประอะไร
5: ประมาทค่ะ
0: ต้องเป็นคนที่ไม่อะไรลูกตอบว่า
5: ประมาท
0: ไม่ประมาทอีกหนึ่งครั้ง
5: ไม่ประมาท
0: นั่งลงจากนิทานเรื่องนี้ที่เราดูข้อคิดที่ได้ก็คืออย่าคิดว่าเราเก่งหรือเราดีอยู่แล้วถ้าเราไม่มีความกระตือรือร้นหรือว่าไม่ตั้งใจคนที่เขาไม่เก่งหรือเก่งน้อยกว่าเราสักวันหนึ่งเขาก็จะทำไมลูกเก่งมากกว่าเราแน่นอนเพราะว่าเราหยุดอยู่กับที่แล้วเราก็ทำไมลูกมั่นใจว่าเราเก่งอยู่แล้วดังนั้นต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆและมีความไม่ประมาทในการเรียนนะนำไปใช้แน่นอนคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดใครจะตอบเอ่ยถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม่เพราะเหตุใดเมท่านยกมือก่อนเด็กไปทางตอบคุณครูของหนูนะลูกถ้านักเรียนเป็นเต่าเนี่ยจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดกล้าหรือไม่กล้าคะ
6: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะอยากรู้ผลของกระต่ายค่ะ
0: ผลว่า
6: จะชนะหรือไม่ค่ะ
0: จะชนะหรือไม่ค่ะอันนี้ความคิดเห็นของเมท่านนะต่อไปเมจ้าด้านหน้ากลุ่มสามีไหมถ้านักเรียนเป็นเต่านักเรียนจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
7: ่กล้าค่ะ
0: เพราะว่าม
7: ีความมั่นใจในตัวเอง
0: มั่นใจว่ามั่นใจว่าอะไรลูกทำไมเรากล้าท้าแข่งล่ะถ้าเรากล้าท้าแข่งแต่เราต้องมั่นใจว่าเราจะต้องทำไมลูก
7: ชนะ
0: ต้องชนะถ้าเรามั่นใจว่าเราแพ้เราจะกล้าไปท้าแข่งไหมก็ไม่กล้านะแสดงว่าเต่ากล้าเพราะว่ามั่นใจว่าจะต้อง
7: ชนะ
0: ชนะอย่างอื่นลูกใครได้แบบอื่นไหมกล้ากลุ่มหน้าลูกออโต้ส่งไม้ให้ออโต้หน่อยนะคนที่ก้มลงใต้โต๊ะครูเรียกเลยถ้านักเรียนเป็นเต่าจะกล้าท้าแข่งกับกระต่ายหรือไม
8: ่กล้าครับ
0: เพราะว่า
8: เรามีความรู้สึกว่าเราวิ่งเร็วฝ่ากระต่ายครับ
0: เต่าใช่ไหมทุกคนได้ก็เป็นความคิดเห็นของเขาโอเคอย่างอื่นละใครได้บ้างโอเคมีแค่นี้ก่อนเด็กปลายทางแล้วครับกล้าที่จะแข่งกับกระต่ายไหมเพราะเหตุใดเป็นครูก็กล้าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ลองดูเลยว่าเราวิ่งได้เร็วหรือช้าใช่ไหมก็ต้องลองดูไปก่อนใช่ไหมคำถามอีกหนึ่งคำถามถ้านักเรียนเป็นกระต่ายจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดปินจ้ากล้าไหมจ้าถ้าปินเป็นกระต่ายปินจะกล้าท้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดเด็กปลายทางกล้าไม่กล้าก
9: ล้าค่ะ
0: ตอบด้วยครูมีสองคำถามเพราะเหตุใดเพื่อนในกลุ่มช่วยกันลูกปัดช่วยเด็กปลายทางกล้าไหมลูกถ้าเป็นกระต่ายเพราะเหตุใด
10: เพราะว่ากระต่ายวิ่งไวฝ่าเต่าค่ะ
0: กล้าหรือไม่กล้า
10: ตอบก่อนกล้าค่ะ
0: กล้าเพราะว่าก
10: ระต่ายวิ่งเร็วฝ่าเต่าค่ะ
0: กระต่ายวิ่งเร็วฝ่าเต่าเพราะมั่นใจใช่ไหมเด็กๆไม่ต้องรอให้คุณครูถามว่าเพราะนะลูกจับไมค์ตอบเลยกล้าหรือไม่กล้าพออะไรหนูตอบเองเลยนะเด็กๆปลายทางตอบด้วยนะอีกหนึ่งคนยาย่าลูกถ้ายาย่าเป็นกระต่ายยาย่าจะกล้าแข่งกับเต่าหรือไม่เพราะเหตุใดยืนเลยค่ะ
11: กล้าค่ะ
0: เพราะว่าช่วยในกลุ่มช่วยชัยเอมช่วยลูกจ้าชัยเอมยืนเก่งแล้วเก่งแล้วชัยเอมเขาเริ่มกล้าพูดแล้วลูกกล้าไหมคะ
11: กล้าค่ะ
0: เพราะว่า
11: เรามีความมั่นใจในตัวเองว่าเราจะชนะค
0: ่
11: ะ
0: จ้าคนอื่นมีไหมคนอื่นเชฟเด็กปลายทางตอบแล้วลูกนะ

0: เดี๋ยวต้นทางขอเชฟคนสุดท้ายนะลูกอ่ะ
1: กล้าครับ
0: เพราะว่า
1: เพราะเรายังไม่รู้ผลลัพธ์ครับ
0: ว่าผลลัพธ์คือ
1: ใครชนะหรือแพ้ครับ
0: ปรบมือกับตัวเองทุกคนหน่อยจ้าทุกคนก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับก็คือกล้าหรือไม่กล้าแต่ต้องบอกเหตุผลด้วยว่าเพราะอะไรแต่ถ้าครูเป็นกระต่ายครูก็จะกล้าท้าแข่งกับเต่าเพราะว่าขายาวๆของฉันเนี่ยนะกระโดดดึงชนะแน่นอนแต่ถ้าเป็นเหมือนกระต่ายในเรื่องนิทานนี้ไปเผลอหลับจะชนะไหมไม่ชนะแต่ครูคงไม่หลับครูจะดึงไปแล้วเอาชนะไว้ก่อนนะต้องมั่นใจโอเคดังนั้นเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นเหมือนกับที่เด็กๆแสดงความคิดเห็นไปเมื่อสักครู่นี้โดยเราเรียนเรื่องนี้มาแล้วใช่หรือไม
2: ่
0: จำได้ไหมว่าเรื่องอะไรลอยกระทงแล้วเรื่องอะไรอีก
2: เก
0: ็บขยะความสะอาดใช่ไหมวันนี้เราจะมาฝึกทักษะการพูดในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นโดยที่มีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้นะครับข้อที่1นักเรียนต้องบอกหลักการพูดแสดงความคิดเห็นได้เรามาทบทวนหลักการพูดกันซิลักษณะของผู้พูดที่ดีการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างไรและแน่นอนต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ครูมานำเสนอให้ฟังและมีมารยาทในการพูดรวมถึงผู้ฟังต้องมีมารยาทในการมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้ฟังมีมารยาทในการผู้พูดมีมารยาทในการผู้เขียนมีมารยาทในการผู้อ่านมีมารยาทในการโอเคนะดังนั้นมาดูความรู้กันลูกทบทวนความรู้กันหน่อยขอตัวแทน1คนเชฟจงมือก่อนคนยกช้าๆก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่อ่ะเชฟยืนลูกอ่านความรู้ให้เพื่อนๆปลายทางและต้นทางอ่านตามอ่านตามคุณครูเชฟนะคุณครูจำเป็นวันนี้คุณครูเชฟเริ่มเลยลูก
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
3: การพูดแสดงความคิดเห็น
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
3: การพูดแสดงความคิดเห็น
1: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
3: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
1: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูดและต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสนเพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
3: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
0: ผมไม่เชฟหน่อยต่อไปน้ำโมยืนขึ้นลูกยืนอ่านตามคุณครูน้ำโมความรู้ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าต่อไป
4: ผู้พูดต้องพูดใช้ชัดเจน
0: อีกหนึ่งครั้งครับคนเก่ง
4: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
0: อ่านตาม
3: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
4: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
3: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
4: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างคนบุคคล
0: อีกหนึ่งครั้งคุณครูอ่านใหม
4: ่การพูดแสดงความคิดเห็นเป็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
0: อ่านตาม
5: ไม่ยกมือ
4: หรือพูดในโอกาสต่าง
3: ๆหรือพูดในโอกาสต่างๆ
4: เช่นการประชุมการให้สัมภาษณ
3: ์การให้สัมภ
0: า
3: ษณ์
0: พวงมือให้กับน้ำโมและเชฟเมื่อสักครู่นี้ขอเพิ่มเติมลูกก่อนที่เราจะไปอ่านกันต่อเมื่อสักครู่นี้น้ำโมอ่านอะไรลูก

0: การตกเช่นการพูดแสดงความคิดเห็นเป็นการตกคำว่าอะไรลูกอาจหรือบางครั้งอาจจะอ่านเพิ่มไปบ้างนะครับดังนั้นต้องตั้งสตินะต่อไปอ่านลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีขอคนที่ชื่อว่าพีทจ้าพีทยืนเด็กปลายทางอ่านตามคุณครูพีทนะถ้าพร้อมแล้วอ่านเลยจ้าลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่1เริ่มเลยลูก
1: 1ผู้พูดต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอย่างดี
0: อ่านตาม
1: 2. การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งควร
0: อ่านตาม
1: 2.
2: การแสดงความคิดเห็นในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
1: ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
0: ์อ่านตาม
2: ควรมีหลักการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ
1: ์ไม่ลำเอียงเข้าฝ่าไม่ลำเอียงเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
0: ข้อที่3จ้า
1: 3ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส
2: 3ใช้ภาษาสุภาพเหมาะสมกับโอกาส
1: โดยเฉพาะการแสดงความคิดเห็นในเชิงขัดแย้งและเชิงวิจารณ์เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
2: เพื่อรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้พูดและผู้ฟัง
0: ข้อที่4จ้า
1: 4ควรแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เพื่อเสนอความคิดเห็นใหม
2: ่เพื่อเสนอความคิดเห็นใหม่
0: อีกหนึ่งครั้งคุณครูบีมเอ้ยคุณครูพีท
1: เพื่อเสนอความคิดใหม
0: ่อ่านตาม
2: เพื่อเสนอความคิดใหม
1: ่และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
2: และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสำคัญ
0: ข้อที่5จ้าคุณครูอ่าน
1: 5การใช้คำกระทัดรัดชัดเจนใช้ถ้อยคำที่ไม่ก้าวร้าว
2: ใช้ถ้อยคำที่ไม่ก้าวร้าว
1: ไม่พูดเสียดสี
2: ไม่พูดเสียดสี
1: ในการแสดงความคิดเห็น
2: ในการแสดงความคิดเห็น
1: และต้องยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้พูด
0: อีกหนึ่งครั้งคุณครูพีท
1: และต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
0: เด็กๆอ่านตาม
2: และต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
0: ปรบมือให้คุณครูพีทหน่อยจ้าอ่านมากกว่าเพื่อนแต่ก็ถือว่าได้พัฒนาทักษะในเรื่องของการ อ่านด้วยเก่งทุกคนและมีอีกหลายคนที่ยังไม่ค่อยอ่านเดี๋ยวครั้งหน้าจะต้องโดนเชิญขึ้นมาเป็นคุณครูแน่นอนเด็กปลายทางก็อ่านได้ยอดเยี่ยมดีมากเรารู้แล้วเรามาทบทวนหลักในการพูดเราต้องพูดให้ทำไมลูกแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเชิงสร้างสรรค์สร้างสรรค์คือ1ไม่พูดเสียดสีคนอื่น2การพูดของเราต้องไม่สร้างความขัดแย้งและลักษณะของผู้พูดที่ดีก็คือต้องมีข้อมูลในเรื่องที่จะพูดไม่พูดเสียดสีคนอื่นแล้วก็มีความคิดเห็นของเราลงไปพร้อมมีเหตุผลประกอบว่าทำไมเราถึงคิดแบบนั้นหรืออยากแสดงความคิดเห็นแบบนั้นโดยมีคำว่าเพราะแสดงเหตุผลของเรามาและถ้าเราจะเสนอแนะหรือวิธีการอะไรก็แล้วแต่ก็จะสามารถใส่ไปในการแสดงความคิดเห็นของเราได้แต่ต้องมีเหตุผลมาประกอบเสมอนะครับและแน่นอนถ้าดังนั้นมาดูการร่างการพูดแนะนำตนเองคุณครูเคยให้เขียนร่างไปแล้วเราต้องขึ้นต้นด้วยการทำอะไรลูกข้อที่หนึ่งคือแนะนำตัวเองก่อนพูดสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนขึ้นต้นแบบนี้ทุกครั้งและตามมาด้วยศึกษาเรื่องที่จะพูดเราจะพูดเรื่องอะไรก็พูดเกี่ยวกับเรื่องนั้นอย่าพูดนอกเรื่องนะครับและเรื่องที่จะพูดนั่นคือเรื่องจะพูดเรื่องอะไรสาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรเรื่องนี้มีผลต่อใครบ้างและมีผลต่ออะไรบ้างรวมทั้งเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรเรามาดูร่างการพูดจากชั่วโมงที่ผ่านมาของเด็กชายวิรัติมีสุขลูกคุ้นๆไหมเกี่ยวกับการอะไรลอยกระทงคุณครูจะทำให้ดูว่าที่ขีดเส้นใต้เวลาเราพูดนอกจากเราทักทายเพื่อนๆเสร็จแล้วเราแนะนำตัวเองเสร็จแล้วเรามีความคิดเห็นอะไรเราต้องใส่ว่าความคิดของเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอยากเป็นเช่นนั้นหรือไม่อยากเป็นเช่นนั้นแล้วคำว่าเพราะตรงนี้คิดว่ามันเป็นอะไรลูกเพราะคือความคิดเห็นคืออยู่ตรงนี้เราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เพราะนี่คืออะไรสิ่งที่ต้องมาคู่กับความคิดเห็นของเราที่คุณครูบอกเสมอคือเหตุอะไรเหตุผลแน่นอนใส่เหตุผลของเราลงไปด้วยว่าเราคิดต่อเรื่องนั้นเพราะอะไรและเราควรครูขีดเส้นใต้คำว่าเราควรแสดงว่าตรงนี้มันคืออะไรอะไรนะลูกแววๆเมื่อกี้คำแนะนำหรือข้อแนะนำของเราแล้วก็สามารถใส่ไปได้ว่าถ้าเราไม่เห็นด้วยเรามีเหตุผลอะไรแล้วคำแนะนำของเราที่จะต้องทำกับเรื่องนั้นคืออะไรรวมถึงครูขีดเส้นใต้คำว่าผมจะรู้สึกเราต้องใส่ความรู้สึกลงไปด้วยหากคนที่ทำเช่นนั้นหรือคิดเช่นเราหรือถ้าทำตามที่เราบอกจะมีความรู้สึกอย่างไรนะครับโดยที่คุณครูมีตัวอย่างจากชั่วโมงเรื่องการลอยกระทงของเด็กชายเชฟและเด็กหญิงเมทันมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกหนึ่งรอบแล้วมาร่วมกันอภิปรายดูซิว่าถูกต้องไหมไปฟังกันเลย
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิพรกันธรรมนีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะหนูไม่เห็นด้วยที่ใช้แผ่นโฟมมาทำกระทงแล้วลอยลงน้ำค่ะก็เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ค่ะทำให้ปลาแถวนั้นมันกินพอมันเผลอกินเข้าไปแล้วมันก็จะตายค่ะแล้วน้ำก็จะเสียค่ะ
0: ความรู้สึก
1: หนูอยากให้ในอนาคตมีน้ำที่ดีและไม่มีขยะน้ำที่ไม่มีขยะและไม่มีปลาตายค่ะขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับผมไม่เห็นด้วยกับการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติคือผมไม่เห็นด้วยเพราะวัสดุธรรมชาติทำให้โลกอนาคตไม่ดีขึ้นครับเราควรใช้ขนมปังทำกระทงครับของครับ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนของเราหน่อยจ้าเป็นอย่างไรบ้างการพูดของเพื่อนทั้งสองคนครูให้คะแนนความกล้าแสดงออกเต็มร้อยคะแนนและแน่นอนความกล้าแบบนี้เป็นสิ่งที่คุณครูกันตามหาทั้งต้นทางและปลายทางขอแค่กล้าออกมาพูดจำเป็นต้องอายไหมไม่จำเป็นเราพูดให้เพื่อนของเราฟังใช่ไหมลูกพูดให้คุณครูฟังทุกคนต้องพูดได้แบบนี้และต้องออกมาพูดนะยอดเยี่ยมมากลูกไม่ท่านไม่ต้องอายจ้าเยี่ยมมากแล้วลูกเก่งแต่แน่นอนการพูดของเพื่อนมีลักษณะการพูดที่ดีแล้วหรือยัง ดีบางส่วนแต่ที่ไม่ดีก็มีเช่นครูต้องคอยถามใช่ไหมว่าแล้วรู้สึกอย่างไรล่ะครูต้องคอยถามเพิ่มถ้าผู้พูดที่ดีคือต้องศึกษามาแล้วอ่านมาแล้วก็ต้องพูดต่อจนจบเลยโดยที่ครูไม่ต้องถามเพิ่มเติมความรู้สึกเธอเป็นยังไงล่ะเพราะอะไรล่ะใช่ไหมลูกหรือบางครั้งที่พูดยังดูตะกุกตะกักแสดงว่าเรายังไม่ได้ผ่านการฝึกซ้อมมาดังนั้นครั้งนี้ขอให้พูดให้ลื่นไหลนะครับพูดให้ลื่นไหลและพูดให้ดีโดยที่เรื่องที่คุณครูจะนำมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้อ่านวันนี้ก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นจากนิทานเรื่องอะไรอ่านพร้อมกันต้นทางและปลายทางนิทานเรื่องพร้อมที่ฟังนิทานแล้วหรือยัง
2: พร
0: ้อมแล้วนั่งตรงดูซิองุ่นกับสุนัขกิ้งจอกมันจะไปเจอกันได้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วเด็กปลายทางและต้นทางไปฟังนิทานกันเลยสุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยตัวหนึ่งเดินผ่านมายังไร่องุ่นมันเห็นพวงองุ่นที่สุกช่ำอยู่บนกิ่งไม้สูงจึงพูดว่าพวงองุ่นพวกนั้นคงจะช่วยให้ข้าดับกระหายได้บ้างนะจากนั้นมันก็กระโดดหวังจะกินองุ่นแต่ก็พลาดมันจึงคิดหาวิธีอื่นดูบ้างแต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถคว้าพวงองุ่นมากินได้เลยในที่สุดมันก็เลิกล้มความตั้งใจสุนัขจิ้งจอกเลยพูดว่าองุ่นนั้นคงจะเปรี้ยวมากไม่เห็นน่ากินสักนิดแล้วมันก็เดินจากไปหน้าตาโมโหด้วยเปรี้ยวตอนนั้นตัวเองไปดีกว่าใช่ไหมนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จมักโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดีนี่คือข้อคิดจากนิทานเรื่องนี้จ้าแรกของผู้ฟังคือปรบมือให้คุณครูขอบคุณมากๆเลยนะครับนิทานเรื่องนี้สั้นนิดเดียวสรุปแล้วสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นเนี่ยสอนให้เราคิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรความพยายามใช่ไหมลูกถ้าสุนัขพยายามอีกนิดนึงไปหากิ่งอื่นหรือต้นอื่นที่มันเตี้ยกว่านี้ก็จะได้ผลไม้อย่างอื่นมาทานแล้วก็ได้แต่เรื่องนี้เนี่ยกลับให้เห็นว่าสุนัขจิ้งจอกพอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บก็โทษสิ่งนั้นเลยว่าไม่ดีหรอกเหมือนกับตอนที่กินองุ่นพอกระโดดพลาดไม่ได้กินสักทีก็โทษว่าองุ่นเนี่ยต้องเปรี้ยวแน่ๆเลยคงจะไม่ได้กินหรอกเอ้ยมันเปรี้ยวมากเลยฉันไม่กินก็ได้เดินหนีไปเลยแสดงว่าโทษคนอื่นแบบนี้มันดีไหมไม่ดีดังนั้นคุณครูก็จะให้เด็กผู้แสดงความคิดเห็นก็คือครูมีหัวข้อมาว่าฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรหรือฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะอะไรอันนี้ให้เด็กปลายทางและต้นทางเลือกมาจะชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบก็ได้แต่ต้องบอกเหตุผลด้วย2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะจุดๆๆๆนะถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำไมฉันจะโยกกิ่งหนีไม่ให้มันกินดีกว่านะหรือว่าฉันจะโน้มกิ่งให้มันกินได้ง่ายๆก็แล้วแต่พวกหนูนะเอาไปหาความคิดเห็นมาให้คุณครูต่อไปถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆๆๆแล้วแต่ความคิดของหนูไปหาต้นใหม่พยายามมากกว่าเดิมก็แล้วแต่นะจ๊ะและแน่นอนถ้าเด็กได้ทั้ง3หัวข้อนี้แล้วก็ให้เขียนแบบร่างลงไปในสมุดของหนูหรือหนูจะจำก็ได้มีแค่3อย่างง่ายๆนะครับอย่างที่1ก็คือฉันชอบสุนัขจิ้งจอกหรือไม่ชอบเพราะหรือไม่ชอบเพราะอะไร2อุ๊ยขอโทษ2ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไร3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะจุดๆๆๆๆนะ3คำถามนี้ตอบคุณครูมาให้ได้โดยที่บทบาทของคุณครูปลายทางคุณครูให้เวลานักเรียนเขียนแบบร่างหรือคนที่ไม่เขียนอาจจะจำก็ได้ใช้ความรู้สึกของเราแล้วคุณครูลองไปฟังสัก1รอบว่าเด็กๆพูดได้ไหมหรือคนที่ไม่มั่นใจสามารถจดเหมือนเชฟได้ไหมเชฟก็จดมาก่อนแล้วเอามาพูดก็ได้นะครับแล้วก็เด็กๆต้องมีมารยาทในการพูดฝึกซ้อมมาให้ดีใช้ความเห็นความรู้สึกของเรามีเหตุและมีผลนะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือเขียนร่างการพูดได้เลยแค่เขียนร่างการพูดไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกเขียนจ้าเดี๋ยวกูเปิดร่างการพูดไปให้วันที่ไม่ต้องเขียนลูกเขียนสวัสดีเพื่อนๆได้เลย

0: เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางหยุดลงมือเขียนร่างการพูดของเราก่อนแต่แน่นอนการที่เราจะเขียนร่างการพูดได้เราต้องมีความคิดอยู่ในหัวของเราแล้วว่าเราจะพูดอะไรบ้าง3หัวข้อนี้ง่ายๆใช่ไหมดังนั้นคุณครูขอให้เด็กปลายทางและต้นทางช่วยฟังตัวแทนของเราออกมาพูดแสดงความคิดเห็นกันหน่อยโดยเริ่มจากกลุ่มที่1ใครครับกลุ่ม1ใครจะออกมาลูก1คนเอาต้นนะอามาลูกไม่ต้องใช้เล่มแล้วมาเลยครูขออนุญาตนั่งเหมือนเดิมเออ4 3หัวข้อนี้นะอันดับแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนใช่ไหมสวัสดีครับผมชื่อ
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวุฒิชัยแก้วแสงที่เรียนชื่อออโต้ครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามครับ
0: ตอบคำถามอะไรจะพูดแสดงความคิดเห็น
1: อย่ามาพูดแสดงความคิดเห็นครับ
0: เรื่องจิ้งจอกกับพวงองุ่น
1: เรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นครับ
0: เดี๋ยวฟังนะคนต่อไปต้องพูดแบบนี้นะผมจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นอ่ะคำถามแรก
1: ฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ากินเยอะครับ
0: จ้าก็ความเห็นของเพื่อนนะอ่ะ
1: 2ถ้าฉันเป็นองุ่นฉันจะยื่นพวงองุ่นไปให้จิ้งจอกกิน3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะเดินไปกิน

0: พวงอื่น
1: พวงอื่นพวงอื่น
0: พวงอื่นครับทำครับ
1: ครับมาแล้วผู้ฟังจ้าถือว่าเป็นคนแรกที่พูดได้ดีเลยทีเดียวนะยอดเยี่ยมคนที่ต่อไปกลุ่มที่สองหนึ่งคนผู้จีบมาอย่าลืมนะแนะนำตัวเองเสร็จวันนี้จะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นนะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงชนันทิดาเครือตาชื่อเล่นชื่อน้องพูจีบวันนี้หนูจะมาพูดแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น 1. หนูชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารัก 2. ถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะโน้มตัวไปให้สุนัขจิ้งจอกกิน 3. ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามขอบคุณค่ะ
1: ถ้ามาเป็นคุณครูอย่าเพิ่งไปลูกขออธิบายเพิ่มนิดนึงถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะไม่โน้มตัวไม่ให้สุนัขจิ้งจอกกินขอเหตุผลหน่อยว่าเพราะอะไรเพราะอะไรลูก
2: โน้มตัวให
1: ้หนูจะโน้มตัวใช่ไหมเพราะอะไร
2: เห็นความพยายามของสุนัขจิ้งจอก
1: ค่ะแล้วก็ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำไมนะ
2: พยายาม
1: ทำไมถึงต้องพยายาม
2: เพราะความหิว
1: อะไรนะคะ
2: เพราะความหิว
1: เพราะความหิวโอเคอ่ะปรบมือให้กับผู้จีบอย่าลืมใส่เหตุผลมาด้วยลูกเก่งมากจ้าคนที่สองก็ไม่ธรรมดาคนที่สาม
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนภัสสุขแม่วันนี้ผมจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นฉันไม่ชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะไม่มีความพยายามครับถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะเอนตัวให้สุนัขจิ้งจอกกินครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะทำมีความพยายามให้มากกว่านี้ครับขอบคุณครับ
1: ลุ้นอันนี้พูดได้ดีแต่เพิ่มเติมเรื่องของความมั่นใจในการพูดน้ำเสียงที่ใช้ให้ฉะฉานกระชับนะครับสวัสดีครับผมชื่อกูเขินๆอยู่เลยนะเราพูดหลายครั้งแล้วพูดได้มั่นใจลูกกลุ่มที่4 1คนนะอันนี้ติเพื่อก่อนะมาติเพื่อให้นำไปปรับปรุงลูกนะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นแต่ดีแล้วแหละให้ดีขึ้นวันนี้นะ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยชื่อเล่นชื่อเชฟครับฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะน่ารักครับถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะให้จิ้งจอกกินให้อร่อยเลยครับถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามให้กินได้ครับขอบคุณครับ
1: มาได้ผู้ฟังจ้าแน่นอนปรบมือเก่งมากเลยยอดเยี่ยมไปได้ครับกลุ่มที่5 1คนแบมแบมว้าวไม่ค่อยเห็นแบมแบมเลยวันนี้เก่งมากมิลินลูกขยับเก้าอี้หน่อย
5: สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขจิ้งจอก
1: ผู้แสดงความคิดเห็นเอาใหม่อีกหนึ่งรอบเป็นเรียบสู้อ่ะเอาใหม่ลูกสวัสดีค่ะใหม่เลย
5: ฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาอัจฉานีค่ะฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามันน่ารักค่ะ
1: วันนี้ฉันจะมา
5: วันนี้ฉันจะมาพูดเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่นค่ะ
1: มาพูดแสดงความคิดเห็นใจเย็นๆใจเย็นๆขึ้นมาครั้งแรกเพื่อนตื่นเต้นอ่ะสวัสดีค่ะใหม
5: ่สวัสดีค่ะฉันชื่อเด็กหญิงจินิภาชธานีค่ะวันนี้ฉันจะมาเล่าเรื่องสุนัขวันนี้ฉันจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวกองุ่น

0: เลยค่ะ
1: โอเค
0: ฉันชอบสุนัขจิ้งจอกเพราะว่ามันน่ารักถ้าฉันเป็นพวงองุ่น
1: ฉันจะอะไรดีฉันจะทำยังไงดีลูกถ้าฉันเป็นพวงองุ่นฉันจะทำอะไรดีนะ
0: ฉันจะโน้มตัวให้ให้หมาป่ากิน
1: จ้า
0: ให้สุนัขจิ้งจอกกิน
1: จ้าอ่ะข้อที่3ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะ
0: ถ้าฉันเป็นสุนัขจิ้งจอกฉันจะพยายามกินองุ่นเพราะความหิวค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: มือให้เวลาหน่อยอย่าเพิ่งไปดูตื่นเต้นไหมคะตอบได้ไหมลุงหนูตื่นเต้นไหม
0: ตื่นเต้นค่ะ
1: ตื่นเต้นแต่เพื่อนทำได้ดีไหมดีดีดีดีเลยทีเดียวผมให้กำลังใจแบมแบมหน่อยจ้าเก่งแล้วพูดผิดพูดถูกบ้างเนาะนะเก่งแล้วนะคะโอเคสู้ๆนะคะอ่ะไปนั่งที่ได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด5คนด้วยเวลาของเราที่มีจำกัดเราก็จะต้องหมดไว้แค่นี้ก่อนส่วนคนที่เหลือให้กลับไปทำไมลูกอ่านไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนอกเวลาได้แต่วันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับนักเรียนทุกคนเลยครับทางต้นทางและปลายทางและเราก็ไปหาเวลาว่างไปพูดแสดงความคิดเห็นกับคุณครูนะลูกโดยที่ครั้งถัดไปเราจะต้องมาเจอกันใหม่ในเรื่องของอะไรบ้างมาดูสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือในเรื่องของใบความรู้ที่9เรื่องการพูดเชิญชวนเพราะว่าเราจะเรียนในเรื่องของการพูดเชิญชวนแน่นอนยังอยู่ในเรื่องของทักษะการอะไรลูกการพูดชั่วโมงถัดไปต้องพูดเชิญชวนเชิญชวนอย่างไรแล้วมีอะไรมาให้เด็กๆปลายทางและต้นทางได้ฝึกพูดเชิญชวนมาบ้างขอให้กลับไปอ่านทบทวนความรู้แล้วพบกันใหม่ชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้ขอให้เด็กๆต้นทางกลับไปฝึกพูดบ่อยๆทักษะการพูดของเราก็จะได้พัฒนาขึ้นนะครับสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมด

สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาค

0: ผ่าน 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ดีค่ะกลับมาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้

ม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: van krop.
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะนักเรียนเรานะคะจะเรียน